0: เครื่องยิงจรวด BM-21 ของกัมพูชากระทบพลเรือนไทยเพราะนั้นไทยย่อมมีสิทธิ์ป้องกันนะครับซึ่งทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาโต้ข้อกล่าวหาจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชาระบุว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายรุกรานอันนี้ทางฝั่งโน้นเขากล่าวหาเราอะนะบอกว่าเราเนี่ยรุกรานไม่เคารพ MOU 2543และใช้อาวุธหนักอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมพร้อมกล่าวอ้างว่าประชาคมโลกรู้ว่าใครผิดใครถูกหากจะกล่าวว่าไทยรุกรานโหดร้ายป่าเถื่อนหรือไร้มนุษยธรรมต้องตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อใดใครเป็นผู้กระทำก่อนและมีหลักฐานอะไรตรวจสอบได้เพราะไม่สามารถเลือกเล่าเฉพาะช่วงที่ไทยตอบโต้แล้วไปตัดเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นออกจากเรื่องราวได้ถ้าจะถามว่าใครเริ่มต้องเปิดลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดไทยไม่ได้ต้องการให้เกิดการสู้รบและไม่มีนโยบายรุกรานหรือยึดครองที่ดินของประเทศเพื่อนบ้านแต่เหตุการณ์การโจมตีกำลังฝ่ายไทยรวมถึงการใช้อาวุธเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ของกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่พลเรือนไทยทำให้ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ควรถูกตัดออกจากเรื่องเล่าเมื่อประชาชนกำลังพลและดินแดนของประเทศไทยถูกคุกคามประเทศไทยย่อมมีหน้าที่ปกป้องตนเองการใช้กำลังของฝ่ายไทยเพื่อป้องกันตนเองตอบโต้หยุดยั้งภัยคุกคามปกป้องประชาชนกำลังพลและอธิปไตยของไทยไม่ใช่เพื่อทำร้ายประชาชนชาวกัมพูชาพอ JIC ฝั่งเราเนี่ยนะฮะยังเรียกร้องให้กัมพูชากลับไปอ่านถ้อยแถลงร่วม28ธันวาคม68โดยระบุว่าเจตนารมณ์สำคัญคือการลดความตึงเครียดรักษาการหยุดยิงและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามโดยหลักหนึ่งเนี่ยคือกำลังที่อยู่ตรงไหนให้คงอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนย้ายหรือใช้สถานการณ์หลังหยุดยิงสร้างความได้เปรียบทางทหารฝ่ายเดียวส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าเราเนี่ยไม่เคารพ MOU 43นะครับก็ต้องถามกลับว่าหลักฐานคืออะไรยืนยันว่าการอ้างสิทธิหรือการนำแผนที่ตามการตีความของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปประกาศต่อสาธารณะไม่ได้ทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นของฝ่ายนั้นโดยอัตโนมัติหากยังมีพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นต่างซึ่งสิ่งที่ถูกต้องก็คือการใช้กลไกที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตกลงร่วมกันไม่ใช่การประกาศฝ่ายเดียวครับ
1: ด้านแม่ทัพภาคที่2นะคะก็ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลพลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2พร้อมคณะค่ะเดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังพักรักษาตัวอยู่แล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์12นายด้วยกันนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีพลตรีณรงค์ภักดีสุภพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้การต้อนรับการเยี่ยมกำลังพลบาดเจ็บครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามค่ะซึ่งในโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษภายใต้มูลนิธิเพื่อสังคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเพื่อช่วยเหลือกำลังพลด้วยค่ะ
0: ส่วนชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยนะฮะที่อำเภอน้ำยืดอุบลราชธานีนี่อยากให้ดูภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจแล้วเนี่ยฮะคือชาวบ้านเขาห่วงทหารทหารก็ซาบซึ้งกับป้าๆคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลย
1: เรียกขวัญให้แบบลูกแบบหลานเลยนะคะ
0: เนี่ยฮะเขาไปจัดกันที่ศาลาวัดโนนเจริญศึกษาวนารามนะฮะอยู่ที่น้ำยืนอุบลราชธานีทางผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญศึกษาพร้อมชาวบ้านจากในชุมชนแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะพอเขารู้ข่าวว่าเขาจัดพิธีจัดงานนี้นะมากันเพียบเลยนะฮะร่วมแรงร่วมใจเนี่ยจัดเตรียมพานบายสีสู่ขวัญตามธรรมเนียมท้องถิ่นอีสานนะครับผู้นำชุมชนเขาก็ทำพิธีผูกได้สายสินที่ข้อมือนะแล้วก็อวยพรอำนวยพรนะฮะให้ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ระเบิดเนี่ยให้แคล้วคลาดทุกนายนี่คือกำลังพลที่เขาเดี๋ยวเขาต้องไปปฏิบัติสนามแล้ว
1: ค่ะ
0: เก็บกู้ระเบิดนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจป้องกันภัยนะและความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวไทยพุทธนะครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เคสล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเขาลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะฮะที่ตรงนั้นคือบ้านโอปะกาสแนเนาะอยู่ใกล้ๆกับช่องอันมาที่น้ำยืนอุบลเนี่ยแหละฮะจนทำให้จ่าสิบเอกชาญณรงค์บงชนะหรือจ่าโจ้นะฮะจ่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่2หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมนี่ฮะท่านก็ไปเหยียบทุ่นระเบิดเนาะได้รับบาดเจ็บนะครับตั้งแต่ข้อเท้าขวาลงไปแล้วก็มีแผลตามร่างกายตามตัวด้วยตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับก็เนี่ยฮะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เนี่ยจากการปฏิบัติงานนะแล้วก็ไปเหยียบกับระเบิดเข้าแต่ว่าขวัญกำลังใจข ของทหารที่ต้องทำหน้าที่เก็บกู้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนี่ย

0: ขาก็ยังเต็มเปี่ยมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ะค
0: ะแล้วก็นั่งกินข้าวกันด้วยนะ
1: เลยหัวใจที่รักชาติและงานนี้ก็เป็นทั้งความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาและที่สำคัญคือกำลังใจไปต่อกันที่การเสริมแกร่งนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยอาสาสมัครรักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุดพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะคะมาร่วมกันเพิ่มความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถชุดพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของฝ่ายปกครองประจำปีงบประมาณ2569ค่ะที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นโดยมีนายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์นายนฤชิตรุ่งศิลาป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.รวมไปถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่1ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีพลเอกหม่อมหลวงทัศนวะอมรเทวกุลอดีตรองสมุหราชองครักษ์และคณะเป็นวิทยากรมาฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถความชำนาญพร้อมทั้งให้เกิดทักษะการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยทำการฝึกยิงปืนในลักษณะผสมผสานตามหลักนิยมเทคนิควิธีการต่างๆนะคะภายใต้มาตรการนิรภัยการฝึกเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรฝ่ายปกครองทั้งอส.ชรบ.เองค่ะให้มีขีดความสามารถในการจัดระเบียบพื้นที่เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุความไม่สงบการปะทะด้วยอาวุธส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมากขึ้นทำให้รูปแบบภัยคุกคามซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจึงเกิดโครงการในวันนี้ขึ้นค่ะ
0: ครับไปดูไฟป่าท่านผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้นะฮะแต่ไม่ใช่ไฟป่าในบ้านเรานะแต่เป็นไฟป่าจากอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านครับท่านผู้ชมปรากฏว่าลอยเข้ามาแล้วมาอยู่ในเมืองที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อากาศดีนะ
1: ค่ะ
0: แต่เจอไฟป่าเนี่ยฮะหมอกควันที่มันข้ามแดนมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหมอกควันนะท่านผู้ชมเนี่ยกลายเป็นเนี่ยมาอยู่ที่เบตงเมืองท่องเที่ยวที่ยะลานะครับตลอดทั้งวันยังดูสลัวสลัวอยู่เลยฮะเป็นเพราะว่าหมอกควันไฟป่าที่พัดพาข้ามแดนมานะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนประกาศยกระดับการแจ้งเตือนภัยตอนนี้ระดับ2แล้วนะครับเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนใต้เพราะว่าถ้าดูจุดความร้อนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหนาแน่นที่เกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราโดยตั้งแต่ต้นปีนะครับอินโดนีเซียพบจุดความร้อนมากกว่า 11,900 จุดมีพื้นที่ที่เสียหายประมาณ 1.78 ล้านไร่นะฮะทางการอินโดนีเซียคาดการณ์ว่ากันยายนถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับจำนวนจุดความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกนี่นะฮะสำหรับหมอกควันไฟป่าที่กำลังปกคลุมทั่วเขตเมืองเบตงเนี่ยถ้าดูจากการวัดค่าฝุ่น PM 2.5 จริงๆก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานถึงปานกลางนะยังไม่เข้าขั้นวิกฤตแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยคือมันสูงขึ้นถ้าเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็จัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังภาคใต้อย่างใกล้ชิดด้วยทางสาธารณสุขอำเภอเบตงประชาสัมพันธ์เลยฮะขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางให้งดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจะเป็นต้องออกนอกอาคารเนี่ยให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะครับ
1: ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าแบบท้องฟ้าสลัวเลยนะคะอากาศก็นิ่งมองเห็นเป็นสีเทาขุ่นอย่างชัดเจนเลยถ้าอยู่ในพื้นที่ไปต่อกันนะคะที่เรื่องของทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีนะคะกับกรณีอันลือลั่นก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดตำรวจเมืองขอนแก่นออกหมายเรียกลูกสาวแล้วก็ผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีแจ้งความเท็จแล้วนะคะพร้อมกับเรียกพยานผู้ลงชื่อรับรองการแจ้งโฉนดหาย2คนหลังจากวัดป่าอดุลยารามได้นำโฉนดฉบับจริงมาแสดงค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสถานีตำรวจเมืองขอนแก่นเผยถึงกรณีการยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดินที่ระบุว่าสูญหายก่อนจะปรากฏภายหลังนะคะว่าโฉนดฉบับจริงอยู่ที่วัดป่าอดุลยารามโดยว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางบัวไข่สอนสมุทรซึ่งเป็นลูกสาวและผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีแจ้งความเท็จวันที่15กันยายนนี้พร้อมออกหมายเรียกพยานอีก2คนเข้าให้ปากคำวันที่4กันยายนค่ะคดีดังกล่าวนะคะก็คือสืบเนื่องจากกรณีที่นางบัวไข่ยื่นเรื่องขอคัดสำเนาโฉนดที่ดินก่อนยื่นคำขอออกใบแทนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อ27กรกฎาคม2

0: 2569ระบุว่าโฉนดที่ดินสูญหายค่ะแต่ต่อมาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามได้ยื่นคัดค้านการออกใบแทนพร้อมกับนำโฉนดที่ดินฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่และยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากนายเฮียงให้เป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงนะคะว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ได้สูญหายค่ะจากนั้น18สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับคำขอของนางบัวไขก็ได้นำเอกสารและพยานหลักฐานเข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินครบถ้วนแล้ว24สิงหาคมจึงได้ออกหมายเรียกพยาน2คนซึ่งเป็นผู้ลงชื่อรับรองในการแจ้งว่าโฉนดหายโดยนัดเข้าให้ปากคำรวมทั้งออกหมายเรียกนางบัวไขให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งนี้ยืนยันนะคะว่าตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะไม่มีใครมากดดันการทำงานแต่อย่างใดค่ะ
1: ไปดูการที่จะผลักดันหนังใหญ่วัดขนอนขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะฮะเรื่องนี้คุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับที่โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนที่โพธารามราชบุรีนะครับหนังใหญ่เนี่ยจริงๆมันคือมหรสพชั้นสูงเลยนะครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมไทยบนแผ่นหนังการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีปี่พาทย์ปัจจุบันคณะหนังใหญ่ในไทยเนี่ยที่ยังมีการสืบทอดกันมาต่อเนื่องโดยการดำเนินการของวัดขนอนครับทำให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกประกาศนะครับให้การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกเลยนะครับผลงานก็คืออนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมอันนี้คือได้ตั้งแต่ปี50ปีพ.ศ. 2550นะฮะจากองค์กร ACCU นะครับก็เป็นหนึ่งในองค์กรย่อยของยูเนสโกด้วยล่าสุดครับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้จะไปขอขึ้นทะเบียนในบัญชีประเภทการสงวนรักษาอันเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะเป็นรายการแรกของไทยในประเภทนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมาแล้วนะฮะตั้งแต่26มีนาคมเมื่อต้นปีอะครับปี69ปัจจุบันก็อยู่ระหว่างขั้นตอนของยูเนสโกอยู่นะครับ
0: อีกหนึ่งวิถีวัฒนธรรมที่งดงามนะคะไปกันที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเตรียมจัดงานประเพณีรับขวัญพระแม่โพศพสืบสานวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น29สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะณลานเพลินอำเภอหนองขาหยางตำบลหนองขาหยางอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีรับขวัญพระแม่โพศพค่ะมีนายพเดชนุ้ยปรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนายอำเภอหนองขาหยางตำรวจผู้แทนทท.อุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานการจัดงานประเพณีรับขวัญพระแม่โพศพนะคะจัดขึ้น29สิงหาคม2569นี้ค่ะรวมการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวและวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับการทำนามาอย่างยาวนานพระแม่โพศพเป็นคติความเชื่อที่สะท้อนถึงความเคารพและความกตัญญูต่อข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักและมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณประเพณีรับขวัญพระแม่โพศพจึงเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติคุณค่าของข้าวที่มีต่อการดำรงชีวิตของชุมชนทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวหนองขาหยางและจังหวัดอุทัยธานีอันจะช่วยสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: นี่คือประเพณีรับขวัญพระแม่โพศพใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็นับถือท่านนะไม่ใช่เฉพาะไทยอย่างอินโดนีเซียก็นับถือเช่นเดียวกันก็จะเป็นอีกนามหนึ่งแต่ว่าคือเทพองค์เดียวกันก็คือพระแม่โพศพที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเวลาจะทานข้าวต้องทานให้หมดจานนะนะคะ
1: พระแม่โพศพก็เป็นคติความเชื่อความกตัญญู
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: มีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาข้าวนะคะ
1: ของที่นี่เขาจะจัดขึ้น29สิงหาคม
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องของความกตัญญูจริงๆวันนี้ใกล้ๆกันเลยนะ
0: ค่ะ
1: ของจีนนี่เขาเรียกศาสตร์จีนเดี๋ยวจะจัดไหว้กันเนี่ยนะฮะวันที่27สิงหาคมนะก็คือวันพฤหัสนี้วันศาสตร์จีนนะครับ

0: คุณผู้ชมก็เลยเดี๋ยวจะพาไปสำรวจหน่อยเพราะว่าจะตรุษจีนก็ดีจะศาสตร์จีนก็ดีพวกเครื่องเส้นไหว
1: ้
0: หมูเป็ดไก่โอ้ราคามันจะสูงขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยราคาหมูราคาไก่มันสูงอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะอากงอาม่านะคะให้พรให้ได้ตังค์เยอะๆจะได้ซื้อของดีๆไ
0: หวนะฮะท่านผู้ชมไปสำรวจราคาหมูเป็ดไก่ก็หน่อยดีกว่าเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เนี่ยราคาหมูราคาไก่เนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะแล้วพอเจอศาสตร์จีนเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ละที่เขาปรับขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทีมข่าวก็เลยไปสำรวจตลาดสดเทศบาลนครตรังของที่นี่เนี่ยก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่กันเยอะนะฮะท่านผู้ชมและพอนักข่าวไปสำรวจตามตลาดสดเนี่ยปรากฏว่าราคาก็สูงขึ้นนะฮะทั้งเนื้อหมูไข่ไก่กระทบโดยตรงเลยอย่างพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เนี่ยบอกเหมือนกันเลยนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจซบเซานะก็ต้องค่อยๆประคองประคับประคองธุรกิจโดยเฉพาะใกล้เทศกาลสำคัญแบบนี้คือปกติเนี่ยถ้าราคามันไม่ได้โดดแล้วก็เงินหมุนได้ง่ายนะฮะเขาก็เตรียมที่จะแบบมาซื้อของกันคนทั่วไปอ่ะนะพ่อค้าแม่ค้าก็สต็อกของได้เยอะแต่ณปัจจุบันเองเนี่ยด้วยกำลังซื้อที่ก็ทราบกันดีเนาะว่าบางทีมันก็มีค่อนข้างจำกัดแล้วซื้อกินเนี่ยบางทียังต้อง 60-40
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าซื้อไหว้อีกเนี่ยก็ต้องซื้อแบบจำกัดจริงๆอ่ะนะครับเพราะว่าใกล้ศาสตร์จีนและ27สิงหาคมนี้นะครับพ่อค้าขายหมูในตลาดสดเนี่ยอย่างท่านนี้บอกว่าจากเดิมนะเคยขายหมูนะเริ่มต้นโลแล้วประมาณ78บาทต่อโลนะครับปัจจุบันเนี่ยค่อยๆขึ้นมาทีละ2บาท4บาท
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันราคาขายปลีกเนี่ยสูงขึ้นหมูเนื้อแดงเนี่ย150ถึง160บาทต่อกิโลกรัมนะ3ชั้นเนี่ยปลาเข้าไปนู่นเลย180ถึง190บาทหมูบดก็โลละ130ยอดขายที่ลดลงก็ทำให้ไม่กล้าสั่งสินค้าจำนวนมากเลยนะฮะถึงแม้ว่าต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องเตรียมของอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือบ้านไหนที่ไหว้เขาก็ต้องไหว
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมยังไงก็ต้องสต๊อกของเข้ามาเพื่อรองรับวันศาสตร์จีนนะครับไข่ไก่ก็เหมือนกันท่านผู้ชมราคาก็ขยับขึ้นนะฮะขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฟองละ10ตังค์20ตังค์คิดเป็นแผงละประมาณ 5-6 บาทนะครับแม่ค้าขายไข่ไก่นี่บอกว่าก็เป็นราคาที่กำหนดมาจากทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานส่วนฟาร์มท้องถิ่นเนี่ยราคาก็ขึ้นลงอ้างอิงตามราคาตลาดเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ก็ตามนะไม่ได้มีค่าขนส่งแต่ว่าถ้าหน้าฟาร์มเขาปรับขึ้นที่สมาคมเวลาเขาประกาศก็ขึ้นกันหมดนะครับก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะถึงกลุ่มทุนภาคกลางที่อาจจะมีอิทธิพลสูงนะครับทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนในส่วนนี้ไปด้วยนะครับ
1: เราไข่นี่บริโภคกันแทบจะทุกครัวเรือนซะด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศรวมไปถึงข่าวกีฬากันบ้างค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง30

0: พฤษภาคม2570
1: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ. 5

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้ก็เรียกว่าเต็มตัวก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐส่งสัญญาณไปทั่วโลกแล้วนะฮะท่านผู้ชมใครที่ค้าขายมีการติดต่อด้านเศรษฐกิจกับอิหร่าน
1: อ
0: ันนี้เนี่ยต้องให้ระวังเลยนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายสกอตเบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวนะฮะบอกสหรัฐเริ่มที่จะดำเนินการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามโลกครั้งที่2โดยบอกว่าวัตถุประสงค์ของสหรัฐเพื่อตัดเส้นชีวิตทางเศรษฐกิจทุกเส้นที่พยุงระบอบอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะยืนเพียงลำพังและต่อข้อสักถามนะฮะว่าสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบนี้กับจีนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจีนก็เป็นหนึ่งในผู้ค้าโดยเฉพาะน้ำมันกับทางอิหร่านเนี่ยนะฮะเบรเซนบอกว่าสหรัฐต้องการจะสร้างความชัดเจนในวันนี้ว่าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและถ้าพวกเขาอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างและเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่จะเปลี่ยนน้ำมันของอิหร่านให้กลายเป็นเงินพวกเขาจะตกเป็นเป้าของสหรัฐด้วยและว่าผู้ที่ยังคงความสัมพันธ์ดังกล่าวกับอิหร่านจะได้รับเส้นตายให้ตัดความสัมพันธ์หรือไม่ก็เผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐด้วยครับเบรเซนกล่าวอีกนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเตรียมโทรศัพท์ไปยังบรรดาผู้นำโลกเพื่อร้องขอให้ยุติการมีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่านแต่เขาไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่าทรัมป์จะโทรไปคุยกับผู้นำจีนด้วยหรือไม่อิหร่านให้คำมั่นเลยนะฮะบอกจะตอบโต้ประเทศใดๆที่เข้าร่วมโดดเดี่ยวเศรษฐกิจของอิหร่านภายใต้การนำของสหรัฐและจะตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐด้วยมาตรการหลายอย่างซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปแบบของปฏิบัติการทางบกทางทะเลหรือทางอากาศหรือการโจมตีทางไซเบอร์นะครับท่านผู้ชมอย่างชาติหนึ่งเนี่ยนะที่นำร่องแล้วครับคือ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพราะว่า UAE ก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอิสราเอลก็เตรียมนี่ประกาศแล้วนะฮะเตรียมระงับความสัมพันธ์ทางการค้ากับอิหร่านแล้วนะครับ
1: มาที่เรื่องของรัสเซียกับยูเครนกันบ้างนะคะรวมไปถึงอังกฤษด้วยค่ะล่าสุดนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ระบุไม่หวั่นที่รัสเซียใช้ถ้อยคำข่มขู่อังกฤษอย่างรุนแรงนะคะพร้อมกับย้ำว่ายังไงอังกฤษก็จะเดินหน้าหนุนยูเครนในการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลต่อค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษซึ่งอยู่ระหว่างเยือนกรุงเคียฟของยูเครนกล่าวหารัฐบาลรัสเซียนะคะว่าใช้คำพูดข่มขู่รุนแรงต่ออังกฤษหลังรัสเซียเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างออกไปอีกจากกรณีที่อังกฤษตัดสินใจมอบข้อมูลแบบแปลนที่เคยถูกจัดชั้นความลับให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยยูเครนพัฒนาศักยภาพการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลเบอร์นัมยังกล่าวด้วยนะคะว่าการต่อสู้ของยูเครนปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับการต่อสู้ของอังกฤษกับนาซีเยอรมันในอดีตพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อโดยไม่หวั่นเกรงกับการข่มขู่ค่ะการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเบอร์นัมในฐานะนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เขาเตรียมจะมอบข้อมูลที่เคยอยู่ในชั้นความลับเกี่ยวกับชิ้นส่วนขีปนาวุธที่ผลิตในอังกฤษให้กับยูเครนและเตรียมลงนามข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลจากสนามรบของยูเครนกับกระทรวงกลาโหมอังกฤษและบริษัทเอกชนบางแห่งเพื่อนำไปใช้ฝึกฝนและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทางด้านการทหารส่วนทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวนะคะว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟและอาจทำลายความพยายามใดๆที่จะมุ่งไปสู่ข้อตกลงสันติภาพค่ะเบอร์นัมได้ตอบโต้คำกล่าวของเปสคอฟด้วยการตั้งคำถามว่าใครกันที่เป็นคนเริ่มจุดไฟนั่นคือคำถามที่ควรถามไม่ใช่หรือขณะเดียวกันนะคะระหว่างการประชุมทางไกลร่วมกับผู้นำ34ประเทศกลุ่มพันธมิตรที่เต็มใจหรือว่า Coalition of Willing เบอร์นัมก็ยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆช่วยยูเครนจัดหาขีปนาวุธแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะ
0: มาดูความร่วมมือกันระหว่างฝรั่งเศสกับซาอุดิอาระเบียนะฮะก็มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับรวมถึงมีการลงทุนในโครงการสวนสนุกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสด้วยครับเอพีรายงานนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียเป็นสักขีพยานนะฮะเป็นพิธีลงนามข้อตกลงหลายฉบับเลยที่พระราชวังเอลิเซ่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวานครับหนึ่งในข้อตกลงสำคัญนะครับคือการลงทุนของซาอุดิอาระเบียในทุนคือซาอุนะฮะในโครงการสวนสนุกแห่งใหม่3แห่งในกรุงปารีสหนึ่งในโครงการหลักคือสวนสนุกธีมมังงะขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองแซกีทางตอนเหนือของกรุงปารีสธีมมังงะก็คือธีมแบบพวกตัวการ์ตูนเนาะตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมโครงการทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าการลงทุนราว6,000 ล้านยูโรหรือว่ากว่า200 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างงานโดยตรงประมาณ 22,000 ตำแหน่งนะครับทางการฝรั่งเศสนี่บอกโครงการเทียบได้กับดิสนีย์แลนด์ปารีสเลยนะซึ่งปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 20,000 คนโอ้โหดิสนีย์แลนด์ปารีส
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก 20,000 คนนะนอกจากนี้ครับก็มีความร่วมมือด้านการลงทุนผู้นำทั้งสองเนี่ยเขายังหารือแนวทางการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสนะครับท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงแล้วก็เส้นทางการค้าและพลังงานในภูมิภาคแนวทางที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารวมถึงปริมาณการค้าผ่านท่าเรือของโอมานที่อยู่นอกพื้นที่ของอาเปอร์เซียนะครับจะมีเรื่องการขยายหรือเพิ่มกำลังการขนส่งของท่อส่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆรวมถึงการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกันใหม่ด้วยครับ
1: ไปดูเรื่องของไฟป่ากันบ้างนะคะประชาชนหลายหมื่นคนในรัฐเนวาดาของสหรัฐต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะเพราะว่าไฟป่ารุนแรงยังคงลุกลามต่อเนื่องสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในสหรัฐยังคงเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะควบคุมไฟป่าฮอคที่ปะทุขึ้นบริเวณเชิงเขาเซียร่าเนวาดาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้กำลังลุกลามเข้าใกล้พื้นที่อยู่อาศัยในเมืองรีโนรัฐเนวาดาอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมเปลวเพลิงได้ราว 27% แล้วเบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว7คนไฟป่านั้นเผาผลาญพื้นที่ต่างๆไปแล้วกว่า 37,000 ไร่บ้านเรือนประชาชน32หลังถูกเผาวอดอีก6หลังได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้นะคะทางการได้ขอให้ประชาชนจำนวนกว่า 90,000 คนอพยพออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการออกคำสั่งอพยพอย่างเป็นทางการสำหรับประชาชนราว 23,000 คนส่วนที่เหลือก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพทุกเมื่อโรงเรียนต่างๆหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้อพยพและเพื่อให้ถนนสายต่างๆนั้นสะดวกสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าไฟป่าครั้งนี้อาจจะลุกไหม้ต่อไปอีกอย่างน้อย2วันยังไม่แน่ชัดว่าประชาชนจะสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อีกครั้งเมื่อไหร่ด้านผู้ว่าการรัฐเนวาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวาโชเคาตี้สั่งให้กองกำลังพิทักษ์ชาติเข้าร่วมปฏิบัติการดับเพลิงด้วยค่ะพร้อมกันนี้เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยกันเฝ้าระวังปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสหรัฐจากรัฐอื่นๆอีก15รัฐก็จะเข้าร่วมในปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ไปต่อขึ้นที่จีนนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูสวนสาธารณะของเมืองปักกิ่ง11แห่งนะครับเข้าร่วมโครงการจำหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกันก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะ
1: ค่ะ
0: คือทีเดียวจะไปส่วนไหนก็แล้วแต่เลยนะฮะ CMG รายงานเนี่ยฮะท่านผู้ชมโครงการจำหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกันเนี่ยเขาเปิดตัวทั่วประเทศในปีที่แล้วนะครับก็เป็นการรวมกลุ่มการดำเนินงานของทางการปักกิ่งเทียนจินและเหอเป่ยในพื้นที่ตอนเหนือของจีนนะครับซึ่งสวนสาธารณะเทศบาลปักกิ่ง11แห่งเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการนี้ครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขามีทางเลือกนะในการสำรวจกรุงปักกิ่งได้อย่างมีคุณภาพอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาเขาไปแล้วต้องไปเนี่ยนะฮะคือสวนสาธารณะของเทศบาลปักกิ่ง11แห่งอย่างเช่นพระราชวังฤดูร้อนก็รวมอยู่ด้วยนะหรือจะเป็นสวนสาธารณะหอศักระฟ้าเทียนถันอันนี้ก็เป็นโบราณสถานและมรดกโลกด้วยนะครับยังรวมถึงอุทยานเป่ยไห
1: ่
0: ขณะนี้มีจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากกว่า240แห่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีตัวเลือกในการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากขึ้นทั่วพื้นที่ทางเหนือของจีนเลยนะครับอันนี้ก็อำนวยความสะดวกด้วยนะครับและพอมันสะดวกแบบนี้เนี่ยซื้อตั๋วแล้วคุณจะไปเข้าจะไปที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ง่ายแล้วมันไม่เสียเวลาด้วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเที่ยวแบบครบๆเลยนะคะยังอยู่กันที่จีนนะคะกับการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มีหุ่นยนต์เข้าร่วมกว่า 2,000 ตัวด้วยกันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบรรยากาศภายในการแข่งขัน World Humanoid Robot Games ครั้งที่2จัดที่กรุงปักกิ่งเช่นเดียวกันค่ะ 22-26 สิงหาคมโดย AP ก็เก็บภาพการแข่งขันเหล่านักกีฬาหุ่นยนต์ Humanoid นี้นะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่เสมือนมนุษย์กว่า 2,000 ตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆปรากฏว่าปีนี้ผู้ชนะในการแข่งวิ่ง400เมตรสำหรับหุ่นยนต์ขนาดเล็กหรือหุ่นยนต์ที่สูงไม่เกิน 1.4 เมตรค่ะเป็นของหุ่นยนต์เทียนกง Omni04 นะคะที่พัฒนาโดยศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ปักกิ่งวิ่งเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 45.66 วินาทีส่วนหุ่นยนต์อีกตัวนะคะจากผู้พัฒนาเดียวกันอย่างเทียนกงอัลตร้าก็เป็นผู้ชนะในการแข่งขันวิ่ง400เมตรส่วนหุ่นยนต์ที่สูงกว่า 1.4 เมตรค่ะวิศวกรที่ดูแลหุ่นยนต์เหล่านี้เล่านะคะบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1เพราะว่าทุกคนก็ได้มีโอกาสในการประเมินระบบความเสถียรรวมไปถึงกำลังข้อต่อของหุ่นยนต์ด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแข่งชกมวยซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแข่งรำไทยเก๊กนะคะการแข่งฟุตบอลก็มีทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านเพื่อนำหุ่นยนต์เหล่านี้ไปสู่การใช้งานจริงก็ยังคงเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าส่วนใหญ่หุ่นยนต์เหล่านี้ยังถูกใช้เพื่อการวิจัยการแสดงและการสาธิตเท่านั้นนะคะแต่ถ้าจะนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอันนี้ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลอยู่ค่ะ
0: ไปดูกีฬากันต่อเลยครับ

เวลานะฮะไปดูไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Monday Night เมื่อคืนนี้ก็หน่อยเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะฮะเชลซีไปเยือนฟูลแลมนะครับท่านผู้ชมโดยเกมนี้เชลซีได้ประตูขึ้นนำเร็วเลยนะฮะเริ่มเกมไปแค่31วินาทีเท่านั้นนะครับเชลซีก็ได้ประตูนำ 1-0 จากเจอร์เปโดนะฮะก่อนที่จอร์จคิงดาวรุ่งวัย19ปีของฟูลแลมจะยิงตีเสมอ 1-1 นาที23จากนั้นเชลซีเนี่ยมาบวกเพิ่มอีก2ลูกทิ้งห่างเป็น 3-1 นะครับจากมอร์แกนโรเจอร์และโคพาเมอร์นาที41แล้วก็ต้นครึ่งหลังนาที48และนาที55กอนซาโลกาเซียมงซ้ำจ่อๆนะฮะให้ฟูลแลมไล่มาเป็น 2-3 แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไล่ไม่ทันครับจบเกมเชลซีบุกมาเฉือนชนะฟูลแลม 3-2 ครับเก็บ3แต้มแรกไปครองนะฮะภายใต้การคุมทีมของชาบี้อลอนโซกุนซือใหม่ชาวสเปนิชครับส่วนศึกฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนัดที่3ครับเอาอิติฮัดทีมอันดับ8เสื้อสีเหลืองลงเตะต่อหน้ากองเชียร์นะฮะก็ยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเป็นนัดที่2นะครับเอาชนะอัลฮาสทีมน้องใหม่ไปบุดๆ 3-2 ครับ3ประตูเจ้าถิ่นเนี่ยได้จากสตีเวนเบิร์กไวทำแฮตทริกเลยนะฮะนาที34แล้วก็2ลูกที่เหลือเนี่ยมาจากจุดโทษนาที41และ81นะครับและทีมเยือนเนี่ยจริงๆทีมเยือนนี่นำก่อนด้วยนะฮะจากอับดุลอาซิสอัลดูเวฮีตั้งแต่นาที18และโซฟิยานเบนเดปก้านาที59ครับซึ่งหลังเก็บ3แต้มเต็มนัดนี้เนี่ยทำให้อิติฮัดขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวมี7แต้มทิ้งห่างเอาคาดิซิยาทีมอันดับ2ที่เตะเท่ากันอยู่1คะแนนนะครับขณะที่อัลฮาสที่แพ้เป็นเกมที่2เนี่ยนะฮะก็อยู่ที่10นะครับมี3คะแนนครับส่วนสโมสรอัลฮิลาลเดินหน้าเจรจาซื้อตัวกาเบรียลมาร์ติเนลลี่กองหน้าทีมชาติบราซิลจากอาร์เซนอลนะครับคำว่าค่าตัวเนี่ยอย่างต่ำน่าจะตกอยู่50ล้านปอนด์ค่าเหนื่อย 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์มาร์ติเนลลี่นี่เหลือสัญญาในเอมิเรตสเตเดียมแค่12เดือนนะครับและมิเกลอาร์เตต้ากุนซือทีมปืนใหญ่ก็ประกาศชัดเลยว่ามาร์ติเนลลี่ไม่อยู่ในแผนทำทีมครับคาดว่าการเจรจาจะลุล่วงภายใน24ชั่วโมงซึ่งถ้าดีลระหว่าง2สโมสรจบลงเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะแล้วฮะว่าจะย้ายไปค้าแข้งในซาอุดิโปรลีกหรือไม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าตัวมาร์ติเนลลี่เนี่ยเพิ่งจะปฏิเสธข้อเสนอของกาลาตาซารายในลีกทูเคียร์

0: มาร์ติเนลลี่ย้ายมาอยู่อาร์เซนอลตั้งแต่ปี2019นะครับฤดูกาลที่แล้วก็ลงเล่นไป53นัดทุกรายการกดไป11ประตูแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นในนัดเปิดฤดูกาลนี้นะฮะที่อาร์เซนอลถล่มชนะโคเวนตี้ไป3-0ครับขณะที่ลูกฟุตบอลซึ่งเดียโก้มาราโดน่าที่ใช้มือทำประตูหรือว่า Hand of God อันเรื่องชื่อในฟุตบอลโลกเมื่อปี1986เนี่ยล่าสุดฟุตบอลลูกนี้นะฮะยังอยู่นะครับท่านผู้ชมถูกนำออกประมูลและขายได้มันคือประวัติศาสตร์คร
1: ับ
0: 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยบอลลูกนี้นะฮะน่าจะแพงที่สุดในโลกแล้วหรือเปล่า112ล้านบาทโอ้โหนี่นะ Heritage Auction ในสหรัฐที่เขาเอามาประมูลกันนะครับท่านผู้ชมโดยเหตุการณ์หัดพระเจ้านี่เกิดขึ้นในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศที่อาร์เจนตินาเนี่ยเอาชนะอังกฤษไป 2-1 ครับโดยมาราโดน่าใช้มือชกลูกบอลต่อหน้าปีเตอร์ชิลตันในด่านชาวอังกฤษที่กระโดดรับบอลในจังหวะเดียวกันนะครับบอลนี่ตุงตาข่ายแล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็ให้เป็นประตูคือยุคนั้นยังไม่มี VAR ไงคือถ้ายุคนี้มี VAR มาราโดน่าก็โดนใบเหลืองนะครับเพราะว่าโอ้มันชัดอยู่เหมือนกันนะ
1: ขนาดมาแลบลิ้นยังเห็นเลยแบบนี้ค่ะมาต่อกันที่จักรยานทางไกลกันบ้างนะคะลาวูเอลต้า2026สเตจที่3แข่งขันไม่จบค่ะเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีค่ะการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการลาวูเอลต้า2026สเตจที่3ยังแข่งในฝรั่งเศสอยู่นะคะใช้เส้นทางจากครุยซองโอ๊ตไปเข้าเส้นชัยที่ฟองโรมูระยะทาง174กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นเส้นทางบนเขาระดับกลางช่วงแรกหลังออกสตาร์ทไม่มีปัญหาค่ะแต่พอมาช่วง15กิโลเมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันก็เลยตัดสินใจยุติการแข่งขันเนื่องจากสภาพอากาศเป็นอันตรายต่อนักกีฬาเพราะมีทั้งลูกเห็บฟ้าผ่าค่ะส่งผลให้สเตจนี้แข่งไม่จบแล้วก็ไม่มีการตัดสินแชมป์ด้วยทำให้ทาเดชโพกาชานักปั่นสโลวีเนียจาก UAE ทีม Emirates XRG ยังคงเป็นผู้นำเวลารวมต่อไปที่4ชั่วโมง58นาที40วินาทีนำอันดับ2วูดฟานเอิร์ธนักปั่นเบลเยียมจากทีมวิสมาลิสอาบายอยู่9วินาทีสเตจต่อไปนะคะจะใช้ระยะทางแข่งขัน 104.8 กิโลเมตรในอันดอร่าซึ่งแม้จะเป็นเส้นทางที่สั้นแต่ว่ายากค่ะเพราะว่าต้องปั่นผ่านเทือกเขาอันดอร่าซึ่งต้องขึ้นเนินถึง3ช่วงด้วยกันค่ะ
0: ดูกอล์ฟในบ้านเรากันบ้างนะครับโปรเบฟสลุดก็คว้าแชมป์กอล์ฟโคแซงชั่นหลังจากที่โดนเพลย์ออฟชนะในหลุมที่2ครับก็เป็นกอล์ฟโคแซงชั่นนะฮะระหว่าง Thailand PGA Tour และ All Thailand Golf Tour รายการสิงห์ SAT MBK Championship 2026นี่ก็แข่งกันในรอบสุดท้ายนะครับโปรเบฟสลุดวงชัยสิทธิ์วัย26ปีออกสตาร์ทด้วยการตามผู้นำไกลถึง6สโตรกเลยแต่วันสุดท้ายระเบิดฟอร์มจริงๆนะฮะเก็บไป8เบอร์ดี้ไม่มีโบกี้ด้วยครับกลายเป็นว่าวันสุดท้ายเนี่ยเก็บเพิ่มไป8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม18อันเดอร์เท่ากับโปรใช้ประวิตรตั้งกมลประเสริฐพอสกอร์เท่ากันเนี่ยต้องมาเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5นะครับปรากฏว่าหลุมแรกเสมอกันครับแล้วก็ไปแข่งกันหลุมที่2โปรเบฟเนี่ยเก็บเบอร์ดี้ได้ส่วนโปรใช้ปรากฏว่ามาพลาดฮะท่านผู้ชมพัดเบอร์ดี้ไม่ลงนะครับก็เลยทำให้สลุดเนี่ยคว้าแชมป์ไปครองเป็นแชมป์อาชีพรายการที่2ของตัวเองนะครับพร้อมรับเงินรางวัลไป 360,000 บาทส่วนประวิตรจบรองแชมป์นะครับส่วนรายการต่อไปก็คือบางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทแข่งระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับปทุมธานีครับ
1: ไปต่อกันนะคะกับการเปิดรายชื่อนักขวดลุยศึกเทนนิสเดวิสคัพเยือนคาซัคสถานในเดือนกันยายนนี้ค่ะสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ทีมชาติคาซัคสถานพบกับทีมชาติไทยนะคะ 18-20 กันยายนนี้ที่เมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานล่าสุดได้ประกาศรายชื่อนักเทนนิสชาย5คนค่ะเป็นนักกีฬาที่พิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว4คนได้แก่บูมกสิดิษฐ์สำเร็จแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนส์นักขวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียแมงปอภวิศศรหลักทรัพย์โอเว่นธนเพชรชันทะและนักกีฬาที่พิจารณาจากอันดับประเภทคู่1คนคือณัฐปัชญาอิสโรพิจารณาจากอันดับนักเทนนิสโลกณวันที่24สิงหาคมทีมชุดนี้นะคะมีพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตรกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสเป็นผู้จัดการทีมอีกสมัยค่ะหลังจากนี้ก็จะวางแผนฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดนักกีฬาต้องปรับตัวทั้งสภาพสนามและสภาพอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวจากนี้จะรอการยืนยันจากนักกีฬาที่มีรายชื่อว่าจะเข้าร่วมหรือไม่สมาคมกำหนดให้ตอบรับ

0: ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ค่ะดังนั้นรายชื่ออาจจะคงเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวรอวันจันทร์นะคะ
1: สปอร์ตซีนครับท่านผู้ชมไปดูการแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์โลกประเภทมาราธอนนะฮะแข่งกันที่เยอรมนีปรากฏว่าขี่คนเดียวนี่ยากแล้วนะฮะแต่ใช้นักกีฬาขี่ม้า3คนกับม้า4ตัวเอ้าขี่กันยังไงไปดูภาพกันเลยครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: คะในรายการตลาดสนามป
1: อ
0: นี่เลยนะคะรายการที่จัดของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ่
3: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนัก
3: ๆแล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลายหยด
3: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: ใหญ่นะใหญ่มากเลยนะ
3: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
0: ้
3: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
3: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
3: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้ดู
0: อ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ราดขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
3: ัน
0: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็นอีก1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้ว
3: จริง
1: เพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1 1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
0: อ้าวอย่ามัวแต่ดูเพลินนะจ๊ะ026660028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
3: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
3: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
3: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าผึ้งเก็บเกี่ยวมา
3: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี
3: ้
1: เก็บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
3: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
3: เป็นยังไงบ้างต้องหลาย
1: คน
3: เป็นไงคะรสชาติ
0: จะบอกอะไรบ้างมันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
3: ใช่ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
3: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
3: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: บอกไม่ถูกมันหอมมากคุณผู้ชมต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
3: ค่ะ
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
3: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุกนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
3: หรือสงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
3: คนที่ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
3: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
3: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
3: โอ้หลายปีค่ะ
0: ถ้ายังไม่ทาน
3: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
3: 5ปีก็ยังได้เลย
1: โอ้สบายๆ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
3: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
3: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลยเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
3: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ตอเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
3: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
3: ทุกหยด
0: นี่เห็นไหมให้พ
3: ี่
0: วินชิมเป็นไง
3: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
3: ฟินมาก
0: ค
3: ุ
0: ณคะคุณคะ
1: คุณเดี๋ยวนะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
3: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุกที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
1: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่ากลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
3: ใช่
1: ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่
3: อ
1: ยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบ ตัดลดแล้วก็ได้ความเปรี้ยวความสดชื่น
0: นะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะใครกินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
1: มะนาว
3: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
1: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่
0: น่ากินมาก
3: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
0: ค่ะ
3: น
0: ะคะจิบไหมคะพี่วิน
1: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวาน
0: ค่ะ
1: ไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลยค่ะขออนุญาตนะคุณ
0: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต๋อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
3: ค
0: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคะแคะคอก็ดื่มดี
3: อันนี้คือได้เลย
0: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกนี้ทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
3: โอ้ยน่ากินอ่ะ
0: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
3: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
1: ้
0: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้งขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
3: ได้เลย
0: เทจากขวดเลยนะ
3: ได้เลยค่ะ
0: คืออยากได้ความแบบเยอะ
3: ๆ
0: คุณภู
3: ดูสิ
0: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
3: ช้ำมาก
0: แบบช้ำช้ำว้าว
3: ว้าว
0: เ
3: ลย
0: ว้าวแบบ
3: หยดแบบสุดยอด
0: ทุกคนขาอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
1: ครับ
3: ว้าว
1: โอ้โหแม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมือถือทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
3: ใช
1: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
0: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากควรครีม
3: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
1: ี้
3: แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
0: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุกอ่ะ
1: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
3: ใช่ๆๆค่ะ
1: เขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสมน
3: ะ
1: ฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
3: ่เขาก
1: ำลังเบ่งบาน
3: ใช่ถูกต้อง
1: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
3: ถูกต้อง
1: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่ต๋อแม่ต๋อเราไม่รู
0: ้เช็คไม่เป็นเหรอ
1: ไอ้แท้มันยังไง
0: เออจริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่ฉลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่าแท้
1: ยังไง
0: แท้คือยังไงต้องทำ
3: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
0: เห็นแล้วคุณผู้ชม
3: เห็นไหม
0: เดี๋ยวนะมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
3: ู้
0: ชม
3: เห็นไหม
0: เห็นไหม
3: เห็นไหม
0: ที่เป็นแตกๆเน
3: ี่
0: ย
3: เนี่ยนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงเนี้ยคือมันต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีอะค่ะก
0: ็
3: คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
0: ้
3: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู่ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพรา มันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิเกตดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
2: ค่ะ
1: โอ้โหได้ความรู้ไปเลย
3: ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก็คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
2: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
1: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้ว อยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะครับ
2: จัดให้เลยกับตลาด

0: ปิดพระแบบภาษีให้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยแล้วยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
0: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีแต่คนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
1: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
2: ใช่
1: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
2: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไง
0: เด
2: ี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
0: น
2: ี่คุณผู้ชมขาขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
0: ว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
2: ถูกต้อง
0: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
2: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากได้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
0: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
2: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
1: น
2: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
1: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมีวิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
2: ม
1: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
2: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจาน
0: เ
2: สร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
0: ่
2: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
0: เห็นไหม
2: คะค
0: ุ
2: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจระแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำ

0: ต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
1: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
2: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มันหอม
0: ม
2: ันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
0: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
2: ผมจะทำเมนู
1: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้มั้ยดับกระหายได้มั้ย
0: ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
2: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
1: ได้เลย
2: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
0: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
2: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
1: เรากินไม่ไหวแล้ว
2: นี่ดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
1: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
2: น้ำแข็งมา
1: คือความ
2: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
1: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
0: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
1: ทานได้เองเลยเนี่ย
2: ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
0: สี
2: เปลี่ยนไหม
0: เหมือนกับร้านอาหาร
1: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือ
2: น
1: 5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
2: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
0: ้สดชื
2: ่
0: น
2: สวยงามสดชื่นมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นไง
1: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุกเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
0: ว้าวฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
1: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
2: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
0: ค่ะ
2: มันหายาก
0: ใช่แล้วว
2: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
0: า
2: ะแต่คือน้ำผึ้ง
0: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
1: ดี
0: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
1: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์ด้วย
0: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
1: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายจะชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
2: ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
0: ้
2: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่างๆของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีดโยเก
1: ิร์ต
2: แล้วก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
0: ้
2: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วยว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้คุณออยมานี่ดีมากๆ
1: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมคะจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นเก ระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
2: อ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
0: โอ้
2: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
1: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
0: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
2: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
1: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
0: แต่ว่าวันนี้เราขอ
1: ให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
2: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว้
0: เตรียมมาให้จริง
2: ๆ
0: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซ็ตได้เลย
1: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ญาติที่จะคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
2: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
7: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำ

0: วนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
1: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
2: 2ปีแล้วนะครับ
1: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
2: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจ้นี่จริงป่ะ
2: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีคร
1: ับ
2: เริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะ รับรองว่าทันแน่นอนครับผม
1: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
2: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
1: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องแบบว่าลดจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอ
2: ี
1: ก
2: นมข้น
1: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
2: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ย มันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
1: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
2: ใช่เพราะผมเองเนี่ยก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา10 20ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
1: ไม่ได้คุณ
2: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให้นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับ อันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเราน ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
2: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะงั้น1ในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือ
2: นี่คือการรับประกันจากเราน
1: ะ
2: อย่างที่2คือเมื่อคุณเ

0: เติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริงๆ
1: เริ่มหอมแล้วตอนนี้เริ่มหอมแล้ว
0: รับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเน
1: ี่
0: ยที่พอดื่มกาแฟนุ่งหูทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะ
1: เ
0: ราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไป
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากสองสิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไงคุ้มค่าย
0: ัง
1: ไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วหนึ่ง60 บาท 80 บาทก็แล้วแต่กาแฟนุ่งหูของเราแบบนี้นะ1 ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1 ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติว่าแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10 ซองเล็ก199 บาทถูกต้องไหมฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่ไหมคะ199 บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากโสมกาแฟนกฮูก
2: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์02-113-1150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9 บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับเลยเนี่ยสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรือยังเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจอันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
0: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวนะครับท
1: ั้
0: งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่า กาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
1: ม
0: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
1: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งนานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่า

0: ถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวก็คือเข้มข้นแล้ว
1: ใช่
0: นะคะอ่ะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
1: ใช่
0: แต่อันนี้คือ15กร
1: ั
0: ม
1: เราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะได้เต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
0: เยอะ
1: มากๆเลยนะครับและที่เห็นขาวๆนั่นไม่ใช่ครีมเทียมนะม
0: ัน
1: คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
0: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
1: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
0: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
1: ประมาณนี้ก็ได้
0: เนาะประมาณนี้เนาะ
1: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
0: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ
1: ้ไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
0: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
1: จ้ะ
0: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นนะไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
1: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
0: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
1: ขออนุญาตชิม
0: อย่าเพิ่งชิมอย่ากินพร้อมก
1: ันได
0: ้ต้องกินพร้อมกันคุณอาชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจ้ถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ากลัวเปลืองน
0: ะ
1: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
0: จ้า
1: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
0: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
1: หมดกี่โมงมากนะครับผม
0: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บ
1: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
0: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
1: หนึ่งคือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
0: ับ
1: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
0: ะ
1: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
0: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
1: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับโอ้นี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
0: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้หอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะชนแก้วอาจารย์นี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
1: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกินสิขออธิบายก
0: ่อนอร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะยังไงคะ
1: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% นะพอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
0: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะคะเราสองคนเป็นผู้โชคดี คุณโจ้แล้ววันหนึ่งเราสามารถดื่มกาแฟนกฮูกได้หลายซองไหมคะคุณโจ
1: ้ถ้ากลัวเปลืองก็ซองเดียวก็ได้จ้ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: แต่ส่วนตัวนะ ผมเนี่ยดื่ม เป็นกาแฟร้อน ทุกเช้า และตอนบ่ายผมใช้สองซองดื่ม เป็นกาแฟเย็นและนอกเหนือจากความเป็นกาแฟแล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับวิตามินต่างๆนะคร
0: ับ ค่ะนะแล้วก็ซองแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบนะคือเห็นแบบเนี้ย1ซองคือ15กรัมแต่เป็นซองที่สามารถพกพาง่ายคุณผู้ชมคุณจะไปไหนไปต่างประเทศไปต่างจ
1: ัง
0: หว
1: ัดมันคือจุดเริ่มต้นเลย
0: บนรถยังได้เลย
1: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหานึงที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหก็น้ำตาลก็หวานมาก
0: นะคร ับ
1: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆที
0: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
1: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาท ของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: คุณโจมาขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจสเมลเวลคัมจริง
1: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
0: ้
1: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์นี้มาอยู่ในกาแฟนกฮูกของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนกฮูกของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
0: นะ
1: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
0: ะคะเนาะ
1: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
0: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
1: ร้อยกว่าบาทนะเดือนหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 3-40,000 บาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
0: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
1: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์และวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
0: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังนี่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
1: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
0: ้
1: ทำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าก
0: ินเปลี่ยน
1: เอากำไรมาจากตรงไหนอ่ะ
0: เอากำไรยังไงอ่ะกำไรอ่ะ
1: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมรับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดเนี้ยถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าทำส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
0: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นอ่ะคือมันติดไปลิ้น
1: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่จะได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
0: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซ็ปต์ว่าหอมหวานมันอร่อย
1: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำ นะครับแล้วก็ในเรื่องสารสกัดเราก็จะตามมาน
0: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำๆ
1: ตัวผมนะผมเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะวันนี้
3: ลดละเลิกแล้ว
0: นะ
3: คร
0: ับ
3: แล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
0: ะ
3: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะคร
0: ับ
3: ใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
0: ะ
3: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
0: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น

0: ใช่60แคลนี่หึแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะครับเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทรานส์ 0% ครับ
1: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
0: ้ขอบคุณมากนะต้องบอกว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์นะครับอยากให้คนไทยทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
1: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแคว
0: เนี่ยสักพักจะถอดสูตรไปช่วยกันแล้วเนี่ย
1: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
0: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
0: เชิญเลยจ้ะ
1: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วเราก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
0: วันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
0: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: ันอาหารเมดิเตอร์เรเนียนของคนหาดใหญ่น่ากินจริงๆนะจะบอกให
1: ้อาหารคือ
2: พูดวัฒนธรรม
3: น้องรักหากกลืนกินได้อิ่มแค่ไหนพี่ก็จะกิน
1: และนี่คือ
4: ฝีมือเชฟนุธรรม
5: ครับผม
0: หากใครเดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีสองสิ่งที่อยู่ในใจแน่นอนคือกินกับเที่ยว
6: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไป
0: และวันนี้เราขอแนะนำร้านอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อรองรับกับการกินแบบถูกอกถูกใจของทุกท่าน
5: ผมเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรของโรงแรมมาหลายปีนะครับก่อนจะมาเปิดร้านอาหารผมก็เดินทางไปเกือบครึ่งโลกนะฮะไปเรียน

0: รู้จากหลายๆที่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสิงคโปร์ต่างๆเนี่ยผมก็ไปอยู่มานานที่ร้านเนี่ยผมเปิดมาแล้วก็ประมาณ20ปีช่วงที่น้ำท่วมผมได้รับผลกระทบกระเทือนบ้างขณะที่คนอื่นเขาเจ็บช้ำเรายังมีลูกค้าบางกลุ่มอยู
1: ่นี่ดูหน้าตากันก่อนน่ากินแค่ไหน
0: หลังจากนี้ทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทุกคนเริ่มฟื้นตัวแล้ว
2: มั่นใจแค่ไหนอาหารเมดิเตอร์เรเนียนของเราลูกค้าชิมแล้วจะติดใจ
0: คำถามนี้ผมชอบมากผมอยู่มา20ปีเป็นการการันตีว่าอาหารเราดีจริงๆมีคุณภาพจริงๆนะครับผมจะใช้วัตถุดิบที่อยู่ในสงขลาครึ่งหนึ่งแล้วก็วัตถุดิบที่อาจจะซื้อมาจากข้างนอกบ้าง
1: เป็นอะไรบ้างล่ะ
0: อันนี้กุ้งแม่น้ำนะฮะที่เราเห็นนี่คือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำทะเลสาบเราเอามาดัดแปลงให้มันเป็นพาสต้าหมึกดำที่มันเป็นซีฟู้ดนะฮะแล้วก็เข้ากันได้อย่างอร่อยอร่อยมากปลาเก๋านี่ผมก็ใช้ปลาเก๋านี่จากทะเลบ้านเรานะครับแล้วก็ใช้เห็ดอะไรต่างๆกุ้งหอยปูปลาพวกนี้ใช้จากบ้านเราหมดเลย
1: และที่สำคัญวัตถุดิบ 80-90% เป็นของที่ได้มาจากพื้นถิ่นพื้นที
3: ่น้องจะพาพี่ลงตา
0: เราเอามาปรุงแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแบบฝรั่งปูเนี่ยผมก็ใช้ปูจากบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะมาทำในสไตล์ของต่างประเทศเอาแป้งเครปที่สไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยมาห่อเป็นปูเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีมากนะครับขายดีมากทุกลูกค้าทุกคนมาต้องสั่งเมนูนี้แล้วก็เมนูนี้นี่แซลมอนยำส้มโอผมเรียกแซลมอนยำส้มโอนะส้มโอเนี่ยเราใช้ส้มโอท้องถิ่น
1: อีกอย่างการกินอาหารที่แตกต่างจากแบบเดิมๆที่เคยกินก็จะสร้างความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างออกไป
0: อาหารที่ผมทำเนี่ยคือจะถูกปากคนไทยโดยการที่เราเอาอินกรีเดียนมาผสมผสานทั้งเขาเรียกว่าสมุนไพรต่างประเทศและก็วัตถุดิบไทยมาผสมผสานให้เข้ากันแล้วคนเขาก็จะเขาเรียกว่าคนเขาจะเข้าถึงและก็ยอมรับในสิ่งที่เรานำเสนอ
1: หากไม่เชื่อท่านต้องไปลองชิมกันนะครับ
3: น้องทำอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้อร่อยถึงใจ
4: หาดใหญ่เราการท่องเที่ยวตัวดึงดูดอาหารการกินทำให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสรสชาติอาหารของหาดใหญ่เรานะครับจีนเราก็ไม่ใช่จีน 100% นะครับฝรั่งเราก็ไม่ฝรั่ง 100% นะครับในเรื่องของตะวันตกเราก็ไม่ 100% เพราะว่าโดยเชฟนะครับได้มีการดัดแปลงเอารสชาตินะครับคุณค่าต่างๆเนี่ยมาอยู่ในอาหารแล้วทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดอรรถรส
5: เข้าไปแล้วค่อนโลก
6: ได้รังสรรค์มาไว้ที่นี
1: ่สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าของดีมีทุกถิ่นของกินมีทุกที่เยี่ยงอาหารเมดิเตอร์เรเนียนร้านนี้ขอรับ
6: มาที่เดอะเบซิลหาดใหญ่แล้วรับรอง
7: ไม่ผิดหวัง

ข่าวดีๆกับพี่คำรณหว่างหวังสีดูช่อง5กดเลข5รับรองว่าจะมีแต่ความแปลกใหม่โดยเฉพาะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนร้านนี้ที่หาดใหญ่สงขลานะจะบอกให้

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าไม่ทราบกรณีชนภัทรยื่นขอความเป็นธรรมในชั้น DSI ชี้มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการปมคดีเว็บพนันอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคก้าวธรรมเตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมภายหลังถูกพนักงานสอบสวนนำตัวส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดในคดีเว็บพนันและอาชญากรรมข้ามชาติว่ามีสิทธิ์ร้องขอแต่ตนเห็นว่านายชนภัทรเพิ่งยื่นส่งอัยการซึ่งจะต้องไปทำหนังสือร้องขอในแต่ละประเด็นจึงเชื่อว่านายชนภัทร

0: พัฒน์จะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ส่วนที่นายชนพัฒน์ระบุว่าเคยยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วแต่ไม่ได้รับความชัดเจนพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าในส่วนของ DSI ได้ยื่นหรือไม่ต้องขอตรวจสอบเพราะหากยื่น DSI ต้องดำเนินการซึ่งมีสิทธิ์หากนายชนพัฒน์จะยื่นที่ชั้นอัยการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมว่าจะเร่งดูแลผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมทั้งสำรวจความเสียหายของสถานประกอบการและโรงงานไปจนถึงความเสียหายที่ต้องซ่อมแซมระบบต่างๆหากได้รับความเสียหายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ประสานผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือและตรวจสอบระบบต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมส่วนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และเจ้าของโรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการธนาคาร SME Bank พร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วการแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการ Swiss Epic 2026ที่สวิตเซอร์แลนด์รายการเก็บคะแนนสะสมของ Epic Series ชิงชัยสเตจที่5ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายผลปรากฏว่าประเภท Elite ชายขับเคี่ยวกันสนุกสุดท้ายแชมป์ตกเป็นของ Fastri Barandan และ Andrin Billy 2นักปั่นเจ้าถิ่นทำเวลาได้11ชั่วโมง55นาที 21.6 วินาทีโดยชนะอันดับ2 Stefano Goria กับ Davide Foccoli นักปั่นจากอิตาลี1นาที 33.2 วินาทีส่วนประเภทอีลิตหญิงแอนนาวินเบียนักปั่นเจ้าถิ่นและคลอเดียเปเลตตี้จากอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา14ชั่วโมง38นาที 15.2 วินาทีชนะอันดับ2คาตาซินาซอสนาพิเนเล่จากลิทัวเนียกับจอร์เจียมาเซตจากอิตาลี 38นาที 24.8 วินาทีกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15 นาฬิกาดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเซราติชื่อของหนึ่งในสุดยอดรถยนต์ซูเปอร์สปอร์ตส่วนผสมของความสวยงามแบบฉบับอิตาลีรวมกับสุดยอดแห่งการขับเคลื่อนในรถยนต์ซูเปอร์คาร์4ที่นั่งนี่คือ New Maserati รถยนต์ Convertible เปิดประทุนคันแรก

ของพวกเขาเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนไปให้ถึงขีดสุดและหลอมรวมจิตวิญญาณกับความสง่างามในขนาดเดียวกันและมันเกิดขึ้นที่นี่ในสุดยอดโรงงานของมาเซราติ

0: อาคารกระจกแห่งใหม่ของโรงงานมาเซราติสูงเด่นอยู่ที่มอนดีนาสกายไลน์
1: อาคารมาเซราติตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจมอนดีนามันเคยอยู่นอกเมืองเมื่อประมาณปี1938แต่วันนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอดีตและปัจจุบันครับ
0: นี่เป็นแบบอย่างที่มีความเป็นเอกลักษณ์เคยมีพี่น้องมาเซราติ7คน5คนในนั้นเป็นพวกบ้ารถยนต
1: ์มาเซราติก่อตั้งโดยพี่น้องมาเซราติที่โบโลกนาในปี1914
0: ใช้เวลา12ปีสำหรับพวกเขาเพื่อปรับแต่งรถยนต์บริษัทอื่นให้เป็นรถแข่งจากนั้นหนึ่งในพวกเขาออกแบบรถของตัวเอง
1: ในปี1926พวกเขาเปิดตัวรถคันแรกที่มีโลโก้มาเซราติซึ่งก็คือไทย26นั่นเอง
0: โลโก้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นของเนปจูนที่โบโลกนาเพียสเดลเนทูโน
1: ที่มือของเนปจูนมีตรีศูนย์อยู่พวกเขาจึงเกิดไอเดียและเริ่มร่างภาพของตรีศูนย์
0: นี่อาจจะเป็นหนึ่งในรถแข่งที่สวยที่สุดเท่าที่มาเซราติเคยสร้างมาและยังคงเป็นหนึ่งในมาเซราติที่คนนิยมที่สุด The Maserati 250F
1: The Maserati 250F น่าจะเป็นหนึ่งในรถฟอร์มูล่า1ที่ดีที่สุดและทั่วโลกรู้จักและตลอดการด้วยหลายเหตุผลเช่นกันมันประสบความสำเร็จมากเมื่อจอห์นมานูเอลฟังกิโอชนะแชมป์โลก2ครั้งของปี1954และ1957
0: ไม่เหมือนบริษัทรถอื่นๆมาเซราติไม่ได้นึกถึงอนาคตแต่แค่บนสนามแข่งแทนด้วยการตัดสินใจจดจ่อกับการออกแบบรถยนต์ตามคอนเซ็ปต์ชื่อว่า Gran Turismo รถซูเปอร์สปอร์ตที่มีทั้งความสะดวกสบายและความหรูหรา
2: Ferrari ไม่เคยมีถ้วยรางวัลแต่มาเซราติมี4ถ้วยรางวัลแล้วครับ
1: รถที่คุณอยากขับเร็วๆเมื่อคุณต้องการอีกทั้งความสะดวกสบายและงดงาม
0: เช่นเดียวกับมาเซราติคันอื่นรูปแบบของแกรนคาบริโอถูกออกแบบโดยอิตาเลียนออโตโมทีฟฮาวอัพพินินฟารินาไม่เพียงแค่การออกแบบภายนอกเท่านั้นแต่ภายในก็เช่นกันแล้วแรงบันดาลใจในการออกแบบภายในอันหรูหราของตัวรถต่างๆเกิดขึ้นจากเสียงดนตรี

0: มาสรติเปิดประทุนมีเสียงดนตรีประจำสนามแข่งเป็นของตัวเองแต่ภายในรถได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องดนตรีอื่นๆเช่นกันอย่างเช่นเสียงของไวโอลีน
1: สิ่งหนึ่งที่เซอร์จิโอพินินฟอรินาพูดไว้ในช่วงที่ออกแบบภายในตัวรถซึ่งตกแต่งไปด้วยไม้แล้วก็หนังสัตว์เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไวโอลีนที่ชื่อว่าสตราดิวาริอุสครับผม
0: ที่นี่มาสเตอร์ติคันใหม่บนแท่นยกกำลังเคลื่อนย้ายไปสู่ขั้นตอนต่อไปมันมีพลังของซูเปอร์สปอร์ตคาร์

0: ามแบบฉบับของรถอิตาเลียนตอนนี้ถึงเวลาเพิ่มเติมสิ่งหรูหราแบบอิตาเลียนแล้วมาเซราติสไตล์มาเซราติแต่ละคันถูกยกลงมาจากเครนและเริ่มต้นลายผลิตภายในด้วยการขับเคลื่อนเล็กน้อยเพื่อเข้าตำแหน่งด้วยพวงมาลัยสำรองจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่สถานี13รถเข็นคันใหม่พร้อมอุปกรณ์ภายในตามมาจอดภายในลายนี้บนรถเข็นเต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันสำหรับตกแต่งภายในรถแต่ละคันการตกแต่งเริ่มต้นจากของทั่วไปเช่นพื้นผิวและพรมแล้วรวมไปถึงชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดภายในตัวรถคันเร่งนั่นเองสถานีที่14มีความสำคัญมากสำหรับนิวแกรนด์คาบริโอ
1: ในสถานีนี้เราติดตั้งส่วนหลังคาให้กับแกรนด์คาบริโอครับผม
0: ส่วนของหลังคาถูกเลื่อนมาที่ตำแหน่งคู่กับไฮดรายูริกปั๊มสำหรับพับหลังคาและส่วนหลังซึ่งเหมือนเครื่องกลที่ขยับได้หลังคาของแกรนด์คาบริโอสามารถปิดและเปิดได้ภายในเวลา28วินาทีเนื่องจากแกรนด์คาบริโอเป็นรถยนต์เปิดประทุนฉะนั้นระบบเสียงภายในต้องถูกออกแบบใหม่ลำโพงบูฟเฟอร์ถูกติดไว้ที่เบาะนั่งหลัง2ตัวนั่นแค่2จากลำโพง12ตัวที่ต้องติดตั้งภายในตัวรถระบบเสียงเซอร์ราวด์ทรงพลังของมาเซราติยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายไมโครโฟนเล็กๆภายในรถบ่งบอกได้ว่าหลังคาถูกพับและลงหรือไม่เพื่อการปรับเสียงลำโพงแต่ละตัวอัตโนมัติในส่วนของเบาะนั่งแผงข้างที่ทำจากหนังแท้ได้ถูกติดตั้งคอนโซลกลางหนังแท้ฝาครอบลำโพงและเพิ่มเบาะหลังเข้าไปเมื่อส่วนหลังของผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วหนังหุ้มพิเศษจะถูกวางเพื่อป้องกันเบาะหนังความหรูหราแบบเปิดนั่นคือสไตล์ของอิตาลี
2: มันเป็นที่ที่น่าอยู่ครับผมมองแบบนี้มันเหมือนได้อยู่อพาร์ตเมนต์ดีๆบนสถานที่ที่มันกว้าง
0: อพาร์ตเมนต์สุดหรูพร้อมของตกแต่งที่สามารถจุคนได้4ที่นั่งด้วยความเร็ว170ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ความเร็วนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในตัวรถเลย
1: ขั้นตอนของแต่ละลายจะใช้เวลาทั้งหมด37นาทีครับ
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์02 113 115

0: เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
0: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199 บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995 บาทลดเหลือเพียง490 บาทเท่านั้นนะครับ490 บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10 บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: สถานีที่18พวกเขาเคลื่อนเบาะที่นั่งของคนขับลงมาบนรถเบาะนั่งเป็นหนึ่งในหลายทางเลือกของการตกแต่งของมาเซราติของคุณคุณสามารถเลือกเบาะนั่งสีเดียวหรือ2สีได้ครับจากนั้นคุณสามารถเลือกรอยตะเข็บและจุดเล็กๆบนเบาะได้ครับมาเซราติสามารถสร้างได้หลากหลายสีสันและวัตถุที่ต่างกันออกไปจนคุณคาดไม่ถึงการเลือกใช้หนังแท้สีเนื้อไม้รายละเอียดต่างๆจนเสร็จรวมไปถึงสีของเบรกยังสามารถผสมผสานเป็นสีอื่นๆได้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน
4: เมื่อคนรวบรวมทุกอย่างของเรารวมไว้ด้วยกันคุณจะรู้ว่าเรามีรูปแบบมากมายถึง40ล้านแบบที่เป็นไปได้ครับ
3: พวกเขาติดตั้งพวงมาลัยที่สถานี19มันเป็นงานที่ประณีตเพราะแต่ละจุดมีสายไฟของมันเองพวกเขาติดตั้งปุ่มที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้จากโทรศัพท์ของคุณไปยังระบบนำทางเมื่อรถเคลื่อนมาถึงสถานีที่20เครนพิเศษเลื่อนประตูแต่ละด้านมันเป็นตัวดูดพลาสติกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักของประตูแต่ละบานโดยป้องกันการเกิดริ้วรอยแก่สีและหนังหุ้มเช่นเดียวกับสถานีเครื่องกลในเครื่องแรกของลายผลิตทุกชิ้นส่วนภายในรถติดตั้งด้วยมือเปล่า
5: ภายในนั้นถูกตกแต่งด้วยคนครับเป็นการตกแต่งที่ทำด้วยมือของคนล้วนๆและนี่ก็เป็นผลงานของคนพวกนั้นครับผมต้องบอกว่าผมหลงรักงานของพวกเขาผมคิดว่าคุณคงจะปลาบปลื้มเมื่อคุณขึ้นมานั่งบนหนึ่งในรถที่ตกแต่งด้วยมือนะครับ
3: สถานีที่22มาเซราติเปิดประทุนเข้าทดสอบระบบของน้ำมันครั้งแรกที่ปลายทางมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบรถอีกครั้งหนึ่งและคอยเซ็นกำกับบนเอกสารผลิตรถยนต
5: ์งานของผมก็คือการตรวจสอบรถครั้งสุดท้ายครับง่ายๆก็คือถ้างานของผมเรียบร้อยแล้วเจ้ามาเซราติก็พร้อมที่จะออกไปครับ

ล้อเลื่อนไฟฟ้าเล็กเลื่อนแกรนคาบริโอออกมาจากอาคารผลิตรถหยุด 2-3 นาทีถือว่าเป็นการพักและเตรียมตัวพร้อมสำหรับสิ่งต่อไป9วันของการทดสอบอย่างเข้มงวดการปรับแต่งการขัดเกลาในอีกฝั่งของสุดยอดโรงงานของมาเซราตินั่นเอง

0: นิวมาเซราติแกรนด์คาบริโออยู่ในขั้นตอนตรวจสอบสุดท้ายของโรงงานมาเซราติทุกคันมาที่นี่เป็นที่ที่กลุ่มทีมงานรุมล้อมรอบตัวรถยนต์ตรวจสอบการเปิดปิดของประตูดูความเรียบร้อยของหลังคาและตัวถังว่ามีความจำเป็นที่ต้องปรับแต่งบานพับและล็อกหรือไม่มันเป็นส่วนสุดท้ายของกระบวนการตรวจสอบของมาเซราติที่ใช้เวลาอย่างน้อย9วัน3เท่าของเวลาทั้งหมดในการสร้างรถยนต์และอีกครั้งที่งานทั้งหมดใช้เพียงแค่มือเท่านั้น
1: งานตรวจทุกชิ้นเป็นฝีมือของคนครับไม่มีเครื่องจักรในขั้นตอนนี้และนี่คือสิ่งที่พวกเราภูมิใจที่สุดคุณรู้ทันทีเมื่อคุณพูดว่ามาเซราติผลิตด้วยมือมันเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆมือที่สัมผัสรถแต่ละคันถ้ามีบางอย่างรู้สึกไม่ถูกต้องมือเดียวกันนี้เองจะจัดการกับสิ่งนั้นเองนี่เป็นฝาครอบเครื่องยนต์ที่ถูกติดตั้งในช่วงของการผลิตกำลังถูกถอดออกปรับแต่งเรียบร้อยจนกว่าฝากระโปรงนั้นจะปิดได้พอดิบพอดีหลังจากนั้นรถแต่ละคันจะถูกนำมายังห้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์จับการทำงานของเครื่องยนต์เบรกและระบบป้องกันการสั่นสะเทือนมันเป็นการวิ่งที่ขรุขระโดยที่รถจะขยับซ้ายขวาหน้าหลังบนลูกกลิ้งพิเศษแต่มันก็ยังไม่เท่าบนพื้นโลกแห่งความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นถัดไป

กเขาขับรถเปิดประทุนคันใหม่ผ่านหมู่บ้านชุมชนของอิตาลีที่มีอายุมากกว่าพันปีการวิ่งบนถนนที่สร้างจากหินเพื่อทดสอบระบบกันสั่นสะเทือนและความมั่นคงของตัวรถการทดสอบเดียวกันนี้จะยิ่งน่าประทับใจถ้าทำด้วยความเร็วมากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาเซราติถึงมีถนนหินเป็นของตัวเองส่วนของการทดสอบพิเศษบนถนนทดสอบแต่สุดยอดการทดสอบอยู่บนถนนเส้นทางสู่ถนนถูกควบคุมไว้อย่างระมัดระวังคีย์การ์ดพิเศษจำเป็นในการเปิดประตูเข้าไปยังส่วนการทดสอบความเร็ว

ที่นี่พวกเขาเร่งมาสเตอร์ติอย่างเต็มกำลังบนถนนวงกลมด้วยความเร็ว185ไมล์ต่อชั่วโมงและผ่านโค้งต่างๆด้วยความเร็วมาสเตอร์ติอาจเป็นเพียงรถหรู4ที่นั่งสำหรับเดินทางแต่ด้วยสายเลือดรถแข่งที่ฝังรากอยู่เมื่อคุณเห็นมาสเตอร์ติเข้าสู่บนสนามทดสอบหลังจากนั้นกลับมาที่โรงงานเพื่อทดสอบที่อาจจะยากที่สุดจากทั้งหมดพวกเขาเรียกว่าพื้นที่สำหรับพิจารณาขั้นสุดท้ายที่นี่ผู้ตรวจสอบที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

0: ของมาสเตอติเดินมาตรวจสอบรถแต่ละคันพวกเขาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเที่ยงตรงเพราะพวกเขาถูกจ้างมาจากบริษัทอื่นถ้าได้รับการอนุมัตินั่นแปลว่าทุกอย่างเกือบพร้อมแล้วที่เกือบเพราะว่ามันจำเป็นต้องทำความสะอาดและขัดเกลาคลุมด้วยผ้าปกป้องพื้นผิวและสุดท้ายนำขึ้นสู่รถบรรทุกขนรถยนต์สำหรับการขนส่งทั่วทุกมุมโลกใบนี้เมื่อมาสเตอร์ติอีกคันไม่ใช่รถที่คุณต้องมีมันแต่เป็นรถที่คุณต้องการ
1: คุณไม่ซื้อรถคันนี้เพื่อเติมเต็มความต้องการคุณซื้อรถคันนี้เพราะเป็นของขวัญให้กับตัวเอง
2: ถ้าคุณมองมันงดงามแต่ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะเข้าใจว่าทุกอย่างของรถคันนี้สื่อถึงอะไร

0: มาสเตอร์ติเปิดประทุนคันใหม่หรือรถสำหรับการเดินทางที่สามารถจุคนได้4ที่นั่งในพื้นที่ที่หรูหราและสะดวกสบายซุปเปอร์คาร์สายพันธุ์อิตาเลียนพร้อมด้วยพลังอันมหาศาลรถที่สามารถดึงดูดจิตใจสายตาและสัมผัสของคุณรถที่ถูกสร้างมาจากสุดยอดโรงงานของมาเซราติ
1: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
2: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าขำรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about whatไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันอวสานทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ช่อง 5กฎหมายเลข 5นะคะ

0: ามชมรายการ Gen Z Chef ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen Z Chef
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบิลและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตครับถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับหลายต่อหลายคนก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลใสชายหาดที่สวยแต่วันนี้นะครับบินจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับจังหวัดภูเก็ตอีกแง่มุมนึงนะครับเพราะต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นนะครับในอดีตถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเหมืองแร่นั่นเองวันนี้บินจึงเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเพื่อจะมาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับมาภายในพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เต็มเปี่ยมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะคุยกับคุณอาร์มซึ่งดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ภูเก็ตมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานโดยเฉพาะอาชีพในอดีตเขาบอกที่นี่เป็นเหมือง
1: ใช่ครับเมื่อก่อนภูเก็ตเนี่ยมีการทำอาชีพเกี่ยวกับการทำเหมืองเนี่ยเยอะมากนะครับเกือบทั้งทุกพื้นที่ของภูเก็ตเนี่ยก็จะมีการทำเหมืองภูเก็ตเนี่ยดำรงไปด้วยแร่ดีบุกนะครับที่เยอะมากนะครับคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในภูเก็ตเนี่ยส่วนมากก็จะมาทำอาชีพเกี่ยวกับแร่ดีบุกครับ
0: ทีนี้มาถึงความสำคัญของที่นี่บ้างทำไมจังหวัดภูเก็ตถึงต้องมีพิพิธภัณฑ์เหมืองแร
1: ่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่นะครับเกิดจากหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเหมืองเสร็จ อุปกรณ์ที่เราใช้ทำเหมืองต่างๆเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยเขาเอามาบริจาคเทศบาลเมืองกระทู้เนี่ยเอาไว้สอนเด็กแล้วก็เป็นพวกภาษาถิ่นครับสอนภาษาถิ่นควบคู่ไปกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาชีพของชาวบ้านหรือของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราในอดีตคืออุปกรณ์พวกนี้มันเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยนโยบายของท่านนายกก็เลยมาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ขึ้นมาร
0: วบรวม
1: ครับรวบรวมอุปกรณ์พวกนี้เพื่อเอาให้เด็กศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ในปัจจุบัน
0: เพื่อให้บินแล้วก็คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นคงต้องให้คุณอาร์มนำบินแล้วก็คุณผู้ชมอยากเข้าไปดูข้างในดีไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันต่อนะครับวันนี้บินมีข่าวและเรื่องราวดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากไปฟังกันเลยครับธนาคารออมสินชวนทุกครอบครัวส่งต่อความรักกับเงินฝากออมสินออมรักบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทแต่ให้ความคุ้มค่าคูณ3ต่อที่1พ่อแม่หรือเครือญาติปู่ย่าตายายสามารถเปิดบัญชีให้เด็กได้ต่อที่2เพิ่มความอุ่นใจให้กับทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน10ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุ 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้งผู้ฝากอายุตั้งแต่20ถึง65ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุอบ.1เพิ่มเป็น4เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 400,000 บาทต่อบัญชีไม่รวมอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำและต่อที่3รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.35% ต่อปีรับเต็มไม่เสียภาษีเพราะทุกบาทที่ออมในวันนี้คือความอุ่นใจของลูกในวันหน้าเริ่มต้นออมได้ง่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เข้ามาในโซนแรกนะครับเป็นห้องนายหัวเหมือง
2: ใช่ครับ
1: แต่เรามาเจออันนี้ก่อนอันนี้รถนายหัวหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่
2: เป็นรถโดยสารนะครับบ้านเราภูเก็ตเรียกว่ารถโพทอง
1: รถโพทอง
2: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ยังวิ่งอยู่ไหมครับ
2: ไม่วิ่งแล้วครับ
1: ไม่วิ่งแล้ว
2: ครับไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: ก็จะเปลี่ยนเป็นรถคันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้ให้บริการประชาชนได้เยอะขึ้น
1: ข้างบนจะเขียนว่าอ้วนหุ้นพก
2: ใช่ครับก็เป็น
1: แปลว่า
2: บ้านหลังนึงนะครับใช่ครับเป็นเรียกชื่อบ้านหลังนึงนะครับบ้านในลักษณะเกี่ยวกับหัวของมังกร
1: นะครับอันนี้เหมือนเราออกแบบมาให้เหมือนกับตัวบ้าน
2: ใช่ครับตัวบ้านนะครับเป็นหน้าบ้านนั่นเองนะครับ
1: มาถึงจุดแรกเลยครับพี่อามครับจุดนี้มีความสำคัญยังไง
2: จุดนี้นะครับก็เหมือนบ้านเรือนเราทั่วไปเนา
1: ะ
2: จ้ามีแขกเข้ามาหาเรานะครับเนี่ยนะครับสมมติว่าเรา
1: เป็น
2: แขกบ้านเรานะครับเราก็ต้องเชิญมาที่ชุดรับแขกนะครับชุดรับแขกตรงนี้ก็จะเป็นรูปชุดรับแขกที่แกะสลักแล้วก็ฝังมุกนะครับแกะสลักให้เป็นรูปของมังกร
1: ครับ
2: เนาะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้างแขกเป็นที่สำคัญนิดนึง
1: ครับก็จะดูดี
2: ดูดีมาก
1: หรูหรา
2: ใช่คร
1: ับ คือนายหัวเนี่ยอยากจะให้พี่อามได้อธิบายขยายความนิดนึงนายหัวจริงๆแล้วคือใคร
2: อาจจะเทียบกับเจ้าของเหมืองหรือปัจจุบันเราเรียกบอสนั่นเองนะครับหรือเจ้าของบริษัทนะครับ
1: ดังนั้นมาที่ห้องบอสบ้านบอสเนี่ยนะก็ต้องมีนี
2: ่ต้องหรูหราหน่อย
1: หรูหราแขกบ้านแขกเมืองที่มาก็จะได้ต้อนรับขับสู่อย่างด
2: ีครับ
1: นี่มาอีกมุมนึง
2: มุมนี้เนี่ยก็เราจะจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็ของใช้ไปในบ้านต่างๆนะครับเช่นพวกนี้ก็จะเป็นของใช้ที่เราใช้ในอดีตนะครับเช่นโทรเลขโทรศัพท์พิมพ์ดีดหรืออะไรแบบนี้
1: อันนี้คือโทรเลข
2: ใช่ครับรุ่นเก่าพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในปกตินะครับเช่นตะเกียงนะครับนี่จะเป็นกาน้ำนี่ก็ทำมาจากดีบุกหมดเลยนะครับส่วนพวกนี้ก็จะ

0: ็นทีวีแบบนี้อันนี้เป็นตู้เซฟรุ่นเก่านิดนึงนะครับ
1: โอ้โห
0: หนักมากนะครับรุ่นนี้
1: ใช่ไหมนี่ข้างใน
0: เหล็ก
1: น่าจะมีสิ่งของ
0: แล้วก็รูปพวกนี้ก็จะเป็น
2: รูปใครครับ
0: บรรพบุรุษเรานะครับที่ทำเมืองนะครับอันนี้เป็นพวกฟอสซิลสัตว์ต่างๆนะครับเกิดจากเราสะสมไว้ให้เด็กได้ดูว่าพวกฟอสซิลตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องสร้างมันนะครับเอาไว้ให้เด็กศึกษานะครับ
1: กระดูกไดโนเสาร์ด้วยนะเนี่ย
0: ใช่ครับเวลาเราทำเหมืองเนี่ยเราทำในทะเลบ้างบนบกบ้างแบบนี้มันก็จะติดมามันก็ตกบนรางแล้วก็เก็บสะสมไว้เพื่อให้เด็กได้ศึกษาส่วนตู้นี้นะครับเป็นพวกชั้นหินชั้นดินต่างๆนะครับก่อนจะไปถึงชั้นที่มีแร่เนี่ยนะครับที่เราเห็นในปกติเลยนะครับการขุดแร่นี่ก็จะมีพวกดินร่วนดินเหนียวดินทรายนะครับก่อนจะไปถึงชั้นของที่เป็นดีบุกเนี่ยก็จะผ่านชั้นพวกนี้ลงไปนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับอันนี้เป็นชั้นของดีบุก
1: นะครับนี่พระเอกของเรา
0: ใช่ครับนี่เป็นแร่ดีบุกนะครับ
1: ข้อจะมีสีดำๆแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีทั้งสีดำสีเหลืองก็มีนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่เป็นแร่ดีบุกพอได้ดีบุกเสร็จปั๊บเอาดีบุกไปทำการคัดแยกไปบดให้ละเอียดนะครับมันเหมือนในแก้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยละเอียดก่อนนะครับมันจะละเอียดกว่านี้อีกใช่ครับมันนี้ยังเป็นเม็ดอยู
1: ่
0: นะครับพอดีบุกไปถลุงเสร็จปั๊บได้โลหะตัวนี
1: ้นะคร
0: ับใช่นี่เป็นโลหะดีบุก
1: ส่วนอันนี้
0: ส่วนนี้เป็นเอาดีบุกมาทำเครื่องประดับต่างๆแล้วก็ตกแต่งด้วยพวกเพชรปล่อยที่อยู่ตู้นู้นเอามาเสริมนะครับ
1: ตอนนี้นะครับพี่อาร์มก็พาบินมาอีกหนึ่งห้องเป็นห้องที่สองนะครับต้องบอกว่าเข้ามาข้างในเนี่ยดูลักษณะคล้ายๆกับโลกของเราใช่ไหมข้างหลังเราแล้วก็มีนี่ฮะดาวต่างๆด้วย
0: เป็นการกำเนิดของระบบสุริยะนะครับแล้วก็เป็นการกำเนิดโลกของเราผ่านการเวลามามากมายนะครับก่อนที่จะเป็นยุคของให้พวกเราได้มาอยู่อาศัยข้างหลังนี้นะครับเป็นแผนที่โลกเรานั่นเองนะครับเป็นแผนที่เปลือกโลกนะครับมีแผนที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็มีประเทศต่างๆเยอะมากมายนะครับตรงนี้เราจะแสดงให้เห็นว่า1เนี่ยเป็นการจำลองการเดินทางของคนที่ย้ายถิ่นฐานนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นการย้ายถิ่นฐานของคนจีนนะครับคนจีนนะครับ
1: จีนอยู่นี่
0: จีนนะครับแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้แผ่นดินจีนนะครับคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาภูเก็ตเนี่ยมาจากมณฑลฟูเจี้ยนนะครับอยู่ด้านนู้นเลยนะครับการย้ายถิ่นฐานของเขาคือ1มีการจลาจลนะครับจลาจลนะครับมีการสู้รบกันนะครับเขาจึงย้ายถิ่นฐานจากบ้านเขาเนี่ยเพื่อมาแสวงโชคอาจจะไปประเทศอื่นๆบ้างนะครับแต่ว่าย
1: ังไงฮะเวลาเข้ามากัน
0: การเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยใช้การเดินเรือด้วยเรือสำเภา
1: ไม่ใช่เดินเท้าไม่ใช่
0: ย
1: าก
0: เลยครับมันไกลเกิน
1: ไกลเกินเนาะ
0: โดยใช้เรือสำเภานะครับ
1: ไปเลย
0: เดินทางมาใช่ครับพอมาถึงตรงเนี้ยครับบางคนอาจจะแยกไปกรุงเทพหรือเยาวราชบ้านเราเพราะเยาวราชบ้านเราเนี่ยก็จะมีคนจีนเยอะเหมือนกันเนาะนะครับก็จะมีมาฝั่งนี้บ้าง
1: คือเข้าทางอ่าวไทย
0: ใช่ครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสิงคโปร์นะครับมาเลเซียแล้วครับก่อนจะมาถึงภูเก็ตเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ45วันถึง2เดือนนะครับหรือมากกว่านะครับแล้วแต่มรสุมและแรงลมต่างๆ
1: ห้องนี้ก็จะได้เห็นถึงจุดกำเนิดแล้วหลังจากจุดกำเนิดห้องนี้เนี่ยจะส่งผลยังไงกับเรื่องของแร
0: ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับการเกิดการกำเนิดแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันจะรวมตัวกันอยู่ในแกนโลกนะครับแมกมาเนี่ยที่มันรวมตัวกันอยู่ในแกนโลกเนี่ยพอมันถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยมันก็เกิดการปะทุพอมันปะทุเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นพวกลาวานะครับพอลาวามันเจอออกซิเจนแล้วเนี่ยมันจะแข็งตัวแล้วก็จะกลายเป็นแร่ธาตุต่าง
1: ๆ
0: ที่แตกต่างกันไปเน
1: า
0: ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันไหมครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมเชิญเลยครับ
1: ทางนี้เลยนะถัดมาที่ห้องนี้ห้องปฐพีเมืองแร
0: ่เป็นการทำเหมืองในแบบต่างๆนะครับของเราเนี่ยจะแสดงให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนนะครับได้มาเรียนรู้เนี่ยมีอยู่6แบบ1เนี่ยก็จะเป็นเหมืองรูเหมืองปล่องนะครับ
1: ครับเหมืองรูก็ตามชื่อเลย
0: ใช่ครับขุดรูเข้าไปนะครับตามสายแร่เข้าไปตามสายแร่เข้าไปแล้วก็ขุดปล่องขึ้นไปเพื่อลำเลียงแร
1: ่
0: นะครับแล้วก็เป็นที่ระบายอากาศด้วยส่วนที่2นะครับเป็นแบบที่2คือเมืองแร่นะครับเมืองแร่เนี่ยเกิดจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆอาจจะมีการทำเหมืองตรงเนี้ยออกไปแล้วนิดนึงแล้วก็เรามาทำซ้ำเพื่อหาเศษแร่หรือว่าแร่ที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อไปขายนายทุนอีกทีนึงเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นเหมืองในแบบที่3แล้วเรียกว่าเหมืองหาบ
1: เหมืองหาบ
0: นะครับ
1: ยังไงฮะ
0: เหมืองหาบเนี่ยก็จะเป็นการเปิดหน้าดินที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช้แรงงานคนมากขึ้นนะครับหน้าดินที่เป็นชั้นของพื้นดินนะครับเปิดลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปจนไปถึงชั้นที่เป็นลานแร่นะครับลานแร่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีแร่เฉพาะแร่ดีบุกอาจจะผสมกับพวกหินดินทรายอะไรแบบนี้เหมืองหาบนี่เกิดจากเราไม่มีแหล่งน้ำนะครับเราจึงช่วยกันหาแร่จากตรงนี้เพื่อไปหาแหล่งน้ำในการคัดแยกแร่นะครับ
1: เลยเป็นที่มาของคำว่าเหม
0: ืองหาบ
1: ก็คือต้องหาแร่
0: ใช่ครับ
1: ไปหาแหล่งน้ำ
0: ใช่ครับส่วนประเภทที่4นะครับเราเรียกว่าเหมืองฉีดนะครับ

0: ่ยังเห็นนี่เลยนี่คืออุปกรณ์เหรอฮะ
1: ใช่ครับนี่อุปกรณ์ในการฉีดน้ำ
0: ปืนเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ปืนฉีดน้ำ
1: เป็นปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่บ้านเราเรียกว่าจุ้ยปีบ
0: ครับ
1: จุ้ยปีบมีเป็นภาษาจีนใช้น้ำเนี่ยฉีดแร่อยู่ในภูเขาเนี่ยนะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะพังทลายลงมาพังทลายลงมาก็รวมกับพวกหินดินทรายอะไรแบบนี
0: ้มาหมดเลย
1: มาหมดเลยครับแล้วก็มาลงที่เราเตรียมไว้เช่นบ่อน้ำใหญ่ๆหรือแหล่งน้ำใหญ่ที่มันไหลมารวมกันนะครับแล้วก็ดูดแร่จากตรงนี้ไปไว้บนหัวรางนะครับไปทิ้งบนหัวรางเสร็จปุ๊บบนรางกู้แร่ตรงนี้นะครับก็จะมีคนคอยเคลียร์เพื่อให้ดินมันฟุ้งกระจายให้มันถูกน้ำพัดออกมาส่วนที่ตกตะกอนอยู่ก็เป็นแร่ดีบุกนั่นเองนะครับเหมืองแบบที่5นะครับเราเรียกว่าเหมืองสูบนะครับเหมืองสูบเหมืองสูบเนี่ยจะใช้เครื่องดูดเลยนะครับไม่ต้องฉีดแล้วทีเนี้ยนะครับเรากดลงไปที่เป็นสายแร่ดีบุกแล้วก็มีการใช้เครื่องมือที่มันสามารถหมุนแล้วก็สามารถเจาะได้นะครับดูดขึ้นมาพร้อมกับเราใช้น้ำอัดลงไปด้วยนะครับดูดขึ้นมาพร้อมน้ำกับแร่ดีบุกเลย
0: ก็แสดงว่าสิ่งที่ขึ้นมาเป็นแร่ล้วนๆเลย
1: ใช่ครับเป็นแร่ด้วยหินดินทรายด้วยนะครับก็จะมาลงบนหัวรางในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นแบบจำลองของเราขยายมาจากตรงนี้นะครับส่วนเหมืองแบบสุดท้ายนะครับแบบที่6นะครับเราเรียกว่าเหมืองเรือขุดนะครับยุคนี้จะได้แร่ดีบุกที่เยอะมากเพราะว่า1เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นนะครับ2มีการขุดแร่เนี่ยได้ปริมาณเยอะขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดแร่แล้วเรียกว่าลูกเชอร์หรือบักเก็ตเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นยุคนี้ก็จะมีการทำเหมืองแบบทันสมัยขึ้นโดยใช้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับมีการต่อเรือดีบุกที่ภูเก็ตนะครับโดยกัปตันโรเบิร์ตโทมัสไมล์นะครับชาวออสเตรเลียนำรูปแบบของเรือดีบุกเนี่ยมาต่อที่ภูเก็ตเมืองอื่นๆเนี่ยก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับ
0: ลักษณะของเรือก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนบ้านเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนบ้านเลยครับเหมือนอาคารหลังนึงนะครับ
0: แต่มีการขุดขึ้นมาโดยใช้อันนี้กระเชอ
1: ะลูกเชอ
0: ลูกเชอมันจะขึ้นมาทั้งแร่ทั้งดินเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ขุดได้เยอะปริมาณเยอะข
1: ึ
0: ้นในเมื่อแร่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแร่ดีบุกเนี่ยมันอยู่ในชั้นหินเวลาสำรวจหรือเวลาไปดูเนี่ยว่าตรงไหนมันมีแร
1: ่
0: เราจะมีวิธีการดูยังไงบ้าง
1: อันนี้เรายืนอยู่ที่อุปกรณ์สำรวจแร่พอดีเลยนะครับเราเรียกว่าถ้ำตังนะครับภาษาจีนเราเรียกว่าถ้ำตัง
0: ถ้ำตัง
1: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจแร่ดีบุกก่อน
0: ครับ
1: นะครับก่อนจะมีการทำเหมืองในลักษณะต่างๆ
0: ครับ
1: หรืออาจจะเป็นเหมืองที่มันใหญ่ขึ้นการลงทุนสูงแบบนี้ต้องใช้ถ้ำตังตัวเนี้ยในการตรวจสอบปริมาณของแร่ก่อนเราจะใช้ตัวนี้ค่อยๆเจาะลงไปแล้วก็มีคนขึ้นไปขย่มแล้วหมุนขย่มแล้วหมุนใช่ๆครับขึ้นไปขย่มแล้วก็หมุนให้มันลงไปทีละนิดละนิดละนิดพอสุดแกนกลางของมันเนี่ยเราก็จะดึงขึ้นมาเพราะข้างในเนี่ยจะเป็นตัวเจาะนะครับเราดึงขึ้นมาแล้วก็วัดปริมาณของแร่ตรงนี
0: ้
1: ว่าเราจะลงทุนแล้วเราจะคุ้มค่าไหมนะครับ

0: SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: ถัดมาที่ห้องที่4ชื่อเก๋ไก๋มากนะครับเปลี่ยนแร่แปรธาต
2: ุใช่ครับ
1: คือยังไงครับ
2: ห้องนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแร่ดีบุกให้เป็นโลหะดีบุกนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเลยนะครับเป็นประมวลภาพต่างๆนะครับที่เราผ่านจากการทำเหมืองมานะครับเป็นการเก็บภาพเก่าๆ
1: ภาพเก่าๆภาพจริงเลย
2: ภาพจริงครับที่เราถ่ายไว้สองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการย่างแร่นะครับ
1: เป็นแร
2: ่เตาย่างนะคร
1: ับ เตาย่างเป็นปล่องๆนี้
2: ใช่ครับเป็นเตาย่างแร่พอเราย่างเสร็จปุ๊บก็จะเป็นกระบวนการถลุงแร่นะครับ
1: เวลาเขาถลุงนี่เขาทำยังไงวิธีการ
2: เขานำความร้อนเข้าไปเช่นการต้มการเผาเลยแบบนี้โดยใช้ความร้อน 1,100 ถึง 1,300 องศานะครับในการละลายดีบุกนะครับจนเป็นโลหะเหลวแล้วก็จะได้โลหะตัวนี้นะครับ
1: ตัวนี้แล้วขวดนี้คืออะไรอ
2: ันนี้เป็นตัวอย่างแร่ครับอันนี้เป็นแร่ดีบุกบริสุทธิ์ที่เราคัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่กระสอบในลักษณะนี้เพื่อส่งไปที่เตาถลุงแร่นะครับพอถลุงเสร็จปุ๊บเราจะได้โลหะตัวนี
1: ้กลายมาเป็น
2: โลหะ
1: ที่หนักมากเลยนะฮะก็จะทำให้เราได้เห็นนะครับตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะครับว่าลักษณะของแร่เป็นลักษณะอย่างไรนั่นเองนะครับครับห้องนี้มาปุ๊บเจอเรือก่อนเลย
2: ใช่ครับห้องนี้เป็นห้องที่5เนาะเราเรียกว่าฉลาดนาวาชีวีนะครับเป็นการจำลองการเดินทางในสมัยก่อนเราไม่มี
1: เคร
2: ื่
1: องบ
2: ิน เราต้องใช้เรือในการเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่ใช้เรือสำเภานะครับเดินทางข้ามทวีปนะครับเพื่อมาแสวงโชคเรือสำเภาเนี่ยมันจะเป็นเรือหลักที่ใช้ในการ

0: เดินทางแล้วก็ขนถ่ายสินค้า
1: ครับ
0: เช่นแรงงานคนแล้วก็พวกดีบุกเพื่อไปส่งเตาถลุงนั่นเองนะครับ
1: เดินเราก็ต้องระวัง
0: ระวัง
1: นะ
0: ครับ
1: ตกน้ำนี่
0: อันนี้เป็น
1: เข้ามาภายในตัวลำเรือ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็จะเห็นนิทรรศการ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นประเพณี
0: ประเพณีบ้านเรานะครับประเพณีซื้อศีลกินผักนั่นเองครับก็เกิดจากคนจีนนี่แหละครับพอคนจีนเดินทางมาปุ๊บเนี่ยเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่กระทู้พอมีชุมชนเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มมากขึ้นนะครับเขาก็มีความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำเหมืองทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับมีคณะงิ้วมาเปิดวิกทำการแสดงคณะงิ้วเนี่ยก็ล้อมผ้าแล้วก็เปิดวิกทำการแสดงเขาก็เก็บเงินจากชาวบ้านนี่แหละครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าข้าวค่าน้ำอะไรแบบเนี้ยครับพอเขาแสดงได้ไประยะหนึ่งในคณะงิ้วเนี่ยเกิดโรคระบาดเขาก็คิดได้ว่าเขามาอยู่เนี่ยนานแล้วทำไมเขาลืมประเพณีบ้านเขาซึ่งเป็นพิธีที่เขาถือศีลกินผักในเดือน9นี่แหละนะครับเขายังคิดว่าโอ้ยพอดีเราเกิดโรคระบาดปุ๊บเนี่ยลองเอาพิธีที่อยู่ที่เขาเคยทำที่จีนนะ
1: ที่บ้านเกิด
0: ที่บ้านเกิดเนี่ยใช่ครับมาลองทำดูซิ
1: ครับ
0: พอเขาทำพิธีถือศีลกินผักเสร็จครบได้สักระยะหนึ่งนะครับโรคระบาดตัวเนี้ยอยู่ดีๆมันเกิดปฏิหารหายขึ้นมา
1: หายไปเลย
0: หายไปเลยเขาก็เลยทำพิธีตรงเนี้ยมาตลอดทุกปีเขาก็ไปเชิญองค์เทพจีนไปเชิญควันธูปหรือขี้ธูปนี่แหละมาประดิษฐานที่โรงงิ้วแล้วก็เขาก็ทำพิธีเนี่ยถือศีลกินผักมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้200ปีนะครับ
1: แสดงว่าภูเก็ตเนี่ยถ้าจะเรียกว่าพิธีถือศีลกินผักหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเริ่มต้นที่นี
0: ่ใช่ครับ
1: กระทู
0: ้เริ่มต้นที่ในกระทู้เป็นศาลเจ้าแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับ
1: ลงจากเรือสำเภาครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาอีกหนึ่งจุดใช่ไหมพี่อา
0: ใช่ครับ
1: ครับจุดนี้สำคัญมากเลยสวยงามมากอลังการจริงๆเล่ารายละเอียดหน่อยครับ
0: ตรงนี้เป็นวิถีชุมชนนะครับเราเหมือนเราลงจากเรือสำเภาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาตั้งชุมชนชนหนึ่งครับตั้งเป็นหมู่บ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยก่อนนะครับชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับในภูเก็ตนะครับเหมือนกับทุกบ้านเราก็จะจัดในลักษณะนี้เอาแบบในเมืองกับนอกเมืองมันก็จะต่างกันนิดนึง
1: ครับ
0: ของอุปกรณ์บางอย่างมันก็จะไม่ครบก็จะมีคนซื้อของมาตั้งไว้เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอย
1: ครับนะครับมันเป็นร้านขายของชำ
0: ใช่ครับร้านขายของชำร้านขายกาแฟอาหารเช้าอะไรแบบนี้นะครับศาลเจ้าโรงงิ้วโรงแรมโรงฝิ่นโรงซ่อมแล้วก็โรงเตี๊ยมอะไรแบบนี้ก็จะมีครบวงจรในหมู่บ้านนึงนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นจุดที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนกระทู้ของคนภูเก็ตในอดีต
0: ใช่ครับ
1: นะครับมาถ่ายรูปก็ได้นะเมื่อสักครู่ผมแอบไปถ่ายรูปแล้วเจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทำได้เหมือนจริง
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นมาที่นี่ต้องมาที่จุดนี้ได้เลยนะคร
0: ับ
1: โอ้โหเดินทางมาเร็วมากถึงโซนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพี่อาม
0: ครับ
1: โซนนี้จัดแสดงอะไรครับ
0: โซนนี้เป็นการจัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาวพื้นเมืองในภูเก็ตดีกว่าเนาะด้านนู้นก็จะเป็นชุดของผู้หญิงเราเรียกว่าชุดย่าหยาส่วนผู้ชายก็จะใส่เสื้อในลักษณะนี้นะครับในลายเดียวกันเดียวกับลายผ้าถุงนั่นเองเรียกว่าปาติแล้วก็มีอีกแบบนึงคือพิธีแต่งงานนะครับเราเรียกว่าพิธีบ้าบ๋าส่วนย่าหยาเนี่ยก็จะเป็นชุดที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นเครื่องแต่งกายซะมากกว่า
1: ก็จะสามารถมาดูได้ในห้องสุดท้ายโซนสุดท้ายนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับถ้าคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการอยู่เดินทางมาที่ภูเก็ตแล้วอยากจะมาที่นี่ของเราเนี่ยเปิดทำการให้บริการช่วงเวลาไหนบ้างครับวันไหนบ้าง
0: เราจะเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับก็จะมีพนักงานคอยดูแลทุกคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่
1: อย่างที่บินได้บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยไม่ได้มีดีแค่หาดทรายที่ขาวสะอาดแค่นั้นนะครับแต่เรายังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับที่ทรงคุณค่านะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการทำเหมืองแร่ในอดีตนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครอยากย้อนวานๆมาดูวิถีของชาวภูเก็ตแท้ๆในการทำเหมืองแร่ก็มาได้เลยนะครับที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพี่อาร์มเป็นอย่างสูงเลยให้เกียรติทางรายการนำบินชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้ความรู้ดีๆวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ
1: เราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
2: เสี่ยวประมาณ1ฟองชาค่ะ
3: ข้างหลังทำไมไม่ตามเลยอ่ะ
4: พบกับรายการ Gen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดความรู้เพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟครีเอทเมนูว้าวผ่านทางช่อง5ทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงหรือชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube Gen Z Chef แล้วมาชมกันเยอะๆนะคะ
3: อ
4: ้
3: าวไม่รอเพื่อน
5: นะ อ้อมาอ้อม
6: ท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
7: สมรภูมิด้านข่าวสาร
8: We will proceed as we always have to compile the evidence
9: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
10: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
11: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
6: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
12: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
13: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
14: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
15: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
16: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
6: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
17: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
18: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
17: ้
18: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
19: มาไปสัมภาษณ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
0: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
19: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
17: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
6: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการข่าวชายแดนใต้ยังมีประสิทธิภาพสั่งปรับยุทธวิธีเชิงรุกอุดช่องโหว่ช่วงสับเปลี่ยนกำลังโดยขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้บกพร่องแม้กลุ่มผู้ก่อเหตุจะอาศัยจังหวะและช่องโหว่ลงมือพร้อมระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงมีข้อมูลและประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งป้องกันเหตุที่จะกระทบประชาชนและเศรษฐกิจผบ.ตร.ยังสั่งปรับยุทธวิธีเป็นเชิงรุกมากขึ้นโดยดึงผู้ประกอบการร้านค้าและสถานีบริการน้ำมันรวมเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกับติดตั้งระบบเตือนภัยใช้กล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีเข้ามาอุดช่องโหว่โดยเฉพาะช่วงสับเปลี่ยนกำลังรวมถึงยกระดับเทคโนโลยีทางอากาศและศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนความคืบหน้าคดีเจ้าหน้า

0: ที่ได้ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแม้บางรายอาจจะพยายามหลบหนีข้ามแดนโดยมีการประสานหน่วยงานต่างประเทศแล้วพร้อมย้ำขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็งและวิงวอนผู้ก่อเหตุยุติความรุนแรงไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียอีกบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเปิดตัวดิจิทัลทาวเวอร์ไทยแลนด์ซึ่งเป็นหอควบคุมการจราจรทางอากาศอัจฉริยะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการทางเดินอากาศครั้งสำคัญเพื่อให้ครอบคลุมบริการถึง34สนามบินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเดินหน้าสู่ World Class Aviation Hub และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศของไทยรองรับการเติบโตของเที่ยวบินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้เทคโนโลยีดิจิทัลทาวเวอร์จะมีกล้องประสิทธิภาพสูงแทนการมองเห็นด้วยสายตาระบบแสดงผลอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการโดยมีแผนนำดิจิทัลทาวเวอร์รูปแบบรีโมททาวเวอร์มาใช้ที่สนามบินเบตงและนราธิวาสโดยควบคุมระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ภายในปี2571และนำดิจิทัลทาวเวอร์รูปแบบไฮบริดมาใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองภายในปี2572สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองโปมาสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนโดยส่วนใหญ่หลังคาพังเสียหายและยังคงมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า40คนขณะที่ประชาชนกว่า 2,800 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนหลายสายถูกปิดกั้นไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินราว120คนได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ทอร์นาโดในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมในพื้นที่ด้วยโดยทำให้การเดินรถไฟล่าช้าถนนหลายสายต้องปิดชั่วคราวขณะที่เที่ยวบินในสนามบินหลายแห่งทั้งสนามบินจากเมืองบอร์โดเมืองมาร์เซยเมืองนีสเมืองตูลูสรวมไปถึงในกรุงปารีสทางตอนเหนือต้องล่าช้าออกไปหรือถูกยกเลิกกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา16 นาฬิกาดูช่อง 5 กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: กลับตำหนักกลับเหรอองหญิง
2: ไปเลย
3: สุดยอดสมเป็นคิงแก่จริงๆเลยครับผู้ท่านย่ามีเหตุผลแถมมีน้ำหนักหน้าเกรงขามที่สุดเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ยังจะพูดรีบพยุงข้า
5: แม่ใจของข้าเต้นโครมครามใหญ่เลย
3: ท่านย่าเป็นอะไรต้องรีบบอกเลยครับ
6: เมื่อกี้ข้านึกว่าท่านย่าไม่โกรธซะอีก
7: น่าเสีย
4: พอพูดจบเลยเพิ่งรู้สึกกลัว
3: แล้วครับท่านย่าเนี
4: ่ยใจเย็นๆทำอะไรต้องใจเย็นๆนะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
6: ช่ใช่ใช
7: ่ไม่เล็กไ
4: ม่เล็กเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรลูก
6: มาแม่เล็กเพราะข้าผิดเองข้าเป็นพี่แต่กลับเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเซลอี้ทำผิดข้าก็ยังปิดบังทำให้ท่านโดนด่าตัวต้นเหตุคือข้าแม่เล็กด่าข้าเถอะ
1: แม่เล็กข้าสำนึกผิดแล้ว
6: ข้าผิดที่สุดหลอกท่านแม่ว่าสมเด็จวิชาจะถูกองค์หญิงย้อนเย้ยเอาท่านแม่ด่าข้าเถอะ
3: ข้าควรถูกด่าที่สุดเลยข้าไม่อาจควบคุมองค์หญิงทำให้นางเที่ยวสร้างปัญหาต้องด่าข้าเถอะ
8: ถ้าเป็นความผิดคนที่ผิดที่สุดคนที่ไม่ควรได้รับการอภัยสมควรจะเป็นข้า
6: แม่เล็ก
1: แม่เล็ก
8: องค์หญิงพูดถูกแล้วทุกวันนี้ตระกูลจินของเราข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงและคนที่เป็นตัวต้นเหตุก็คือข้าติงหลายซีตัวฮกกับเสี่ยงอี้ขโมยของในบ้านแสดงว่าข้าปกครองไม่ดีน่าละอายต่อท่านแม่ตัวซี่ปลุกเรื่องโกหกคนทั้งบ้านเพราะข้าสอนลูกไม่ดีน่าละอายต่อท่านพี่ตัวลกจำต้องแต่งกับองค์หญิงด้วยความจำใจต้องสูญเสียอนาคตข้าผิดต่อเจ๊ใหญ่เพราะหมายจะปกป้องหลานท่านแม่จึงล่วงเกินองค์หญิงข้าทำให้ท่านแม่ต้องไปเสี่ยงน่าละอายต่อบรรพชนทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าติงหลายซีข้าทำให้ท่านแม่ท่านพี่เจ๊ใหญ่และบรรพชนต้องอับอายขายหน้า
4: อยู่ใกล้น้ำรู้นิสัยปลาอยู่ใกล้เขารู้จักเสียงนกข้าจึงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำล้วนทำเพื่อตระกูลจินทั้งนั้นแต่เป็นเพราะฮกลกซิ่วไม่มีสมองซึ่งไม่เกี่ยวกับเจ้าเมื่อผิดก็ต้องลงโทษดีละคราวนี้จะมาแงกให้หัวปูดเลย
8: ท่านแม่ข้าเป็นแม่ของพวกเขาและเป็นผู้นำกับครอบครัวเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้จึงสมควรรับผิดชอบ
7: หลายซิ่ว
8: ข้าไม่คู่ควรเป็นผู้นำของบ้านอีกข้าขอคืนตำแหน่งให้ท่าน
1: แม่เล็ก
6: ท่านแม
4: ่ให้ข้าดูแลเหรอไหลสีนี่เจ้าล้อข้าเล่นหรือเปล่าเนี่ย
6: แม่เล็กห้างเจียนจินจะขาดท่านไม่ได้นะ
3: แม่เล็กถ้าท่านไม่อยู่บ้านนี้ต้องแตกแน่
6: ๆท่านแม่ท่านไม่ได้ผิดท่านอย่าโทษตัวเองสิ
1: แม่เล็กเราสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะ
8: พอเถอะข้าตัดสินใจแล้วอย่ามาเกลี้ยกล่อมให้ยากเลยต่อไปนี้ข้าจะมาคุกเข่าต่อบรรพชนทุกวันเพื่อไถ่โทษสำนึกในความผิดข้าจะไม่ยุ่งกับใครอีกแล้ว
6: ท่านแม่ท่านแม
4: ่แม่เล็กไรสิไม่เข็ดเจ้าคงไม่ได้แล้วโอ้ยโ
9: อ้เสร็จแล้วท่านยาย
10: เจ้าขาดมาอีกขีดหนึ่งแล้วนะตรงนี้มีอีกขีดหนึ่ง
9: เขียนเท่าไหร่ก็ไม่ถูกค่านี่โง่ที่สุดเลยโง่ที่สุด
10: ไม่จริงหรอกหลานของยายเก่งที่สุดในหัวของเจ้ามีแต่ของมีค่าจะดูสิแต่เคก็ไม่ของออกมาแล้ว
9: เม็ดเจ้าค่ะท่านยาย
10: กินสิหวานไหม
9: ค่ะหวานจังเลยทำไมไม่เห็นมี
10: ต้องให้ยายเคมันถึงจะมีเห็นไหมออกมาอีกแล้ว
9: แล้วท่านยายเก่งจังเลย
10: องหญิง ข้านำขนมมาถวาย
2: เจ้าเหร
10: อของโปรดของหญิงไงพี่คะ
2: เห็นไหมเจ้าข้าก็คิดถึงท่านยายทุกครั้งที่ไม่สบายใจท่านยายจะเคกหัวข้าพอเคกปุ๊บข้าก็จะมีเม็ดเจ้าออกมาทุกทีเลย
10: มิน่าล่ะแม่จินหูยินจะเคกพระเศียรถึงได้ส่งไม่เอาผิดแบบนั้น
2: หลังจากท่านยายเสียแล้วเสด็จพ่อพาข้าเข้าวังก็ไม่มีใครกล้าเคกข้าอีกเวลาที่อยู่ในวังข้าได้ลองลิ้มชิมรสแต่อาหารชั้นเลิศแต่ที่อร่อยที่สุดกลับเป็นเม็ดเจ้าของท่านยายกับโจ๊กรวมมิตร
10: ถึงหัวป่าในวังจะเก่งแค่ไหนก็ยังไม่เคยมีใครที่ทำโจ๊กรวมมิตรได้ถูกพระไทยองค์หญิงเลยนะเพคะ
2: ข้าคงไม่ได้กินแล้วล่ะพรุ่งนี้วันที่8เดือน9ใช่ไหม
10: เพคะองค์หญิง
2: ท่านยายเกิดวันที่2เดือน2นี่ถึงวันที่ท่านเสียอีกแล้วสิ
10: อินผิงเตรียมทุกอย่างไว้แล้วพรุ่งนี้เสด็จได้ทุกเวลาเพคะ

0: ความรักมีได้ทุกสรรพสิ่งใยใส่ใจผู้อื่นจะว่าเราพายุโหมกระหน่ำทั่วกายาเมื่อฝนซาตะวันย่อมฉายแสงทำความกลัดกลุ้มเป็นเมฆหมอกปล่อยให้ลมพัดพามันไปเมืองฉางอันนางนี่เองไม่นำอะไรปอ
1: ขออะไรเล่า
0: เดี๋ยวยังไงขอไปก่อน
2: เข้มแข็งรถชนจ้ะ
1: เป็น
0: พาไปไหนแล้ว
1: เป็น
0: ใ
3: หญ่อ้าวน้องรองเป็นอะไรทำไมมายืนเหม่ออยู่นี
0: ่แม่นางแมลงปอเมื่อกี้ก็เห็นแม่นางแมลงปอ
3: เหรอแม่นางแมลงปอนางในฝันของเจ้าใช่มั้ยล่ะ
0: ใครบอกว่านางในฝันเล่าข้าก็เคยบอกแล้วว่าข้าไม่ได้คิดอะไร
3: มาแต่ดูหน้าเจ้าสิยืนเหม่อตาลอยเคว้งคว้างจะไม่เคลิ้มเลยเหรอฮะแบบนี้เขาเรียกว่าลืมไม่ลงเฝ้าฝันโทษเขิน
0: นางเคยช่วยข้าแต่ข้ายังไม่ได้ขอบคุณนางเลยอ
3: ่
0: ะ
3: เป็นข้ออ้างของเจ้ามากกว่าถ้านางเป็นยายแก่แล้วเจ้าวิ่งจัดแนบไปแล้ว
0: ถ้าเป็นยายแก่ก็คงไปเดินในป่าหรอกจริงไหมเอ้ยชอบหาเรื่องแซวข้าอยู่เรื่อยเลยกะว่าจะไปช่วยที่ร้านเฮ้ยเซ็งไม่ไปอ่ะ
3: เฮ้ยแม่ขี้ใจน้อยไปได้แม่นางแมลงปอไม่ชอบคนใจแคบหรอกนะ
4: ขอเชิญนะครับรับแจกทองอย่าลืมมาเก็บกันนะครับอ
5: ย่า
4: ล
5: ืมอย่างรวยไม่ต้องไปขูดต้นไม้เอาไปอ่านดูพลาดแล้วจะเสียดาย
3: น้องชายที่ไหนแจกทองจะได้ไม่ต้องไปขอคุณตา
4: เนี่ย15เดือน9ร้านทองข้างหน้าแจกทองอย่าลืมฉัน
0: ร้านทองอ่ะร้านไหนเนี่ยแจกปั๊บจัง
3: เฮ้ยๆ
0: ถึงแม่เล็กจะอยู่ก็ไม่ละเมิดกฎอยู่ดีนั่นแหละอย่าหวังเลย
3: เพราะถ้าละเมิดกฎแล้วคนอื่นเอา

อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: พร้อมใหม่แจกทองอย่าพลาดโอกาสนะครับเอาไปอ่าน
3: ดูนะดูนะอย่าลืมรับทองนะอย่าลืมเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วจะแจกทองไม่พูดแล้วนะอย่าพลาดโอกาสนี้โอกาสนี้นะครับ
2: ทอง
4: ทางนี้จ้าอย่าลืม
2: ร้านกันใหม่ดู
4: ร้านใหม่
2: เนี่ย
4: ซื้อมือ
3: แจกทองครับ
2: ห้างทองเจนเจนของเราอยู่ในฉางอันมากว่า100ปีซึ่งยอดขายเรากินครึ่งนึงของเมืองยังไม่เจียมตัวขายอะไรไม่ขายจะมาขาย
3: ไปหาดูนะครับ
4: นี่จะไม่อ่านดูนะ
3: แจกโอ้แจกทอง
5: เพิ่งมาใหม่แต่กลับรุกหนักขนาดนี้เหรอ
2: ไม่ทันไรก็ทำเป็นพ่อบุญทุ่มของฟรีของดีไม่มีในโลกหรอกทองน่ะอาจผสมตะกั่วก็ได
5: ้ห้างทองเจนจินขายแต่ทองคำแท้เราไม่กลัวอยู่แล้ว
6: ถ้าทั้งสองที่แท้พวกท่านเป็นคนของห้างทองเจนจินข้าเป็นลูกจู้ของร้านชื่อนับเป่า
2: ข้าคุณชายใหญ่จินตัวฮกน้องรองตัวล้อว่ายกัน
6: ห้างเจนจินอยู่มาร้อยปีแต่คนสมัยนี้ชอบของแปลกใหม่ซื้อผักยังเทียบสามร้านนับภาษาอะไรกับทองล่ะ
2: ก็ดีแล้วยิ่งเทียบจะได้ยิ่งเห็นความแตกต่าง
5: ไม่เห็นความอัปลักษณ์ไม่รู้จักความสวย
2: อัปลักษณ์
5: ความสวย
6: คนจริงแต่ถ้าการค้าเริ่มต้นลำบากรักษาฐานยิ่งลำบากหากก้าวพลาดขึ้นมาอาจไปหวังล้มทั้งกระดานที่นึกว่ามันคงพอเจอคลื่นลมก็ลงได้ทุกเมื่อ
2: น้องรองขนาดคลื่นกับลมนะเปล่ายังแยกแยะไม่ถูกเลย
5: ในสตาร์ของเราเห็นแต่คลื่นลมสงบทะเลราบเรียบแต่ยังไงก็เถอะนะอย่ารบกวนเขาทำงานเลยเรากลับกันดีกว่าเน
6: า
5: ะ
6: ขอไปเอาโชคดี
5: พี่ใหญ
2: ่
5: มันคงคิดประทักกับห้างเจนจินโดยตรงมั้ง
2: เพราะอะไรอ
5: ่
2: ะ
5: ก็ดูนั่นสิตั้งปีเสียหน้าประตูคู่ปรับเตรียมขอทานปีเสียอาปากกว้างศัตรูกลายเป็นสุนัขไงนี่คือวงจุ้ยมีแต่เข้าไม่มีออกถือว่าเล่นแรงนะคิดจะเป็นศัตรูกับเรา
2: โอ้ยพวกอวิชชาไม่ทำให้เชื่อมันหรอก
5: เหรอ
2: ว่าแต่ว่าเราควรซื้อสิงโตซื้อช้างกำยันแปดเหลี่ยมมาตั้งมันจะได้สวนพวกมันกลับไปบ้างไง
5: แล้วบอกไม่เชื่อไปคุยที่ร้านกันไปหลักวงจุ้ยนะจะต้องไม่ทำร้ายใครมาตั้งปีเสียเราควรตั้งสิงโตตามโคนเสาแขวนโคมสลายพลังทำลายจากนั้นแขวนกระดิ่งตรงชายคาเพื่อเร่งดูดซับมันมาดูด
2: โอ้ดีงั้นลงมือเลย
7: ชายใหญ่เรียกขาเรียกครับ
2: ชายลุงหยงใต้เท้าหรออยากให้เปลี่ยนหงทองจาก5คืบเป็น6คืบดังนั้นของเดิมจึงใช้ไม่ได้ถ้าต้องทำใหม่คิดว่าจะทันไหมอ่ะฮะ
7: โอ้ไม่มีปัญหา
2: เดือนหน้าเราจะต้องส่งมอบแล้วนะคิดว่าจะทันไหม
7: ทันอยู่แล้วพวกดาลีนะเขาจะฟังข่าวที่สุดถ้าข้าให้เร่งรับรองไม่มีปัญหาเด็ดขาดนะแต่ข้าจะมีปัญหา
2: ปัญหาอะไร
7: ข้าอยากเบิกเงินล่วงหน้าสัก2เดือนยังไงข้าก็อยู่กับห้างเจียนจินมานานหลายสิบปีนะว่าเป็นคนเก่าคนแก่ช่วยข้าหน่อยเถอะนะ
5: ลุงหยงลุงจะเอาเงินไปทำอะไรเหรอ
7: ไม่ใช่ข้ารอแต่ว่าญาติเขาจะเอา
2: ญาติเหรอน้ำตาปูปลาสูงหรือว่าต่ำล่ะลุงหยงได้ถามว่าพักนี้เข้าบ่อนบ่อยนะเราอ่ะ
7: เดี๋ยวก็ชายใหญ่ท่านเดี๋ยวรอรู้จังเลยอ่ะพักนี้เขาดวงถกจริงๆอ่ะแทงปูออกน้ำตาแทงสูงก็ออกต่ำ
2: แต่ว่าห้างของเรามีกฎมาให้ยืมใช้หนี้พนันนะ
7: ก็รู้แต่ก็รู้ว่าคนตระกูลจีนเป็นคนมีน้ำใจนะ
2: ท่านพ่อสอนเอาไว้อย่าเสพติดการพนันใครไปยุ่ง

0: ซวยทุกราย
1: ยงเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กจะยังเล่นไฮโล
0: ชนะก็ได้หน่อยเดียวแต่เสียนะเสีย
1: ที่มีเงินจงถวายทำบุญดีกว่าเอาไว้ให้บ่อนนี่คือหลักของคนรวย
0: ดังนั้นจงเชื่อข้าจงจำใส่ใจใส่ใจ
2: ใส่ใจอ๋อมันก็จริงอ่ะนะก็สำนึกผิดแล้วก็จึงตัดสินใจว่าจะไม่เล่นอีกนะเบิกแค่2เดือนคิดว่าคงไม่มีปัญหานะ
0: แต่ปัญหาก็คือว่าเราละเมิดกฎบรรพชนไม่ได้
1: ถ้าเรื่องอื่นเบิกเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้านี่พนันแดงเดียวก็มีได้
2: ไม่ได้หรอกเมื่อกี้อุตส่าห์ให้ด่าแล้วยังไม่ด่าอีกหรอถ้าตอนนี้หูหยินรองอยู่ยังไงเขาก็ต้องเห็นใจต้องไม่ปฏิเสธ
1: เขาว่าไม่นะถึงแม่เล็กจะอยู่ก็ไม่ละเมิดกฎอยู่ดีนั่นแหละอย่าหวังเลย
0: เพราะถ้าละเมิดกฎแล้วคนอื่นเอาอย่างจะทำยังไงล่ะ
2: ก็ได้ก็ได้ไม่ต้องพูดมากบอกมาคำเดียวเลยดีกว่าให้หรือไม่ให้
0: ไม่ให้
2: ไม่ให้ใช่ไหมดี
3: เต้เท่าหลินตรวจนับของที่ห้องเต้พระราชทานแล้วไปคะนี่เป็นรายงานโปรดทอดพระเนตรห้องเต้ช่างทรงโปรดองค์หญิงมากจริงๆของพระราชทานเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งเลยนะเพคะจนตอนนี้เนี่ยของพระราชทานขององค์หญิงมากที่สุดในทั้ง5พระองค์เชียวถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่เกิน1ปีห้องเก็บของของตำหนักนี่จะต้องไม่พอแน่เลย
4: เจียงมากก็แค่ทูลขอเสด็จพ่อให้ช่วยขยายตำหนักเอาจริงสิงานเลี้ยงสุราวันพรุ่งนี้เตรียมการเสร็จหรือยัง
3: หลีกงกงนำเทียบเชิญไปส่งแล้วซึ่งองค์หญิงทั้ง4ทรงยินดีมาร่วมงานเพคะ
4: เสด็จพ่อทรงพระราชทานเหล้าองุ่นมาให้สองไหข้าก็เลยอยากชิมร่วมกับพวกนางอ
3: ินผิงเตรียมการหมดแล้วงานจะเริ่มจากการจิบน้ำจันเมื่อครบ3จอกก็จะเริ่มนำพระกระยาหารทั้ง18ชนิดออกมาถวายเพคะองค์หญิงท้ายที่สุดของหวานจะใช้น้ำองุ่นแทนผลกิมจ้อเพื่อให้เข้ากับน้ำจันงานนี้อินผิงจะคุมจากในครัวด้วยตนเองเพคะ
4: ข้าจะถือโอกาสนี้ปรองดองกับพวกเขาหวังว่าคงจะจบลงด้วยดีจินตัวลกจะได้รู้สักทีว่าข้ากับพี่น้องก็รักกันไม่ใช่ว่ามีแต่ตระกูลจินที่รักกันงานนี้ข้าจะต้องทำให้มันสำนึกให้ได้เลย
5: ทูลองค์หญิงราชบุตรเขยมาแล้ว
1: ถวายบังคมองค์หญิง
4: ตามสบายไปได้แล้ว
1: องค์หญิงให้ตัวลกเข้าเฝ้าไม่ทราบว่าด้วยเหตุอะไร
4: พรุ่งนี้ข้าจะจัดงานเลี้ยงเจ้าพี่และก็น้องๆทั้ง4ฐานะราชบุตรเคยของเจ้าต้องมาด้วยนะอ๋อ
1: ใจข้ามาเล่นละครอีกแล้วเหรอแต่ว่าองค์หญิงข้าไม่เก่งเหมือนราชบุตรเคยองค์อื่นที่วางหินให้เขาทุบแต่ไม่เป็นไรข้ายังมีไม้ตายก็คือการเล่นไพ่กับสับเปลี่ยนของเราพังแค่2วิชานี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วอ่ะจริงไหมองค์หญิง
4: คืนให้เจ้าแสดงก็ยิงไข่หน้าตอนอยู่ในงานพูดให้น้อยๆหน่อยแค่นี้ข้าก็ไม่ขายหน้าแล้วล่ะรู้ไหม
1: จะพยายามองค์หญิงก็น่าจะรู้ว่าสามัญชนอย่างข้านะไม่ค่อยจะรู้กฎในวังว่าอะไรคือหรูเลิศอะไรคือหลุยถ้อยเอาอย่างนี้นะเขียนเป็นบทให้ข้าเหมือนอย่างตอนที่เข้าเฝ้าชุยไทเฮาไงแล้วข้าจะท่องตามจะได้ไม่พลาด
4: ข้าไม่มีบทให้ท่องตอนอยู่ในงานแค่ทำให้เหมือนว่าเราสองคนรักกันคอยเชื่อฟังข้าเท่านี้ก็พอแล้วแค่นี้คงไม่ยากเกินไปหรอกนะ
1: องค์หญิงพูดตลกไงเรื่องนี้แหละที่ยากลำบากที่สุดเลย
4: เฮ้ยยากลำบากตรงไหน
1: ความรักของสามีภรรยาต้องมาจากใจที่บ่งบอกทางดวงตาแบบปิ๊งปิ๊งถ้าให้ฝืนแสดงยังไงมันก็ไม่สมจริงองค์หญิงก็รู้ดีนี่ว่าคนอย่างจินตัวลกน่ะซื่อสัตย์และจริงใจถ้าหากว่าจะต้องให้ข้าเสแสร้งขอโทษด้วยนะข้าทำไม่ได้แล้วก็ทำไม่เป็น
4: นี่จินตัวลกเจ้า
3: องค์หญิงเพคะไหนว่าจะส่งลงโทษท่านย่าใช่ไหมจะส่งลงโทษแบบไหนดีไปคะ
4: โอ้ตายแล้วลืมซะสนิทเลยนี่ข้าก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะลงโทษจินฮูหยินในรูปแบบไหนดีนะเนี่ยฮะ
3: องค์หญิงทรงคิดว่าควรจะตบปากหรือว่าเคี้ยนดีหรือว่าจะให้เย็บปากหรือว่าบีบนิ้วก็ไม่เลวนะ
4: ถ้าตบล่ะหน้าบวมเป็นอ่างเลยนะแต่ถ้าบีบนิ้วก็คงจะบวมตุ่ยเคี้ยนหลังเอาก็แล้วกันตอนที่เห็นหน้าข้าจะได้รู้สึกไม่อุจารในตาจงถ่ายทอดคำสั่งของข้า
1: การแสดงบทรักมันคืองานถนัดของข้าเลยดังนั้นจินตัวลกจึงพร้อมรับใช้องค์หญิงขอทรงโปรดบัญชามาได้เลยนะกระหม่อมพร้อมจะส่งสายตาหวานแหววเป็นประกายปิ้งปิ้งเมื่อองค์หญิงองค์อื่นเห็นรับรองต้องอิจฉาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวจริงไหมองค์หญิงข้าทำแบบนี้พอใจไหม
4: งั้นข้าก็จะรอดูนะอินผิงกำลังเตรียมกับแกล้มอยู่ในครัวเชิญทุกคนจิบน้ำจันทร์ก่อนเชิญ

0: เชิญเชิญเฮ้ยเก่งอ่ะคือกลิ่นน้ำจันลื่นชื่นกระมนจัดได้ว่าเป็นสุดยอดน้ำจันแห่งปัตตภี
1: เสด็จพ่อให้นำองุ่นมาจากเกาชาพร้อมยังทรงควบคุมการบ่มด้วยพระองค์เองทุกหยาดหยดจึงล้ำค่าไม่ต่างกับไข่มุก
0: งั้นข้าก็ดื่มไข่มุก10เม็ดแล้วสิตั้งพันตำลึงเลยไม่พูดอ่ะ
2: ที่เสด็จพ่อโปรดน้ำจันทร์ชนิดนี้เพราะว่ามันให้ได้ถึง8ระดับสีชนะรสชาติก็ยังต่างกันด้วย
1: กลิ่นเหมือนจะรุนแรงแต่รสชาตินุ่มคอ
3: เราว่าจะส่งประทานให้แต่คุณนางชั้นผู้ใหญ่นะ
1: ก็หมายความว่าถ้าไม่เพราะวาสนาของเจ้าหยางเราก็คงไม่ได้ชิมใช่ไหมเสด็จพ่อทรงทราบว่าข้าชอบสังสรรค์จึงทรงให้ข้าเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ดื่มกัน
4: ถึงว่าไงล่ะนักหญิงสามวาจาฉะฉานคำพูดดิ้นไปได้เรื่อยๆทำให้เสด็จพ่อทรงโปรด
3: ถ้าพี่หญิงสามอยากได้โรงบ่มทั้งโรงเสด็จพ่อก็คงทรงประทานให้เหมือนกันจริงไหม
0: เงียบเลยโอ้ได้จิบสุดยอดน้ำจันทร์หากเล่นต่อโครงกลอนด้วยก็คงวิเศษเลยใครต่อไม่ได้ถูกปรับให้ดื่มดีมั้ย
1: ก็ดีตกลงแต่น้ำจันทร์ดีขนาดนี้ควรจะตรงกันข้ามใครต่อไม่ได้ถูกปรับไม่ให้ดื่ม
5: โอ้ข้าคิดไม่เลว
0: เฮ้ยข้าก็อด
4: ตั้งแต่ผู้หญิงสะอาดสะอ้านแบบนี้หนูมันจะเข้ามาได้ยังไงกันล่ะ
1: ฮะจะเกาะเรื่องให้ข้าอีกเหรอ
0: ไม่นะหนูตัวเริ่มเลยมันวิ่งไปโดนแล้วโดนไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวมันจะตีมันให้ดูก็ดูนะมาฮึจงตาย
4: มาตีตรงนี้
0: จะหนีไปไหน
4: เฮ้ยใส่ตัวหลั

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได้
0: ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: สนุนโดย MV มอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อง
1: ั้นข้าก็เริ่มเลยนะข้าก่อนนะก้าวลงเรือลมโหมพัดคนแจวเรือไม่ต้องพายก้าวลงเรือเรือเป็นรูคนแจวเรือเร่งฝีพาย
2: โขดหินขาวศาลาเขียวเห็นสาวน้อยนั่งซักผ้า
1: ฟังว่าดีจึงนึกว่ามีขงจื้อมาพร่ำสอน
3: แสงแดดแรงแต่กลับง่วงเง่านำหิมะเข้าสู่วัง
1: พระบ้องตื่นจึงนึกว่าร่มไม้นั้นคือร่มฉัตร
3: ของชาวบ้านกลับนึกว่าของในวังช่างเขลานักน้องหญิงตาเจ้าแล้ว
4: ข้าว่า
3: เอาละในเมื่อน้องหญิงสามต่อไม่ได้งั้นข้าเริ่มใหม่เลยก็แล้วกันคนบ้านนอกเผลอโชคดีคิดตัวเองคือเศรษฐี
1: แค่ไก่ป่าไม่เจียมตัวหลงคิดตนคือหงทอง
3: เด็กซักผ้าเจอมังกรเผลอวาดฝันวิมานล่ม
1: บ้านเทียนผิงเผลอเจอทองบุญหล่นทับได้เข้าวัง
5: พอแล้วพี่หญิงใหญ่เมาแล้วยังจะเติมอีกดูแลแขกยังไงเนี่ย
2: มาเพชรข้าองหญิง
3: ข้าต่อกลอนได้ไพเราะทุกบททำไมไม่ให้ข้าดื่มล่ะ
5: พี่หญิงใหญ่ท่านดื่มไปเยอะแล้วนะ
3: อ๋อคงกลัวน้ำจันที่เสด็จพ่อให้จะหมดละสิ
5: น้ำจันที่ดีต้องค่อยๆจิบถึงได้รสชาติแต่พี่หญิงใหญ่ดื่มเหมือนน้ำไม่เสียแรงที่เสด็จพ่อทรงบ่มแย่เหรอ
3: เสด็จพ่อคิดยังไงอ่ะเจ้ารู้เหรอ
5: ข้าก็แค่พูดตามเหตุผล
3: เจ้าเข้าวังตอน6ขวบขณะที่ข้าอยู่กับเสด็จพ่อน่ะมาตลอดเสด็จพ่อคิดยังไงคิดว่าข้ารู้น้อยกว่าเจ้าหรือไง
1: อุ๊ยตายแล้วพี่หญิงใหญ่คงเบาแล้วจริงๆในวัยเด็กนะเชื่อว่าเจ้าหยางอยากจะอยู่ที่บ้านนอกนะนางก็อยากให้เสด็จพ่อรับเข้าวังเหมือนกันเลยนะ
5: พี่หญิงรองจะไปรื้อฟื้นความทุกข์ในอดีตของพี่หญิงสามทำไมเดี๋ยวพี่หญิงสามก็คิดมากน้อยเนื้อต่ำใจอีกหรอกแย่จริง
3: ๆน้องหญิงห้าน้อยเนื้อต่ำใจช่วงที่เจ้าหยางอยู่กับแม่เขาใช่ไหมล่ะท่านึกออกแล้วล่ะแม่ของเจ้าหยางก็คือคนรับจ้างซักผ้าที่ซักผ้าอยู่ริมธารใช่ไหม
1: ไม่เหมือนแม่ของพวกเราเป็นผู้ดีมีสกุลเป็นเชื้อพระวงศ
3: ์หญิงรับซักผ้าที่ต่ำต้อยได้รับการโปรดจากเสด็จพ่อนางน่าจะภาคภูมิใจจริงไหมจ๊ะน้องสาม
1: พี่หญิงใหญ่เจ้าหยางไม่พอใจแล้วคนพูดอาจไม่คิดแต่ว่าคนฟังคิดเนาะพระบารดาพี่คือชายาอ๋องฉางซุนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ไม่เข้าใจความรู้สึกลูกคนซักผ้าหรอ
3: นั่นสินะคนย่อมมีสูงและต่ำโอ้จะคิดว่าคนซักผ้ากับคนล้างเท้าระดับชนชั้นเดียวกันหรือเปล่าล่ะ
5: พอสักทีเถอะนั่นแม่ข้านะพูดถ้าจะพูดอะไรก็ได้แต่ห้ามลบหลู่แม่ข้า
2: เอ้ยพี่หญิงสามอย่าตำหนิพี่หญิงทั้งสองเลยเป็นเพราะพวกเขาเมาต่างหากถึงได้กล่าวเลวไหล
5: พี่หญิงสามเป็นคนใจกว้างไม่ถือสาพี่หญิงทั้งสองหรอก
3: โอ้ยนี่ก็ไหนว่าจะต่อกลอนไงทำไมไม่เล่นต่อกันล่ะเด็กซักผ้าเจอมังกรเผลอวาดฝันวิมานล่ม
1: บ้านเทียนผิงเผลอเจอทองบุญหล่นทับได้เข้าวัง
5: ว้ายอะไรเนี่ยว้าย
4: พ่อมีหนู
5: ดักผู้หญิงสะอาดสะอ้านแบบนี้หนูมันจะเข้ามาได้ยังไงกันล่ะฮะจะเกาะเรื่องให้ข้าอีกเหรอ
4: ไม่นะหนูตัวเริ่มเลยมันวิ่งไม่โดนแล้วโดนๆๆไม่เชื่อใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะตีมันให้ดูมาดูนะมาหึต้องตาย
5: มันจะตีตรงนี้
4: จะหนีไปไหน
5: เฮ้ย
4: ดูดูนี่ไงหนีเหรอตายตายตายตายจะหนีเหรอ หายไปแล้ว
5: น
4: ึ่งอุ้ยแปลกจังเลยฮะหนูตัวนี้มันหลบไปอยู่ที่ไหนเนาะ
5: ไม่เจอเหรอความจริงเจ้าไม่ได้ตีหนูแต่หาข้ออ้างตีพวกเรามากกว่าเจ้าเมาแล้วบ้าหรือไงอ่ะฟันซะจนข้าปวดขาไปหมดเลย
6: แต่องค์หญิงจะมีหนูได้ยังไงกัน
4: ใครว่าไม่มีหนูตัวใหญ่ที่มาจากตำหนักอื่นไง
5: นี่จะหมายถึงใครช
3: ช่วยข้าหน่อยสิ
4: ข้าพูดอะไรหรอเปล่าซะหน่อย
5: ข้าเปล่าราชบุตรเคยถ้าคงเมาแล้วจริงๆอ่ะขอโทษด้วยน
3: ะ
5: แค่เรื่องเล็กน้อยอย่าโกรธราชบุตรเคยเลยพี่หญิงน้องหญิงเราก็มาดื่มน้ำจันทร์กันแล้วก็มาเสวยพระกยาหารกันเถอะนะ
3: ฮะโดนฟาดแบบนี้จะมีอารมณ์กินได้ยังไงล่ะ
2: ไม่กินแล้วพระกินไม่ลงอ่ะ
3: พระจะกลับแล้ว
5: จะไม่มาอีกแล้ว
3: เฮ้ยกลับ
5: เดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อน
2: อยู่แล้ว
3: ไม่ต้องมาเรียก
4: ได้ผล
5: เจ้า
4: ไม่ต้องพูดเลยข้ารู้จะขอบคุณข้าใช่ไหมไม่จะเป็นคนอย่างจิ้มตัวลกคือคนที่ทำบุญแล้วไม่หวังผลตอบแทน
5: ใครว่าจะขอบคุณเจ้าจะทำให้งานเลี้ยงของข้าต้องล่มอย่างไม่เป็นท่าเลย
4: อันนี้โทษข้าเหรอข้าสาช่วยเจ้านะ
5: ข้ามีอะไรให้เจ้าช่วยงั้นก็ช่วยดื่มกินกับแก้มก็แล้วกัน
4: พูดอย่างนี้น้อยนางคนเนรคุณอุตส่าห์ช่วยเจ้าแล้วมารู้จักบุญคุณคนเจ้านี่มันใจดำที่สุดเลยเฮ้
6: ไม่นึกเลยว่างานเลี้ยงที่องค์หญิงสงอุตส่าห์จัดขึ้นจะต้องจบลงด้วยความแตกแยก
5: ข้าไม่เคยคิดจัดงานเพื่อโอ้อวดเขาก็แค่อยากร่วมดื่มสุรากับพวกเขาอยากร่วมสังสรรค์เฮฮาถึงเราจะไม่ได้มาจากแม่เดียวกันแต่ก็เกี่ยวพันทางสายเลือดทำไมพวกเขาถึงเกลียดข้า
6: พวกเขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะความอิจฉานะพี่ข้า
5: อินผิงหรือว่าสามัญชนถึงจะมีความรักที่แท้จริงอย่างนั้นเหรออ
6: ินผิงกำพร้ามาตั้งแต่เล็กญาติสนิทก็มีเพียงองค์หญิงถามราชบุตรเขยสิตระกูลจริงก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วน่าจะตอบได
5: ้ให้ถามเขาเหรอ
6: เพคะอย่างน้อยวันนี้เขาก็ช่วยแก้แค้นให้องค์หญิงนะเพคะจะว่าไปราชบุตรเขยก็ใช่ว่าไร้ประโยชน์สักทีเดียวหรอก
5: ถ้าเขาไม่ไร้ความสามารถรู้แต่อวิชชาร่างกายอ่อนแอไม่รู้สูงต่ำก็ยังพอดูเหมือนคนอยู่หรอกนะ
7: ทูลองค์หญิงแต่เท้าเลี่ยวขอเข้าเฝ้า
8: เลี่ยวซุนถวายบังคมองค์หญิง
5: เลขาเลี่ยวท่านหกล้มในสวนวันนั้นร่างกายเป็นยังไงบ้างน่ะ
8: ทูลองค์หญิงกระหม่อมหายดีแล้วขอพระทัยที่ห่วงใย
5: แหวนหยกวงนี้สีเขียวมรกตเป็นของชั้นเลิศใช่นะ
8: พระสนมเว่ยทรงปราทาน
5: พระสนมเว่ยมาเลย
8: พระพระสนมห่วงใยกระหม่อมจึงเสด็จไปเยี่ยมกระหม่อมได้ข่าวว่าคืนนี้องค์หญิงทรงจัดงานขึ้นเพื่อเชิญองค์หญิงทั้ง4แต่งานยังไม่จบทั้ง4ก็เสด็จกลับไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดเนื่องจากกระหม่อมจะต้องจดบันทึก
5: อ๋อข้ารู้สึกง่วงแล้วอยากรู้อะไรถามอินผิงเอาก็แล้วกันเจ้าต้องบอกตามความจริงนะ
6: เฮ้ข้าองค์หญิงวันนี้องค์หญิง3ทรงเชิญองค์หญิงทั้ง4มาร่วมงานเสวยน้ำจันทร
8: ์เสวยน้ำจันทร์
6: ก่อนจะเริ่มงานองค์หญิง3ทรงเชิญองค์หญิงทั้ง4ร่วมชมตำหนัก
8: เชิญองค์หญิง4ร่วมชมตำหนักเดี๋ยวไม่นางอินผิงทำไมเจ้าถึงโซไปเซมา
6: ผมพอเมื่อกี้นี้ร่วมดื่มกับองค์หญิงข้าก็เลยรู้สึกมา
8: ตอนอยู่ในตำหนักก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ย
6: ผมพอมาเจอลมหนาวก็เลยรู้สึกมึน
8: มึน
6: แต่นั่นงู
8: ว้า
6: เอาใหญ่แล้วเฮ้ยข้าไม่ไหวแล้ว
8: อะไรก็อย่าจะควัก
6: ใจดำจังเลยช่วยรับเขาเลย
8: ดีนะที่ข้าหลบทันนะข้าโดนเจ้าทัพครั้งที่แล้วนะข้าลุกไม่ได้ไปครึ่งเดือน
6: เอ้ยเด็กง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
5: ผู้หญิงรองเช้าเนี้ยท่านทานโจ๊กแค่ชามเดียวมันไม่พอหรอกนะคะนี่ข้าทำอาหารมาให้ใหม่ๆร้อนๆท่านต้องชอบแน่ๆเลยเอาไปทานก่อนสิคะ
9: ข้าไม่อยากกินเจ้ากลับไปเถอะ
5: ผู้หญิงรองคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะทานสักนิดเถอะนะคะ
10: แม่เล็ก
5: คุณชายสามจินผู้หญิง
10: แม่เล็กท่านคุกเข่าหลายวันแล้วนะถึงจะผิดมันก็น่าจะพอแล้วเนี่ย
4: อย่าทำแบบนี้เลยนะครับลุกขึ้นมาก่อนเธอ
10: เดี๋ยวท่านแม่ก็ไม่สบายหรอกเชื่อพวกเราเธอ
9: ข้ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพาท่านย่ากลับไปพักเถอะ
4: แม่เล็กอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับ
9: แห่กันเข้ามาแบบนี้ดูไม่ว่ารบกวนบรรพชนกลับออกไป
4: ท่านย่าท่านช่วยพูดหน่อยสิครับ
10: ท่านแม่ชื่อท่านย่าอยู่แล้ว
11: เขาไม่เคยบอกนะว่าข้าจะเข้ามาช่วยพูดถ้าเจ้าอยากคุกเข่าก็คุกเข่าไปเถอะข้าจะไม่ห้ามเพราะข้าเองก็อยากจะคุกเข่า
9: จะทำอะไรเนี่ยเธอต
1: ่อให้ดื้อแค่ไหนคนเป็นแม่อย่างมากก็แค่ฟาดก้นเป็นพิธีฟาดเสร็จเดี๋ยวก็หายโกรธแล้ว
12: คงไม่ค่ายขนาดนั้นมั้ง
1: แต่แม่กับลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกซึ่งมันก็ดีกว่าที่คุณชายจะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอพวกท่านสองแม่ลูกถึงยังไงก็ต้องก้าวเข้าหากัน

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180

วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: ามต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เจ้าคุกเข่าได้แล้วข้าไม่ได้เหรอเจ้าอยากคุกเข่าข้าไม่ห้ามเพราะฉะนั้นเจ้าก็ไม่ควรห้ามข้าเหมือนกัน
2: ถ้าไม่ให้ข้าคุกเข่างั้นข้ากลับห้องก็ได้จะได้สำนึกผิดเงียบๆคนเดียว
3: ดู
4: หญิงร้อง
2: พาข้ากลับห้องที
4: ค่ะ
1: โอ๊ยเดินกับแฟนเลย
3: เดี๋ยว
1: แม่ของพวกเจ้าเนี่ยหัวแข็งจริงๆย่าจนปัญญาแล้วแล้วตอนนี้เราก็คงได้แต่รอ
3: แม่

0: เอาเอาสิเข้ามาสิ
1: คุณชายสาม
0: มีอะไรกับข้าเหรอ
1: ข้าเอายามาให้คุณชาย
0: ท่านก็สบายดีทำไมต้องดื่มยาด้วย
1: นี่ไม่ใช่ยาของท่านนะคะแต่ให้ท่านเนี่ยนำไปให้ฮูหยินรองดื่มหลายวันมาเนี้ยฮูหยินรองไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยแถมไม่ค่อยได้นอนสีหน้าน่ะแย่มากเหมือนกำลังจะไม่สบายข้าก็เลยซื้อยาบำรุงมาต้มให้ฮูหยินรองคุณชายรีบยกเข้าไปเถอะค่ะ
0: เจ้าเป็นคนต้มยาไม่จะเป็นน้ำใจก็ควรจะยกไปเองสิ
1: ถ้าข้ายกไปฮูหยินรองต้องไม่ดื่มแน่ๆโรคใจต้องรักษาด้วยใจนะคะ
0: ข้าเป็นต้นเหตุแต่ไม่ท่านแม่โกรธถ้าไม่อยากเห็นข้าลองเดี๋ยวจะยิ่งโกรธก็ไ
1: ม่
0: ใหญ
1: ่ไม่หรอกค่ะยังไงก็สายเลือดเดียวกันนะต่อให้ดื้อแค่ไหนคนเป็นแม่อย่างมากก็แค่ฟาดก้นเป็นพิธีฟาดเสร็จเดี๋ยวก็หายโกรธแล้ว
0: คงไม่ค่ายขนาดนั้นมั้ง
1: แต่แม่กับลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกซึ่งมันก็ดีกว่าที่คุณชายจะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอพวกท่านสองแม่ลูกถึงยังไงก็ต้องก้าวเข้าหากันข้าน่ะกำพร้าพ่อกับแม่ตั้งแต่ข้าเด็กๆข้าก็เลยอยากโดนด่าอยากให้มีคนสั่งสอนข้าอิจฉาคุณชายมากนะที่มีแม่ที่ดีแบบนี้ท่านจึงควรเห็นคุณค่ายกไปห้องหูหินรองแล้วสองแม่ลูกจะได้ค่อย

0: ท่านแม่อาศีบอกว่าพักเนี้ยท่านแม่ทานน้อยกลัวว่าจะไม่สบายก็เลยต้มยาบำรุงมาให้
1: ก็วางเอาไว
0: ้ท่านแม่ยังโกรธข้าอยู่ใช่ไหมข้าผิดที่ไม่ตั้งใจฝึกเป็นไม่ได้อย่างที่ท่านแม่หวังแถมยังบ้าเสือมังกรที่แขนกลัวเรื่องโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ที่ข้าทำไปก็เพราะไม่อยากกลับไปเศร้าลินข้าอยากอยู่บ้านอยู่กับท่านแม
1: ่ไม่มีแม่คนไหนหรอกที่ไม่อยากเห็นลูกกลับมาอยู่ใกล้ๆนะแต่คนเราเกิดมามันต้องสู้แล้วก็หยิ่งในศักดิ์ศรีอยู่เศร้าหลินสิบกว่าปีปล่อยให้สูญเปล่าได้ยังไงคนเราไม่มีความรู้มันไม่มีอนาคตหรอกนะเข้าใจหรือยังล่ะ
0: ข้าเข้าใจท่านแม่ดีเพราะแม่คือระป่าแม่ใหญ่ไม่ให้ข้ายุ่งกับร้านทองเลยฝึกเพลงยุทธเพื่อเป็นแนวทางอื่น
1: ก็แล้วทำไมเจ้าถึงทำไม่สำเร็จวันที่ไปส่งเจ้าที่เศร้าหลินตอนที่จูงมือเจ้าเดินผ่านลานฝึกน่ะแม่เห็น

0: ็ดีใจที่เห็นคนฝึกวิชาพอจะดึงมือเจ้าเดินต่อเจ้ากลับไม่ยอมไปแถมยังฝึกวิชาตามพวกเขาพอเห็นเจ้าสนใจกังฟูแม่จึงคิดว่าการส่งเจ้ามาเซาหลินคือสิ่งที่ถูก
1: ข้าไม่เคยสนใจกังฟูแต่เพราะข้ารู้ว่าท่านไม่มีทางเลือกเลยแกล้งฝึกตามพวกเขาให้ท่านแม่สบายใจและที่ข้าหยุดก็เพื่อจะถูกเวลาข้าอยากจับมือท่านแม่อยู่อย่างนั้นให้นานที่สุด
0: แม่เองก็ไม่อยากจะแยกกับเจ้าตอนที่ส่งเจ้าให้อู่เฉินไต้ซื่อแม่ทำใจไม่ได้แม่ปวดใจแต่ตอนที่เห็นเจ้าไปกับเจ้าอาวาสเจ้าลิงโลดมากเดินไปโดดไปแม่จึงนึกว่าไม่เป็นไร
1: ข้ารู้ถ้าข้าดีใจท่านแม่ก็จะสบายใจข้าก็เลยแกล้งทำเป็นว่าลิงโลดเพื่อท่านแม่จะได้ไม่ต้องคอยกังวล
0: หลังจากส่งเจ้าไปเซาหลินแม่ก็ล้มป่วยอยู่นานนับเดือนตอนอยู่บนเตียงมองไม่เห็นเจ้าไม่ได้ยินเจ้าเรียกคำว่าแม่แม่ต้องทนร่วมปีถึงทำใจได
1: ้ถึงจะอยู่เซาหลินสิบกว่าปีข้าก็ยังไม่เคยชินข้าอยากกลับบ้านตรุษจีนทุกปีข้าจะกลับได้3วันซึ่งทุกครั้งข้าพยายามที่จะอยู่ต่อข้าอยากให้ตัวเองป่วยหรือไม่ก็เกิดพายุฝนเพื่อที่ข้าจะได้อยู่กับท่านแม่ให้ยาวนานที่สุด
0: หมายความว่าเจ้าไม่เคยสนใจเพลงยุทธเลยใช่ไหม
1: การฝึกฝนเพลงหมัดคือสิ่งที่ข้าเบื่อแล้วข้าก็ระอากับมัน
0: แสดงว่าที่ผ่านมาเจ้าต้องอยู่อย่างทรมาน
1: ข้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแม่ทำเพราะความหวังดีข้าจะไม่อยากขัดใจท่านแต่ข้าไม่มีพรสวรรค์ด้านเพลงยุทธซึ่งสิทธิพี่สิทธิน้องก็เข้าใจเลยปล่อยให้ข้าไม่ต้องฝึก
0: ที่แท้สิบกว่าปีที่ผ่านมาแม่ทำให้เจ้าทุกข์ทรมาน
1: แต่ที่แม่ทำเพราะหวังดีต่อข้าถ้าเข้าใจดีครับ
0: แล้วหญ้านี่มันขมหรือเปล่าล่ะ
1: ก็ต้องขมสิครับถึงจะดี
0: ลูกแม่บอกแม่มาตามตรงโกรธที่แม่ส่งไปเซาหลินไหมแม่ทำให้เจ้าต้องลำบาก
1: ยาขมถึงจะดีเป็นปรัชญาที่ข้ารู้มาตั้งแต่เด็กแล้วท่านดื่มเถอะครับระวังร้อนนะ
0: จ้ะ
2: สบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยๆกว่า
3: เอามาทำไมเนี่ยแล้วงานที่ค้างอยู่ในโรงงานล่ะ
2: คือพอดีข้านัดกับพวกตาลีว่าจะไปดื่มเหล้าเลยต้องขอเลิกงานก่อนเวลาสักหน่อยนะ
4: แล้วงานล่ะทำทันเหรอ
2: ไม่ทันหรอกก็ไปเกี่ยวกับพวกเราเพราะเราทำวันนี้วันสุดท้าย
3: เฮ้ยเราอะไรหมายความว่าไง
2: เราเนี่ยหมายถึงข้ากับพวกของตาลีอาฟ้าอาตากับลูกจังไรวันในโรงงานอ่ะพวกเราจะทำวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่มีใครมาทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้ว
4: เดี๋ยวก่อนพี่ตาลีพวกพี่จะลาออกเหรอ
5: ลูกหยงเขามีลู่ทางพวกเราก็เลยอยากรวยด้วย
2: อย่าพูดอย่างนั้นสิคุณชายใหญ่ก็รู้ใครๆก็อยากก้าวหน้าอยากได้เงินเดือนเพิ่มที่ไหนจ่ายให้เรามากกว่าเราก็ต้องไปทำถิ่นนั่นนะ
6: ครับ
2: ลุงหยงจะพาเราไปอยู่กับท่าแก่เจียงเงินเดือนเยอะกว่าที่นี่ทั้งสองเท่า
7: แถมเรายังได้เลื่อนไปได้ช่างรับลูกศิษย์ได้ด้วย
3: เฮ้ยลุงหยงทำแบบนี้เหมือนกับฆ่ากันชัดๆน่ะแบบหงทองคำเพิ่งจะเสร็จนะมีงานต้องทำอีกตั้งเยอะแล้วจู่ๆจะให้ข้าไปหาคนมาจากไหนล่ะช่วยข้าหน่อยเซ่โถ่
4: หงทองคำสั่งมาจากในวังเราจะทำผิดพลาดไม่ได
2: ้ข้ารู้ถ้าถึงเวลาแล้วส่งให้กองพิธีการไม่ได้นะคุณชายใหญ่ชดใช้เงินมันเรื่องเล็กแต่มันแย่ตรงที่หัวอาจจะหลุดด้วยแต่พูดก็พูดเถอะนะยังไงยังไงข้าก็ทำอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปี

0: ข้าเองก็อยากเห็นผู้ชายทั้งสองต้องหัวขาดถ้าเกิดพวกท่านสามารถให้เงินเดือนพวกเราเพิ่มสองเท่าพวกเราก็จะอยู่ช่วยงานต่อแค่นี้คุณชายทั้งสองก็ไม่ต้องหัวขาด
1: ลุงหยงเรื่องขึ้นเงินเดือนน่ะไม่ใช่ปัญหาแต่นี่มันต้องสองเท่า
2: โอ้ยจิบ
1: ๆข้ากลัวคำนวณไม่ลงตัว
0: คุณชายใหญ่ทำไมไม่ปัญหาล่ะก่อนนะก็เอาเป็นว่าคำนวณเสร็จเมื่อไรค่อยมาคุยกับข้าแล้วกันนะพวกเรา
3: ไปอิตาลีจะไปกับพวกเขาจริงเหรอ
4: คุณชายรองเดือนหนึ่งผิดก็ตั้ง20ตำลึงปีนึงมาถึง240จ้ะนะ
0: เอ้ยอย่าไปคุยกับเขาเสียเวลาเปล่า
2: ๆ
0: แต่ข้าอยู่แต่ไม่ยอมจ่ายถ้าคนอื่นรู้เขาไปวางหัวรอยอเราจนฟันหลุดแน่สรุปเลยแล้วกันถ้าไม่ยอมขึ้นเงินเดือนพวกเราก็จะไปอยู่ที่นี่เด็ดขาด
5: ถ้าอยากไปก็เชิญ
2: อีหลอก
5: ติงไฉหวังเจ้าคนเนรคุณชั่วช้าสามารถจะทำชั่วขนาดนี้ทำไมฟ้าไม่มีตาทำไมฉันยังไม่ตาย
3: แล้วเจ้าทำไมยังไม่ฆ่าตัวตายอันจริงหลายเซ
5: ข้าไม่เคยลืมแค้นในอดีตเจ้าทำแต่เรื่องชั่วชั่วตกดึกเคยกลัวบ้างไหม
3: โอ้ยเคยก็โง่แล้วสองแม่ลูกต่างหากที่ทำชั่วไม่เกี่ยวกับข้า
5: น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อ

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพส080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
3: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ศาลพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฆ่าฟ้าดารินีล้างหนี้วงแชร์ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องนางสาวสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์จำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางสาวดารินีหรือฟ้าเทพทวีผู้ตายดื่มหรือรับประทานหรือเสพรับสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงโดยจำเลยได้ให้การปฏิเสธศาลเห็นว่าพยานที่เป็นแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพิษมีการผ่าศพพิสูจน์และตรวจอย่างละเอียดและไม่มีสาเหตุกดเคืองกับจำเลยมาก่อนจึงเชื่อว่าเบิกความตามความจริงแม้จำเลยจะต่อสู้ว่าไม่มีพยานหลักฐานไม่มีพยานพบเห็นจำเลยเจือปนสารพิษในอาหารและเครื่องดื่มของผู้ตายแต่ศาลเห็นว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเตรียมการและวางแผนไว้อย่างดีจึงไม่อาจให้บุคคลอื่นพบเห็นได้โดยง่ายส่วนสาเหตุที่จำเลยลงมือต่อผู้ตายนั้นเป็นเพราะจำเลยได้ยืมเงินของผู้ตายจำนวน 60,000 บาทแต่ไม่เคยคืนและชักชวนให้เล่นแชร์3วงพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำตัดสินศาลชั้นต้นจำคุกปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวม3ปีไม่รอลงอาญาในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยจำเลยถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาศาลเห็นว่าพฤติการของจำเลยเมื่อวันที่25เมษายน2561เป็นการแยกผู้เสียหายวัย17ปีออกจากอำนาจการปกครองของบิดามารดาเพื่อการอนาจารแม้ผู้เสียหายจะอยู่ในรถตู้กับจำเลยก็ตามจึงเข้าข่ายความผิดฐานพรากผู้เยาว์และเป็นความผิดหลายกรรมต้องลงโทษทุกกรรมศาลจึงพิพากษาจำคุกฐานกระทำอนาจาร1ปีและฐานพรากผู้เยาว์2ปีรวม3ปีโดยไม่รอลงอาญาสำหรับปีนยังถูกฟ้องในคดีความผิดทางเพศอีกหลายคดีโดยขณะนี้อย่างน้อย5คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้เทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250วินตันซาเลมโอเพ่นที่สหรัฐชายเดี่ยวรอบ2สเตฟานอสซิซิปาสมือ53ของโลกและมือวาง7ของรายการจากกรีซที่ได้บายมาในรอบแรกพบกับเจนสันบูสบายมือ73ของโลกนักขวดเจ้าถิ่นแมตช์นี้ซิซิปาสเอาชนะ2เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7 8ต่อ6ทำให้ซิซิปาสล้างตาบูสบายสำเร็จหลังจากที่เคยแพ้มาในรายการ BNP Paribas เมื่อ4ปีที่แล้วโดยเข้ารอบ2หรือรอบ32คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลูก้าฟานอาเช่มือ40ของโลกจากฝรั่งเศสหรืออเล็กซานเดอร์โควาเซวิสมือ89ของโลกนักขวดหนุ่มอเมริกันกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374รวมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
5: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: และทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา 18:00 น.แล้วกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เริ่มที่ 9:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันพรศิริกุลพั่วทาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: ลงเครื่อง
1: นี่ผู้เจ้าเป็นใครอ่ะจับเข้ามาทำไม
0: ตอบข้ามาเจ้ากับโจมั่วเป็นอะไรกัน
1: โจมั่วโจมั่วเป็นใคร
0: นั่งคนเลวจะตายอยู่แล้วยังจะปากแข็งอีก
1: ข้าไม่รู้จักโจมั่วอย่าใส่ร้ายข้า
0: ได้จะยอมรับก็ดีไม่ยอมรับก็ดีไปถึงเมืองหลวงต่อหน้าเครื่องลงทันดูสิเจ้าจะสารภาพไหมทหารนำตัวนางไปส่งที่เมืองหลวงทันทีคดีนี้ฮ่องเต้จะได้ทรงไต่สวนด้วยพระองค์เอง
2: ครับ
3: ไปไปมา
1: จะพาข้าไปไหนอ่ะ
4: ท่านแม่ทัพส่งสารแจ้งเรื่องประสบความสำเร็จ
5: เรื่องมีลี่กูลี่นี่เหรอเยี่ยมเลย
4: แต่ไม่ราบรื่นทุกอย่างนะคนที่ร่วมปฏิบัติทำป้ายจนเทียนซื่อตก
5: ก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่นะยังไงเจ้าอู่จี้ก็คงไม่กล้าไปเอาเรื่องที่จวนหรอกนะ
4: เอาเรื่องหรือไม่เขาคงไม่กล้านักโทษที่ชิงมาจับตัวมีลี่กูลี่ส่งช้างอันโดยตรงเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลี่เหยียนคิดกบฏฮ่องเต้ต้องไต่สวนด้วยพระองค
5: ์เป็นแผนลับใช่ไหมที่พี่เซี่ยเสนอต่อท่านแม่ทัพใช่ไหมล่ะ
4: งานเรายังไม่สำเร็จนะ
5: คงก็จับได้แล้วนี่นาต้องทำอะไรอีกแล้ว
4: เราต้องเดินทางพรุ่งนี้ประสานกับท่านแม่ทัพคุมตัวนักโทษให้ปลอดภัย
5: เออข้ารู้แล้วจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี
4: ้นี่เดี๋ยวก่อน
5: อะไรอ่ะ
4: ครั้งนี้เนี่ยเจ้ากับเย่ฝันได้บุกเข้าไปในเขตพื้นที่นิกายแดงเจ้าได้พบหญิงสาวที่รักกับเย่ฝันไหม
5: โอ้ยเห็นเต็มตาเลยล่ะรู้มะเออนี่นางอ่ะชื่อถังสิว่านเป็นคุณหนูตระกูลถังด้วยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเทพธิดามารไปแล้วอะ
4: แล้วเย่ฝันว่ายังไงอะ
5: ก็แน่นอนละว่าต้องเจ็บอะนะแต่ว่าข้าเสี่ยวชีก็กล่อมเขากลับมาได้อะ
4: ทำได้ดีมากการจับตัวหมีลี่กูลี่เจ้าอูจี้ต้องร้อนตัวแน่แม้แต่อองก้าวก็ใช่ว่าจะทนได้นะสหายของเย่ฝันจะมีความสำคัญมาก
5: โอ้ยไม่ต้องห่วงนะถ้ามีข้าสิวชีอยู่นะเขาจะต้องเห็นแก่ส่วนรวมโดยไม่นึกถึงเรื่องความรักเด็ดขาดข้ากล่อมเขาอยู่หมัดนะ
4: ฉันนี้ข้าก็วางใจล่ะแม่นางชีก็คงไม่อยากให้เขากลับไปอยู่กับแม่นางถังดังนั้นงานที่เจ้าทำมาทั้งหมดเนี่ยข้าวางใจเต็มร้อย
5: เฮ้ยอย่าพูดเลวไหลนะพูดเหมือนกับข้าตั้งใจทำลายความสัมพันธ์ของเขากับแม่นางถังอะ
4: ข้าคิดว่าเหมือนเจ้าจะคิดเช่นนั้นนะ
5: นี่อย่าพูดเลวไหลนะ
6: คุณชายชี
4: ขอมา
6: คุณชายชีครับขอเชิญท่านไปค่ายสำนักกระบี
4: ่เดี๋ยวก่อนมีเรื่องอะไร
6: อ๋อข้าน้อยเพียงแต่ทำตามคำสั่งครับขุนพลเสี่ยไม่ทราบว่าเรื่องอะไรคุณชายชีเชิญครับเชิญครับ
7: เฮ้ยพี่ใหญ่ทำไมพี่ใหญ่ถึงเลอะเลือนอ
8: ่
7: ะ
8: เอ้ยข้าเลอะเลือนยังไงนางอ้างคำสั่งจากเจ้าว่าให้นางไปเฝ้าเจ้าอูจี้แล้วข้าจะขวางนางได้ยังไง
7: รอพวกเขากลับมาข้าจะสักสอนนะ
8: ดื้อรั้นจริงๆทำตามอำเภอใจไม่รู้ใครจะกำราบนางได้เป็นเพราะกรรมพันธุ์ตระกูลเราหรือว่าหวังอีเฟิงสั่งสอนไม่ดี
7: พี่ใหญ
8: ่เพราะพี่ห้าอย่างเจ้านะตามใจนางจนเสียคน
6: ท่านผู้นำท่านเจ้าสมดัก
8: มีอะไรรู้แล้วจะไปเถอะ
6: ครับ
8: น้องห้าเทพกระบี่ต้องการพบเจ้ารีบไป
7: เสือชีเสือชี
5: เอ๊ะ
7: จะมาทำอะไร
5: มีคนเรียกข้ามาน่ะ

0: ท่านมาอยู่นี่ล่ะ
1: ทำไมเหมือนกันเลย
2: มาแล้วก็เข้ามาสิยืนคุยกันทำไมเข้ามา
1: คุกเข่า
0: เอ้ายังไม่ทันเห็นหน้าเลยอ่ะทำไมต้องคุกเข่าด้วยข้าไม่คุก
2: จากเด็กตัวน้อยโตเป็นสาวมีนิสัยเหมือนกับข้าตอนหนุ่มๆ
0: นิสัยเหมือนกับท่านตอนเป็นหนุ่มเหรอท่านเป็นใครอ่ะ
2: อยากรู้ว่าข้าเป็นใครมายื่นมือมาสิเดี๋ยวจะรู้โอ้มือนิ่ม
0: หวีนี่ท่านปู่ท่านปู่จริงๆด้วย
2: แม่นแล้วหลานสาวของข้า
0: ท่านปู่หลายปีมาแล้วท่านหายไปไหนอะหลานตามหาแทบแย่เลย
2: อุ้ยปู่สบายดีสบายดีมาทุกเวลา
0: ท่านปู่ทำไมผมท่านปู่ถึงได้ขาวหมด
2: อ้าวมันแน่นอนสังขารเป็นอย่างนี้ผ่านมาหลายปีปู่แก่แล้วเจ้าก็โตเป็นสาวและสวยอีกต่างหากเปียบนหัวเจ้าในตอนนั้นเวลานี้ก็หายไปแล้วหวีที่ปู่เคยทำให้เวลานี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกัน
0: ท
2: ่
0: านป
2: ู่โอ้โหทำไมต้องร้องไห้แล้วหลานรักหลานรักเอออย่าร้องอย่าร้องเจ้าปู่เจ้าก็จะดีใจต่างหากสิเดีย
0: ท่านป
2: ู่ร้องทำไมร้องทำไม
0: ท่านปู่ท่องยุทธจักรตอนอายุ20ท้าประลองยอดฝีมือ3ปีไม่เคยแพ้ใครเลยอ่ะท่านจึงถูกขนานนามว่าเทพกระบี่ไงทรัพย์สินที่สวรรค์มอบให้ท่านปู่เนี่ยก็คือกระบี่กระบี่ฆ่าคนกระบี่คนเป็นกระบี่หน้าเกรงขามกระบี่สยบคนแต่ว่าพอย่างสู่วัยชราท่านอาวุโสฟางเชียนก็ท้าประลองกับท่านปู่ไม่รู้มีเรื่องอะไรกันน่ะท่านปู่แพ้ครึ่งกระบวนท่าท่านปู่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ก็เลยตัดสินใจหนีหน้าขึ้นเกาะจอมยุทธเพื่อกู้หน้าคืนแต่ว่าเจ้าสำนักเกาะออกท่องเที่ยวไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอะไม่รู้ตั้งใจหลบหน้าท่านปู่หรือเปล่าอะนะเรื่องนี้ทำให้ท่านปู่เสียใจมากก็เลยส่งข้าให้กับท่านป้ากงซุนให้รับข้าเป็นศิษย์ให้ข้าอยู่ห่างยุทธจักรให้ข้าเรียนทางด้านดนตรีแล้วก็ร่ายรำอะให้กลายเป็นนักศิลปะไปเลย
1: แต่ว่าเจ้าดูไม่เหมือนเลย
0: ก็ด้วยเพราะว่าข้าไม่สนใจเรื่องศิลปะแล้วก็ดนตรีไงข้าเนี่ยชอบเพลงกระบี่ฝึกฝนเพลงกระบี่ถึงแม้ว่าจะลำบากเพียงใดก็ตามนะข้าก็ยอมกัดฟันสู้เพื่อจะฝึกฝนน่ะข้าหวังเอาไว้ว่าจะประชดท่านปู่ที่เขาทอดทิ้งข้าไปอ่ะต่อมาท่านป้ากงซุนหยินเห็นข้าตั้งใจฝึกและเห็นว่าข้ามีพรสวรรค์น่ะจึงได้ปรึกษากับพี่สาวกงซุนโยสอนกระบี่ให้ทั้งยังมีฐานะในเจ็ดสาวงามในชีซิฟฝางฉะนั้นพี่น้องในชีซิฟฝางล้วนแต่เชี่ยวชาญด้านดนตรีแต่ข้าเสี่ยวชีไม่เป็นเลยก็เลยออกมาท่องยุทธจักรดีกว่ามันอิสระจะตาย
1: ท่านปู่ของเจ้าเนี่ยสนับสนุนข้าเป็นผู้นำกลุ่มแนวร่วม
0: ก็เพราะพ่อของท่านเป็นศิษย์เอกของท่านปู่ของข้าไงเล่าข้ามันโง่นักคิดไม่ถึงว่าท่านปู่จะถอนตัวจากยุทธภพแล้วก็มาซ่อนตัวในสำนักกระบี่ไม่งั้นข้าก็ตามหาเจอตั้งนานแล้ว
1: เจ้าอย่าดูถูกท่านปู่สิความจริงท่านก็คือเจ้าฟ้าเฮาเทียนจิน
0: จากที่ท่านพูดมาทำให้ข้านึกได้ข้าจำได้ว่าท่านปู่เคยพาข้าไปเข้าร่วมการชุมนุมก้าวฟ้าที่จัดขึ้นทุกๆ3ปีแต่ว่าตอนนั้นข้ายังเด็กอยู่จำอะไรไม่ค่อยได้เลยคือคือข้าปลอมตัวเป็นชายหลอกท่านมาตั้งนานท่านคงไม่โกรธนะ
1: ข้าเห็นเจ้าเหมือนผู้ชาย
0: ฮะนี่พรุ่งนี้เช้าเขาต้องไปแล้ว
1: ไปไหน
0: ช่วยขุนพลเสี้ยคุมนักโทษไง
1: นักโทษอะไรต้องให้ขุนพลเสี้ยออกโรง
0: เอ้าท่านยังไม่รู้อีกเหรอจวนเทียนซื่อที่หยางโจสั่งจับคนสนิทของเจ้าอูจี้มีลี่กูลี่จะส่งไปฉางอันน่ะเพื่อรวบรวมหลักฐานและนี่ท่านรู้มานี่เป็นแผนของคุณพลเซียนะเขาอยู่ค่ายแนวร่วมช่วยรับมือเจ้าอูจี้ลับๆเป็นความลับนะจะบอกให้

0: จะช่วยสืบให้
1: เย่ฝันเป็นผู้นำแนวร่วมคนของจวนเทียนซื่อต้องสนับสนุนเขาสิแต่ทำไมพวกเขาถึงต้องจับตัวน้องสาวเขาไปข้าคิดว่าเรื่องนี้ต้องจับผิดตัวแน
2: ่พวกเขาจับใครผิด
1: เจ้าไง
2: ข้าเหรอ
1: ถ้าจับตัวเจ้าไปแผนการทั้งหมดของข้ากับหลี่เหยียนทางราชสำนักต้องรู้อย่างละเอียดแน่เพราะว่าเจ้าเปลี่ยนห้องกับเซียวเย่จือไงล่ะ
2: ข้าอยากให้ท่านดีใจจะได้เฝ้ายายหนูนั่นให้ดีไง
1: ไม่ต้องพูดมากให้เขาคุมตัวเย่จือไปฉางอันไม่ได้ตอนนี้เจ้ากลับสำนักดาบพิฆาตพบเย่ฝันก่อนบอกเขาว่าน้องสาวเขาอยู่เจียงตูเพราะเปิดเผยฐานะจึงถูกคนจวนเทียนซื่อจับตัวและมอบให้ฮ่องเต้เพื่อเป็นพระสนมเจ้าไปถามเขาว่าอยากช่วยน้องตัวเองกลับไหมหรืออยากเป็นพี่เขยฮ่องเต้ให้คิดดีๆล่ะ
2: ท่านประมุขถ้าแบบนี้จะดีเหรอ
1: ถึงจะพูดแบบนี้ก็ใช่ว่าเราจะไม่สนใจนางแต่ที่ยุ่งยากก็คือเส้นทางที่ไปฉางอันมี2เส้นทางทางแรกผ่านเหยียงจือเข้าด่านถงกวางทางที่2ไปทางฟงหลินตู้ข้าคนเดียวไป2ทางไม่ได้ข้าจะไปฟงหลินตู้ด่านเหยียงจือกวางเจ้ารับผิดชอบไป
2: ข้าจะรีบเดินทาง
1: จำไว้นะเรื่องไปหาเย่ฝันเป็นความลับถ้าเจ้าไปหาเย่ฝันเขาจะต้องเชื่อว่าน้องเขาถูกจับตัวแน่ถึงไงเราก็ต้องช่วยเย่จือกลับมาให้ได้เข้าใจไหม
2: ท่านไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะช่วยนางกลับมาถ้ามีเย่จือท่านก็มียาถอนพิษเข้าไปละ
3: ท่านประมุขข้าน้อยจะขอติดตามท่านไปช่วยคนที่ฟงหลินตู้ด้วย
1: เจ้านะอยู่ที่นี่พักฟื้นไปอย่าให้หลี่เหยียนสบายเกินไปล
3: ่ะเอ้าเข้ามาได้ยังไงล่ะโอ้โหเดี๋ยว
1: ท่านอ๋อง
3: คือท่านอ๋องคนแซ่เจ้าบุกเข้ามาเองนะขอรับครับ
4: เจ้าอูจีเจ้าเป็นประมุขภาษาอะไรเนี่ย
1: ความจริงข้าทุ่มเทแรงกายให้กับสหายแนวร่วมเป้าหมายคือให้พรรคมารกับฝ่ายธรรมะอยู่ร่วมกันถึงข้าเป็นผู้นำขอเพียงท่านอ๋องสั่งข้าสามารถเคลื่อนย้ายกำลังกว่าครึ่งเพื่อสนับสนุนท่านได้อยู่แล้ว
4: เรื่องของโจมั่วจัดการถึงไหนล่ะทำไมถึงยุติเงินทุนที่จะสนับสนุนทหารเขี้ยวหมาป่าของข้า
1: เรื่องนี้ใกล้จะจัดการเรียบร้อยแล้วส่วนวันนี้ที่ข้ามาหาท่านก็เพราะว่ามีเรื่องบางอย่างจะปรึกษาท่าน
4: แล้วเรื่องที่จะปรึกษาข้ามันคืออะไรล่ะ
1: คนของข้าถูกคนของจวนเทียนซื่อจับตัวไป
4: จับใครไป
1: มิลลี่กูลี่ท่านรู้ไหมว่าคนที่ติดต่อกับโจมั่วเพื่อหาเงินทุนช่วยทหารเขี้ยวหมาป่าของท่านคือคนสนิทของข้าคนคนนี้ก็คือมิลลี่กูลี
4: ่มาเจ้าอูจีช้าเร็วเจ้าต้องทำให้ข้าเสียเรื่องแน
1: ่อาจใช่ถ้านางถูกคุมตัวไปฉางอันแล้วเผยแผนการของเราต่อหน้าฮ่องเต้ไม่อยากคิดเลยผลที่ตามมาต้องร้ายแน่
4: เจ้าอยากบีบข้าให้ก่อการกบฏใช่ไหม
1: นี่ข้าไม่ได้อยากให้ท่านทำตอนนี้สักหน่อยถึงจะทำตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ข้าคิดว่าเราเนี่ยควรจะแอบช่วยคนก่อนเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้นะ
4: เฮ้จะพูดง่ายนะคนที่จับเขาคือจวนเทียนซื่อหมาป่าแห่งตงตูจะรู้ไหมจวนเทียนซื่อมีความเป็นมายังไง
1: เฮ้ยทหารเทียนซื่อตอนอยู่ในยุคราชวงศ์ฉินก่อตั้งทหารส่วนตัวผ่านไปหลายปีจนคนลืมหมดแล้วจะเทียบเขี้ยวหมาป่าของท่านได้ยังไงล่ะ
4: ทหารเขี้ยวหมาป่าสู้กับทหารเทียนซื่อเพื่อช่วยคนมันเท่ากับว่าใจข้าก่อการกบฏชัด
1: ๆโถ่เอ้ยถ้าหากว่าท่านอ๋องไม่อยากไปช่วยคนข้าก็จนปัญญาข้ากับท่านจะปล่อยไปตามกรรมหรือไงข้าน่ะไม่เป็นไรหรอกข้าก็จะกลับไปอยู่บนเรือปล้นสะดมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าท่านอ๋องข้าน่ะเป็นห่วงท่านนะท่านฐานะสูงศักดิ์อีกทั้งในตระกูลหลี่มีทายาทมากมายแล้วก็
4: เจ้า
5: ท่านอ๋องประมุขเจ้าใกล้ถึงกำหนดก่อการแล้วล่ะพวกท่านจะมาขัดแย้งกันไม่ได้นะถ้าอย่างนั้น

0: เรื่องนี้มอบให้ข้าจัดการเองดีกว่าข้าได้รับความเมตตาจากท่านอ๋องมานานมากแล้วขอโอกาสตอบแทนบ้างเถอะ
1: ท่านอ๋องวิธีนี้ก็ดีพักห้าพิษอยู่บนเขาทางทิศตะวันตกน้อยคนที่จะรู้ให้แม่นางชีหยินจัดการเรื่องนี้ต้องไม่มีใครรู้แน
2: ่ได้ตกลงตามนี่จะจำไว้นะอย่าสู้กับทหารเทียนซื่อซึ่งหน้าเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะต้องเสียเปรียบนะ
0: ไม่ใช่วิสัยของพักห้าพิษเราเน้นการฆ่าอย่างไร้ร่องรอยทหารเขี้ยวหมาป่ายังไม่เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นใครก็ต้องตายซะก่อนแล้ว
2: ข้าลืมวิธีการนี้ของแม่นางสามไปได้ไหนๆก็จะทำแล้วให้มีลี่กูลี่คนนั้นไปพบผีพร้อมกันทำวิกฤตให้เป็นโอกาสเช่นนี้แล้วข้ากับประมุขเจ้าก็วางใจได
0: ้ท่านอ๋องไม่ต้องห่วงค่ะ
1: ไม่ได้ใครที่กล้าทำร้ายมีลี่กูลี่ข้าไม่ปล่อยมันแน
2: ่ประมุขเจ้าผู้หญิงคนนั้นสำคัญต่อเจ้ามากหรือไงหลังเสร็จงานข้าจะช่วยเจ้าให้หญิงงามเกาฟงถิ่นมาอยู่กับเจ้านางเนี่ยไม่เพียงสะสวยนะนางยังเชี่ยวชาญในด้านดนตรีอีกด้วย
0: ประมุขเจ้าคงยังไม่รู้สินะว่าท่านอ๋องอ่ะเป็นนายของชีซิ่วฝางคำพูดของท่านอ๋องมีน้ำหนักมากเลยนะ
1: ข้าบอกไม่ได้คือไม่ได้ฉีซิ่วฝางบ้าบออะไรอย่าเทียบมีลี่กูลี่ข้าฮะแม่นางชีหยินข้ารู้เจ้ามันอมหิตแต่ข้าจะบอกเจ้าว่าข้าก็อมหิตเป็นข้าทำได้ทุกอย่างถ้าเจ้าไม่นำมีลี่กูลี่กลับมาให้ข้าข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าท่านอ๋องที่ข้าพูดเป็นความจริงลาก่อน
2: คือ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรโมชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนเนี่ยแล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูเนี่ยอย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมโชว์ให้ดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทางบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: เขาจับน้องข้าทำไม
1: เป็นนางสนมท่านผู้นำไม่รู้หรอกเหรอเจียงตูนเป็นที่เลือกหญิงงามฮ่องเต้น้องสาวท่านสวยไม่รอดแน่ประมุขเจ้าบอกว่าเขาว่าจะช่วยน้องท่านก็ต้องเร็วไม่งั้นท่านจะได้เป็นพี่เขยฮ่องเต้ขอท่านคิดให้ดีเถอะ

0: ้างหน้าอีก10ลี้นั่นคือด่านเหนียงจือกวน
1: ด่านนี้ดูน่าเกรงขามน่ะ
0: ด่านนี้เดิมชื่อเหวยจือกวนฮ่องเต้เกาจูยกทัพต่อต้านสุยบุตรสาวหลี่ซันเหนียงจือรวมกำลังพลที่นี่ 70,000 สร้างความดีความชอบอันใหญ่หลวงให้กับต้าถังนับแต่นั้นเพื่อระลึกถึงวีรสตรีท่านนี้จึงตั้งชื่อด่านนี้ว่าเหนียงจือกวน
1: พี่เสี่ยพี่มีความรู้มากเลยอ่ะ
0: เรื่องนี้เนี่ยเรื่องจริงไม่ได้โม้แผ่นดินต้าถังเหนือใต้15เส้นทางตะวันตกตะวันออก50ด่านเจ้าเลือกสถานที่ไหนก็ได้ที่ไหนอันตรายที่ไหนช่องแคบที่ไหนรักษาการง่ายที่ไหนรอบโจมตีเรื่องเนี้ยข้าจำขึ้นใจ
1: รอบรู้ซะขนาดเนี้ยอีกทั้งท่านยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่เรียนรู้มาจากไหนอ่ะ
0: ความรู้ไม่ขึ้นอยู่กับอายุนะแค่หนังสือ1เล่มก็พอ
1: หนังสืออะไรเหรอ
0: กลยุทธ์ก้าวฟ้า
1: อุ้ยงั้นขอยืมอ่านหน่อยสิขอยืมหนังสืออ่านอ่ะหัวเราะอะไรอ่ะ
0: คือว่าข้าพูดมากไปหน่อยอย่าใส่ใจเลยขอโทษนะโอ้ดูสิพอเข้าด่านเหนียงจือก็คือเขตต้าถังของเราไม่ต้องเร่งเดินทาง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะถึงช้างอันเร็วไม่ดีหรือไงอ่ะ
0: ช้างอันไม่ใช่เป้าหมายเรา
1: อ๋อก็ใจแล้วอ่ะท่านตั้งใจ
2: หยุด
3: คนอยู่ไหน
1: คนอะไรอ่ะท่านเข้าใจผิดแล้ว
0: เย่ฝันเจ้าทำอะไรช่วยเจ้าอูจี้ชิงนักโทษใช่ไหมถ้างั้นเจ้าหยุด
1: นะนี
3: ่พักยินยิน
4: เจ้าฟ้าโยเทียนจินมีคำสั่งการก่อกบฏเป็นที่แน่ชัดให้เจ้าฟ้าเสียนเทียนจินหลี่ฟู่ช่วยเหลือผู้นำเย่ฝันดูแลกลุ่มแนวร่วมยกกำลังพลปราบปรามกบฏ
1: งั้นท่านก็คือเสียนเทียนจินเหรอ
0: ท่านผู้นำข้าคือเสียนเทียนจินหลี่ฟู
3: ่ก็เรื่องอะไร
0: จนเทียนซื่อจับตัวคนสนิทเจ้าอูจี้มีลี่กูลี่ส่งราชสำนักระหว่างทางกลัวเจ้าอูจี้ชิงตัวข้าจึงใช้แผนลวงตาเพื่อตบตามันให้ทหารคุมตัวส่งช้างอันอย่างปลอดภัย
3: น้องสาวข้าล่ะ
1: น้องสาวอะไรเล่าไม่รู้ว่าคนที่ถูกจับคือใครก็บุกเข้ามาช่วยแล้วไม่วุ่นวายไปหน่อยเหรอ
3: เพราะว่ามิลลี่กูลี่แจ้งให้ข้าสกัดพวกเจ้าไว้

0: ท่านประมุขข้าน้อยเร่งติดตามที่สุดก็ตามทันพวกเขาจะค้างแรมที่ฟงหลินตู่พรุ่งนี้ถึงจะข้ามแม่น้ำ
1: ดีข้ามแม่น้ำไปก็ใกล้ถึงฉางอัน
0: ดูนี่ใช้ภูมิฟงหลินตู่ติดกับชายแดนฉินจิ้นแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำเว่ยไหลรวมกันข้ามแม่น้ำไปก็ใกล้ถึงฉางอัน
2: ถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนรีบพักผ่อนลงมือตอนค่ำ
0: ครับรับประชา

0: ประมุขเจ้าวัดนี้น่ะเป็นวัดร้างท่านไหว้อะไรเหรอ
1: เจ้าอย่าพึ่งไป
0: ประมุขมีอะไรเหรอ
1: เมื่อกี้เจ้าพูดอะไรวัดร้างอะไร
0: ก็ใช่อะที่นี่เป็นวัดร้างอยู่แล้วนี่นาข้าพูดผิดหรือไงอะ
1: เจ้าเถียงคำไม่ตกฟากทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยข้าจะเล่านิทานวัดโฮถูให้เจ้าฟัง
0: ก็เชิญเล่ามาสิ
1: ศาลเจ้าโฮถูถือเป็นต้นกำเนิดสำหรับลูกหลานชาวจีนสืบทอดมานับพันปีที่ข้ากราบไหว้คือสตรีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเอ้ยเจ้าก็เป็นสตรีนี่ทำไมถึงได้พูดจาไม่สุภาพลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะ
0: ท่านพูดเรื่องอะไรของท่านน่ะข้าฟังไม่รู้เรื่องเลย
1: ใช่วัดนี้อาจจะดูทรุดโทรมสาเหตุเพราะการทำสงครามในราชวงศ์ฮั่นที่นี่มีวัฒนธรรมจงหยวนที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งฮ่องเต้ขุดแม่น้ำก็มากราบไหว้ที่นี่อ๋อจริงสิตอนนั้นพวกเจ้าไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อ๋อข้าคิดว่าคงอยู่ในยุคกินขนดื่มเลือดงั้นเรื่องอื่นๆข้าคงไม่ต้องพูดให้เจ้าฟังละ
0: คือว่าข้าเนี่ยไม่ใส่ใจเรื่องเก่าเรื่องอดีตเรื่องบรรพชน
1: นี่เจ้าพูดผิดละเพราะมีบรรพชนคุ้มครองยังไงล่ะพวกเราจึงผ่านจัวเทียนซื่อจนมาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยก็เพราะมีบรรพชนคุ้มครองตลอดเวลาแล้วข้าจะไม่ไหว้ได้ยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นก็เชิญประมุขไหว้ต่อเถอะนะข้าจะไปดูว่าลูกน้องเตรียมพร้อมหรือยังนะขอตัวก่อนละ

0: ไม่ต้อง
1: เจ้าต้องลำบากอีกคืนพรุ่งนี้ถึงฉางอันก็ขึ้นกับวาสนาแล้วนะเจ้าอยากจะกินอะไรอ่ะข้าจะให้เขาป้อนให้เอาป่ะ
0: ไม่ต้องแค่เปิดประตูไว้ข้าอยากสูดอากาศ
2: แบ่งกันไป
1: ขอมาก็จัดไปงั้นข้าจะเปิดไว้ให้แล้วกันประตูมามาป้อนข้านี่มา
3: เปิดประตูใจ
0: ท่านพ่อท่านสบายดีไหมข้าคิดถึงท่านเหลือเกินข้ารู้แล้วที่ท่านไม่ให้ข้าลงจากเขาเพราะโลกภายนอกมีแต่ความร้ายกาจ
2: แบ่งบ้างสิ
4: เป็นไงบ้างล่ะฮะการเดินทางของเราเนี่ยเหนื่อยไหมข้าเหนื่อยเหนื่อย
2: หิวไปเจ้าเมื่อคืนฝันไม่ดีด้วย
4: เหรอ
2: มาอะไรอ่ะฝันว่าบาดเจ็บ
4: แล้วบาดเจ็บเฮ้ยฝันแบบนี้ไม่ชอบนะนี่มันเจ็บจริง
2: เป็นลางหรือเปล่าก
4: ินนะกินเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วเวลาได้พักผ่อนก็พักเยอะๆเอา
5: เดี๋ยวได้มีเรี่ยวแรง
4: ไม่มีน้ำอาบว่ะ

0: รอให้พวกเขาหลับซะก่อนแล้วค่อยโปรยยา
1: ได้เลย
2: ชิยินเจ้าจะช่วยจัดการยังไง
0: ท่านว่าข้าเป็นคนเถื่อนไม่ใช่เหรอพักข้าพิษที่ข้าถนัดก็คือยาพิษนี่แหละ
2: ทำยังไงใส่ลงไปในน้ำซุปเหร
0: อมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้
2: เจ้าอย่ามาเล่นลิ้นจะทำยังไงก็บอกข้ามา
0: ที่เราอยู่เป็นป่าเขาน้ำท่าสมบูรณ์แต่ไร้แสงแดดสถานที่อับชื้นจะกลายเป็นไอพิษก็คือไข้ลมหนาวแล้วเราก็จะรวบรวมแล้วก็กลั่นใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่สักครู่รอให้พวกเขาหลับซะก่อนข้าก็จะโปรยยาพิษเหนือลมจากนั้นก็รอดูผลเขาเรียกว่าฆ่าคนไร้ร่องรอย
2: ไร้ร่องรอยเหรอ

0: ข้ามาได้ไงอะ
1: ในโลกนี้นอกจากข้าแล้วใครจะช่วยเจ้าได้ล่ะ
0: ทำไมถึงช่วยข้า
1: เพราะยาถอนพิษอยู่กับเจ้าข้าถึงต้องมาช่วยไง
0: เจ้าหูจี้ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนเลวไม่ต้องช่วยข้าปล่อยข้าตายซะ
1: อย่าเสียงดังสิข้างนอกจะปล่อยควันพิษถ้าเจ้าเสียงดังข้างนอกก็รู้หมดหรอกรู้ไหม
2: เฮ้ยทำไมประตูปิดอ่ะมีคนชิงตัวนักโทษเหร
1: แย่แล้วเขารู้ตัว
3: แล้วจะทำไงจะออกไปได้แล้ว
4: อยู่ในนั้นออกมา
1: จะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าต้องช่วยเจ้านี่ได้มา
5: เลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยพี่มาเลย
4: ออกมาเร็วเข้าเ
6: ซ่ออกมาเซ่
7: ไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรเลยเร็วเอาผ้าอ้วกเป็นจมูกเร็วเข้าเร็ว
8: คนข้างในฟังให้ดีนะที่เจ้าชิงตัวคือนักโทษถ้าไม่รีบออกมาข้าจะจัดการขั้นเด็ดขาดเร็วออกมาเร็วจุดไฟเลยเร็วเข้าเร็วเร็ววางปืนก่อนวางเลยวางปืนก่อนเดี๋ยวข้าจุดเร็วเข้าจุดเลย
9: ประชุมพลัง
10: เร็วหนีไปซะรีบหนีไป
1: ซะเงียบนะถ้าเจ้าไม่ไปข้าก็จะไม่ไปเราต้องไปด้วยกันนะ
8: เผาเลยเผาเลยไม่เอามาเผาไหนเลย
11: มาสิเผา
8: เผามันจะออกไม่ออกออกมาจะออกมาไหมออกมาเปล่าเร็วสิ

0: 40ค่ะ
1: 40บาทนะ
0: จ้ะมาอีกนะพี่เอ้ยแก้ว
2: ว้า
0: เป็นไงโอ้ยลมอะไรหอบมา
2: พอดีวันนี้ว่างอะไรมา
0: แต่วันนี้วันเสาร์แล้วใครดูลูก
2: ก็ฝากเพชรกับย่าดูนั่นแหละเออนี่แกตอนเนี้ยเพชรเลี้ยงลูกเก่งนะนะ
0: จ้ะอันนี้เล่าหรืออวด
2: ก็นิดนึงอ่ะ
0: เออเชื่อ นี่ตอนที่เธอฮอร์โมนเปลี่ยนหลังคลอดอ่ะเพชรนั่นแหละเป็นคนสังเกตเห็นแล้วก็โทรบอกฉันให้ไปเยี่ยมเธอ
2: จริงเหรอ
0: จ้ะ
2: แต่แกก็อย่าไปชมมากกันละกันเหลือง
0: บอกฉันไม่ให้ชมมากสายตาชื่นชมไปแล้ว
3: ก็วันนี้มีแขกมาเยี่ยมเราด้วย
0: อ้าว
2: สวัสดีค่ะแม
0: ่มา
3: โอ้ยคนเก่งค่ะสวัสดีนะพลอยกับลูกวันนี้นะพลอยมาเยี่ยมแล้วนะ
2: โอเค
3: เดี๋ยวเรามานั่งระบายสีตรงนี
2: ้ไปโอ้มีสมุดระบายสีด้วย
3: อาวุธประจำตัว
2: นะแม่คะได้ข่าวว่าน้องจะเข้าเรียนแล้ววุ่นวายไหมคะ
3: ก็นิดหน่อยจะพลอยเพราะว่าแม่ก็แค่ฝึกเรื่องง่ายๆเนาะเช่นเรื่องเข้าห้องน้ำให้ได้แล้วก็เตรียมบอกความต้องการง่ายๆเผื่อเวลาไปโรงเรียนก็จะได้บอกคุณครูได้เออแล้วเจ้าตัวเล็กของน้องพลอยล่ะลูกเป็นยังไงบ้าง
2: โหตอนนี้ก็ขวบเศษแล้วค่ะช่วงแรกนี่ก็โหหนักหลายเรื่องเลยค่ะแม่แต่ดีที่มีแม่สามีย้ายมาอยู่เป็นเพื่อนชั่วคราวค่ะก็ช่วยดูแลได้หลายอย่างเลยยิ่งช่วงที่พลอยกลับไปทำงานนี่ก็โอ้โหช่วยเยอะมากค่ะ
3: จริงๆแม่เห็นด้วยนะที่แม่สามีของพลอยมาช่วยเลี้ยงลูกด้วยเพราะว่าให้คนอื่นเลี้ยงอะค่ะยังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับคนในครอบครัวเราเลี้ยงเองเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะหนูว่าย่ายายเนี่ยแบบเป็นเหมือนครูชีวิตแบบธรรมชาติเลยนะคะ
0: ยังไงนะ
2: ก็ฉันว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากประสบการณ์ของย่ายายแล้วพอเอามารวมกับประสบการณ์ของเราเราก็ยิ่งเรียนรู้โลกได้มากขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นการเลี้ยงดูเด็กอย่างเงี้ยฉันก็เห็นด้วยกับย่ายายหลายอย่างเลยนะ
3: บางอย่างเนี่ยก็คนรุ่นใหม่เขาก็อาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่แม่ว่าจริงๆอ่ะคนรุ่นเก่าเขามีกุศโลบายลูกอย่างเช่นเรื่องห้ามดูลูกอะไรที่มันน่ากลัวตอนท้องเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าดูแล้วอ่ะจะทำให้ลูกหน้าตาไม่ดี
0: อันนี้ไม่ได้จะขัดหรือว่าอะไรแต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าการที่เราดูรูปน่ากลัวทำไมลูกเราถึงจะออกมาขี้เหร่ล่ะคะ
3: จริงๆแม่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหน้าตาหรอกนะลูกแต่การดูภาพที่มันน่ากลัวเนี่ยแม่ท้องอาจจะเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ส่งผลถึงลูกแต่สมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีศัพท์แสงทางวิชาการมาอธิบายให้เข้าใจก็ต้องสอนกันไปตามนั้นแหละ
0: จริงๆถ้าไม่มีพวกย่ายายพ่อแม่อย่างเราก็ลำบากนะอย่างเธอเนี่ยถ้าได้แม่สามีมาเลี้ยงลูกก็ดีเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยยายพลอยก็ต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกเองปัญหาการเงินก็ตามมาอีกช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงด้วย
2: จริงเลยแกถ้าฉันต้องส่งลูกไปเรียนที่ต่างจังหวัดแล้วเจอลูกปีละครั้งสองครั้งฉันก็คงทำใจไม่ได้อะแล้วฉันก็ไม่เคยมองว่าย่ายายกับพ่อแม่เป็นคู่ขัดแย้งกันเลยนะแต่กลับมองว่าเป็นคนสำคัญในครอบครัวมากกว่า
3: เยี่ยมมากเลยลูกพลอย
0: นี่เธออาจจะเห็นนะว่าฉันแบบหลักๆเลี้ยงลูกอุ๊ยระวังลูกหลักๆฉันดูลูกใช่ไหมแล้วแม่ฉันก็ดูร้านแต่จริงแล้วไม่เราคุยกันก่อนนอนทุกวันคือบางอย่างฉันก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่าตัวเองจะถูก 100% ก็ต้องอาศัยปรึกษาแม่เอา
3: ก็ปรึกษาบ่อยๆนะแต่ก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่ง
0: นี่พูดอย่างนี้หนูดูแย่เลยก็ฟังอยู่มีเรื่องตลกนะคือฉันอ่านหนังสือเยอะมากแต่ว่าบางอย่างอ่ะก็สอนไม่ได้ต้องให้ยายเขาสอนอย่างพวกนั่งกระโถนอะไรเงี้ย
3: เก็บแล้วเหรอ
0: ยังไงก็ไม่ได้ไปแต่ต้องให้รุ่นเก่าเขาจัดการ
2: การได้มาคุยกันวันนี้ก็ทำให้ฉันได้พลังบวกอะไรในชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะเลยยังไงไว้หนูมาเยี่ยมใหม่นะคะแม
3: ่ได้เลยลูกยินดีเสมอมาได้ทุกเมื่อนะ
4: ไปก่อนนะคะน้องบัว
3: นภาจะกลับแล้ว
4: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบายไม่ได้เหรอคะบ๊ายบายแล้วค่ะสวัสดีค่ะไหมสวัสดีค่ะหน่อยไหม
0: สวัสดี
3: โอ้โห
4: สวัสดีค่ะ
0: ไปฉันไปส่งปากซอยไ
2: ป
0: แกไม่อยู่กับฉันเถอะแกไปถึง
5: สูงอายุในบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานของเราเลยค่ะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างวัยและก็ประสบการณ์อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันไ การสื่อสารกันด้วยความเข้าใจการสื่อสารกันด้วยเหตุผลเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเราอาจจะต้องลงมือมาคุยกันมาพูดจากันแล้วก็ลองถามหาเหตุผลซึ่งจริงๆแล้วแต่ละท่านอาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรระวังเอามาปรับกันนะคะถ้าสมมติว่าการขัดแย้งนั้นยังคงอยู่จริงๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญหลายๆท่านอาจจะมีส่วนช่วยที่ทำให้บรรยากาศในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมีความสุขขึ้นได้ค่ะ

ท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด

0: ป่าอีกแห่งแม่น้ำอีกสายแต่ที่นี่จะไม่เหมือนที่ไหนๆ The Ring Gap ในปานามาความที่ขัดแย้งคือประเทศนี้มีเส้นทางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนั่นคือคลองปานามาและมีป่าดิบที่เข้าถึงได้ยากที่สุดอันตรายที่สุดและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้มากที่สุดในโลกด้วยกว่าหลายศตวรรษที่ผ่านมานักสำรวจและนักแสวงหากำไรพยายามสร้างถนนหรือเส้นทางหลวงเพื่อเชื่อมสองทวีปโดยหวังจะทำให้ป่านี้กลายเป็นป่าคอนกรีตเหมือนที่พวกเขาพิชิตโลกใหม่ได้หลายคนเคยลองแต่ทุกคนล้มเหลวพวกเรานั่งเครื่องบินออกนอกปานามาซิตี้ไปยังลานจอดที่ห่างไกลในหมู่บ้านแซมบูก่อนจบงานจะมีการล่องเรือตามแม่น้ำการเดินป่าตามเส้นทางแคบมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตหน้าไหนเลยที่จะลากพวกเราออกจากป่านี้ได้ทั้งหมดนำผมดำดิ่งสู่สถานที่ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากเมื่อ1 ล้านปีก่อนผมมาถึงที่นี่ได้อย่างไรถึงมันจะเป็นป่าดิบแต่ก็ถือเป็นราชาของปานามาผมรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับปานามาน่ะเหรอใช่ครับปานามาและที่นี่ที่เราอยากมาเองผมไม่มีความคาดหวังอะไรมากในวันแรกในประเทศนี้ตอนนี้ผมยังมีความสุขดีกล่าวกันว่าที่ปานามามาจากชื่อท้องถิ่นที่มีความหมายว่าดินแดนที่อุดมไปด้วยปลาเนื่องจากประเทศนี้เกิดในศตวรรษที่21มันกลายเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกแนวคิดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ดูเหมือนจะใช้กับทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์ของความมั่งคั่งด้านการค้าความอุดมสมบูรณ์ของความแตกต่างด้านเชื้อชาติความอุดมสมบูรณ์ของความงามระดับชาติผมมีเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นและเจ้าของภัตตาคารที่จะมาแสดงให้ผมเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลาครับหรือพูดได้ชัดๆเซอร์วิเชเนื่องจากถูกขนาบข้างด้วยสองมหาสมุทรสำคัญของโลกปานามาจึงเพลิดเพลินกับอาหารทะเลจากทั้งสองฝั่งคุณสามารถพบตลาดอาหารทะเลได้ทั่วปานามาซิตี้แห่งแรกใกล้มหาสมุทรที่แมคคาโดเดมาริกอสกลิ่นดีนะ
1: ใช่
0: เป็นตลาดปลาที่มีกลิ่นดี
1: ตลาดแห่งนี้เกิดจากอิทธิพลของญี่ปุ่น
0: หมายความว่ายังไงอย่างนั้นเหรอ
1: ประเทศญี่ปุ่นบริจาคเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดแห่งนี้ให้ทั้งหมดเลยล่ะครับ
0: พวกเขาทำเพื่ออะไรอ่ะเขาเข้าใจดีนะ
1: ก็เป็นการตอบแทนเพื่อที่ภายหลังพวกเขาจะได้เข้ามาทำเงินนะครับ
0: อ๋อใช่คลองปานามา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เลวเลยที่มีสถานที่สำคัญระดับโลกในส่วนหลังบ้านใช่ไหมครับเมื่อคุณเดินทางผ่านปานามาคุณไม่แค่เดินผ่านหรือตลาดปลาแห่งใหม่นี้สิครับขอบคุณประเทศญี่ปุ่นปลาหลักๆคือปลาอะไรเหรอ
1: ปลาที่คนส่วนใหญ่ที่นี่กินกันก็คือชนิดนี้ปลากระพงชาแคน่าที่เขาเรียกกันของนิว่านะครับ
0: ก็ชาเนร่าหอยแมลงผู้ดำ
1: ใช่แล้ว
0: มังโกสติโน
1: มังโกสติโนใช่มีกุ
0: ้งน้ำใหญ่
1: ถูกต้อง
0: อะไรคือของดีถ้าพูดถึงอาหารจานด่วนเซอร์วิเชสปลาที่ปรุงอย่างรวดเร็วในมะนาวและเครื่องปรุงที่นี่พวกเขาหมักจนปลาสุกร้านที่คุณชอบคือร้านไหนอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ผมมาร้านนี้เพื่อมาเจอสาวสวยเป็นไงครับสบายดีไหมครับ
0: ผมลองกุ้งมังกรหินกับกุ้งเป็นอย่างแรก
1: ครับ
0: ใส่มายองเนสใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใส่เลยใส่เลย
0: อ๋องั้นเหรอ
1: เอาละผมจะลองบ้าง
0: ลองดูรสจัดสดชื่นอร่อย
1: มาลองอันนี้กันเพราะเป็นอาหารที่คลาสสิกที่สุดเลยพวกเขาเรียกมันว่าคอวีน่านะครับ
0: อ๋อขอบคุณครับ
1: เป็นอาหารที่ขายดีที่สุดตอนนี้
0: จากนั้นคุณก็ทานคอวีน่าสูตรคลาสสิกซึ่งคือเซอร์วิเช่ปรุงด้วยน้ำมะนาวและพบเห็นได้ทุกที่ในปานามาดูดีเนาะผมรู้สึกสุขภาพดีขึ้นทันที
1: เธอกำลังเตรียมสูตรพิเศษสำหรับคุณอยู่นะครับผมขอให้เธอทำสูตรพิเศษให
0: ้ไม่ว่าเมื่อคืนนี้คุณจะดื่มมากหรือดื่มน้อยเครื่องดื่มนี้รักษาได้ชะงัดทั่วลาตินอเมริกาและเชลติเกรสมันก็คือของเหลวจากเซอร์วิเช่
1: นี่เป็นส่วนผสมของคอวีน่าของกุ้งและคอชาเนโร่ครับยกนิ้วให้เลยละแบบนี
0: ้แล้วเซอร์วิเช่ล่ะเราดื่มอะไรแกล้มมันเหรอ
1: เซโคเครื่องดื่มทำจากอ้อยรสมันยอดเยี่ยมมากเอาไว้ก่อนไม่ต้องเป็นห่วงรับรองว่าแรงกว่านี้แน่เหมือนน้องๆเบียร์เลยล่ะ
0: อันนี้พอแค่นี้ไม่ใช่เซอร์วิเช่ทั้งหมดที่สร้างความเท่าเทียมพวกมาอยู่ในทุกวันแต่ว่าสร้างสรรค์กว่ามาเรียภัตตาคารกลางแจ้งสุดเก๋ที่คุณพบได้ในที่ที่เงินแพร่สะพัดแต่ผมกำลังมองหาเซโกซาวเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่นชื่อดัง สองหนุ่มที่ท้องปนมาจะดื่มอะไรดีเอาเซโคซาวเออร์
1: เซโคซาวเออร
0: ์เยาว์เล็กน้อยก็พร้อมดื่มแล้วเครื่องดื่มที่เข้ากับเซบิเช่ของที่นี่มีรสชาติของเปรูมากกว่าอัตลักษณ์ของชาวปนมาคืออะไรเหรอ
1: เราคือประเทศเรามีคลองทุกครั้งที่พวกเขาจะสร้างถนนหรือรถไฟหรืออะไรก็ตามคือคนหลากหลายกลุ่มแต่ชาวปนมาจะอยู่ตรงนี้แล้วคนพวกนั้นก็จะจ่ายภาษีและเราปรับวิธีนั้นให้เข้ากับอัตลักษณ์ของเราม
0: ันเหมือนทางแยกของวัฒนธรรมที่คุณพบเห็นได้ทั่วปนมาม
2: าแล้วอาหารฟิวชั่นดูเฉิดฉายมากกว่าเมื่อพูดถึงอาหารทะเลทูน่าเซวิเช่ปรุงด้วยซอสและงาดำนี่เป็นอาหารที่รสดีที่สุดในโลกทูน่าทาทาชิ้นทูน่าหมักในคือสำหรับผมเนี่ยมันอร่อยมากอร่อยมากๆเลยจากนั้นคุณมีมาริสโก

0: สทอปิคาน่าปรุงด้วยกุ้งปลาหมึกยักษ์คาราเมลเกลือทะเลสับปะรดซอสสับปะรดและผงกะหรี่เล็กน้อยที่เล็กๆขนาดเลยอร่อยครับรสเปรี้ยวๆหวานๆ
1: ใช่เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวานแล้วเผ็ดด้วยนะคุณคิดว่าทำไมสวิเช่ถึงได้รับความนิยมมากที่นี
1: ่สิ่งที่คุณกินแกล้มก็คือเบียร์คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องใดๆยกเว้นเรื่องฝนจะตกหรือไม่ตกเท่านั้นล่ะครับ
0: ใครที่มานั่งแช่ที่นี่
1: อ๋อใช่ใช่
0: บอกหน่อยว่าใครที่มาที่นี่
1: ส่วนใหญ่เป็นคนที่กลับมาเยี่ยมประเทศเกิดพวกเขามีความสุขมากขึ้นพวกเขาใช้เงินที่หามาซึ่งดีสำหรับเรา
0: เป็นอีกด้านหนึ่งที่ได้รับฟังแต่ก็ถือว่าดีทีเดียวเชนทาวในปานามาซิตี้ใช่ครับพวกเขามีและเก่าแก่กว่าในนิวยอร์กเราพูดถึงหมูแดงหมูย่างและอาหารหลากชนิดใส่ผงชูรสอาหารจีนดูมันกว่ามากซึ่งคุณต้องระวัง

0: เราอยู่ที่ไหนนั่นแหละครับฮ่องกงเหรอไม่ใช่หรือว่าสิงคโปร์ไม่ใช่เราอยู่ในชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดในละตินอเมริกาบาริโอชิโน่ผมพบกับแดนนิชางชาวปานามาในจีนรุ่นแรกเพื่อหาคำตอบว่าชาวจีนกลายเป็นชาวปานามาได้อย่างไรนี่คือไชน่าทาวน์เก่าแก่ใช่ไหมครับไชน่าทาวน์ดั้งเดิม
1: ครับไชน่าทาวน์ดั้งเดิม
0: อาจเก่าแก่ที่สุดในละตินอเมริกา
1: ไปได้ครับ
0: คุณเกิดที่นี่เหรอ
1: ผมเกิดที่นี่เป็นปานามาจีนรุ่นแรกนะคร
0: ับ พ่อแม่คุณเกิดในประเทศจีนเหรอ
1: โอ้ใช่ครับ
0: วันนี้เราจะกินอะไรกันดี
1: ที่นี่คือกวางเจาซึ่งหมายความว่ากวางตุ้งในภาษาจีนนะครับ
0: อาหารกวางตุ้งดั้งเดิม
1: ครับเป็นอาหารกวางตุ้ง
0: คำว่าเมลติ้งพอตถูกใช้บ่อยมากเมื่อพูดเกี่ยวกับชุมชนหลากเชื้อชาติซึ่งเป็นคำดั้งเดิมและผมเองก็ใช้บ่อยมากแต่ถ้าไม่มีคำเหล่านี้คุณคงไม่มีคำไหนที่ใช้บรรยายที่นี่ได้เป็ดย่างเกี๊ยวตัวเคืองหลอดไฟแขวนเพดานและประตูทางเข้าแบบจีนมันเหมือนนิวยอร์กในปี1952นี่คือที่ที่ชาวปานามาหลากเชื้อชาติมาทานสิ่งที่กลายเป็นอาหารปานามาไปแล้วอาหารแป้งรวมทั้งอาหารแบบตะวันตก
1: 1ใน5ของชาวปานามามีเชื้อสายจีนซึ่งถือว่าเยอะนะครับถ้าคิดจาก 100% นะครับ
0: เยอะมากคุณจะเห็นเลยเวลาที่เดินตามท้องถนนอาหารดั้งเดิมจานแรกจากทั้งหมดจานนี้คุ้มราคามากไส้หมูผัดโอ้อร่อยจังเลย
1: เป็ดมาแล้วครับนี่ไง
0: จะมีอะไรอีกที่เก่าแก่พอๆกับเป็ดย่างเกี๊ยวน้ำและหมูแดงนั่นไงหมูแดงเยี่ยมเลยผมจะกินหมูเป็นคำที่ผมใช้บ่อยในรายการแต่ผมคือผมอดใจไม่ไหว อาหารจีนดูมันกว่ามากซึ่งคุณต้องระวังด้วยนะ
1: บางร้านใส่ผงชูรสด้วยนะ
0: ผมไม่มีปัญหาเพราะชอบอาหารจีนเพราะเลิกกินเสื้อในมื้อเช้าเลยถ้าได้กินอาหารจีน
1: จริงเหรอ
0: จริงตอนนี้ต้องยกนิ้วให้เลยเพราะปานามาก้าวขึ้นมาในระดับโลกคุณรู้สึกเป็นคนปานามาไหม
1: ผมรู้สึกเป็นคนปานามาเวลาที่มีทีมฟุตบอลปานามามาแข่งเนี่ยผมต้องเชียร์ประเทศผมมีพาสปอร์ตปานามาแต่บรรพบุรุษผมเป็นชาวจีนเท่านั้น
0: เรื่องราวของแดนนิชางไม่ต่างจากชาวปานามาคนอื่นๆที่บรรพบุรุษของพวกเขาเข้ามาโดยการเป็นแรงงานขุดคลอง
2: เ

0: หมือนแรงงานชาวจีนลูกหลานข้าบรรพบุรุษจากจาเมกาและก็อินดีสตะวันตกอื่นๆก็มาที่นี่เพื่อเป็นแรงงานสร้างทางรถไฟและขุดคลองเช่นกันทำให้มีผลต่อการค้าและวัฒนธรรมปานามาอิสตาแกรนเด้47ไมล์จากปานามาซิตี้ทางตะวันออกของแอตแลนติกบรรยากาศของที่นี่แตกต่างไปมากที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนต่างอากาศที่มีชื่อเสียงสำหรับชนชั้นกลางจากเมืองที่ทำงานหนักและเครียดจัดและมันจะต้องการชื่อเสียงควบคู่ไปกับการคงความเป็นธรรมชาติของมัน
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อปของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อย

0: รือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
2: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
2: ัน
1: จะกรอบนอกนุ่มในหรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
2: เร็ว
1: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
2: ้
1: หม้ออบลมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
2: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาผุบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
1: อัน
2: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
1: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
2: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
1: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
0: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
3: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
4: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

อีสต์แกรนเด้47ไมล์จากปานามาซิตี้ทางตะวันออกของแอตแลนติกบรรยากาศของที่นี่แตกต่างไปมากที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนทางอากาศที่มีชื่อเสียงสำหรับชนชั้นกลาง

0: ทางเดียวที่เชื่อมชายฝั่งด้านหนึ่งกับอีกด้านเดิมทีชาวอเมริกันสร้างเส้นทางปลอดภัยเพื่อขนย้ายทองจากแคลิฟอร์เนียไปยังอีสต์โคสต์ต้องใช้หลายชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายนี้ผ่านป่าดิบที่เต็มไปด้วยไข้มาลาเรียคนจำนวนมากในไม่ช้าเราก็มาถึงที่นี่ชายหาดที่หลับไหลที่นี่ไม่ถือว่าคึกคักมากนักคอโกรีสอร์ทแอลเดสรองตามชื่อเป็นสถานที่เที่ยวที่เดียวในเมืองสำหรับผมขอแค่มีกุ้งมังกรกับปูก็พอส่งตรงสดๆจากแหล่งโดยชาวประมงอินเดแดงเผ่าคูน่าแตะเรือทะยาสดๆหอยปลาและชายหาดครับต้นปาล
1: ์มไม่มีเจ็ตสกีไม่มีสปีดโบ๊ท
0: ไม่มีอาการบ้าไม่มีเลย
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่สวยงามมากค่ะ
0: สิ่งสวยงามเหรอแล้วเจ้าสิ่งนี้ล่ะก็สวยเหมือนกันกุ้งมังกรสดอบในซอสเนยกระเทียมแล้วจากนั้นต้มปูใหญ่ยักษ์ในหม้ออีกจากนั้นสิ่งนี้เจ้าสีดำนี่เองที่เป็นคู่แข่งของดีที่สุดในอวนปลาหมึกยักษ์เคี่ยวช้าๆกับหอมหัวใหญ่พริกหยวกเขียวเพิ่มรสร้อนแรงด้วยผงกะหรี่พร้อมกับกะทิสดเป็นรสชาติที่ได้รับอิทธิพลจากแคริบเบียนที่ตอนนี้กลายเป็นอาหารประจำถิ่นน่าทึ่งครับแน่นอนคุณต้องทานกับข้าวหุงกับกะทิของโปรดประจำก่อน
2: น่าทึ่งสุดๆเลย
1: จริงด้วย
0: ดูดีมากเลย
1: น่าทานจริงๆค่ะ
2: เยี่ยมเลยนะคะ
1: เยี่ยมมากค่ะน่าทานมากขอลองนะคะ
0: เชิญครับ
2: นี่
0: อร่อย
1: อร่อยมากค่ะ
0: อร่อยคือมันไม่ธรรมดาเลย
1: ใช่ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ
0: ว้าว
1: สุดยอดใช่ไหม
0: ใช่คุณมาที่นี่กี่ครั้งแล้วอ่ะ
1: หลายครั้งบ่อยมาก
0: ไปเยอะไหม
1: อ๋อไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหรอแสดงว่าเป็นกลุ่มนักเดินทางที่มาเพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยวเฉพาะอย่าง
1: ใช่ค่ะใช่
0: สำหรับคนที่มองหาทีวีจอแบนบาร์หรือเครื่องดื่มหรืออินเทอร์เน็ตล่ะ
2: ลืมไม่ได้เ
0: พราะหมายถึงผมรู้สึกว่าดูเหมือนชนชั้นกลางที่มีฐานะชาวปานามาจะมาใช้ที่นี่เพื่อการพักผ่อนโดยไม่สนว่าต้องอยู่โดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะ
0: แล้วการบำบัดด้วยกลิ่นล่ะที่นี่มีการบำบัดด้วยกลิ่นไหม
2: โอ้เดี๋ยวคุณจะได้บำบัด
0: แน่ใช่คุณพูดถูกเลยปลาหมึกยักษ์ขึ้นจมูกผมหมดแล้ว บำบัดตรงนี้เลย
1: จะสั่งอีกไหมคะเนี่ย
0: เป็นความคิดที่ไม่ดีเท่าไหร่อยู่ที่นี่คุณต้องทำตัวให้กลมกลืนไม่มีนักเต้นมาเต้นตรงหน้าไม่มีสะสัญญาณโทรศัพท์อย่าคิดถึงเลยมีแค่สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานกับเบียร์เย็นๆเท่านั้นเยี่ยมเลยบ้านสยองเป็นบ้านที่ไม่ธรรมดาช่วงต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการโทรทัศน์ตั้งแต่มีการเปิดคุมทรัพย์อากาโปนทำไมถึงปิดมาสั้นนานล่ะครับวันนี้ชีวิตในปานามามั่งคั่งมากหวังว่าจะครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่และที่สำคัญที่สุดประชาธิปไตยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเสมอไปมาริเอลโนริเอกาคุณอาจจำเขาได้จากช่วงที่รุ่งโรจน์ของเขาระหว่างปี1983ถึง1989ตอนที่เขาเป็นบุคคลสำคัญในปานามาแต่ปรากฏว่าบุคคลผู้นี้ไม่เพียงทำงานให้ CIA ยังขายข้อมูลข่าวกรองให้รัฐบาลคิวบาด้วยเขาปฏิเสธผลการเลือกตั้งของปานามาและให้คนทุบตีผู้ที่ขึ้นครองตำแหน่งแทนเขาต่อหน้าคนทั้งโลกเขาควงมีดิโต้ทั่วเมืองและบอกให้สหรัฐอเมริกาไปตายซะมันเกินไปแล้วแม้แต่สำหรับเจ้านายเก่าของเขาจากนั้นเดือนธันวาคมปี1989ไปเที่ยวคริสต์มาสพอดีและหลายคนกระเสือกกระสนหนีจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสุดท้ายก็พบที่หลบภัยที่นี่นั่นคือที่มาสุดท้ายของนอริเอกาเขาเก็บตัวในฝั่งตรงข้ามภายในสถานทูตวาติกันเราแต่ต้องเขาไม่ได้เพราะที่นั่นถือเป็นพื้นที่ที่ไกลจากทั้งโลกหรือที่เรียกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นจึงมีการตัดสินใจให้หน่วยจิตวิทยากองทัพกระหน่ำทั้งพื้นที่ด้วยดนตรีร็อกและป๊อปMusic. มีเพลงอะไรบ้างนะเหรอมีเพลง Michael Jackson Metallica คุณอาจจะเป็นแฟนอยู่ก็ได้ Guns N' Roses Welcome to the Jungle เป็นเพลงที่ดีมากและ Van Halen Van Halen เนี่ยนะผมคิดว่ามันต่างกันมากนะ David Lee Roth Van Halen หรือ Sammy Hagar Van Halenในที่สุดเขาถูกจับได้และอยู่ในความควบคุมของสหรัฐอเมริกาที่เรือนจำกลางที่เขายังอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะล้อเลียนเขา แต่มาริเอโนริเอก็เป็นบุคคลอันต

0: รายและเข้าใจได้ยากมากกว่าภาพที่เห็นสิ่งที่เขาทำกับประชาชนของตัวเองการทรมานและการหายตัวไปตามความประสงค์ของเขาไม่ใช่เรื่องตลกและยังคงเป็นเช่นนั้นนี่คือบ้านของมานูเอลโนริเอกาที่ติดป้ายไว้และห้ามผู้ใดเข้าและไม่มีผู้ใดเข้าไปตั้งแต่กองกำลังสหรัฐค้นบ้านด้วยครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งพิเศษเราจะให้คุณได้เห็นภาพด้านในเป็นครั้งแรกไปกันครับความลับอะไรที่อยู่หลังกำแพงนี้ทำไมถึงปิดมาสนานแล้วครับทำไมไม่ให้ใครเข้าไป
1: ที่นี่เป็นเหมือนพื้นที่สีเทามาหลายปีมันไม่เป็นของใครและยังเป็นของนอริเอกาพวกเขาเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมัน
0: นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมิเกลอันโทนิโอและผู้ดูแลของรัฐอาสาที่จะนำชมบ้านร้างหลังนี้ในยุคทองของคุณทำอะไรในพลชอบคุณหรือว่าไม่ชอบนะ
1: ฮะอ๋อไม่ครับนายพลไม่ชอบผมผมเป็นหนึ่งในชาวปานามาหลายคนที่ต่อต้านระบอบของเขาในยุคนั้นถ้าหากว่าคุณถูกจับได้คุณจะถูกขังและถูกทรมานหรือต้องเจอกับสิ่งเลวร้ายแบบต่างๆนานา
0: ใครจะรู้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นหลังกำแพงนี้คืออะไรเราเลยสลับใช้แสงอินฟราเรดเพื่อให้ภาพของเราดูน่าสยดสยองและเหมือนบ้านผีสิงทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัว
1: ไปครับคุณจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปความชื้นเนี่ยอาจทำให้บ้านทรุดโทรมภายในไม่ถึง20ปี
0: บ้านถูกทิ้งร้างเกือบ20ปีแล้วจะยุ่งเหยิง
1: ครับนี่ห้องน้ำ
0: นี่ห้องใครครับนี่ห้องใครเนี่ยตอนนี้ไม่มีภาพเลือดสาดบนผนังให้เห็นอย่างที่ผมนึกภาพภาพของสุนัขที่เล่นโป๊กเกอร์สุนัขปีศาจที่เล่นโป๊กเกอร์ภาพกาดาฟี่ที่กำลังกรอกตาตอนนี้ไม่มีให้เห็นห้องน้ำโอ้ห้องน้ำดูดีนะนี่มีห้องสาวน่าเยี่ยมเลย
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ห้องน้ำและบ่อของสีเต็มไปด้วยซากศพของทาสกรรมรมดูเหมือนไม่มีแล้วผมรู้สึกสยองเหมือนคุ้มทรัพย์อากาโปนไม่มีผิดเขาเปิดเผยในทีวีว่าเขามีซันตาเรียราคาหลายล้านใช่ไหมครับ
1: ครับเขามีอีกห้องหนึ่งเพื่อเก็บซันตาเรียครับ
0: ซันตาเรียใช่ครับกองทัพรายงานว่านอริเอกามีเครื่องบูชายันสิ่งชั่วร้ายทุกชนิดในห้องนี้ดูสิครับนี่เป็นพวกเกี่ยวกับวูดูหรือซันตาเรีย
2: ใช่ซันตาเรีย
1: ผมว่าห้องเล็กกว่าที่ผมคาดไปนะผมคิดว่าเขาคงไม่อยากให้วิญญาณออกไปจะอะไรเนี่ย
0: ปีศาจ
1: อันนี้ใช่ตอนคริสต์มาส
0: ใช่ตกแต่ง
1: สำหรับตกแต่งนะครับ
0: คือผมอยากรู้ว่าเขาฝึกฝนในศิลปศาสตร์จริงเหรอ
1: เขามีสตาเลียและมีคนที่รู้เรื่องสตาเลียเข้ามาบ่อยๆใช่บ่อยมากและผมคิดว่าเขานับถือพุทธด้วยนะคุณ
0: พุทธด้วยเหรอ
1: ครับ
0: เป็นคนพูดที่แย่มากฮันนาอารีนเขียนเกี่ยวกับความป่าเถื่อนกับพิศาจเกี่ยวกับคนชั่วร้ายส่วนใหญ่ที่ไม่ปกติหรือแม้แต่น่าเบื่อและดูเหมือนโนริเอกาจะมีลักษณะเหมือนกันแต่นั่นไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าเขาไม่ใช่คนเป็นมิตร

0: ไม่แน่ใจว่าที่ไหนเพราะว่าไม่มีใครบอกผม
1: ฉันขอกล้องหนึ่งตัวสิ
0: ทุกคนจะใส่เสื้อกันกระสุนเหรอได้เลยฮัลโหลที่ผมรู้คือเพื่อนใหม่ของเรากูสตาฟโอนเปเรสเคยทำงานกับหลายฝ่ายในอดีตแต่ปัจจุบันทำงานให้กับกฎหมายใหม่และการบริหารระบบใหม่น่าตื่นเต้นมากเขาบอกว่าผมจะต้องสนุกแล้วทหารพวกนี้กับปืนมีไว้เพื่ออะไรนี่มาอะไรกันนี่มาทำให้ผมสงสัยฉากต่อไปจะเป็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนาทีที่ผ่านมาจริงๆครับ1นาทีหมายถึงทีมงานนั่งตรงข้ามกับกองกำลังความมั่นคงแห่งชาติและดื่มกาแฟกัน

0: เทพรุ่งอีกไหมชุดนี้ทำลายสถิติโลกเลยนะ
1: ครับเป็นไงบ้างครับได้ภาพดีใช่ไหมขอบคุณที่มาถ่ายทำเรายินดีมากๆ
0: คุณครับสนุกมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ยาเสพติดไม่ดี

0: มชนเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับผมจะโลธนภัทรครับ
2: ส่วนผมบอมนนทัศน์นะครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนวันจันทร์ทั้งทีเรามีของดีๆมาอวดคุณผู้ชมใช่ไหมครับพี่จะโล
0: ถูกต้องเลยนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะปลูกบรรดาพืชผักผลไม้เนี่ยเอาไว้ให้คนไทยบริโภคเองรวมไปถึงส่งออกต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะผลไม้ไทยนี่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะฮะ บอกเลยว่าชาวต่างชาติเนี่ยเลิฟเลิฟเลยนะครับแต่คุณบอมรู้หรือเปล่าว่าผลไม้ถ้าเกิดเราจะส่งออกเนี่ย มันต้องมีการตัดแต่งก่อนนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็รักษาความสดความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัย
2: ครับ
0: ก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ
2: ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเป็นผลงานการตัดแต่งนะครับจากบริษัท PDI Trading จำกัดนะครับ
0: ผม
2: ซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่ประกอบธุรกิจส่งออกผักและผลไม้สดนะครับไปยังต่างประเทศคุณผู้ชมการส่งออกผลไม้นี่สำคัญมากคือทางบริษัทนั้นนะครับต้องได้รับนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง GMP รวมไปถึง HACCP เรียกว่าโอ้โหนี่จัดแต่งอย่างดีนะครับแล้วก็น่าซื้อน่าทานมาก
0: จริงๆแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องการตัดแต่งผลไม้กันหน่อยนะครับกับคุณแจ๊สพีระยาสามัคคีครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายในและต่างประเทศจากบริษัท PDI Trading จำกัดนั่นเองนะครับขอต้อนรับคุณแจ๊สหรือว่าน้องแจ๊สครับผม
2: สวัสดีครับคุณแจ๊ส
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกน้องแจ๊สละกัน
3: ได้เลยค่ะ
2: น้องแจ๊สด้วยก็ได้ก่อนอื่นต้องถามน้องแจ๊สก่อนว่าบริษัทของน้องแจ๊สนี่คือเป็นส่งออกมาแต่ไหนแต่ไรเลยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะเป็นบริษัทเราส่งออกผักผลไม้สดไปยุโรปนะคะแล้วก็คุณแม่ทำมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ25ปีแล้วค่ะ
2: ที่เราคุยบอกคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องการตกแต่งเนี่ยสำคัญมากขนาดไหนครับน้องแจ๊ส
3: สำคัญค่ะเพราะว่ากว่าเราจะเอาตรงนี้ค่ะออกสู่ตลาดได้เนี่ยเราต้องมีคัดตัดแต่งเพื่อความสวยงามดึงดูดชาวต่างชาติให้มาซื้อของไทยมากขึ้น
0: แล้วผลไม้ที่ทางบริษัทเราตัดแต่งเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างฮะ
3: ความจริงเราตัดแต่งเนี่ยทั้งผักแล้วก็ผลไม้ไทยทั้งหมดเลยใช่ค่ะ
0: นี่กำลังจะถามต่อเลยว่าเห็นว่าเยอะมากแล้วเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทยอ
3: ัน
0: นี้คือเราไปเอาผลไม้มาจากไหนยังไงบ้างฮะ
3: คืออย่างของเราอะค่ะบริษัทเราจะมีคอนแทคฟาร์มิ่งคือพนักงานของเราเนี่ยค่ะจะลงไปที่พื้นที่เลยเพื่อว่าเราต้องไปเช็คใช่เพราะว่าเราต้องไปเช็คคุณภาพ
2: แปลว่าต้องชิมผลไม้มาทั่วประเทศไทยแล้ว
3: ลงพื้นที่ลงไปแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมาหมดแล้วค่ะมันเป็นธุรกิจที่เราจอยที่จะทำเหมือนกันค่ะก็คือเราได้โปรโมทสินค้าไทยเนี่ยไปต่างประเทศด้วย
2: พอเราเจอเกรดที่ต้องการแล้วการคัดการตกแต่งนี่คือมีวิธีการยังไงบ้างครับ
3: โอ้แล้วแต่ชนิดสินค้าเลยค่ะแล้วแต่ผักผลไม้เลยที่เรารับเข้ามาม
0: ัน
3: การดูแลจะไม่เหมือนกัน
0: ใช
3: ่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแนะนำตัวกระบวนการของทุเรียนเน
0: า
3: ะของก่อนอื่นเราก็จะต้องมีการเคาะนะคะดูความดิบความหามแล้วก็ความสุกของทุเรียน
0: ครับ
2: ผมเคยเคาะที่บ้านฟังไม่ออก
0: ไม่ออก
2: จริง
3: แล้วหลังจากนั้นพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคัดตัดแต่งค่ะ
2: ครับขายยังไงให้ได้อย
0: ่
2: าง
0: นี้
3: ต้องมือเซียนพอสมควรในการแกะทุเรียนเหมือนกันค่ะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นพอเราแกะเสร็จเนี่ยตรงนี้ค่ะเราจะมาแยกแล้วว่าเป็นกรอบนอกนุ่มในหรือว่าสุกพร้อมทานค่ะการห่ออันนี้ก็ต้องมีตัวแผ่นซับนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะติดโลโก้แล้วก็ product detail ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขบวนการสแกนแอนด์แพ็
0: ค
3: ก็คือตรวจสอบว่าค่ะว่า

0: เราส่งให้ลูกค้าครบถ้วนหรือเปล่านะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเข้าห้องเย็นเก็บรักษาที่ 2-5 องศานะคะก
1: ่
0: อนที่จะส่งออกต้องได้รับความเย็นที่เพียงพอค่ะแล้วพอเราจะส่งออกเนี่ยค่ะเราก็จะเอามาโซนที่เป็นสแกนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็คเข้ากล่องโฟมและสีอย่างดีค่ะเพราะว่ากลิ่นไม่สามารถออกได้ใช่แล้วเราก็จะมีคาร์ตันดีเทลอยู่ข้างๆอันนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดที่ว่าเราส่งไปทั้งหมดให้ลูกค้าเนี่ยกี่กล่องก็คือเป็นระบบ traceability ของเราอะค่ะหลังจากนั้นก็โหลดดิ้งแล้วก็ส่งที่แอร์พอร์ตใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้น้องแจ๊สพาไปดูผลไม้ที่ผ่านการตัดแต่งมาหน่อยได้ไหมอ๋อ
0: ได้ค่ะ
1: อยู่ทางนู้นใช่ไหมเห็นเรียงไว้สวยงามมาก
0: ๆอันนี้คือ
2: ฝั่งซ้ายก่อนเลยไหมครับ
0: ผักผลไม้ที่เราคัดมาจากเกษตรกรเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คกิ้งที่เราเตรียมที่จะส่งออกอันนี้คือรูปแบบแพ็คกิ้ง
1: แบบนี้เลยที่จะส่งออกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาเริ่มจากตรงนี้อันนี้คือเป็นเงาะ
0: ค่ะ
1: มีความพิเศษยังไงหลังจากตัดแต่งแล้วเนี่ยครับ
0: เราต้องคัดคุณภาพพอสมควรครับ
1: เราว่าเราไปถึงปุ๊บก็จะได้เป็นแดงๆอย่างนี้สวยๆนี้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วดูเนื้อดิเนื้อข้างในอ่ะ
2: เห็นแบบนี้โอ้พอปอกออกมาแล้วดูเนื้อแต่งตึงมากพี
1: ่แต่งตึงมากเลยอ่ะ
2: ต่อเลย
0: อันนี้ลำไย
1: นี่ลำไย
2: ลำไยนี่คือส่งก็คือแพ็คแบบต้องเป็นเด็ดออกมาเป็นลูกๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอย่างตะวันออกกลางเนี้ยค่ะเขาจะพิเศษให้เอาก้านออกเลยเพราะว่าพร้อมรับประทานเลยค่ะเป็นแบบ ready to eat
1: ขอดูมังคุดหน่อยนี่ผลไม้โปรดของผมนะ
2: โอ้ยของโปรดเลยเหรอ
0: มังคุดนะ
1: มังคุดสวยงามเห็นมันลูกแบบว่าแทบจะเท่ากันลูกๆเลยอ่ะมาถึงมะม่วงชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบต่างชาติหลายที่
0: ใช่ค่ะต้องกินกับข้าวเหนียวแน่ละค่ะ
2: ของขึ้นชื่อของประเทศไทย
0: ใช่ค่ะ
2: มาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
0: ทุเรียน
2: ทุเรียนนี่แพ็คมาแบบนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: นี่
1: มีบอกอยู่ใช่ไหม
0: กล่องนอกนุ่มในค่ะ
2: นี่นะครับ
1: น
2: ุ่
1: มใน
2: คือเขียนไว้เลยว่าอันนี้กรอบนอกนุ่มใน
1: แล้วอย่างนี้หูแบบดูดีมากอ่ะแล้วอย่างนี้อย่างคนไทยจะมีโอกาสได้ชิมบ้างไหมเนี่ยได้กินบ้างไหม
0: ค่ะมีค่ะตอนเรากำลังจะเปิดตลาดในเมืองไทยด้วย
1: อ๋อเหรอกำลังจะ
0: ใช่ค่ะกำลังจะ
1: แต่ว่าเริ่มต้นที่รายการของเราก่อนเลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ย้ำว่าให้รอก่อนนะครับว่าจะสั่งไงเดี๋ยวบอก
2: ขอชิมก่อนเลย
0: เชิญชิมได้เลยเชิญชิมได้เลยค่ะ
2: ที่เชโล
1: มังคุด
2: มังคุดใช่ไหมเดี๋ยวผมหยิบให้ครับพี
1: ่ได้โอ้โหเนื้อสวยมาก
2: น้องแจ๊สปกติเป็นคนชอบทานผลไม้อะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ส่วนตัวชอบแก้วมังกร
1: แก้วมังกร
2: สดชื่น
1: เราอะ
2: ทุเรียนแหละ
1: หยิบเลยตรงนี
2: ้อันไหนคือบีอะไรบ้างนะครับ
0: อันนี้จันทบุรีเจ
2: ็ด
0: สี่อันนี้เจ็ด
2: อันนี้เจ็ดอันนี้เป็นการผสมระหว่างอะไรนะครับ
0: ก้านยาวกับหมอนทองค่ะ
2: ก้านยาวกับหมอนทอง
1: อร่อยอะชุ่มฉ่ำจุยซี่มาก
0: ขอบคุณค่ะ
1: เนื้อเด้งดึง
2: กลับมาผมบ้างครับคุณผู้ชมครับก้านยาวผสมกับหมอนทองโอ้โห
1: เป็นไง
2: อร่อย
1: เยี่ยมเลยปะ
2: เยี่ยม
1: ดูหน้าเราดูจริง
2: จริงจริง
1: จริงนะ
2: แนะนำเลย
1: นี่ขนาดคนไทยนะที่กินผลไม้ไทยบ่อยๆยังฟินขนาดนี้แล้วต่างชาติที่ไม่ค่อยได้กินผลไม้ไทยแต่ว่าได้ชิมผลไม้ที่มันมีความพรีเมียมแบบนี้จะขนาดไหน
2: แล้วถ้าสมมติตอนนี้มีคุณผู้ชมที่ดูอยู่เป็นเจ้าของสมมติเป็นเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนมังคุดอยากจะมามีส่วนร่วมกับทางบริษัทของแจ
0: ๊
2: สสามารถทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะสามารถติดต่อมาที่บริษัท PDI Trading ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีพนักงานของเราลงไปดูพื้นที
1: ่โอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะในการสร้างรายได้ให้กับในชุมชนและอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่แค่ชุมชนเดียวเท่านั้นนะฮะเป็นชุมชนทั่วประเทศอันนี้ไม่ธรรมดา
0: คร
1: ับแต่ว่าไหนๆน้องแจ๊สมาในวันนี้แล้วนะครับอยากจะเห็นการตัดแต่งผลไม้สดๆในรายการของเราได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะวันนี้แจ๊สมีทีมมือแกะแล้วก็มือแพ็คมาด้วยนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปทางนู้นกันมาวันนี้เราจะมาสาธิตการตัดแต่งอะไรฮะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองโอเควิธีการคือ
3: ตอนแรกนะคะเราต้องดูต้องเคาะก่อนค่ะว่าเสียงมันได้ไหม
2: คำว่าเสียงได้ไหม
1: ยังไงล่ะอ
2: ธิบายที
1: เสียงได้ไหม
3: คือถ้ามันยังไม่สุกอะค่ะเสียงมันจะดังแน
1: ่
3: นแน่นมากแล้วก็ถ้าสุกเสียงมันจะดังแบบปุบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วง
1: ๆอ๋อนี่คือการตัดแต่งทุเรียน
3: ที่เราตัดตูดมานี่ก็คือเพื่อที่จะให้ลูกทุเรียนตั้งได
1: ้
3: ก็ตามร่อง
0: เราจะผ่าตามร่องที่เป็น เขาจะแบ่งชัดเจนเลยค่ะว่าแบบ
4: เป็นภู
0: ใช่เป็นภูใช่เราก็จะตัดตามนั้นเลย
2: ครับ
0: อันนี้เวลาผ่าต้องระวังมากค
3: ่
0: ะห้ามโดนเนื้อเลยค่ะถ้าโดนอย่างที่บอกว่าถ้าโดนเนื้อ
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือหมายถึงถ้าสมมติเราจะแพ็คส่งไปต่างประเทศเนาะ
0: ใช่
1: โอ้ยนี่
2: ไม่โดนเนื้อเลย
1: ว้าวต้องแบบผ่าบ่อยๆต้องชั่วชาหลับตาหันถูกไหมฮะ
3: ไม
2: ่
3: น
2: ่
3: า
2: ไม่ขนาด
1: หรอหรอเดี๋ยวก็แบบว่าประสบการณ์แบบ
3: ทุกมือ
1: ทุกมือนั่นไงว่าแล้วเ
2: ออนี่ใกล้ดูใกล้ครับ
1: อุ้ยสวยงาม
2: ขนาดหันแบบนี้ก็คือยังไม่โดนเนื้อเลยอ่ะ
1: หมอ
5: หลังจากที่ได้แล้วนะคะ
2: น้องมิกกี้ต่อเลย
5: ทีนี้เราจะมีไส้ที่ติดมาแล้วก็ต้องทำการคัดตัดแต่งให้สวยงามอะค่ะแล้วก็จะใช้มีดอะค่ะค่อยๆตัดออกตอนที่ปอกค่ะที่เราจะติดมาอย่างนี้เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของตัวเนื้อทุเรียนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนแผลโดนผิวอะค่ะจะทำให้เกิดแผลก็เลยต้องติดมาด้วยเพ
1: ื่
5: อที่คัดตัดแต่งอีกทีนึง
1: ครับผม
5: แล้วก็จะตัดใส่เล็มๆออกค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะทำการห่อภูค่ะ
1: ครับ
5: โดยการห่อภูเราจะมีแผ่นซับนะคะเพื่อที่จะซับตัวเนื้อทุเรียนเพราะว่าในตัวทุเรียนนะคะจะมีปริมาณน้ำมากซึ่งจะทำให้มันซึมออกมาค
1: ่
5: ะก็เลยต้องมีแผ่นซับ
1: แล้วก็ซับเอาไว้
5: ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการห่อ
1: ครับ
5: ก็จะใช้แผ่นกระดาษไข่นะคะ
2: ครับ
5: ก็จะห่อให้สวยงามค่ะ
2: ยังไงครับยังไงครับพี่
1: เสร็จแล้ว1ภูสวยงามกว่าจะมาเป็นผลไม้ตัดแต่งได้แบบนี้
2: ครับ
1: ไม่ง่าย
2: ไม่ง่ายเลย
1: แล้วก็ไม่แปลกใจด้วยว่าทำไมถึงส่งไปถึงเมืองนอกนะฮะแล้วก็ทางต่างชาติก็ชื่นชอบ
2: ถ้าสมมติคุณเป็นคนไทยและอยากจะมาหาทานต้องไปที่ไหนครับน้องแจ๊สครับ
0: ในเดือนนี้นะคะเรามีออกงานสุขสยาม Amazing Thai Food Paradise นะคะตั้งแต่วันที่17จนถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะเราจะอยู่ตั้งแต่ตอน10โมงจนถึง4ทุ่มนะคะที่เมืองสุขสยามนะไอคอนสยามชั้น4ค่ะ
1: ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับรีบไปแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่ดูรายการของเราอยู่แล้วก็อยากจะสั่งจองผลไม้เกรดพรีเมียมแบบนี้ไปกินที่บ้านไปชิมที่บ้านสั่งที่ไหนได้บ้างครับ
0: สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @superseller ได้เลยค่ะ
1: นี่ย้ำนะ LINE @superseller นะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คุณเนี่ยก็สามารถที่จะได้กินนะฮะผลไม้พรีเมียมเกรดส่งออกนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่คุณจะได้ชิมถึงหน้าบ้านของคุณ
2: ไปแล้วนะครับผมยังไงวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแจ๊สนะครับแล้วก็พี่นุ่นพี่มิกกี้มากๆเลยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับขอตัวนะครับไปจัดการผลไม้ที่อยู่ข้างหลังก่อนแป๊บนึงแต่ว่าช่วงหน้าก็ยังมีอะไรให้กินอีกใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับพี่มีอะไรเจอกันช่วงหน้าครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเองนะครับแหมเป็นไงเห็นว่าช่วงนี้จะพาไปกินใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับพี่ครับต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ทานผลไม้รองท้องกันไปหน่อยแล้วช่วงนี้นะครับแน่นอนนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินกินกินกันต่อเลยซึ่งชุมชนวันนี้นะครับชื่อชุมชนว่าจันทบูรณ์นะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผู้ชมครับพี่เจโร่เคยไปไหมจันที่จังหวัดจันทบุรี
0: เคยไปแล้วก็เคยไปที่ชุมชนจันทบุรีด้วยบอกเลยว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ของจันทบุรี
1: ใช่ครับ
0: มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามม
1: ี
0: อาหารการกินที่อร่อยมากแล้วก็มีของให้ช็อปด้วยเป็นของแบบในชุมชนพื้นเมืองนะฮะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมากเลย
1: ครับ
0: โบสถ์คริสต
1: ์ใช่
0: นี
1: ่ใหญ่สุดด้วยนะ
0: ใช่ใหญ่สุดในประเทศไทยคือพี่เป็นคนพุทธนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดที่ไหนแล้วไปเที่ยวแล้วไปเจอโบสถ์คริสต์เนี่ยจะชอบเข้าไปดูแล้วก็ที่นี่คือแบบสวยมากแล้วก็ใหญ่มากจริ ง
1: เหมือนไปชมสถาปัตยกรรมครับคุณผู้ชมครับ
0: แล้วนอกจากนี้ฮะสิ่งที่ชอบเลยเวลาไปถึงจันทบูรณ
1: ์
0: ก็คือไปกินไอศกรีมตราจรวด
1: อ๋อไอศกรีมตราจรวด
0: คิดว่าหลายคนถ้าเกิดไปต้องได้ชิม
1: ใช่ใช่
0: นะฮะคือรสชาติดีมากอร่อยมากนะฮะ
1: วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมมีนี่เลยนะครับน้องดีๆณยดาเทพวรสุขนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชุมชนแชมเปี้ยนของเราจะมาเป็นไกด์นะครับพาเที่ยวชุมชนจันทบูรณ์นะครับแล้วก็พาไปชิมของดีของเด็ดของอร่อยในชุมชนนี้จะมีไอศกรีมตาจรวดที่พี่อยากกินหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ไปดูกันเลยครับ
0: ครับ
2: ชุมชนแชมเปี้ยนวันนี้เราจะพามากิน
3: กิน
2: กิน
3: กิน
2: กินของอร่อยกันที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ
4: ์สำหรับร้านแรกหัวถนนก็ต้องร้านนี้เลยที่นี่นะคะคือโรงงานผลิตไอศกรีมด้วยเครื่องจักรแห่งแรกของเมืองจันทบุรีเลยนะใครที่มีโอกาสได้มาริมน้ำเนี่ยต้องลองมาแวะชิมรสชาติดั้งเดิมของร้านนี้ดูค่ะ

0: จากร้านไอติมไม่ไกลเราก็ได้กลิ่นหอมสมุนไพรจากเครื่องก๋วยจั๊บป้าใหม่เลยค่ะ
1: หอมเวอร์หน้าตาน่ากินมากเลยนะคะทุกคนกิน
0: นูวิเชียนเจ้าของร้านเป็นชาวจีนอพยพมาอยู่ริมน้ำนี้และเปิดบ้านเป็นร้านเบเกอรี่ผลิตขนมปังที่อยู่คู่กับคนจันทร์มากกว่า60ปีเลยค่ะ
1: ขอซื้อขนมปังหน่อยนะคะมาชุมชนริมน้ำทั้งทีถ้าไม่ได้มาร้านนี้ก็คงเรียกว่ามาไม่ถึงที่นี่นะคะเอาต้มยำทะเลเส้นหมี่ขาวค่ะหูน่ากินมากๆเลยนะคะมีทั้งกุ้งมีปูมีกั้งด้วยนะคะเยอะมากๆน่ากินมากๆแล้วก็แบบสีเนี่ยจัดจ้านน่ากินเวอร์เรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะ
0: ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์คือ1จุดแลนด์มาร์คสำคัญของจันทบุรีที่มีทั้งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์มาเมืองจันทร์ทั้งทีต้องมาแวะที่นี่นะคะริมน้ำจันทบุรี
2: ไอศกรีมที่พี่อยากได้ รอก่อนยังไม่ให้ อยู่นี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึง อาหารคาวก่อนดีกว่าที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรานะครับเรามาที่เมนูไหนก่อนดีครับพี่
3: อ่ะมาฝั่งทางนี้ก่อนเลยนะฮะสำหรับเมนูนี้ก็คือ
2: ก๋วยจั๊บป้าไหม
3: ชิมนะฮะ
2: เอาเลยครับ
3: ก๋วยจั๊บป้าไหมอุ้ยกลิ่นสมุนไพร
2: ใช่ไหม
3: ขึ้นมาดีมาก
2: เป็นยังไงพี
3: ่ดี
2: ดี
3: ฟิน
2: ฟิน
3: กลิ่นสมุนไพรคือเต็มเต็มเอาอยู่แล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาทันที
2: รู้สึกทำไมเพราะมีสมุนไพร
3: สมุนไพร
2: เดี๋ยวเราไปเมนูถัดไปเลยนะครับนั่นคือก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อีท
3: นี่
2: ตรงนู้น
3: ดูดีมากดูดีมากอันนี้
2: อันนี้ดูดีมากคุณผู้ชม
3: เนี่ยความทะเลอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าในนี้มีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งปู
3: ก็คือกุ้งมาเป็นตัวแน่นๆแล้วคือปูมาแบบเป็นกล้ามแบบแกะมาแล้วด้วย
2: ใช
3: ่แน่นมากๆเลยเนี่ยคือสายทะเลนี่คือแบบน่าจะฟินมากนะฮะ
2: คุณผู้ชมบอกว่าเขาก็รอข้าวอยู่เหมือนกันดูรายการของเราหิวรออาหาร
3: ดูไปหิวไปอ่ะชิมนะฮะ
2: ย้ำนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อีทตะกี้ปลาหมึกเป็นไงบ้างพี
3: ่นุ่มไม่เหนียวเลย
2: ครับ
3: นะครับเส้นก็ดีน้ำเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่ม
2: หรอ
3: จัดจ้านแซ่บถึงใจ
2: ครับผม
3: นะครับแล้วก็กุ้งดูตัวใหญ่มากนะ
2: ฮะมวบ
3: เยี่ยมและ
2: ปูต่อเรียบร้อย
3: ฟิน
2: ฟิน
3: บอกเลยฟิน
2: ทานข้าวมาหรือยังก่อนมาทำงานเนี่ย
3: ไม่
2: ไม่เพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่มีโอกาสนะครับได้ไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปที่ชุมชนจันทบูรณ
3: ์
2: ก็ต้องอย่าลืมนะครับเพราะว่านี่น้องดีๆบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกร้านเลย
3: พี่จันโลก็บอกเลยว่าจันโลโอเคนะครับ
2: จันโลโอเค
3: แต่ถ้าจะโอเคมากกว่านี
2: ้ทำไมครับพี่
3: ปิดท้ายด้วยไอศกรีมตราจรวดเย
2: ้โอเคครับด้วยความที่พี่จันโลนะครับเป็นพี่ชายของผม
3: ครับผม
2: เป็นพี่ที่มีแต่ให
3: ้
2: ผมมาทำรายการนี้ทีไรได้อาหารกลับบ้าน
3: เยี่ยม
2: ได้ทานผลไม้ดีๆ
3: ถูกต้อง
2: ได้เจอกับคนดีๆ
3: ผู้ดีมาก
2: วันนี้ครับไอศกรีมตาจรวดที
3: ่
2: พี่อยากได
3: ้มาทั้งถังขอบคุณน้องบอม
2: ไม่เป็นไรครับพี่
3: จะต้องกินสักหนึ่งแห้งเดี๋ยวนี่คือไอศกรีมตาจรวดที่พี่อยากได้หรอกมันไม่ใช่มันบอมแมนอ
2: ี
3: อย่างนี
2: ่มันก็บอมแมนสิครับพี่
3: อีอย่างนี่
2: จากจันทบุรีกว่าจะกลับมาขึ้นกรุงเทพมันก็ละลายหมดแล้ว
3: ก็คือเป็นไอติมโฟไหมพี่กินไหนว่ารักกันไง
2: เพราะอย่างนี้นะครับผมก็เลยอยากจะให้พี่เนี่ยได้ลองไปที่ชุมชนจันทบูรณ์เลยจะได้ไปเจอไอศกรีมตาจรวดของจริงนี่เอง
3: ก็ได้ก็ได้เข้าใจได้เข้าใจได้แหมกว่าจะมาถึงใช่ไหมก็จัดละลายไป
2: ใช่
3: เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันคนละแท่ง
2: ชนก่อนไหมชนก่อน หมอ
3: เยี่ยมชอบตรงนี้แต่ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินไอศกรีมตราจรวดที่พี่อยากกินที่พี่อยากได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าได้ชิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆนานาจากชุมชนจันทบุรีแค่นี้ก็หายคิดถึงแล้ว
2: ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องดีๆณยดาเทพวรสุขอินฟลูเอนเซอร์ชุมชนแชมเปี้ยนจันทบุรีด้วย
3: ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณดีครับ
3: เดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าครับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆรออยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแน่นอนว่าทางรายการของเราครับก็ยังคงเฟ้นหาครับอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนนะครับคืออยากจะให้ทุกๆชุมชนในประเทศไทยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะ
1: ฮ
0: ะคือชุมชนในประเทศไทยมีเป็นหมื่นๆชุมชนเลยนะที
1: ่
0: ดูถ้าเกิดมีเป็นของตัวเองเนี่ยก็จะได้ช่วยกันเผยแพร่นะครับของดีของเด็ดในชุมชนรวมไปถึงให้ตัวอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้และที่สำคัญเป็นกระบอกเสียงให้กับแต่ละชุมชนได้นั่นเองนะครับ
1: ล่าสุดเพิ่งมีการอบรมไปพ
0: ิ
1: เชโร่ไปด้วย
0: ใช่นะฮะการอบรมนะครับ
1: เปลี่ยนคนธรรมดา
0: ให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์ครั้งที่2
0: ใช่ครั้งที่2แล้ว
1: เป็นยังไงบ้างพี่เชโร่
0: วันนั้นพี่ไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าคึกคักมากๆคือเราเนี่ยมีการเปิดอบรมทั้งทางออนไลน
1: ์
0: นะครับแล้วก็วอล์กอินมาและที่สำคัญนะเรามีวิทยากรนะครับที่เป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็วิทยากรที่เขาเรียกว่ามีความรู้นะฮะในด
1: ้
0: านของสื่อต่างๆคือใครที่ได้เข้าอบรมเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปแล้วก็ทำคลิปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลย
1: รอ
0: ใช่
1: คือไปแค่วันนั้นวันเดียวแล้วก็สามารถกลับบ้านไปลองทำได้เลย
0: ใช่นะฮะ
1: มีตัวอย่างให้ดู
0: ไปดูภาพบรรยากาศกันครับ
1: ครับ
2: จากบริษัท Living Fresh แล้วก็ PDI Trading ค่ะผู้ส่งผักผลไม้สดไปยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางค่ะ
3: มาดามแซ่บก๋วยเตี๋ยวรอดพันล้านที่ทานกับแคปปาสลิดของดีเมืองสุพรรณค่ะ
4: ก๊อฟตานีสยามครับจังหวัดราชบุรีก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นกล้วยหรือกับกล้วยเสมือนหนังนั่นเองครับที่เดียวของประเทศไทย
5: มาจากชุมชนบ้านธรรมชาติล่างค่ะเป็นการทำผ้าอีโคปรินต์นะคะใช้วัตถุตามธรรมชาติรังสรรค์สู่ผืนผ้าค่ะ
6: เป็นยูทูบเบอร์ครับอยากเป็นฟลูเอนเซอร์อยู่แล้ว
2: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นนะคะมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
3: ชุมชนแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นช่องทางสำหรับคนธรรมดาที่อยากสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
4: เชิญชวนนะครับทุกๆคนนะครับที่อยากเป็นฟลูเอนเซอร์หรืออยากนำเสนอในความเป็นจังหวัดของเรานะครับมาเป็นครอบครัวกับชุมชนแชมเปี้ยนได้ครับผม
3: บอกเลยว่ามีพี่เลี้ยงพาเราเดินไม่ต้องเดินโดยลำพังเชิญค่ะ
0: ซึ่งในงานนี้นะครับก็จะมีคุณทวินันท์คงครานครับรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับรวมไปถึงมีผู้บริหารจากทางบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีวิทยากรครับนี่หลายคนรู้จักกันดีบันดีนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังบันดีนจิไคดีนเจและนะฮะ
1: ห
0: รือว่าดีนร็อกนั่นเองก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาเนี่ยก้าวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนอกจากบังดีนะฮะก็มีเนี่ยครับเฮียเจนะฮะหรือว่าคุณเจครับก็มาสอนในเรื่องของความรู้ทางด้านการถ่ายภาพรวมไปถึงการตัดต่อการทำวอล์กนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณถิติรัตน์ถาวรวรรณกิจนะครับหรือว่าคุณแนทเป็น TikTok Teacher นะฮะบอกเลยว่าคุณแนทเนี่ยให้ความรู้ดีมากสำหรับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาย TikTok นะครับมาเผยเทคนิคแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้ทำยังไงให้ช่องเนี่ยปังอันนี้ดีมากๆแล้วก็อีก1คนครับคนสุดท้ายก็คือคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาครับเป็นคนที่โลดแล่นในวงการข่าวนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเล่าข่าวแบบใหม่ที่ใครก็เล่าได้นะครับเพราะว่าบางทีการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่ว่ารีวิวของอย่างเดียวรีวิวสถานที่อย่างเดียวเราสามารถที่จะมาเป็นนักข่าวชุมชนนักข่าวท้องถิ่นได้ย
1: ัง
0: ไม่หมดฮะภายในงานครับยังมีบูธจากชุมชนด้วยอย่างเช่นตานีสยามว
1: ิ
0: สาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างนะครับวิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์จากแบรนด์โซคูน
1: อันนี้เป็นที่เป็นไอ้นี่โคมไฟ
0: ใช่
1: มาดามแซ่บก็ไปที่ผมเห็นอยู่ที
0: ่ร้านเออแล้วก็มีบริษัท PDI Trading จำกัดครับก็เป็นบริษัทที่ส่งออกผักแล้วก็ผลไม้ที่เรียกว่าก็มาร่วมงานกับเราเยอะแยะมากมายเห็นไหม
1: ก็คือเมื่อต้นรายการของเราที่คุณแจ๊สน
0: ี่ไปด้วยวันนั้น
1: คุณผู้ชมนะครับที่ยังมีอยากจะลองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณ

0: นะครับก็ทำคลิปวิดีโอโชว์ความเป็นตัวเองมานะครับส่งเข้ามาที่รายการของเราได้โดยในรอบนี้เราจะมีโจทย์มาให้นะครับคุณผู้ชมครับโจทย์ก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันโดยจะมี4หัวข้อย่อยนะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื
1: ่
0: อร้านเด็ดในชุมชนและของกินของกินแปลกก็คือทำแค่1อย่างนะครับใน4หัวข้อนี
1: ้
0: ถ้าสมมติคุณมาจากจันทบุรีสมมติว่าคุณอยู่ใกล้กับสวนทุเรียนคุณก็อาจจะทำบล็อกเกี่ยวกับสวนทุเรียน
1: ได้เลยสำหรับความยาวนะครับก็ทำมาได้เลยนะฮะ 1-2 นาทีนะครับแล้วก็อัปโหลดลงช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวคุณเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กนะฮะชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับหลังจากนั้นก็ส่งลิงก์มาที่ LINE Official ของเรานะครับที่ LINE @ชุมชนแชมเปี้ยนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นสมาชิกในโครงการของเรานะครับสามารถส่งผลงานได้นะครับไม่เกินวันที่4มิถุนายนนี้นะ
0: ถูกต้องครับ
1: ภายในวันที่4มิถุนายนนี้และถ้าเกิดใครได้รับการคัดเลือกนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งรหัสสมาชิกเข้าไปในอีเมลของคุณนะครับภายในวันที่12มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ประจำโครงการของเราก็ได้ครับ
0: ใช่แล้วนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับรายการของเรานะครับพาคุณผู้ชมนะครับไป2ลำเลย
1: ลำอะไรฮะ
0: ลำพูนกับลำปาง
1: โอเค
0: ลำพูนนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูไม้แกะสลักจากชุมชนบ้านหนองยางฟ้าส่วนลำปางนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับเห็ดแปรรูปของกินเล่นเพื่อสุขภาพ
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆอ่ะยังไงพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะหมดเวลาแล้วครับกับรายการ
0: ชุมชนแชมเปี้ยน
1: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามกันอีกนะฮะ5 โมงครึ่งทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้เรา2คนครับผมจัลโล่ธนภัทร
0: ผมบอมนนทัศน์ครับ
1: ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
1: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
8: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
14: เราได้เปิดแนวของการวิจัยเนี่ยนะครับจากพื้นโลกเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่บนอวกาศนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยประกอบขึ้นในประเทศไทยเราแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศ International Space Station ในระหว่างทางเนี่ยนอกจากเราจะได้ผลงานวิจัยแล้วนะครับซึ่งเป็นความรู้ใหม่อาจจะนำมาซึ่งทฤษฎีใหม่นะครับอาจจะนำมาซึ่งการที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่
15: เราสามารถสร้างระบบวิศวกรรมที่เป็นห้องปฏิบัติการเล็กๆบนนั้นได้แล้วเนี่ยแปลว่าอนาคตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษา emulsification แหละศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนไปกว่านั้น
0: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
16: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
17: The People Show ปรับเวลาใหม
18: ่เมาทุกข่าวดี
17: ทอล์กเรื่องที่โดนใจ
18: อัปเดตสดๆทุกสัปดาห
17: ์พบกันเวลาใหม่เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมงทุกวันเสาร์เริ่ม15สิงหาคมนี
18: ้กับยายใหม่มรกต
17: และเป้พานุพง
18: ษ์แล้วพบกันนะคะ
19: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับติดตามข่าวเด่นทัศนสถานการณ์ครับวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ครับพบกับคุณกิฟต์โชติรสผมโก้ทวลิตครับล่ามภาษามือของเราวันนี้ครับอาจารย์ทวีปเชื้อทองครับ
0: ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดๆได้หนึ่งช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะถ้าได้พลาดการรับชมวันนี้นะคะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะททบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยนะคะสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่ที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะรบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรากันด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้คุณกิฟต์คุณผู้ชมครับมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับก็คือการย้ายราชการกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่มีคนจับตากันเยอะเลยก็คือปลัดกระทรวงสถปลัดของสถ
0: นะคร
1: ับใช่แล้วนะครับก็ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์มาประจำตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่า20ตำแหน่งนี้มีใครบ้างนะครับส่วนประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างไปติดตามในหัวข้อข่าวกันครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมแก้ปัญหาชายแดนใต้ย้ำต้องใช้ทุกวิธีเจรจาเสริมกำลังสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนด้านวันนอมองเหตุป่วนใต้เป็นการกระทำของ BRM แต่ประชาชนไม่กล้าให้ข้อมูลหวั่นถูกมองฝ่ายเป็นฝ่ายตรงข้าม
0: ศาลพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7หวังอยากฆ่าฟ้าดารินีลางนี่วงแชร์
1: วันนี้ห้องข่าวหมายเลข5เสนอตอนไม่รับไม่หิ้วไม่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดครับ
0: คุณผู้ชมต้องบอกวันนี้ข่าวค่ำของเราแน่นไปหมดเลยนะคะแต่พี่โก้เกินไปการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยสถานการณ์น้ำท่วมหรือฝนตกหนักก็ต้องติดตามนะคะในสัปดาห์หน้ารวมถึงสัปดาห์นี้ยาวไปเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือสถานการณ์ใต้ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงมาถึง2วันแล้วนะคะมาประชุมหารือถึงแนวทางซึ่งท่านให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวเองนะคะเรื่องของชายแดนใต้เนี่ยย้ำเลยว่าต้องใช้ทุกวิธีเจรจาเสริมกำลังแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นหลักเลยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ค่ะในภาคใต้หลังสถานการณ์เนี่ยมันมีความรุนแรงขึ้นตนเนี่ยได้มีการหารือกันมาตลอด 3-4 วันทั้งกับผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพรวมถึงแม่ทัพภาคที่4สภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการหารือกันถึงข้อสรุปค่ะก่อนที่จะไปดำเนินการซึ่งจะใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในเรื่องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนนี้ถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องดึงทหารเข้ามาดูแลสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในจุดนี้ใช่หรือไม่คือวันนี้มันมีการยกย้ายนะคะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหนึ่งในนั้นก็คือเลขาธิการสมช.คุณชัดชัยบางชวดซึ่งไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแหล่งข่าวว่าจะมีเสนาธิการทหารบกเนี่ยอาจจะมาดำรงตำแหน่งนี้หรือไม่ก็มีนักข่าวถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะขนาดเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานอยู่แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ก็ผมก็ถามท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีเหตุเช่นนี้นะครับส่วนการให้มีการสอบหรือไม่ก็ครูท่านก็บอกท่านยืนยันว่าไม่มีแต่ถ้าจะให้สบายใจเดี๋ยวผมจะกำชับให้ท่านได้ดำเนินการให้มันชัดเจนก็ได้เพราะว่าของพวกนี้มันโกหกไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคนบาดเจ็บก็ยังมีชีวิตอยู
3: ่
2: การพิสูจน์แนววิธีกระสุนว่ามันมาจากไหนปืนอะไรที่เอานำมาใช้เพราะตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ทางอะไร วิทยาศาสตร์ได้ทั้ง
0: คือจริงก่อนหน้านี้ทางแม่ทัพภาคที่4ก็มีการพูดคุยถึงแนววิถีกระสุนนะคะที่ระบุว่ามาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยน่าจะไม่ใช่ทางด้านพลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกพร้อมด้วยพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ร่วมแถลงข่าวค่ะภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่11ประจำปี2569ถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่ารูปแบบการก่อเหตุในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมามันมีลักษณะกระจายอยู่บริเวณรอบนอกค่ะไม่ได้มุ่งเป้าหมายสำคัญซึ่งประเมินว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อการสื่อสารหลายระดับคือจะหวังทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายรัฐมากกว่าหวังผลทางยุทธการส่วนกรณีมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์ใช้อาวุธยิงประชาชนนั้นพลตรีธรรมนูญชี้แจงว่าผลการชันสูตรของแพทย์เนี่ยระบุค่ะว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามแต่อย่างใดและถ้าหากพิจารณามุมกระสุนนะคะที่ยิงเข้าไปในมุม30องศาเนี่ยตามหลักฟิสิกส์แล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่สามารถอยู่ในมุมนั้นได้นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีเนี่ยขณะนี้อยู่ในกระบวนการของตำรวจกำลังเก็บพยานหลักฐานเก็บปลอกกระสุนเก็บจุดที่กระสุนตกแล้วก็จะตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดด้วยพร้อมกับมีการเชิญบุคคลมาซักถามย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบค่ะที่สำคัญคือต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนขอให้พี่น้องสื่อมวลชนประชาชนรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการค่ะ
3: ว่าชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็จะอาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนสงครามนะครับนั้นพอไม่ใช่กระสุนสงครามเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยตัดไปได้เลยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับการยิงจากฮอโดยแม้แต่กระสุนปืนเล็กนะฮะไม่ได้บอกกระสุนปืนที่มาจากปืนฮอเพราะปืนฮอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้ายิงเนี่ยรับรองได้ปลอกกระสุนล่วงมาข้างล่างแน่นอนนะครับและยิ่งความสูงอยู่แค่นั้นด้วยนะครับแล้วการที่ให้เครื่องเป็นฮอปโฮเวอร์ฮอปอยู่อย่างนั้นโดยยิงในขณะนั้นน่ะถ้าเกิดยิงเป็นชุดเนี่ยไม่มีทางเหลือ
0: การชี้แจงค่อนข้างชัดเจนนะคะเรื่องของวิถีกระสุนโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็กล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะทบทวนเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะหามาตรการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นด้วยในช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคือท่านก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าทุกฝ่ายเนี่ยได้ข้อสรุปว่าต้องมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคราชการในพื้นที่คือกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งวิธีการป้องกันเดิมของเราอาจจะใช้ได้แต่ก็ควรหามาตรการใหม่ๆรวมถึงมองหาเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยโดยที่ผ่านมาค่ะเรื่องของการบูรณาการเนี่ยยังไม่แน่นพอเพราะว่าต่างคนต่างทำรวมถึงการประเมินสถานการณ์ที่มันผิดพลาดไปบ้างพร้อมท่านยังยอมรับด้วยนะคะว่าเหตุผลใต้ในขนาดนี้การข่าวบกพร่องแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นใจคนทำงานด้วยเพราะคนจ้องจะก่อเหตุและทำเมื่อเราเผลอเช่นการเผาอบต.ที่ไม่ได้มีการปิดสถานที่ไม่มีคนเฝ้าบางแห่งเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดผู้ก่อเหตุก็จะดูว่ามีจุดบอดตรงไหนก็จะทำตรงนั้นตนจึงเห็นใจทุกฝ่ายแต่เราเองก็ไม่ควรทะเลาะกันเองหรือว่ามองว่าฝ่ายต่างๆเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่อยากให้ร่วมมือกันทำงานแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะส่วนคำถามที่ว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ใช่หรือไม่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเนี่ยบอกว่าใช่นะเป็นงานของเขาซึ่งหากเขาอยากคุยเราก็ต้องเปิดโอกาสแต่ต้องพูดคุยบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไทยหากมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะให้พื้นที่สงบสุขสามารถพูดคุยได้และการประชุมครม.สัญจรในรอบนี้ก็จะหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ด้วย ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดคุยถึงการประเมินการวัดผลการทำงานโดยใช้ KPI กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือไม่เพื่อทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นรูปธรรมเร็วคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานกล่าวว่าที่ผ่านมาก็แน่นอนค่ะไม่ว่าจะไปวัด KPI ตรงไหนเนี่ยก็มันมีปัญหาแต่ต่อไป KPI ก็ต้องดีขึ้นนะคะก็วันนี้นักข่าวนี้ได้หลายประเด็นที่น่าสนใจเป็นคำถามออกมาเรื่องของสถานการณ์ใต้ค่ะ
1: ครับผมก็ไปทางฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่าการข่าวในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงมีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คนร้ายอาจจะใช้ช่องโหว่นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านกำลังพลไปก่อการนั่นเองตอนนี้ครับบอกว่ายืนยันว่ารู้ตัวแล้วว่าผู้ก่อเหตุคือใครกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับยืนยันว่าการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้บกพร่องแม้กลุ่มผู้ก่อเหตุจะอาศัยจังหวะแล้วก็ช่องโหว่ลงมือพร้อมระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงมีข้อมูลและประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งป้องกันเหตุที่กระทบกับประชาชนและเศรษฐกิจด้านผบ.ตร.ก็ยังสั่งปรับยุทธวิธีเปลี่ยนเป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นครับโดยดึงผู้ประกอบการร้านค้าสถานีบริการน้ำมันที่เป็นฝ่ายเอกชนเนี่ยนะฮะมาร่วมเฝ้าระวังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกับการติดตั้งระบบเตือนภัยนะครับใช้กล้องวงจรปิดและนำเทคโนโลยีเข้ามาอุดช่องโหว่โดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงสับเปลี่ยนกำลังนะครับรวมถึงยกระดับเทคโนโลยีทางอากาศแล้วก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแม้ว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีความพยายามหลบหนีข้ามแดนไปโดยตอนนี้ครับมีการประสานกับ

0: งานต่างประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มแข็งและวิงวอนผู้ก่อเหตุครับยุติความรุนแรงไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียอีกครับ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องของการเยียวยานะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านเนี่ยกว่า 60,000 ครัวเรือนถือว่าตอนนี้มีการอนุมัติงบกลางแล้วนะคะครม.เคาะออกมาแล้ว558ล้านบาทคือเยียวยาผู้ประสบภัยอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดค่ะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้รายละ2ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนนะคะก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากมายทีเดียวจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มเสียหายทั้งต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากจึงได้มีการสั่งการในที่ประชุมครม.กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะคะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระจนเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเนี่ยให้หน่วยงานประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกคณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้มีมติอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันนี้ทั่วทั้งประเทศนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดน่านแต่ว่าของน่านเนี่ยก็ได้รับเรื่องของผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกไปด้วยก็คือจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นวงเงินอยู่ที่558ล้าน739,000ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนทั้งหมดเลยนะคะในปีนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นแล้วก็มีค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษที่กรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เสนอแล้วก็ที่ครม.มีมติเพิ่มเติมนะคะมีเพิ่มเติมในกรณีที่1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมค่ะที่ดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่2คือที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้จะช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,71 ครัวเรือนในส่วนที่3ค่ะกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทอันนี้อยู่ที่จำนวน5รายนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านด้วยนอกจากนี้มีข้อสั่งการค่ะให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยต้องเร่งสรุปหลักการรูปแบบแล้วก็แนวทางการดำเนินการเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้านะคะในการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานี้ด้วยมาดูทางด้านคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เปิดเผยว่าระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาที่จังหวัดน่านเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากขณะนี้นะคะสามารถที่จะกลับมาให้บริการจ่ายน้ำได้ตามปกติแล้วเพื่อที่จะให้ทันต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคือตอนนี้ต้องเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนดังนั้นน้ำเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะคะซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคก็ปริมาณการใช้น้ำจากภาวะปกติอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก็จะเพิ่มเป็น 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งอาจจะส่งผลให้บางพื้นที่เนี่ยมันมีน้ำไหลอ่อนบ้างหรือว่าแรงดันน้ำลดลงเป็นบางช่วงก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสำรองน้ำไว้ใช้ตามความจำเป็นค่ะในช่วงที่มีการใช้น้ำพร้อมกันในปริมาณที่สูงสำหรับด้านคุณภาพน้ำเนี่ยตอนนี้ยืนยันนะคะว่ามีการควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกขั้นตอนเลยทั้งเรื่องของการกรองและการตรวจวัดค่าความขุ่นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะ
0: นอกจากน้ำประปาที่จำเป็นแล้วเนี่ยน้ำสำหรับดื่มก็จำเป็นเหมือนกันช่วงนี้เนาะ

0: ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดฟื้นฟูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นเร่งการฟื้นฟูบ้านเรือนเส้นทางสัญจรและก็พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมกันนี้ครับได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ประสบภัยและตอกย้ำความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเคียงข้างประชาชนและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนภาวะปกติโดยเร็วที่สุดครับ
1: อย่างที่พี่โก้บอกไปนะคะของช่อง5ของเราก็มีการรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์นะคะในทุกๆวันเลยแล้วก็มีทยอยเริ่มที่จะส่งต่อไปที่จังหวัดน่านแล้วแต่ก็ขอความร่วมมือนิดนึงอาจจะขอเป็นของแห้งๆนะคะไม่เอาเป็นของสดเพราะกลัวจะเสียเนื่องจากการขนส่งอาจจะใช้ระยะเวลายาวนานตอนนี้เองก็ร่วมลำเลียงกับร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยไปบริจาคต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงใครภาคเหนือตอนบนก็ส่งต่อเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะพลตรีชัยพัฒน์ถมังรักษัตริย์ผู้อำนวยการฝ่ายส่วนบังคับบัญชาฝ่ายสนับสนุนและบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากพี่น้องประชาชนค่ะที่ร่วมใจกันมาส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเลยนะคะช่อง5ของเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนจริงๆในทานน้ำใจครั้งนี้โดยวันนี้เองก็มีคุณละม่อมสิริวัฒนสกุลพร้อมครอบครัวค่ะนำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็คุณมานพเพ็ญกิติมามอบข้าวสารจำนวน3 ลังนะคะเพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการรับมอบสิ่งของดังกล่าวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเร่งด่วนเลยที่กองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกก็ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ของเราจะนำรถบรรทุกฐานขนาดใหญ่ค่ะมาลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างหนักเลยเพื่อที่จะส่งมอบนะคะเรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร็วที่สุดค่ะในขณะส่งมอบนี่ก็มีผู้บริหารเราก็ร่วมที่จะขนของด้วยแบบนี้เลยนะคะต้องขอบคุณทานน้ำใจจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอย่างที่บอกไปขอเป็นพวกของแห้งนะคะจะได้ไม่เน่าไม่เสียสำหรับสิ่งของที่ลำเลียงไปช่วยเหลือในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องของน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องพร้อมทานเลยแล้วก็ยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านแล้วก็พวกของใช้จำเป็นนะคะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุอันนี้ต้องการมากๆรวมไปถึงสิ่งของด้านสุขอนามัยตอนนี้หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ที่ต้องทำความสะอาดล้างพื้นอะไรก็ต้องการนะคะผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็ถุงเก็บขยะอันนี้ก็ยังต้องการอยู่มากอาจจะเพิ่มเติมเรื่องของนมผงอะค่ะแล้วก็ขวดนมเด็กอันนี้ก็เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็พวกผ้าอ้อมผู้ใหญ่อันนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่ทั้งนี้กองทัพบกแล้วก็ช่อง5ของเราพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งกำลังพลยานพาหนะแล้วก็เครื่องมือขนส่งอย่างเต็มกำลังเลยค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้ทุกคนเลยค่ะ
0: นะครับมาดูคำเตือนกันบ้างนะครับตอนนี้แม้ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยฝนจะเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับแต่ว่าปลายเดือนนี้ครับอาจจะมีฝนระลอกใหม่มานะครับฉะนั้นประชาชนที่อยู่ลุ่มน้ำน่านนะก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับรวมถึงลุ่มน้ำโขงที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับนายชยันเมืองสงนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทช.ครับเปิดเผยว่าปริมาณฝนโดยรวมในช่วง7 วันข้างหน้านี้อาจจะลดลงครับแต่ว่าในบางพื้นที่ครับอาจจะเกิดฝนตกหนักตั้งแต่29 สิงหาคมถึง1 กันยายนนะครับโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำโขงที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีพุทธศักราช2561นะครับสำหรับพายุโซนร้อนนารานะครับที่ก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกียนะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนนะครับอันนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ก็อาจจะมีผลทางอ้อมนะครับทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศ ดยคาดว่าแนวโน้มฝนในพื้นที่ตอนบนและตอน

0: กลางของประเทศจะทยอยลดลงในช่วงปลายเดือนกันยายนส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมทางนี้ครับสนทช.จะประกาศแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์และการแจ้งเตือนเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนสามารถที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดครับ
1: อย่างไรก็ต้องติดตามนะคะการประกาศแจ้งเตือนจากสทช.อย่างใกล้ชิดเลยนะคะพี่โก้ช่วงนี้มาดูเรื่องของปริมาณของอ่างเก็บน้ำเราก็พยายามรายงานอยู่หลายพื้นที่เพราะพี่น้องประชาชนก็กังวลเรื่องของความจุของอ่างเก็บน้ำอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยปริมาณน้ำสูงถึงร้อยละ 93.54 คือมันใกล้ที่จะล้นทางระบายน้ำเจ้าหน้าที่ก็เร่งที่จะระบายน้ำออกนะคะวันละกว่า 345,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกับเฝ้าระวังเรื่องของฝนอย่างต่อเนื่องค่ะจากฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเนี่ยมานานนับสัปดาห์แล้วส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเลยนะคะก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ใกล้เต็มความจุค่ะโดยที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านหัวฝายหมู่ที่1ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดเนี่ยล่าสุดนะคะมีน้ำมากกว่า 5.1 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คิดเป็นร้อยละ 93.54 นะคะเดี๋ยวรอภาพสักครู่นะคะอันนี้เดี๋ยวฟังดิฉันเล่าไปก่อนก็ตอนนี้ความจุอ่างทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรทางชลประทานตากก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยใกล้ที่จะล้นทางระบายน้ำแล้วด้วยวันนี้ก็ปริมาณน้ำไหลเนี่ยลงอ่างเนี่ยอยู่ที่ 330,000 ลูกบาศก์เมตรมีน้ำระบายเนี่ยนำออกเนี่ยก็คืออยู่ที่ 345,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าปริมาณอยู่ที่ 3.997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่อาจจะไหลลงสู่อ่างเพิ่มเติมในช่วงนี้ด้วยนะคะ
0: ไปดูกันต่อที่แม่ฮ่องสอนกันเลยนะครับที่แม่ฮ่องสอนเองนะครับก็มีการหารือทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็เอกชนนะครับเพื่อจะเร่งฟื้นฟูเส้นทางเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่จะมาถึงในช่วงปลายปีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับทางด้านของผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายวิบูลแววบัณฑิตนะครับประชุมร่วมกับภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทางนี้ได้พิจารณาขอรับงบประมาณจากกระทรวงคมนาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมกับติดตามงานด้านความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการค้าชายแดนไทยกับสาธารณรัฐสภาพแห่งสหภาพเมียนมาอีกประเด็นสำคัญครับคือกรณีที่สายการบินมีแผนที่จะให้บริการในพื้นที่หยุดแผนการบินในภาคเหนือนะครับทั้งนี้ก็ส่งผลต่อการผลักดันเที่ยวบินเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งจังหวัดเนี่ยต้องการให้เป็นทางเลือกในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ป่วยนักธุรกิจนักวิชาการทางด้านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนนะครับยังระบุว่าหนึ่งในปัญหาก็คือค่าธรรมเนียมในการจอดเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับพอมีค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดในการให้บริการของสายการบินด้วยนะครับซึ่งโดยเฉพาะสายการบินขนาดเล็กนะครับดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบให้จังหวัดเนี่ยทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับขอให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกิดเที่ยวบินเชื่อมโยงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้ด้วยครับ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศนะคะได้ไปเยี่ยมกำลังพลที่รับบาดเจ็บค่ะจากราชการสนามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดเลยค่ะพลโทไพบูลย์ พุ่มพิเชษฐ์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะเดินทางเข้าเยี่ยมกำลังพลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการปฏิบัติราชการสนามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อไปแสดงความห่วงใยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการรวมถึงความเป็นอยู่ของกำลังพลอย่างใกล้ชิดซึ่งในการเยี่ยมครั้งนี้นะคะพลโทไพบูลย์ได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บในแต่ละแผนกพร้อมกับสอบถามอาการและความเป็นอยู่สร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลตลอดจนพูดคุยกับครอบครัวและก็ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากำลังพลทุกนายได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมส่งต่อความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาในกองทัพบกแล้วก็ยังได้กล่าวขอบคุณกำลังพลค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามโดยยืนยันนะคะว่าผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแล

0: กำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่การเยี่ยมกำลังพลในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับติดตามการรักษาแล้วก็การดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กำลังพลมีความมั่นใจและมีกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายค่ะ
1: มาตามต่อเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยกันนะครับก็มีประกาศออกมาแล้ววันนี้นะคร
0: ับ ประเด็นเลยนะวันนี้
1: 20ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็หนึ่งในตำแหน่งที่หลายๆคนจับตานะครับก็คือตำแหน่งของอธิบดีส
0: ถ.ใช่ค่ะ
1: นะเพราะว่าโยกจากผู้ว่าของบุรีรัมย์มาที่ตำแหน่งนี้นะครับท่านนั้นคือคุณปิยะปิจนามนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านอกเหนือจากคุณปิยะแล้วเนี่ยมีตำแหน่งอะไรอีกบ้างนะครับทางครม.ก็ไฟเขียวเลยนะครับแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เห็นหน้าจอตอนนี้ครับเดี๋ยวไล่เรียงกันทีละท่านเลยนะครับท่านที่1ครับนายจำเริญแหวนเพชรครับพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงครับ2ครับนายรัฐพลนราดิศรพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง3นายอนุพงษ์สุขสมนิตพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง4นางสาวอโรชานันทนนตรีนะครับพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง5นายธีรุตสุภวิบูลผลพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง6นายสมชายลีล่าน้อยพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน7นายนิรัตพงศิทธิถาวรพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ8ครับนายธีรพัฒน์ทัชมาศครับพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง9ครับที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นครับนายปิยะปิจนำครับพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับ10นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์พ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
0: 11นะคะนายทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่12ค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมค่ะพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไปดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดตราด13นายภัสกรบุญยลักษณ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดตากแล้วก็14นายณัฐพงษ์สงวนจิตพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมา15นายชุมพิษเดชรัตน์พ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์16นะคะนายเอกวิทย์มีเพียรพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีมาดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็17นางสาวธนิยาไหนพินิจพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดพิจิตรดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็18นายชาทิพย์รุจนะเสรีพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชรดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดสระแก้วแล้วก็19นายภิริยะฉันทะดีโลกพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดตราดมาดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็20ค่ะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมาดำรงตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: ทางนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ครับทั้งนี้นายฉัตรชัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.เมื่อปี2567ครับปัจจุบันก็คือยังเหลืออายุราชการอีก1ปีนะครับโดยจะเกษียณอายุราชการในปี70ครับ
0: อันนี้ก็ถือเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะวันนี้เรื่องของคุณชัดชัยบางชวดเองขณะเดียวกันค่ะมีประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ที่มีมติแต่งตั้งนายกิติพลรื่นสำริดรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่แทนนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของนายธนัทเนี่ยแม้จะเกษียณอายุราชการ การไปแล้ว

0: นะคะแต่จะยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
1: ครับหลังจากตำแหน่งแต่งตั้งยกย้ายออกมาแล้วนะครับนักข่าวไปเจอท่านนายกนะครับก็ไปถามถึงมติการยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งนายกก็บอกว่าก็เป็นไปตามวาระปกติยึดหลักคุณธรรมความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวถามต่อเรื่องของผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่คนจับตามองอยู่ก็คือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าก็เป็นไปตามการหมุนเวียนการยกย้ายและเป็นความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานนะครับก็บอกข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มนะครับคุณปิยะเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งอธิบดีสถ.นะครับเส้นทางการทำงานของท่านนะครับก็คือไต่เต้าตั้งแต่เป็นนายอำเภอที่บุรีรัมย์นะครับมาเป็นรองผู้ว่าจนตอนนี้มาเป็นผู้ว่าซึ่งการโยกย้ายครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวหลายๆคนก็มีการจับตามองว่าเป็นการจัดกระบวนทัพของฝ่ายการเมืองของภูมิใจไทยหรือไม่เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ทางฝ่ายพรรคเองก็ออกมาชี้แจงว่าก็เป็นไปตามความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็หน้าที่นะครับส่วนในการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นนะครับก็เพราะว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังเกษียณอายุราชการในเมื่อตนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้องหาคนมาทำงานด้วยที่มีความคุ้นเคยนะครับจึงขอให้นายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาช่วยงานตนในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพื่อให้ตนเนี่ยสามารถที่จะสานต่องานในสำนักนายกรัฐมนตรีได้และต่อไปหากตนต้องไปทำงานด้านความมั่นคงหรือด้านการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตนก็มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ช่วยสามารถแนะนำในภาพกว้างรวมถึงสามารถขอให้ท่านเป็นตัวแทนตนในการประชุมหารือหรือว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ครับทางนี้ได้มีการพูดคุยกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกแล้วใช่หรือไม่ในการขอตัวพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่นายกรัฐมนตรีขวรนะครับแล้วก็บอกสื่อว่าถามนำนะครับวันนี้ย้ายแค่เลขาธิการสมช.มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นครับ
0: ท่านก็ไม่ตอบประเด็นนี้แต่ท่านก็มองว่าถ้าคุณฉัตรชัยมาอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้ชัดเจนกว่าบางทีอาจจะเป็นผู้แทนในการไปร่วมประชุมด้วยนะคะท่านก็ตอบแบบนี้ไปวันนี้ประเด็นการเมืองนี้ร้อนแรงหลากหลายทีเดียวพูดถึงสำนวนคดีหัวสวคือก่อนหน้านี้มันมีโรงการเอาสำนวนไปเผยแพร่ซึ่งหลายคนก็มองว่ามันหลุดไปได้ยังไงทางด้านคุณรัฐพลเผย DSI เนี่ยเตรียมแล้วนะคะแจ้งความกองปราบเอาผิดมือที่ปล่อยมือที่เผยแพร่สำนวนหัวสวชี้ผิดทั้งอาญากฎหมายคดีพิเศษค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่ไอลอว์เนี่ยมาเปิดข้อมูลคดีหัวสวซึ่งเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงนะคะและได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยเอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งก็เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSIโดยตนก็มีข้อสงสัยค่ะว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันได้มาได้อย่างไรขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดทำให้เอกสารหลุดออกไปหรือว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างหรือว่าการตรวจสอบแล้วเสร็จก็จะให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงต่อตนว่าข้อมูลเนี่ยมันหลุดไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างไรและตนเนี่ยยังทราบว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารแล้วก็สำนวนไปใช้ซึ่งอาจจะมีความผิดนะคะทั้งในคดีอาญาแล้วก็ตามกฎหมายคดีพิเศษด้วยส่วนการแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลรวมถึงบุคคลภายนอกที่นำข้อมูลมาเผยแพร่ด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลเนี่ยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่าผู้ที่นำเอกสารไปแล้วก็นำมาเผยแพร่เนี่ยจะมีความผิดอย่างไรซึ่งเอกสารที่หลุดออกมานะคะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยค่ะ
1: มาดูฝั่งฝ่ายค้านกันนะครับคือไอติมนะครับก็ส่งสัญญาณไปหากกต.เลยบอกว่าอันนี้นะฮะอย่ายกคำร้องนะครับควรจะพิจารณาแล้วก็ส่งให้ศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาชี้ขาดว่ามันคดีหัวสวเนี่ยมันมีมูลจริงหรือไม่นะครับ นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับกล่าวว่ากกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลนะครับเพราะว่าจากหลักฐานที่ได้รวบรวมมาแล้วก็นำเสนอต่อสื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นกกต.เองควรจะส่งต่อให้ศาลฎีกาในวันที่28สิงหาคมนี้เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าใครทุจริตหัวส.ว.หรือไม่ทั้งนี้ครับรู้สึกกังวลว่ากกต.เนี่ยอาจจะตัดตอนไม่ให้เรื่องเนี่ยไปถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ส่วนที่มีการเปิดข้อมูลโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดนายชลัดรัชกิจปราการครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกับกลุ่มส.ว.นั้นเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่อยู่ในมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับส่วนข้อมูลการโทรศัพท์ของนายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและนายกรวีปิศนานันทกุลส.ส.อ่างทองของพรรคภูมิใจไทยนั้นครับวินัยติมก็ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวครับผ่านการกลั่นกรองมาแล้วระดับหนึ่งก่อนที่จะนำมาเปิดเผยที่สาธารณะนะครับอย่างไรก็ตามครับขอเป็นกำลังใจให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและเดินหน้าสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนแต่มีคำว่าแต่หากว่ากกต.ยกคำร้องบุคคลใดทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนหลังจากนั้นก็คงต้องฟ้องกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะฮะซึ่ง อย่างไรก็ดีครับ คือประเด็นเรื่องของหัวส.ว.เนี่ยทางฝ่ายค้านเขาก็พูดชัดเจนว่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจในการซักฟอกรัฐบาลนะครับซึ่งคนที่ต้องรับโจทย์นี้ไปนะครับก็คงเป็นนายกท่านนายกก็บอกว่าถ้าหยิบประเด็นเรื่องนี้มาเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าท่านนายกเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
0: ท่านบอกด้วยนะไปสู้กันในชั้นศาล
1: ใช่นะครับ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าหลังการมีการอ้างหลักฐานหัวส.ว.ยงรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ภูมิใจไทยเพราะมีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วอันนี้ต้องไปดูและหากฝ่ายค้านยกมาซักฟอกตนก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบเพราะว่ามันไม่เกี่ยว
1: นี่ไงนายก
0: แหมท่านก็ตอบได้ชัดเจนอีกแล้วนะเรื่องนี้มาดูโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแต่หลายคนรอคอยนะคะว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงเตรียมกดโทรศัพท์และไม่นานเกินรอค่ะรัฐบาลบอกแล้วเตรียมเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้จะเพิ่มจาก 500,000 ด้วยนะคะพี่โก้เป็น1ล้านสิทธิ์โอ้โหจัดเต็มกันเลยคราวนี้เพื่อช่วยผู้ประกอบการไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะในช่วงปลายปีนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะพร้อมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเปิดลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านเนี่ยพร้อมแล้วนะคะเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังจากการหารือกับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้นะคะพร้อมทั้งจะขยายสิทธิ์จากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์จะเพิ่มงบประมาณจากพรก.กู้เงินเป็น 3,500 ล้านบาทจากวงเงินเดิมที่ 1,750 ล้านบาทที่จำนวน 500,000 สิทธิ์ค่ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญเปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวและ1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทีเดียวนะคะดังนั้นเรื่องของการลงทะเบียนก็อาจจะง่ายขึ้นส่วนเรื่องของการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะว่าจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่หลังหมดฤดูฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วด้วยซึ่งจะมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททรับนโยบายไปดำเนินการแต่นั้นคุณผู้ชมนะคะเตรียมเลยเรื่องของการรับสิทธิ์นะคะภายใน1ตุลาคมนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสมาแน่นอนแล้วค่ะ
1: นะครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับกองทัพบกโดยททบ5นะครับขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาครับสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของเช่นข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่ปลายทางนะครับโดยกองทัพบกเองนะครับและททบ5ครับขออาสาเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกๆภาคส่วนเลยนะครับจากนั้นเราก็จะ

0: เร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอย่างที่เรารายงานเมื่อสักครู่นี้ส่วนหนึ่งวันนี้ก็มีการขนไปแล้วนะครับใครที่อยากจะมาร่วมบริจาคนะครับสามารถมาได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ครับอันนี้เรารับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374นะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเผื่อว่ามีความสงสัยโทรมาสอบถามได้นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนได้เร็วที่สุดครับ
1: ค่ะผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคงมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เถรเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ไม่มีใครเปรียบเทียบเท่าเสีย
1: เราจะมาโห่ร้องให้กึกก้องด้วยความภูมิใจ

0: เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมแบบรูปแบบใหม่เลยนะคะย้ำเลยตอนนี้คือมาพบหลักฐานต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญเนี่ยมันต้องขยายผลถึงต้นต่อด้วยนะพี่โก้อันนี้คือสิ่งสำคัญคือปราบปรามแบบถอนลากถอนโคนต้องยึดอายัดทรัพย์แล้วก็เพื่อนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ค่ะโดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายว่ารัฐบาลเองก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยโดยจะไม่ทำงานแบบแยกส่วนแต่จะเชื่อมข้อมูลเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันให้รวดเร็วกว่ากลุ่มอาชญากรพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจDSI ปปช.ปปง.แล้วก็ปปท.ไปบูรณาการการทำงานร่วมกันสำหรับแนวทางสำคัญเนี่ยท่านยกมา3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติแล้วก็การนำคนไทยไปเป็นเครื่องมือของอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกับขยายผลเส้นทางการเงินนะคะไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการจัดระเบียบธุรกิจแล้วก็การปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการแก้ปัญหากระบวนการอนุญาตที่ล่าช้าเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายสามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วส่วนเรื่องที่3ค่ะคือการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดตั้งแต่การออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าสนามยิงปืนไปจนถึงการตั้งจุดตรวจ

0: จุดสกัดเพื่อสกัดกั้นอาวุธแล้วก็ยาเสพติดก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและถ้าหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะต้องยึดหลักดูที่พฤติกรรมแล้วก็พยานหลักฐานไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดก็ตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มให้ได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้ระบบของรัฐไม่ถูกใช้เป็นช่องทางของอาชญากรรมเพื่อให้คนสุจริตสามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะก็ถือเป็นมาตรการเด็ดขาด3มาตรการที่สำคัญคือต้องทำลายล้างจนถึงต้นตอเรื่องของการยึดทรัพย์ด้วยค่ะ
1: นะครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปปี2566
0: ใช่ค่ะ
1: คดีหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อนี้มาคุณผู้ชมคุณกิฟต์ออกแน่นอน
0: ค่ะ
1: แอมซีน
0: าใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้นะมีการพิพากษาคดีที่7นะครับซึ่งคดีนี้ครับศาลก็สั่งประหารชีวิตครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องนางสาวสรารัตน์วุฒิตาพรหรือว่าแอมซีนาที่เป็นจำเลยนะครับในฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนนะครับโดยโจทก์ฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปลอมปนใส่ลงไปในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้นางสาวดารินีหรือว่าฟ้าเทพทวีที่เป็นผู้ตายเนี่ยได้ดื่มหรือว่ารับประทานหรือเสพสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานช่อโกงโดยจำเลยครับให้การปฏิเสธศาลเห็นว่าพยานที่เป็นแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพิษเนี่ยมีการผ่าศพพิสูจน์และตรวจอย่างละเอียดและไม่มีสาเหตุการที่โกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนจึงเชื่อว่าเบิกความตามจริงนะครับแม้ว่าจำเลยจะต่อสู้ว่าไม่มีพยานพบเห็นจำเลยเจือปนสารพิษในอาหารและเครื่องดื่มของผู้ตายพูดง่ายๆคือว่าก็ตอนก่อเหตุที่เอาไซยาไนด์เนี่ยผสมในเครื่องดื่มเนี่ยไม่มีใครเห็นฉะนั้นจะมาตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งศาลเห็นว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวของจำเลยเนี่ยเป็นการเตรียมการและวางแผนไว้เป็นอย่างดีจึงไม่อาจให้บุคคลอื่นพบเห็นได้โดยง่ายส่วนสาเหตุที่จำเลยลงมือต่อผู้ตายนั้นเป็นเพราะว่าจำเลยเนี่ยได้ยืมเงินของผู้ตายจำนวน 60,000 บาทแต่ผู้ตายไม่เคยคืนแล้วก็ชักชวนให้มาเล่นแชร์3วงซึ่งศาลก็มีคำสั่งพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตนะครับซึ่งคุณแอมซีไนนี่นะครับก่อนหน้านี้อัยการยื่นฟ้องไป15คดีนะครับพิพากษาไปแล้ว7คดีวันนี้เป็นคดีที่7นะครับลงโทษประหารชีวิตไป2คดีตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไป2คดีแล้วก็ยกฟ้องไป3คดีตอนนี้เหลือรอพิจารณาอีก8คดีด้วยกันนะครับมาอีกกรณีนึงครับคุณปรินทร์พานิชพักครับศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำตัดสินศาลชั้นต้นก็คือวันนี้สั่งจำคุกคุณปรินทร์พานิชพักครับซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รวม3ปีไม่รอลงอาญาในคดีพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยจำเลยถูกเบิกตัวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาศาลเห็นว่าพฤติการของจำเลยเมื่อวันที่25เมษายน2561เป็นการแยกผู้เสียหายซึ่งตอนนั้นในวัย17ปีออกจากอำนาจการปกครองของบิดามารดาเพื่อการอนาจารแม้ผู้เสียหายจะอยู่ในรถยนต์ตู้กับจำเลยก็ตามจึงเข้าข่ายความผิดฐานพรากผู้เยาว์และเป็นความผิดหลายกรรมต้องลงโทษทุกกรรมศาลจึงพิพากษาจำคุกฐานกระทำอนาจาร1ปีและฐานพรากผู้เยาว์2ปีรวมเป็น3ปีโดยไม่รอลงอาญาสำหรับคุณปรินทร์นะครับก็ยังถูกฟ้องในคดีความผิดทางเพศอีกหลายคดีนะครับโดยขณะนี้ครับมีอย่างน้อย5คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้ครับ
0: คุณผู้ชมคะไปดูเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการสำคัญเลยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบุรีรัมย์ค่ะไปผนึกกำลังทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองไปปฏิบัติการนี้กันนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนค่ะเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนแม่น้ำโขงเนี่ยแหละค่ะเตรียมนำส่งต่อพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าไหวตัวหลังพบด่านตรวจนำยาไปซุกซ่อนข้างทางก่อนที่จะหลบเข้าพักที่รีสอร์ทสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตามจับได้พร้อมกับของกลางเป็นไอซ์205กิโลกรัมแล้วก็เคตามีนอีก83กิโลกรัมรวมทั้งหมดเนี่ย288กิโลกรัมมูลค่ากว่า47ล้านบาท

0: จ้าหน้าที่ก็ไปติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะในตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่จะไปขยายผลตรวจยึดยาเสพติด8กระสอบนะคะซึ่งถูกนำไปซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าริมถนนสายลำปลายมาดหนองกี่เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกับรถยนต์2คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ย4เครื่องจากการไปตรวจสอบนะคะสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยใช้รถกระบะขนยาแล้วก็รถเก๋งทำหน้าที่เป็นรถนำคอยที่จะตรวจสอบเส้นทางเมื่อพบด่านตรวจจึงนำยาไปซ่อนแล้วก็เข้าพักในรีสอร์ทเพื่อรอจังหวะลำเลียงต่อโดยปลายทางเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเครือข่ายผู้รับเนี่ยไม่เดินทางมารับหลังทราบว่ามีทีมขนส่งถูกจับกุมสำหรับของกลางเนี่ยประเมินมูลค่าไอซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30.75 ล้านบาททีเดียวค่ะแล้วก็มีเคตามีนประมาณ 16.6 ล้านบาทรวมทั้งหมดอยู่ที่ 47.35 ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เตรียมที่จะขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือขณะที่ผลปฏิบัติการนะคะ90วันพิฆาตยาเสพติดคือปฏิบัติการเนี้ยเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง22สิงหาคมตำรวจบุรีรัมย์สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ถึง652คดีผู้ต้องหา648รายยึดยาบ้าได้ถึง 917,985 เม็ดไอซ์อีกกว่า205กิโลกรัมเคตามีนกว่า83กิโลกรัมแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินนะคะกว่า 24.11 ล้านบาททีเดียวค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของยาเสพติดนะครับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวนะครับในการขนส่งต่อยาเสพติดก็ใช้ไทยเป็นทางผ่านเพียงประเทศที่3ด้วยนะครับซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่ก็จะใช้คนนะครับเป็นการเดินยาเสพติดซึ่งหลากหลายรูปแบบที่เราเห็นตามข่าวนะครับอย่างแอร์มีนาก็โดนซุกในกระเป๋าน
0: ะ
1: ครับในพัสดุที่เป็นกระเป๋าผ้านะครับหรือซุกซ่อนยาเสพติดในซองกาแฟสำเร็จรูปนะครับซึ่งอันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษมาให้ติดตามกันนะครับเป็นหัวข้อเรื่องของไม่รับไม่หิ้วไม่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับไปติดตามที่ห้องข่าวหมายเลข5ครับ

0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
1: จากปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันพบว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีท่าทีที่จะลดน้อยลงกระบวนการค้ายาเสพติดได้พยายามลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งยาเสพติดส่วนใหญ่ผลิตโดยชนกลุ่มน้อยที่ติดกับชายแดนทางภาคเหนือที่ต้องการใช้เงินเป็นทุนในการสู้รบกับรัฐบาลทหารเมียนมาทำให้ยาเสพติดที่ผลิตทั้งหมดซึ่งมีปริมาณมหาศาลจึงถูกผลักดันเข้ามาพักเก็บไว้ในพื้นที่ประเทศไทยที่มีความสงบปลอดภัยการคมนาคมสะดวกกว่าในพื้นที่เมียนมาส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีแนวลำน้ำโขงทอดยาวนับ 1,000 กิโลเมตรจึงส่งผลยากต่อการสกัดกั้นขณะที่ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศอันดับหนึ่งยังคงเป็นยาบ้ารองลงมาเป็นไอซ์คีตามีนตามลำดับซึ่งยาเสพติดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือเฮโรอีนหลังพบการแพร่ระบาดการนำบุหรี่ไฟฟ้าไปบรรจุสารเอโทมิเดตหรือพอร์ตเคซึ่งเป็นการเข้าถึงสารเอโทมิเดตได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถอำพรางวิธีการเสพด้วยรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าส่วนยาเสพติดที่ลักลอบออกนอกประเทศมากที่สุดคือไอซ์รองลงมาเป็นเฮโรอีนและคีตามีนด้วยสาเหตุที่ประเทศไทยมีระบบคมนาคมและการขนส่งที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ไทยต้องตกอยู่ในภาวะจำเป็นที่ต้องต่อสู้กับเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ใช้ไทยเป็นทางพื้นที่พักเก็บและทางผ่านออกสู่ทั่วโลก
2: อุบัติเหตุมองบ่อยๆก็คือ1ก็คือกองทัพมดคนแบกเป้มานะคะ2ก็คือใช้วิธีการส่งผ่านเหมือนอย่างที่ล่าสุดเนี่ยก็คือส่งจากประเทศต้นทางนะคะลงมาทางสปป.ลาวเพื่อนบ้านเราแล้วก็ใช้อาจารย์กรรมข้ามชาติแจ้งส่งไปเส

0: นี่พัสดุพันธ์มาเมื่อก่อนเนี้ยเป็นพัสดุพันธ์เลยแต่เราให้ความรู้กับบริษัทใหญ่ๆซึ่งเขาก็ไม่อยากเสียชื่อใช่ไหมเราก็มาอบรมมาให้ดูรูปแบบวิธีการซุกซ่อนแบบไหนวิธีการสังเกตตัวบรรจุพันธ์ต่างๆเราก็จับกลุ่มกับบริษัทใหญ่ๆได้เยอะก็เริ่มเลี่ยงมาใช้ระบบใช้คนหิ้วนู่นหิ้วนี่ผ่านไปทางนู้นขอให้ออกไปนอกประเทศเพราะมันสิบเท่าห้าเท่าสิบเท่าอ่ะราคามันก็ย่อยยวนเป็นธรรมดาคือสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยความคุ้นชินอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราทำงานบ่อยๆอันใหญ่เจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ยับย่นนะไม่เหมือนปกตินะกระเป๋าผ้ามันควรจะพับได้ม้วนได้ทำไมมันแข็งทำไมมันพับไม่ได้หรือน้ำหนักที่มันเกินนะหรือว่าพัสดุที่ดูแล้วไม่เรียบร้อยนะการเย็บการแปะการอะไรต่างๆวันหมดอายุมันมีอายุมีไหมต่างๆมันบางทีมันสร้างขึ้นมาปลอมขึ้นมามันจะไม่เห็นไงเราก็ต้องดูแลตัวเองละเลยก็ไม่ได้มันต้องดูของให้ครบว่ามันเป็นอะไรบ้างมาของแบบนี้หรือว่าของแบบนี้มันควรส่งไปเหรอใช่ไหมครับบางทีคุณสั่งออนไลน์ง่ายกว่าไหมออนไลน์ราคาก็ไม่แพงทำไมถึงมาจ้างเราแบบส่งอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรที่ต้องรู้สึกว่าสะดุดใจบ้างมันต้องรู้สึกเอ๊ะในใจบ้างที่เราจะต้องตั้งคำถามสำหรับการที่เราจะอัพรับฝากของหรือการจะถือของไปต่าง
1: ๆขณะที่ปัจจุบันพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้ใช้โลกออนไลน์ในการซื้อขายยาเสพติดมากขึ้นและใช้วิธีการอีโมจิแทนสัญลักษณ์ถึงยาเสพติดแต่ละประเภทอาทิยาบ้าหรือยาม้าจะใช้สัญลักษณ์เป็นอีโมจิรูปม้าไอซ์จะเป็นรูปน้ำแข็งหรือเกล็ดน้ำแข็งจากสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ได้ตั้งคณะทำงานโดยตรงส่งทีมวิจัยเข้าไปตรวจสอบในทุกแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดสามารถปิดกั้นได้จำนวนมากต่อก็มีการสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้รูปแบบอวตารทำให้ยากต่อการจับกุมแม้รัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันพร้อมประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงและยั่งยืนเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อย่างไรก็ตามไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ายาเสพติดไม่สามารถหมดไปจากสังคมไทยหรือสังคมโลกได้วิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดอันดับแรกคือตัวเราเองที่อย่าริอย่ารองไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามขนาดเดียวกันการดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักคือวัคซีนที่เป็นเกราะป้องกันได้เป็นอย่างดีทีมข่าวอาชญากรรมทดบ5รายงาน

0: ขอบคุณล่ามภาษามือนะคะคุณทวีปเชื้อทองค่ะแน่นอนค่ะวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะต้องร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบไลฟ์โชว์แล้วนะคะ ต้องบอกว่าโอ้โหคนไทยที่อเมริกาเองเนี่ยก็ไปตั้งบูธไปตั้งจุดกันเลยเชียร์น้องเนเน่นะคะต้องบอกว่าตอนเนี้ยคนไทยเองทั้งในประเทศไทยทั่วโลกอเมริกาเนี่ยเตรียมส่งใจแล้วก็รับชมเชียร์น้องเนเน่ในการแข่งขันรอบไลฟ์โชว์อเมริกา Got Talent ค่ะในวันอังคารก็คือวันนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจะช้ากว่าประเทศไทยเนี่ย11ชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องประมาณการว่าประเทศไทยจะอยู่ที่กี่โมงกันต้องบอกว่าทุกเสียงโหวตน้องเนเน่มีความหมายนะคะตอนนี้มีทั้งการเตรียมตั้งบูธช่วยโหวตในการแข่งขันรอบไลฟ์โชว์อเมริกา Got Talent ในวันอังคารที่15สิงหาคมก็คือจริงตรงกับวันนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาสหรัฐอเมริกาซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ชั่วโมงต้องบอกว่าการเชียร์ครั้งนี้จะมีการทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์การตั้งบูธช่วยเหลือให้กับคนไทยที่ต้องการโหวตแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะคนไทยที่อยู่ที่นู่นเนี่ยเขาไปตั้งบูธเลยแล้วก็ไปสอนวิธีการโหวตแบบนี้และอาจจะยังมีปัญหาในการเข้าถึงด้านเทคโนโลยีอันนี้คนมีอายุหน่อยเลยอาจจะทำยากหน่อยก็เขาไปตั้งบูธช่วยกันตรงนั้นซึ่งต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือวันที่22 23สิงหาคมมันมีการตั้งบูธอยู่ที่วัดไทยในลอสแอนเจลิสมีอาสาสมัครทำงานกันอย่างหนักแน่นเต็มที่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็สนุกสนานมากๆอันนี้งานนี้ไม่ได้มีการได้เงินได้รับอะไรเลยนะคะไปกันด้วยใจร้อนๆที่อยากจะเชียร์น้องเนเน่ที่สำคัญอากาศอเมริกาตอนนี้ร้อนทะลุ38องศาเซลเซียสไปแล้วด้วยแต่มากันด้วยใจจริงๆ
1: คนไทยชิล38องศาเซลเซียส
0: ยังชิลอยู่เนาะ

0: เขาบอกว่ามาตั้งบูธแบบครั้งนี้สามารถช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่มอายุไปแล้วกว่า300กว่าคนนะคะซึ่งมีทั้งชาวอเมริกันชาวม้งชาวลาวเนี่ยร่วมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยคนเอเชียด้วยกันโดยในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมจัดปาร์ตี้ดูน้องเนเน่หรือว่า Watch Party จุดประสงค์สำคัญคือการทำใหทุกคะแนนโหวตมีความหมายค่ะโดยจะเปิดรับให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้เคียงเขตลอสแอนเจลิสเข้ามาสอบถามมาเรื่องของการขอความช่วยเหลือในการทำการโหวตโดยจะจัดขึ้นที่วัดไทยในลอสแอนเจลิสร้านโอชาไทยชาวถนนฮอลลีวูดตรงข้ามตลาดสีลมหรือหากใครไม่สะดวกเดินทางมานะคะเขาบอกทำคลิปนะอัดเป็นคลิปสอนขั้นตอนการโหวตด้วยดูดีคนไทยน่ารักจริงๆเลยแต่เขาบอกคนไทยในประเทศไทยคือถ้าโหวตไม่ได้ไม่สามารถกดโหวตตามกฎระเบียบของรายการเราสามารถช่วยกระจายข่าวตอนนี้แท็กเลยค่ะ#น้องเนเน่ขึ้นไปเลยในการช่วยกันโหวตแล้วก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะให้กับน้องเนเน่อย่างเต็มที่เลยคือใจเราเนี่ยน้องเนเน่นะชนะใจเราไปแล้วล่ะคนทั่วโลกก็ชนะไปแล้วเหลือแต่บนเวทีเท่านั้นแต่ไม่สำคัญส่งกำลังใจไปก่อนค่ะ
1: คนไทยในประเทศไทยโหวตไม่ได้นะครับแต่สามารถทุกแพลตฟอร์มเลยแฮชแท็ก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เข้าไป engage ไปคอมเมนต์เยอะๆให้ engagement ของคลิปน้องเนเน่ทุกคลิปเนี่ยมันโหยอดทะลุล้าน
0: ไปเลยนะ
1: นะฮะมันจะได้กระแสดีเมื่อกี้ผมแอบคำนวณละก็ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเช้าๆประมาณ 6-7
0: โมงน่าจะได้
1: ในเวลาไทย
0: ขึ้นอยู่กับโซนอีกนะคะ7โมงยันถึง10โมงเนี่ย11ชั่วโมงที่ห่างกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราส่งกำลังใจไปเชียร์น้องเนเน่กันก่อนค่ะ
1: นะครับมาติดตามเรื่องของอากาศกันนะครับแม้ว่าพายุนาราจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะครับแต่ก็ส่งผลทางอ้อมครับบางพื้นที่ของไทยก็อาจจะเกิดฝนได้นะครับในช่วง 1-2 วันนี้นะครับไปติดตามกับคุณณภพรช่างโกงในลมฟ้ารักโรคครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันภาพรช่างกลค่ะ1สัปดาห์หลังจากนี้บ้านเรายังคงต้องรับมือกับฝนกระจายทั่วไทยแต่บางพื้นที่ค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากก็จะสลับกันไปแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะช่วง 1-2 วันนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเขาพาดผ่านบริเวณเมียนมาสปป.ลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่อยู่บริเวณอ่าวตังเกียค่ะก็เลยทำให้พื้นที่เหล่านี้นะคะเกิดฝนตกหนักรวมถึงคลื่นลมแรงค่ะเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถูกดึงด้วยพายุก็เลยทำให้พื้นที่ภาคใต้เสี่ยงเกิดฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงเช่นเดียวกันหลังจากนั้นค่ะ27-29ค่ะร่องมรสุมยังคงอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามตอนบนพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากค่ะก็จะย้ายมาอยู่ด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะคลื่นลมยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องส่วนในช่วงวันที่30-31นะคะเดี๋ยวบ้านเราต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นค่ะเกิดฝนตกหนักอีกแล้วแถวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะเพราะว่าร่องมรสุมค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านแถวภาคเหนือตอนบนแล้วก็สปป.ลาวตอนบนลมฟ้าเตือนภัยค่ะต้องเตือน10จังหวัดนะคะวันนี้เตือนพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางค่ะเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมกาญจนบุรีค่ะพื้นที่เหล่านี้นอกจากจะรับมือกับฝนตกหนักแล้วระวังน้ำป่าไหลหลากมากันที่สภาพอากาศรายภาคค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากที่สุดของประเทศค่ะจะอยู่แถวภาคเหนือนะคะมีฝนมากถึง40%ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือยังคงเป็นจุดเดิมๆค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพื้นที่เหล่านี้ค่ะรับมือกับฝนตกหนักขยับไปในพื้นที่ของภาคอีสานกันบ้างค่ะมีฝนมากถึง30%ของพื้นที่ค่ะก็แถวสกลนครนครพนมพื้นที่ของภาคตะวันออกค่ะก็มีฝนเหมือนกันเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคกลางนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะพื้นที่เหล่านี้นะคะราชบุรีกาญจนบุรีค่ะมีฝนตกหนักและอย่างที่บอกไปภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะพื้นที่เหล่านั้นจะมีฝนกระจายจะมีฝนมากถึง160ของพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะกรณีที่เกิดน้ำป่าไหลหลากนั้นไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวค่ะถ้าเจอสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณธรรมชาติบางอย่างที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากวันนี้ค่ะเรามีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมในกรณีที่ต้องเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะจากกรณีการเกิดน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านนะคะพื้นที่เหล่านั้นค่ะก็มีความเสี่ยงการเกิดน้ำป่าไหลหลากอยู่แล้วเนื่องจากว่าพอปริมาณฝนที่มันมากๆตกแช่นานๆค่ะมีความเสี่ยงอย่างแน่นอนดังนั้นค่ะสัญญาณธรรมชาติที่เราเฝ้าระวังกันได้ก็คือสังเกตว่าฝนตกนานเกินกว่า6ชั่วโมงและปริมาณฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตลอดทั้งวันค่ะนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำที่อยู่บนเขามีปริมาณที่มากหลังจากนั้นสังเกตพวกลำห้วยลำธารทานน้ำอะไรต่างๆค่ะจะเห็นว่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงหรือว่าสีเดียวกับดินโคลนนั่นก็หมายความว่าทั้งมวลน้ำแล้วก็ดินมารวมกันพร้อมที่จะพังทลายลงมาและแน่นอนว่าปริมาณน้ำในลำห้วยลำธารจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติค่ะหรือในทางกลับกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วปริมาณน้ำอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วก็ได้นั่นก็หมายความว่าเนื่องจากว่ากิ่งไม้ต้นไม้ค่ะถูกอุดกลั้นเอาไว้น้ำจะลดลงหลังจากนั้นค่ะพวกมวลน้ำพร้อมด้วยกิ่งไม้ต้นไม้จะลงมาพร้อมกันพังทลายในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้เลยค่ะขั้นเดียวกันค่ะกับการที่เราจะต้องสังเกตว่ามีเสียงตามมามีกิ่งไม้ต้นไม้ตามมาเสียงจะดังกึกก้องไปทั้งป่าค่ะสัตว์ป่าต่างๆจะแตกตื่นนะคะและสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าในกรณีที่ดินอุ้มน้ำอิ่มน้ำมากๆค่ะบริเวณที่มีน้ำป่าไหลหลากนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งปลูกสร้างเกิดการเคลื่อนตัวได้เลยผนังบ้านค่ะเกิดการแตกร้าวนั่นก็หมายความว่าสัญญาณเตือนการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาจากป่านั่นเองดังนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในชุมชนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวถ้ามีสัญญาณแบบนี้ต้องหนีเอาตัวรอดในทันทีนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจค่ะ
3: ดินส เสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
4: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
5: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
6: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
7: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
8: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

ุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวต่างประเทศนะคะไปเริ่มกันที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและก็แคนาดาตอนนี้สอกเขาตุยความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขนาดเลยค่ะหลังต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละและใช้มาตรการตอบโต้กันทางภาษีค่ะสำนักข่าวต่างประเทศค่ะมีการรายงานว่าวันนี้รัฐบาลแคนาดาเนี่ยเตรียมที่จะประกาศมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐในอัตราใหม่ที่เท่าเทียมกับที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งประกาศใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าหลายรายการจากแคนาดาในอัตราใหม่ 50% มูลค่าได้อยู่ประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

0: 1วันค่ะหลังมีการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนสหรัฐกับแคนาดาที่มีขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐประสบความล้มเหลวเนื่องจากผู้แทนแคนาดาถอนตัวจากการเจรจาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเพียงไม่นานก่อนที่จะถึงเส้นตายที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าหลายรายการจากแคนาดาในอัตราที่สูงถึง 50%ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาออกมาประกาศตอบโต้ทันควันค่ะว่ารัฐบาลแคนาดาเนี่ยจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตราที่เท่าเทียมกันโดยจะครอบคลุมสินค้าหลายรายการรวมถึงเหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรเพื่อปกป้องแรงงานเกษตรกรและภาคธุรกิจของแคนาดาโดยจะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปด้านนายคานี่ยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าสหรัฐและแคนาดาค่ะยังสามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้หากสหรัฐเคารพอธิปไตยของแคนาดาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดนะคะรัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์รถบรรทุกแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดาจากปัจจุบันเนี่ยในอัตรา 25% มาเป็น 50% โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าด้านสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แคนาดาเนี่ยออกมาระบุว่าหากสหรัฐเรียกเก็บภาษีชิ้นส่วนรถยนต์จากแคนาดาต้นทุนดังกล่าวก็จะไปตกอยู่กับภาคการประกอบรถยนต์ในสหรัฐแล้วก็อาจทำให้สายการผลิตทั่วประเทศประสบกับภาวะชะงักงันทันทีข้อมูลจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTA ระบุด้วยว่าแคนาดาเองเนี่ยส่งออกสินค้าราว 75% ไปยังสหรัฐแล้วก็นำเข้าสินค้าจากสหรัฐเนี่ยแทบจะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะของยอดการนำเข้าสินค้าทั้งหมดค่ะ
1: ไต้ฝุ่นโซเดลกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ญี่ปุ่นและไต้หวันครับคาดว่าจะทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงในหลายพื้นที่ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลกำลังปานกลางกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและทางตอนเหนือของไต้หวันในวันนี้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในหลายพื้นที่สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนในหมู่เกาะโอกินาวาให้ระวังลมกระโชกแรงคลื่นสูงและสภาพอากาศที่รุนแรงโดยไต้ฝุ่นโซเดลเคลื่อนตัวอย่างช้าๆด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด216กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความเสี่ยงจากดินถล่มน้ำท่วมและระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักด้านสำนักอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนตัวผ่านทางตอนเหนือของไต้หวันและจะเริ่มส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือช่วงเย็นวันพฤหัสบดีต่อเนื่องจนถึงวันศุกร์ขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของไต้หวันกำลังเผชิญกับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในเมืองไถหนานและเกาสงโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและสูญหายอีก4คนคาดว่าไต้ฝุ่นโซเดลจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำวันพฤหัสถึงวันศุกร์นี้ศูนย์พยากรณ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติของจีนจึงได้ประกาศเตือนภัยคลื่นสูงระดับสีส้มซึ่งถือว่าเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดอันดับ2โดยคาดว่าบริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลจีนตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ 7-12 เมตร
0: ส่วนพายุทอร์นาโดนะคะที่พัดถล่มพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตอนนี้ทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บแล้วกว่า40คนแล้วก็บ้านเรือนกว่าหลายพันหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะสำนักข่าว AP ค่ะมีการรายงานว่าจากเหตุการณ์ที่พายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ในเมืองโปมาสจังหวัดโอดของฝรั่งเศสขณะนี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วกว่า41คนค่ะโดยผู้บาดเจ็บ15คนต้องถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในจำนวนนี้รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บด้วยหลังจากที่บ้านของเธอพังถล่มลงมาโดยพายุที่เกิดขึ้นพัดพาหลังคาบ้านเรือนประชาชนจนพังราบหลายหลังทีเดียวแล้วก็ทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนราว300หลังคาเรือนขณะที่ทางการฝรั่งเศสนะคะได้ประกาศแจ้งเตือนระดับสีส้มให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทางตอนตกเฉียงใต้ซึ่งในขณะนี้หลายพื้นที่เกิดไฟฟ้าดับแล้วก็บริการคมนาคมหยุดชะงักการเดินรถไฟล่าช้าแล้วก็ถนนหลายสายต้องปิดชั่วคราว

0: ก็ถูกยกเลิกทางนี้พายุทอร์นาโดลูกนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยุโรปเผชิญหน้ากับคลื่นความร้อนแล้วก็ไฟป่าที่ไม่สามารถคาดการได้ซึ่งพื้นที่ทางตอนตกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปกว่า 260,000 ไร่แล้วก็นับเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามวงจรกีฬากับคุณวรวุฒิครับ
0: สักครู่ค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กับเรื่องราวดีๆที่สนุกและได้สาระแฝงด้วยข้อคิดจากพระวจนะคำกับความรักที่อัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับรายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love ทุกวันพุธเช้าตรู่เวลา 5:00 ถึง 5:30 แล้วพบกันนะคะ
4: Mitsubishi Xpander Cross HEV ครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะขับสบายระบบความปลอดภัยครบไปเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกเลย Xpander Very good from Thailand นี
5: ่ Mitsubishi Lariat ครับป้องกันแชมป์นะครับทั้งประเภททีมแล้วก็ overall นะครับในเอเชียครอสกันที่ลารี2026ครับวันนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้เป็นยังไงบ้างส่งใจไปเชียร์ครับ
6: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
7: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
8: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาติดตามกีฬาช่วงของวงจรกีฬากันนะครับข่าวแรกเราไปเริ่มกันที่ทางด้านของทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับก็คว้าชัย3นัดรวดนะครับก็ทำให้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนครับโดยในรอบแบ่งกลุ่มของสาย B ครับนัดที่3ทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ17ของโลกในชุดแดงเนี่ยนะครับก็พบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกโดยผู้เล่นชุดแรกของไทยครับก็นำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมครับสศิภาพรจันทวิสูตรนะครับชัชชุออนโมกศรีพิมพิชยากกลำแก้วกัลยากมุนทลากัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็ตัวรับอิสระอย่างกัญญารัตน์คำวงนะครับซึ่งนักตบลูกยางสาวไทยนั้นเล่นดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับโดยทางด้านของพิมพิชยาแล้วก็สศิภาพรนั้นทำไปคนละ20คะแนนแล้วก็ช่วยให้ทีมไทยนั้นเอาชนะคาซัคสถานไป3-1เซตสกอร์25-22 25-16 23-25แล้วก็25-11ครับก็ทำให้ทีมไทยนั้นชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B ซึ่งก็จะแข่งขันกันวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็สามารถเชียร์ฟรีนะครับที่ช่อง Monomax Sport นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax ได้นะครับ
1: ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมเรื่องของร่างกายให้ดีเพราะว่าใน2แมตช์เนี่ยเนื่องจากเวลา recovery เราน้อยเรามีผู้เล่นบางคนที่สำคัญอย่างวันนี้แนนก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็บุ๋มบิ๋มอย่างเงี้ยออมสินก็ยังตื้อๆหรือแม้กระทั่งทิพเราต้องตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาผู้เล่นหลักๆของเราเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะแข่งในรอบต่อไปก็ถือว่าเป็นรอบน็อกเอาท์สำคัญ
0: อย่างน้อยวันพรุ่งนี้ก็มีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามนะครับในรอบน็อกเอาท์ต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมากันที่ความเคลื่อนไหวของขุนพลนักเตะทีมชาติไทยครับโดยทางด้านของแอนโทนีฮัสซันครับก็ปลุกขวัญกำลังใจนักเตะหวังที่จะเก็บ

ชัยชนะในศึกฟุตบอลอาเซียนครับในวันพรุ่งนี้ครับโดยงานแถลงข่าวก่อนเกมฟาดแข้งศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับระหว่างทีมช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติเวียดนามอันดับ99ของโลกที่จะเตะกันที่มินดิงสเตเดียมนะครับในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้เวลา20นาฬิกาโดยแอนโทนีฮัสซันครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมก็มองว่าแม้ว่าเกมแรกจะแพ้ด้วยสกอร์ไป0ประตูต่อ2แต่ทีมเรานั้นก็สร้างโอกาสได้มากมายรวมถึงโอกาสที่อาจจะเป็นจุดโทษซึ่งเรามีโอกาสทำประตูอย่างชัดเจนและการที่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามคว้ารางวัล Man of the Match ไปครองนั้นย่อมสะท้อนภาพเกมนั้นได้ดีฮัสซันได้เรียกขวัญกำลังใจจากลูกทีมบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้หากลูกทีมนั้นลงสนามไปด้วยความเชื่อมั่นในฟอร์มการเล่นเกมการแข่งขันก็จะยังไม่จบนั่นคือสิ่งที่ตนรู้สึกได้ขณะที่ทางด้านกัปตันทีมอย่างสหรัฐอยู่เย็นครับก็บอกว่านักเตะในทีมทุกคนนั้นไม่มีความกดดันอะไรนะครับแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีรวมทั้งมีความเชื่อมั่นที่จะเก็บชัยชนะในวันพรุ่งนี้ให้ได้เพื่อโอกาสในการคว้าแชมป์มาครองครับครับก็เดี๋ยวก็ลุ้นว่าเป็นกำลังใจกันต่อนะครับในแมตช์ที่2นะครับที่จะต้องไปเยือนเวียดนามนั่นเองครับเราไปดูเทนนิสอุ่นเครื่องก่อนที่แกรนด์สแลม US Open จะเปิดฉากขึ้นนะครับโดยเป็น ATP ทัวร์ระดับ250ที่สหรัฐแล้วก็ WTA ทัวร์ระดับ500ที่ประเทศเม็กซิโกครับไปดูเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250ครับเป็นรายการวินสตันสแลม Open ที่สหรัฐนะครับเป็นชายเดี่ยวรอบที่2คู่ระหว่างสเตฟานอสซิสซิปาสครับมือ53ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับ7ของรายการจากกรีซที่ได้บายมาในรอบแรกลงคอร์ตพบกับทางด้านเจสันบุกบายครับมือ73ของโลกนักหวดเจ้าถิ่นซึ่งแมตช์นี้ซิสซิปาสนั้นเอาชนะไป2เซตรวดครับสกอร์6ต่อ4แล้วก็7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ก็ทำให้ซิสซิปาสนั้นล้างตาบุกบายนั้นได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เคยแพ้มาในรายการ BNP Paribas เมื่อ4ปีที่แล้วก็ทำให้ซิสซิปาสนั้นผ่านเข้ารอบที่2หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างลูก้าฟานอาเช่มือ40ของโลกจากฝรั่งเศสหรือไม่ก็เป็นทางด้านของอเล็กซานเดอร์โควาเซวิชมือ89ของโลกนักขวนหนุ่มชาวอเมริกันต่อไปครับส่วนคู่นี้ครับก็ยังอยู่ในรอบแรกครับคู่ระหว่างมาร์กอสกิลอนครับมือ77ของโลกนักหัวเจ้าถิ่นเรียกว่าก็ต้องอกหักตกรอบไปแบบพลิกความคาดหมายครับหลังจากที่พ่ายให้กับทางด้านของดากาเชเวดากาชิเนสวัสุเลสนะครับมือ394ของโลกเป็นลัคกี้ลูเซอร์จากอินเดียไป2เซตครับสกอร์3ต่อ6แล้วก็5ต่อ7โดยที่แมตช์นี้สุเลสนั้นเล่นได้ท็อปฟอร์มครับเสิร์ฟเอชไป17ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการปลดล็อกชนะรายการระดับทัวร์ได้เป็นแมตช์แรกพร้อมกับแรงกิ้งขยับขึ้น40อันดับนะครับแล้วก็ในรอบที่2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนักขวดหนุ่มจากอินเดียวัย26ปีก็จะไปพบกับทางด้านของฮวนมานูเอลซิลินโดโรมือ51ของโลกแล้วก็เป็นมือวันดับ8ของรายการจากอาร์เจนตินาครับเราข้ามไปที่ประเทศเม็กซิโกครับมาดูเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500ในรายการ Abierto GNP Seculos นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครับเป็นคู่ระหว่างคาร่าเทาซันครับมือ42ของโลกจากเดนมาร์กที่รอบนี้ต้องออกแรงกว่า1ชั่วโมง42นาทีด้วยกันและก็ต้องเล่นกันถึงเซตตัดสินก่อนจะปิดแมตช์เอาชนะทางด้านของเลนาต้าซาลาซัวมือ71ของโลกนักเทนนิสสาวเจ้าถิ่นไปได้นะครับด้วยสกอร์3ต่อ6 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ0ครับเทาซันนั้นผ่านเข้ารอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายครับจะไปพบกับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือ19ของโลกแล้วก็เป็นมือวางสูงสุดของรายการจากรัสเซียครับที่ได้บายมาในรอบแรกนั่นเองครับเราไปต่อกันที่การแข่งจักรยานเสือภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งคู่นักปั่นเจ้าถิ่นก็คว้าแชมป์ในสเตจปิดท้ายไปครองครับไปดูการแข่งขันจักรยานเสือภูเขารายการสวิสเอพิก2026ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับรายการเก็บคะแนนสะสมของ Epic Series ชิงชัยในสเตจที่5ซึ่งก็เป็นสเตจสุดท้ายผลปรากฏว่าประเภทอีลิทชายครับขับเคี่ยวกันสนุกครับสุดท้ายแชมป์ตกเป็นของฟาดี้บาราดันแล้วก็อันดรินบีลี่2นักปั่นเจ้าถิ่นโดยทำเวลาได้11ชั่วโมง55นาที 21.6 วินาทีเอาชนะโดยชนะอันดับ2ครับก็เป็นทางด้านของสเตฟานโนกอร์เรียกับดาวิเดฟ็อกโครีนักปั่นจากอิตาลีไป1นาที 33.2 วินาทีส่วนในประเภทอีลิทหญิงครับแอนนาวินเบียครับนักปั่นเจ้าถิ่นแล้วก็ทางด้านของคอ

0: เดียเปเรตตี้จากอิตาลีครับก็คว้าแชมป์นะครับในประเภทนี้ไปครองด้วยเวลา14ชั่วโมง38นาที 15.2 วินาทีครับเอาชนะอันดับ2ก็ทางด้านของคาตาซิน่าซอนาพิเนเร่จากลิทัวเนียกับจอร์เจียมาเซตจากอิตาลีไปด้วยเวลา38นาที 24.8 วินาทีนั่นเองครับนะครับทั้งหมดก็เป็นวงจรกีฬาในค่ำวันนี้ครับลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณพี่บอยวรวุฒิค่ะหมดเวลาของข่าวเด่นทันสถานการณ์แล้วนะคะช่วงต่อไปติดตามรับชมรายการ VR Soyer ค่ะช่วงนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นได้ก็ด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารตำรวจในวันนี้ทั้งยังได้แสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย18มกราคม2563ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรสระบุรี
1: สวัสดีค่ะรับชมรายการ VR Soldier รายการที่จะติดตามทุกปฏิบัติการด้านความมั่นคงครอบคลุมทุกภารกิจของสุภาพบุรุษนักรบไทยที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันกนัตพรนิพัทธ์กุลค่ะข่าวแรกในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกองทัพบกนะคะโดยได้ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติค่ะจัดการสัมมนา Innovative AI for Sustainable Financial Security เสริมความมั่นคงทางการเงินให้แก่กำลังพลอย่างยั่งยืนค่ะที่หอประชุมกิติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกกองทัพบกร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนจัดสัมมนาในหัวข้อ Innovative AI for Sustainable Financial Security นวัตกรรม AI เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจพัฒนาความเป็นอยู่และสวัสดิการของกำลังพลให้มีความมั่นคงในชีวิตโดยธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนได้นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาสนับสนุนการวางแผนทางการเงินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันยุคดิจิทัลค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับตนเองและสามารถเป็นแกนนำในการให้คำปรึกษาถ่ายทอดคำแนะนำที่ถูกต้องให้แก่กำลังพลภายในหน่วยเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสารคดีสั้นชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้เสนอเป็นตอนที่2แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะคือคุณผู้ชมได้รับชมในตอนแรกในตอนที่มีชื่อว่าปราสาทคณาสัญลักษณ์ของความมั่นคงชายแดนไทยวันนี้ค่ะทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2ได้ผลิตตอนที่2นะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมในตอนที่มีชื่อว่าปราสาทตาควายศิลปะยุคก่อนมรดกโบราณสถานและเนิน350จุดยุทธศาสตร์แห่งสมรภูมิชายแดนติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
2: อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยคืออะไรก็หมด
3: สำหรับอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยนะครับคือสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยที่ได้สู้รบและปกป้องพื้นแผ่นดินนี้บริเวณปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนตั้งแต่ปี2554เลยนะจ๊ะ
2: โอ้โหแล้วเรื่องราวเป็นยังไงกระหมวด
3: จ้าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงผมนัดคนคนหนึ่งไว้เดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันไปครับ

0: ผู้กองนิวเพื่อนผมเองผู้กองแห่งปราสาทตาควายนี่แหละครับตอนนี้ก็เลยจะมาถามเพื่อนผมสักหน่อยสำหรับความเป็นมารวมถึงความเป็นอยู่เป็นไงบ้างไม่เจอกันเลยห่างลูกห่างเมีย
1: ก็สบายดีครับเรื่องลูกเมียก็ยังไม่มีครอบครัวคร
0: ับอ๋อยังไม่มีเหมือนเดิมนะเพื่อน
2: ครับ
0: และผมเชื่อว่ามันต้องมีความเครียดอยู่แล้วในการเข้ามาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างนี้นะครับอยากจะถามว่ามีการจัดการความเครียดในส่วนของตัวเองรวมถึงกำลังพลต่างๆอย่างไรบ้างให้เขาเชื่อมั่นและพร้อมที่จะสู้รบตลอดเวลา
1: ในห้วงปะทะเราก็ด้วยความที่เราเป็นผู้ขับกองร้อยเราก็เป็นการควบคุมบังคับบัญชาแล้วก็อำนวยการยุทธก็ทำเรื่องสภาวะความเครียดก็มีทุกคนอยู่แล้วแต่เราก็จะไม่ได้เครียดจนเกินไปก็ตั้งสติด้วยเพราะว่าลูกน้องเราก็ต้องพาลูกน้องให้ปลอดภัยทุกคน
0: ผมขอถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับในฐานะที่นิวเนี่ยเป็นผู้บังคับกองร้อยและคุมคนจำนวนมากอยากจะให้บอกความในใจถึงกำลังพลเราหน่อยที่หนักเหน็ดเหนื่อยกันมาตากตำกันมานะครับจนถึงทุกวันนี้ที่เราสำเร็จ
1: ก็สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาในการในสนามรบจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่สายการบังคับเนี่ยมันมีไว้เพื่อแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ในการเป็นอยู่จริงๆเนี่ยเราก็อยู่กันเหมือนพี่น้องนะพี่หมูนี่ก็เหมือนเป็นพี่ๆของน้องๆพลทหารผบ.ร้อยนี่ก็เป็นเหมือนเรียกว่าลุงหรือน้าของน้องพลทหารก็ได้เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันกินด้วยกันตลอดก็ไม่ได้ถือว่ามีสายการบังคับบัญชาอะไรขนาดนั้นในการรบกันจริงๆมันอยู่เหมือนครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเวลาปฏิบัติอะไรจริงๆมันก็ให้ใจกันทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันหมดขอให้พี่น้องทหารทุกคนก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รักษาอธิปไตยของประเทศชาติต่อไปครับเพราะมันคือหน้าที่ของเราในส่วนของประชาชนก็ขอบคุณที่เป็นหลังบ้านที่ดีครับที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกินให้อิ่มท้องแล้วก็กำลังใจทำให้ทหารเรามีความอิ่มอกอิ่มใจในการปฏิบัติภารกิจขอบคุณทุกส่วนทุกภาคส่วนจริงๆครับ
0: โหจ้าหนักเอาเรื่องเลยนะเนี่ย
3: ไม่หนักได้ไงล่ะครับหมวดลูกกระสุนปืนใหญ่รถถังอัดเข้ามาไม่งั้นเราไม่สามารถทวงคืนที่กระจายให้กับน้องคนไทยเราได้หมวด
0: พูดเป็นเล่น
3: ผมชอบอันนี้มากครับหมวดสุขเถิดบวกประชาทหารกล้า
0: อ๋อมีบทมีกรเนี่ย
3: เราอยู่นี่ครับ
0: อ๋อเราอยู่นี่เหรอ
3: ครับ

0: นะครับน้องคิงพี่อยากจะถามน้องหน่อยว่าเรามาประจำการที่นานแล้วหรือยัง
1: เกิดเหตุการณ์ปะทะครับก็อยู่พื้นที่ปราสาทถาควายอยู่แล้วครับเป็นภารกิจการออกสนามที่ชายแดนอยู่แล้วครับ
0: ในฐานะที่เราเป็นผบ.ร้อยใช่ไหมครับบริเวณนี้รองผบ.ร้อยมาประจำตรงนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างจบมาไม่นานแล้วต้องมาประจำการในชายแดนแบบนี
1: ้ก็เป็นเหมือนเป็นภารกิจที่ว่าโรงเรียนอะไรต่างๆได้ถูกการฝึกถูกการปลูกฝัง

0: าอยู่นะครับว่าเราจะต้องมาเจอกับสิ่งที่เราต้องมาทําหน้าที่ของทหารอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่พิเศษครับเพราะว่าตั้งแต่โรงเรียนเรื่องการฝึกต่างๆการปลูกฝังอุดมการณ์อะไรก็เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาอยู่แล้ว
1: กลัวมั้ยครับที่ห่างบ้านห่างอะไรมาห่างครอบครัวมาอยู่แบบนี
0: ้ครับถ้าถามเรื่องความรู้สึกว่าก็มีความคิดถึงครอบครัวครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของทหารที่ว่าต้องมาทําหน้าที่ตรงนี้มาปกป้องอธิปไตยของไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกมาเป็นทหารอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ครับอีกอย่างก็คือเมื่อพอมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดทั้งเรื่องอธิปไตยของไทยเรื่องลูกน้องที่ทํางานกับเราครับ
1: แล้วความเป็นอยู่ในฐานนี้เราทําอะไรบ้างในห้วงที่ประทะรปจหรือว่าใช้ชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ครับก็รปจก็จะมีการเข้าเวรตลอดทุกห้วงเวลาครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าตรวจต่างๆนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ว่ามาส่งอาหารก็ไปรับอาหารตามบังเกอร์ที่ได้กําหนดตามเดินไปตามแนวคูเลทไปรับอาหารมาก็มีการส่งกําลังที่ดีครับก็เรื่องความเป็นอยู่ก็มีการวางแผนมาอย่างรอบคอบอยู่แล้วครับ
1: ขวัญกำลังใจลูกน้องดีเยี่ยม
0: ดีครับ
2: คือจุดนี้คนที่เดินสามารถสู่มีกำลังพลของเราจ่าเริงกับน้องพลทหารนุ้นที่สละชีพเพื่อชาติสองนายตอนนั้นน้องวุ้นกับจ่าเริงได้รับภารกิจอะไร
0: ของทางน้องวุ้นจ่าเริงก็จะเป็นชุดที่ได้รับภารกิจในการเข้ามาเข้าตีของตรงบริเวณตรงนี้ครับ
1: ตรงที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับ
0: ก็น้องวุ้นจ่าเริงก็เป็นคนที่เป็นชุดที่ระวังป้องกันให้กับกำลังพลที่เจาะฟังกะโลข้างนี้ครับก็คือเข้ามาก่อนออกทีหลัง
3: เข้าก่อนออกทีหลัง
0: ครับ
3: เป็นชุดระวังป้องกันให้กำลังพลที่จะเข้ามายึดพื้นที่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงมาก
3: เลยป้องกันให้เพื่อนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตัวเอง
2: ฟังแล้วน่าเศร้าทั้งหมดจะเริ่มทำหน้าที่ชาชาทหารอย่างสมบูรณ์แบบ
1: อ๋อแจ้งครับเสียใจก็พี่อยากจะให้ฝากอะไรถึงประชาชนชาวไทยหน่อยในฐานะเป็นทหารคนหนึ่งนะครับผม
0: ก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นห่วงครับเพราะว่าทหารทุกนายที่ออกมาทำหน้าที่ตรงนี้ทำด้วยความเต็มที่เต็มความสามารถอยู่แล้วครับในการปกป้องประเทศประชาธิปไตยของไทยจะไม่ให้เสียพื้นที่แม้แต่ตารางเซนเดียวครับ
4: ตั้งแต่ได้ข่าวว่าลูกปืนตกที่เซเว่นนะคะตอนแรกก็ลูกบ้านก็ไม่ยอมอยากอพยพเท่าไหร่ไม่อยากไม่ไปเลยค่ะพอดีทีนี้ก็แบบว่าถ้าคุณไม่ไปอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทางหน่วยงานนะไม่รับผิดชอบนะให้คุณอพยพไปแล้วคุณไม่ไปก็คิดดูมันตกที่เซเว่นแล้วแต่บ้านเราอ่ะถ้ามันตกมาแล้วจะทำยังไงก็บอกเขาอยู่ค่ะบางคนเขาพิการเขาก็ไม่อยากจะออกไปค่ะก็ต้องไปอ้อนวอนไปพูดไปถึงบ้านเขาเลยจะเอารถไปส่งด้วยหารถทุกอย่างก็คือหารถผู้นำทุกคนคือหารถแล้วก็รับส่งไปที่จุดพักพิงค่ะส่วนมากก็จะคนเขาก็จะห่วงหมาแมววัวควายเขาอย่างเงี้ยค่ะรอบแรกไปอ่ะบางคนเขาก็กลับมาตอนเขาก็มาดูวัวบูควายเขาตัวเหมือนกันทางชลบผู้นำก็คือลาดตระเวนทุกวันทุกคืนคือจะเปลี่ยนกันสลับกันค่ะถ้าได้ยินเสียงปืนใหญ่ตอนรอบแรกมันไม่มีบังเกอร์ก็พากันรวมตัวกันไปอยู่ที่วัดผู้นำกับชลบหรือคนที่เขาไม่ได้อพยพอย่างนี้นะทีนี้รอบสุดท้ายที่ว่าจะหยุดจริงอ่ะปะทะกันหนักอ่ะต่างคนก็ต่างไม่ได้หลับได้นอนค่ะกลัวลูกปืนตกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนพากันทั้งชลบผู้นำหรือคนที่เขาไม่ได้อพยพไปเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่ศาลานอนอยู่ที่ศาลาด้วยกันนะคะ
1: จ๊ะนุ่ม
5: ครับ
1: เราอยู่ไหนเนี่ย
5: ตอนนี้เราอยู่ที่1350ทั้งหมด
1: ผมขออะไรอย่างนึงได้ปะจ่าจะพูดคำว่าเหินฟ้าให้ผมฟังหน่อย
5: เหินฟ้าคืออะไรหมด
1: ไม่รู
6: ้ต่อกันที่กิจกรรมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

0: นะคะได้จัดกิจกรรมวันบริจาคอวัยวะโลกค่ะรณรงค์ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเดินหน้าขยายการปลูกถ่ายอวัยวะสู่มาตรฐานสากลค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาค่ะโดยมีพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการรณรงค์ในปีนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Ultimate Gift for Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตขออภัยค่ะ The Ultimate Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการบริจาคอวัยวะเพิ่มจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะตลอดจนร่วมแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้บริจาคอวัยวะและครอบครัวซึ่งมีส่วนสำคัญในการมอบโอกาสและชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคอวัยวะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อชีวิตโดยตั้งเป้านะคะเพิ่มจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 93,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่บทบาทของศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งให้บริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างครบวงจรค่ะอย่างไรก็ตามค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีประสบการณ์ด้านการปลูกถ่ายไตมาอย่างยาวนานกว่า39ปีตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการปลูกถ่ายไตแล้ว489รายโดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพทั้งศัลยแพทย์หลอดเลือดศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะอายุรแพทย์โรคไตผู้ใหญ่และเด็กรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งทหารครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไปค่ะนอกจากนี้ค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังเป็นสถาบันแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในเด็กได้มากกว่า100รายปัจจุบันมีจำนวน109รายนับเป็นหนึ่งในศูนย์ปลูกถ่ายไตเด็กที่มีขนาดใหญ่ของประเทศสะท้อนถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์การรักษาให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและครอบครัวรวมทั้งสนับสนุนนโยบายของกรมแพทย์ทหารบกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะและกระทรวงสาธารณสุขการบริจาคอวัยวะจึงไม่ใช่เพียงการให้แต่คือการมอบโอกาสและส่งต่อชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายชีวิตผู้ที่สนใจค่ะสามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตและสร้างโอกาสให้ชีวิตหนึ่งสามารถดำเนินต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปและก็ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทราบทั่วกันนะครับว่าอวัยวะของมนุษย์เนี่ยเมื่อร่างกายไม่ได้ใช้ก็คือจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะส่งต่ออวัยวะอื่นๆให้กับผู้ป่วยรายอื่นได้เพราะฉะนั้นที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คือการปลูกถ่ายไตนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยมีการปลูกถ่ายไตให้กับผู้ป่วยที่เป็นทหารและพลเรือนเนี่ยเป็นจำนวนเกือบ500ไตแล้วนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลานานที่เราดำเนินการในส่วนนี้ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีการรณรงค์ในเรื่องของการปลูกถ่ายอื่นๆด้วยเช่นกระจกตานะครับก็จะสามารถสร้างการมองเห็นให้กับผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระจกตานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะมาจัดงานกันในวันนี้เพื่อที่รณรงค์ผู้บริจาครายใหม่แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยศูนย์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับรู้เรื่องของการบริจาคอวัยวะต่างๆเนี่ยเราจะทำเป็นศูนย์รวมก็คือที่สภากาชาดไทยซึ่งโรงพยาบาลขุดเก้าเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกตรงนั้นแล้วก็ส่วน
0: ในห้วงเดือนกันยายนปี2569ถึงเดือนมกราคมปี2570นะคะทางกองทัพได้เปิดรับสมัครพลทหารอาสาค่ะกำลังพล

0: ประเภทใหม่ที่เตรียมจะเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี2570โดยมีสิทธิและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมและมีสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะคะโดยวันนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมเรามีรายงานพิเศษมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะโดยคุณธมลรัตน์ขันธวินหุติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
1: จากแนวคิดของกระทรวงกลาโหมกำลังเดินหน้าพลทหารอาสาเปิดโอกาสให้ชายไทยที่มีความพร้อมสมัครใจเข้ามารับใช้ชาติพร้อมกับการพัฒนาตัวเองทั้งด้านวินัยทักษะและประสบการณ์และในเดือนกันยายนนี้โอกาสสำหรับคนที่อยากเลือกเส้นทางนี้กำลังเปิดขึ้นพลทหารอาสาไม่ได้หมายถึงเพียงการเข้ามาสวมเครื่องแบบแต่คือแนวคิดที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เลือกเข้ามารับใช้ชาติด้วยความสมัครใจได้เรียนรู้ชีวิตในระบบทหารฝึกความรับผิดชอบสร้างระเบียบวินัยและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ในกองทัพสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย
2: เราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบจากที่ผ่านมามีทหารที่เขารับการตรวจเลือกประจำปีมีนโยบายของผู้บัญชาที่เขาปรับจากทหารเกณฑ์เป็นทหารออนไลน์ก็คืออายุ18ปีก็เริ่มเข้ามาเป็นทหารได้แล้วอันนี้คือตัวเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นแบบสมัครใจอันนี้คือนโยบายหลักทีนี้ไอ้ตัวทหารอาสาที่เราว่าเนี่ยเราที่มันแตกต่างจากทหารปกติก็คือค่าตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นก็รวมๆแล้วประมาณ 15,000 บาทคืออันนี้คือนโยบายที่รัฐบาลออกมานะก็เงินเดือนก็ประมาณ 12,000 เศษแล้วก็มีอีกประมาณ96บาทเนี่ยเป็นเบี้ยเลี้ยงก็คือค่าอาหารรวมกันก็ประมาณ 15,000 บาทซึ่งเดิมทหารเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าทหารปกติที่เขาเป็นอยู่เนี่ยประมาณ 11,000 บาทอันนี้คือความแตกต่าง
1: หัวใจสำคัญของแนวคิดพลทหารอาสาคือการทำให้ช่วงเวลาของการรับใช้ชาติกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การฝึกทหารแต่ยังมุ่งสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงทั้งทักษะอาชีพความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและประสบการณ์ที่นำไปต่อยอดหลังปลดประจำการซึ่งบางคนการสมัครเป็นพลทหารอาสาอาจเป็นครั้งแรกที่ได้ก้าวออกจากบ้านบางคนอาจเข้ามาพร้อมกับความฝันอยากมีอาชีพบางคนต้องการสร้างวินัยให้ตัวเองและบางคนต้องการตอบแทนแผ่นดินด้วยการทำหน้าที่ที่ตัวเองเลือก
2: โอกาสที่สองที่เขาจะได้รับเนี่ยคือเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขามีสภาพความแตกต่างตั้งแต่เขามาอยู่บางคนตื่น7โมงบางคนตื่นตี5บางคนตื่น9โมง10โมงไม่ได้มีความเหมือนกันเลยเราจำเป็นต้องปรับโครงปรับพื้นฐานอย่าลืมว่าเราฝึกคนไปรบเราก็จะเป็นต้องปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้เขามีความพร้อมกันเพราะเขาต้องทำงานเป็นทีมอันที่3สำคัญก็คือเรื่องของอาชีพเมื่อเขาอยู่กับเราเนี่ยหลังจากที่ฝึกจบเขาก็จะมีการฝึกเฉพาะหน้าที่หลายคนหน้าที่ที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถไปเทียบเคียงกับหน่วยกิจของภาคการศึกษาของกระทรวงศึกษาได้ก็ไปเทียบ
1: และเดือนกันยายนนี้การเปิดรับสมัครพลทหารอาสากำลังจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติเงื่อนไขรวมถึงสิทธิประโยชน์และรายละเอียดการสมัครพลทหารอาสาอาจเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแต่สิ่งที่ได้รับสามารถกลายเป็นพื้นฐานของอนาคตได้อีกยาวไกลเพราะวันนี้การรับใช้ชาติไม่ได้มีเพียงคำว่าหน้าที่แต่มีคำว่าโอกาสที่ตามมาทีมข่าวสายทหารททบ5รายงาน
0: พิวรับครับข่าววันนี้เสนอตอนคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันรอบชิงชนะเลิศซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะเราได้มีโอกาสคัดเลือกนะคะวงดนตรีจากทั่วประเทศค่ะให้เหลือ5วงสุดท้ายค่ะและจะพาทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศที่น้องๆได้มีโอกาสเวิร์กช็อปกับวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้และก็ให้คำแนะนำน้องๆกันไปรับชมกันเลยค่ะ

0: รงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์และใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังความรักความสามัคคีความรองดองของคนในชาติตลอดจนการแสดงออกถึงความทรงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้เน้นวงดนตรีสากลผสมผสานศาสตร์แห่งการขับร้องและศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่มีตัวกำหนดเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงรักชาติและบทเพลงเพื่อแม่ผ่านการตีความของน้องๆเยาวชน
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องซาวด์ด้วยค่ะเพราะว่าวงอาจจะมีแบบว่าซาวด์ที่โอเวอร์เกินไปเขาก็ปรับให้มันแบบว่าพอดีใช
2: ่อ๋อก็คือคำแนะนำจากคุณครูก็คือว่าปรับในเรื่องของซาวด
3: ์มีเรื่องอะไรอีกไหมต้องเติมที่ได้ในวันนี
1: ้มีเรื่องกลองกับเบสให้
3: กลองกับเบส
4: ใช่ด้วยผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับได้เจอแบบว่าศิลปินที่ชอบแบบพี่โอซีเปียอะไรเงี้ยครับ
3: ที่พี่โอซีเปียแนะนำเพิ่มเติมไหมเราพอจะจำได้ไหม
5: ประมาณว่าให้เกี่ยวกับเล่นด้วยกันในวงครับให้มันเท่าๆกันน้ำเสียง
3: อ๋อการบาลานซ์เสียงต่าง
4: ๆฝากเชียร์วง SRP Two Band ด้วยนะครับมาจากสุราษฎร์เลยครับ
6: ข้อกำลังใจให้หัวคุ้มหน่อยนะครับ
3: หนูอยากรู้ว่าพี่โอได้มีโอกาสได้ให้คำแนะนำหรือให้ความรู้น้องๆอะไรแบบเพิ่มเติมในการแข่งขันในครั้งนี้บ้างคะ
7: ก็เนื่องจากฝีมือน้องๆอ่ะก็ดีมากอยู่แล้วนะฮะทั้งนักร้องนักดนตรีทั้งเครื่องเป่าหรือว่าดนตรีไทยอะไรเงี้ยก็เล่นดีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้เรียบเรียงดนตรีมาก็ดีอยู่แล้วสิ่งที่พี่มาช่วยเป็นแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เสียงที่อยากจะให้เด่นขึ้นอย่างเช่นเสียงซอไทยเสียงขลุ่ยไทยให้เด่นชัดให้ได้ยินชัดๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะช่วยเรื่องของบรรยากาศของเพลงเช่นทำบางท่อนให้เศร้าได้อารมณ์มากขึ้นหรือทำบางท่อนให้มันใหญ่มีพลังมากขึ้นก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ฮะ

0: รางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนซึ่งจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: โครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ในวันนี
2: ้รู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนๆมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ นะคะแล้วก็ได้มาแก้ตัวสำหรับปีที่แล้วด้วยค่ะ
3: สำหรับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเหมือนเราได้รับรางวัล
2: ที่3
3: ชนะเลิศกับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: โอ้วันนี้ก็ยินดีกับน้องๆทุกคนมากเลยแล้วก็มีอะไรอยากจะขอบคุณมีอะไรอยากจะฝากไหมคะวันนี
2: ้ค่ะก็อยากขอบคุณทางโครงการนะคะที่ได้จัดรายการดีๆมาให้พวกเราได้มาแสดงความสามารถแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะ

ของที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยและประหยัดไฟอาจกลายเป็นประตูหลังบ้านของวิชาชีพได้ครับตอนนี้ทุกบ้านนิยมติดตั้งทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดติดตั้งในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีจุดอ่อนคือตอนที่ติดตั้งไปเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยอาจจะใช้รหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยอย่างที่เราตรวจสอบมาจะพบว่าหลายที่ยังใช้123400000หรือแอดมินนะครับซึ่งตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ตัวระบบแต่ทุกอันเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของที่บ้านท่านแล้วถ้าตัวระบบนี้มันไม่ปลอดภัยก็ทำให้พาสเวิร์ดของ Wi-Fi รั่วไหลสร้างปัญหาให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่มาติดตั้งใช้งานอย่าลืมที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านอย่าลืมที่จะอัปเดตนะครับแล้วก็แยกช่องทางในการติดต่อกับเน็ตรู้ทันช่องโหว่อุปกรณ์ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเสมอนะครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐออเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อหั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resourcesพัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาว

หรือ China Wine จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่า 1,000 ปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเตาเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่ว
ทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อฮั่ว

0: ว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไฮโคเมยหลานเมืองไฮโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่อมาเวลา 15 นาฬิกา 39 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้พระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 9 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกทรงสืบสานพระราชประเพณีอันดีงามของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงค้ำชูพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งนับจากอดีตการถวายพุ่มเทียนแด่พระสงฆ์ถือเป็นเสนาสนะปัจจัยหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อใช้ส่องสว่างในการปฏิบัติศาสนกิจการศึกษาพระธรรมวินัยหรือการเดินจงกรมในยามค่ำคืนตลอด3เดือนของช่วงจำพรรษาให้เป็นไปด้วยความบริบูรณ์นอกจากนี้การถวายพุ่มเทียนยังเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างและปัญญาในทางธรรมอีกด้วยและต่อมาเสด็จไปยังพระเจดีย์ทรงถวายพุ่มเทียนพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคเสร็จแล้วเสด็จไปยังซุ้มคูหาที่ตะวันตกของพระเจดีย์ทรงถวายพุ่มเทียนพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิ

ุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้ในการสวดพระอภิธรรมนั้นนอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนไปแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยว่าสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาและเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปสำหรับพัดพระพิธีธรรมมีสีต่างกันคือสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวรวม4เล่มเป็น1สำรับและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันก็มีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา 9:55 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25สิงหาคม2569เป็นปีที่89และทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้ด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นชมพูนุชณอยุธยาเมื่อวันที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อ

ชันษาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดโสมนัสวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานต่อมาจึงทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานปฏีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัตินอกจากนี้ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรทำศึกษารวมถึงได้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีโดยในปี2444ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่2สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพัชนาสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีและต่อมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการสวดมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดและทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่2ทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัชฌาย์อาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยเมื่อวันที่20สิงหาคม2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และในปี2469ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2568เป็นอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ100ปีวันเสด็จขึ้นทรงราชแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณะฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ประกาศณวันที่17กรกฎาคม2568เพื่อให้พระเกียรติคุณปรากฏไพศาลสืบไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 น.ณ ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือหรือที่ได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพั

0: พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านในช่วง8เดือนที่ผ่านมาโดยได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน38โครงการอาทิซ่อมแซมสะพานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าดับให้บริการระบบแพทย์ทางไกลณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนจำนวน413รายรวมเนื้อที่ 4,828 ไร่ภายใต้เงื่อนไขการดูแลและปลูกป่าเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบและจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งในการประชุมได้เห็นชอบแผนดำเนินงานปี2570ถึง2572ใน3ด้านได้แก่ด้านอาชีพและการเกษตรขยายพื้นที่วนเกษตรเป็น 2,255 ไร่ส่งเสริมการผลิตไบโอชาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้ารายได้เกษตรกรต้นแบบไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อปีและขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่290คนด้านสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวพัฒนาถนนไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบน้ำฝายน้ำรีตามแนวพระราชดำริและด้านสาธารณสุขและการศึกษายกระดับระบบแพทย์ทางไกลปรับปรุงโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาจัดตั้งธนาคารโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยและจัดหาน้ำบริโภคสะอาดพร้อมกันนี้องคมนตรีได้แสดงความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทกรีนโกรเอเนอร์จีจำกัดสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยหรือวปท.และมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดสังกระจายวัดเสวตฉัตรวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านปงวัดแม่อีดวัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่และวัดนันทาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมกรุงเทพมหานครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกบริษัทวิลเลย์รอยแอนด์บอกประเทศไทยจำกัดวัดราชประดิษฐานวัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่8ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดศรีบุญเรืองวัดพิมลธรรมารามวัดดุสิตารามวัดสวรรค์จังหวัดขอนแก่นวัดสะบัววัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดศรีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดกุฏวารีจังหวัดอุบลราชธานีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
1: เวลา 17:00 น.ศาลจังหวัดพระประแดงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครบริษัทโรมอินทิเกรเต็ดซิสเต็มประเทศไทยจำกัดร้านภาคดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันวัดสายทองวัดสะโอภาวาสวัดโพชัยวัดศรีมงคลจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านค้อจังหวัดมหาสารคามวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดบางพูดในจังหวัดนนทบุรีและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนบริษัท El Mafi ก่อสมุยจำกัดและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูหานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลมาลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านคลองบางกระจันราชอุทิศจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังฆราชประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลมาลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยบริษัทแคมฟิลด์ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมกลุ่มที่2บริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมและองค์กรของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังฆราชประชาอุทิศและมูลนิธิต่อต้านทุจริตด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพ
1: สำนักงานกฎหมายฟูโก้รอเฟิร์มใส่ใจทุกปัญหารับปรึกษาทุกคดีปรึกษากฎหมายโทร0945216444 40ปี PFP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งชั้นนำของไทยมอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการแต้มต่อทางทีวี5กฎหมายเลข5และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มพบกับแต้มต่อคุยดีมีสาระนะคะในคืนวันอังคารที่25สิงหาคมค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะกรณีของนักโทษคดีร้ายแรงที่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเล่าตาหรือว่าไอ้ป๋องก็ตามนะคะที่ได้รับการพ้นโทษมาจากราชทัณฑ์แต่ว่าท้ายที่สุดก็คือสังคมยังเกิดความคลางแคลงใจในบทบาทของราชทัณฑ์ว่าวันนี้ทำไมกำลังทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดการพ้นโทษแทนศาลวันนี้มาร่วมกันหาคำตอบค่ะกับแขกรับเชิญหลักในรายการผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยและแขกรับเชิญอีก2ท่านนะคะท่านแรกค่ะท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกหนึ่งท่านค่ะดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยท่านสมศักดิ์เทพสุทินค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: เริ่มต้นอย่างนี้ค่ะผู้การแต้มก็อย่างที่คุยกันค่ะว่าคดีใหญ่ๆฉากหลังมีรูปทั้งไอ้ป๋องแล้วก็เล่าตาก็คือว่าการที่ได้รับการพ้นโทษในห้วงเวลาที่ราชทัณฑ์อาจจะออกมาชี้แจงแหละว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการแต่สังคมก็ยังคลางแคลงใจกับบทบาทของราชทัณฑ์ว่าในเมื่อศาลเป็นผู้กำหนดโทษราชทัณฑ์ทำไมเป็นผู้บังคับโทษแต่ว่าเกณฑ์การพ้นโทษมันควรจะต้องอยู่ที่อำนาจศาลหรือไม่มีคำตอบกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
3: คืออย่างนี้ตอนนี้สังคมมองว่าคนเนี่ยไม่กลัวคุกไม่กลัวการกระทำผิดกฎหมายเพราะคิดว่ากระทำความผิดกฎหมายแล้วเนี่ยติดคุกไม่นานเผลอๆมีช่องทางกฎหมายทำให้ตัวเองรอดอีกอาชญากรรมมันได้เกิดขึ้นมากมายทุกวันนี้เรายกตัวอย่างคดีไอ้ป๋องกันไอ้ป๋องเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์เนี่ยฆ่าครอบครัว1 3ศพแล้วก็ฆ่าชาวรัสเซียอีก2ศพมองทุกคนมองว่าไอ้ป๋องจะถูกประหารชีวิตหรือไม
2: ่ค่ะ
3: จะถูกจองจำหรือติดคุกคุมขังหรือไม่อย่างไรเพราะที่เขาสงสัยเพราะอะไรไอ้ป๋องเนี่ยก่อคดีมาตั้งหลายครั้งแล้วพฤติการแบบนี้แล้วก็ออกมาติดคุกไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาและมาก่อกรรมทำผิดเข็นแบบนี
2: ้ค่ะ
3: สังคมเลยมองว่าเฮ้ยต่อไปสังคมจะสงบสุขยังไงเมื่อคนกระทำความผิดโกงเป็นหมื่นล้านพันล้านติดคุกไม่กี่ปีต่อไปคนมันก็โกงไปเรื่อยดิกูฆ่าใครกระทำผิดยังไงไปติดแค่นี้เดี๋ยวก็ออกมาสิจะไม่สังคมเลยหวาดกลัวตัวนี
2: ้
3: ตอนนี้เรามาพูดเรื่องนี้แล้วเราต้องพูดถึงหลักการก่อนว่าตามหลักการของอาญาวิทยาและทันตวิทยาการที่เมื่อตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนอัยการสั่งคดีไปยังศาลและศาลตัดสินคือศาลเนี่ยเป็นคนกำหนดโทษ
2: ค่ะ
3: ส่วนราชทัณฑ์เป็นคน

0: บังคับโทษนั้นตามหลักอาชญาวิทยาบอกการที่คนเอาเข้าคุกเนี่ยเขาทำไว้เพื่อ4หลักการหลักการแรกคือการแก้แค้นตอบแทนอย่าไปคิดนะว่าเราต้องฆ่าเขาแค้นไม่ใช่คือหมายกับคนที่กระทำความผิดนั้นต้องได้รับการทุกข์ทรมานสะสมกับที่กระทำความผิดหลักการก็เขียนไว้อย่างนี้อันที่สองคือการยับยั้งชั่งใจ
1: ค
0: ือหมายว่ายับยั้งไม่ให้คนที่ก่อเหตุนั้นไปกระทำความผิดขึ้นอีกยับยั้งไว้ต่อไปคุณจะทำไว้อย่านะเพราะเคยติดคุกมาแล้วสองยับยั้งทั่วไปคือยับยั้งนี่คือให้ประชาชนเห็นว่าถ้าใครกระทำความผิดต้องไปติดคุกจะได้ไม่กล้ากระทำความผิดนี่คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือการตัดโอกาสคนกระทำความผิดไปติดคุกจะได้ไม่มีโอกาสมากระทำความผิดอีกนี่หลักการแต่ปรากฏว่าหลักการที่กระทำเนี่ยคนต้องการให้คนติดคุกต้องทำไม่ถูกต้องรับโทษใช่ไหมแต่หลักการราชทัณฑ์ก็มีว่า 1. การผู้กระทำความผิดนั้นต้องได้รับการพ้นโทษเพื่อเข้าสู่สังคม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชดใช้กระทำผิดแล้วต้องคืนคนดีสู่สังคมอ่ะคือหลักการนั่นคือการปรับปรุงแก้ไขเอาคนดีสู่สังคมเพื่อแก้ไขพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและก็ปรับทัศนคติมีการฝึกอบรมมีการศึกษาเพื่อให้คนที่ไปถูกจองจำนั้นเนี่ยมาอยู่สังคมได้
1: เริ่มต้นที่ท่านพีรพันธ์อย่างนี้ก่อนแล้วกันค่ะว่าจริงๆราชทัณฑ์เนี่ยก่อนหน้านี้เข้าใจว่าในอดีตเนี่ยไม่ได้อยู่กับกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าทำไมที่มาที่ไปมันถึงขยับขยายมาอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมต้องมีหน้าที่กำกับดูแล
2: ครับก็จากรัฐธรรมนูญปี40นะครับที่มีการปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมใหม่เมื่อก่อนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่มีภารกิจอื่นเลยนอกจากดูแลศาลเขาเรียกว่ากระทรวงศาลมีหน่วยงานราชธุรการที่เป็นกรมอยู่แค่กรมบังคับคดีนะครับกรมพินิจเท่านั้นแหละครับนะหลักๆแล้วก็หน่วยงานอื่นเนี่ยก็ไปอยู่กับมหาดไทยโดยเฉพาะราชทัณฑ์นะครับพอมีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงใหม่ก็คิดว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยควรจะต้องกลับมาเป็นกระทรวงที่ดูแลสังคมนะครับเพราะว่าจะมีการแยกศาลออกไปเป็นองค์กรต่างหากนะก็เลยเป็นโอกาสที่ปรับโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมก็เลยมีการปรับองค์กรต่างๆในกระทรวงยุติธรรมใหม่นะครับไอ้กรมพินิจกับกรมบังคับคดีก็ยังอยู่แล้วก็คิดว่างานทางด้านนี้ก็ควรจะต้องมาอยู่ที่นี่ก็เลยมีการโอนเอางานของราชทัณฑ์จากมหาดไทยก็มากันทั้งขบวนการคือทั้งเจ้าหน้าที่ที่เคย อยู่ติดยึดกับธรรมเนียมของมหาดไทยนั่นแหละก็มาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสังกัดมาอยู่ยุติธรรมแล้วมีตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็มีกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ค่อยๆมีองค์กรต่างหากเช่นปปท.ขึ้นมาขึ้นตรงแล้วก็โอนเอาบปส.ก็มาขึ้นกับรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งแต่เดิมไม่มีเลยครับ
1: ประเด็นอย่างนี้ค่ะขอนิดเดียวเพราะว่าท่านใช้คำว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราชทัณฑ์เคยสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่านใช้คำพูดว่าเจ้าหน้าที่ที่มาก็คือมากันทั้งยวงแหละบางส่วนยังยึดติดกับวิธีทำงานลักษณะแบบเดียวกับกระทรวงมหาดไทยท่านจะขยายความส่วนนี้ยังไงคะ
2: ก็คือมันเป็นคล้ายๆกับประเพณีของเขาในการที่เขาดูแลนักโทษหรือว่าประเพณีที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องต่างๆหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยก็ยังมาเป็นอยู่อย่างนั้น
1: ค่ะ
2: ครับกฎหมายอะไรก็ปรับปรุงเล็กน้อยครับ
1: ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นชินรูปแบบการทำงาน
2: ใช่
1: ในลักษณะแบบนั้นมากกว่า
0: ชินกินหรือเปล่าเขาใช้คำว่าชินกินไหมไงหรือทำแบบนั้นทำมาแบบ
2: ก็แบบเขาเปลี่ยนแค่คอเสื้อจากสังกัดมหาดไทยตาสิงห์ราชสีห์เขามาเป็นตาช่างของกระทรวงยุติธรรมเท่านั้นเอง
0: แค่นั้นเอง
1: รัฐธนกฤษคะผู้การแต้มบอกว่าเมื่อกี้อธิบายหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาว่าเกณฑ์ในการที่จะเอาคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำไปจองจำเนี่ยเขาอยากให้เอาไปปรับพฤตินิสัยออกมาจะได้เป็นคนดีสู่สังคมเราก็พบว่าในกระบวนการเวลานักโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจำดีทุกคนพี่ธนกิจเคยมาในรายการบอกแล้ววันที่อยู่ในเรือนจำดีหมดแต่ออกมาทำผิดต่อทำไมอยู่ในเรือนจำ

0: มันถึงมีภาพนั้นแต่ออกมาจากเรือนจำมันเป็นอีกภาพหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างนี้เราจะใช้เกณฑ์อะไรเพราะว่าพอดีก็ต้องได้รับเกณฑ์ที่จะได้ลดโทษตามเงื่อนไขนักโทษชั้นดีชั้นกลางว่าไปออกมาแบบเดิมทำไมแบบนั้นคะ
1: คือต้องเรียนตามที่ท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์ได้กล่าวถึงว่ามันถูกโอนมาจากกระทรวงมหาดไทยเวลามันโอนมามันไม่ได้ให้โอนคนมันโอนภารกิจหน้าที่และกฎหมายมาที่กระทรวงยุติธรรมด้วยดังนั้นพอโอนมาแล้วเนี่ยรูปแบบมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นไปตามจังหวะของช่วงเวลานั้นนะครับ แต่ว่าอันนึงเลยที่ผมเห็นได้ชัดก็คือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เนี่ยนั่นปี2560
0: ค่ะ
1: ปีนี้ปี69แล้วมันยังไม่เคยถูกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันทันยุคทันสมัยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนอกจากพระราชบัญญัติตัวนี้แล้วเนี่ยภายใต้พระราชบัญญัติมันมีเรื่องของระเบียบกรมราชทัณฑ์อีกระเบียบกรมราชทัณฑ์นี่ก็จะเป็นตัวกำหนดถ้าเปรียบเสมือนกับกฎหมายบ้านเราก็เหมือนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี่แหละก็มันเป็นตัวที่จะเอามาขับเคลื่อนกลไกทั้งหลายผมก็เลยต้องบอกว่าพอมันมาในรูปแบบแบบนี้มันก็เหมือนกับคนแค่เปลี่ยนตัวสัญลักษณ์เท่านั้นเองแต่ว่าการทำงานก็ยังมีรูปแบบที่ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมอันต่อมาก็คือว่าด้วยของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยสัดส่วนก็ไม่เท่ากันสัดส่วนของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำกับสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยห่างกันมากๆเพราะนั้นการที่จะให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนไปบริหารคนเป็นร้อยๆคนหรือเป็นพันคนเนี่ยต่อสัดส่วนเนี่ยยากมากๆอีกเหมือนกันเราก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขเรื่องของงบประมาณในการที่จะใช้ตรงเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ายิ่งตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของยาเสพติดประเภทพวกยาบ้าเป็นหรือว่ายาบ้าตัวนี้ให้มันเป็นยาเสพติดประเภทที่ว่าคนป่วยพอเป็นผู้ป่วยปั๊บเนี่ยไอ้คนที่เคยถูกขังในเรือนจำเมื่ออดีตมันถูกออกมาเพราะว่าเราไปกำหนดไว้แบบนี้ใช่ไหมครับถามว่าคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ถูกแก้ไขสังคมยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็มีภาพรวมของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้เพียงแต่ว่าแล้วลองกลับไปย้อนดูว่าเอาแค่คนกลุ่มนี้ออกมาผู้ต้องขังในเรือนจำเวลานี้ก็ยังเกินกว่าที่เรือนจำที่มีอยู่143แห่งเนี่ยที่จะรองรับได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันหรอกครับเอาแค่ว่าบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยเนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังแน่นมากๆแต่ละพื้นที่แน่นมากๆแล้วนั้นไอการที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์มันก็จะมีอีกหลากหลายเหตุผลวนเข้ามาตรงๆเลยตรงเรื่องของไอเจ้าเขาเรียกว่าของเล่าตาเนี่ยเล่าตาที่มาเกี่ยวข้องก็คือว่าผมจำได้ว่าเขาเข้ามาเนี่ยตอนปี2559ซึ่งต้องเรียนงี้ครับว่าเวลาผู้ต้องขังเข้าไปในเรือนจำเนี่ยผมเคยพูดกับคุณปูเสมอว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลืนกันไปหมดคือมันจะมองไม่ออกเลยว่าคนใดเป็นใครถ้าไม่ได้มีการถูกรายงานออกมาว่าคนนี้เป็นบิ๊กเนมนะคนนี้เป็นแบรนด์เนมนะมันผู้บริหารแม้กระทั่งท่านพีรพันธ์เข้าไปก็ตามเถอะขออนุญาตต้องเรียนท่านตรงไปตรงมานะท่านเข้าไปอ่ะก็ไม่มีใครมารายงานท่านหรอกว่ามันมีบิ๊กเนมคนไหนบ้างเนี่ยยกเว้นแต่จะรู้เองยกเว้นแต่จะรู้เองส่วนใหญ่ยังไม่มีใครรู้หรอกครับเหมือนผมเนี่ยเข้าไปปี2562แต่ท่านสมศักดิ์เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเล่าตาเข้าไปในปี59เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีคนมารายงานอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นแนวปฏิบัติของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงรันมาตามปกติแหละคือหมายความว่าไอ้ตัวระเบียบที่ใช้สำหรับคนที่สูงอายุหรือไม่สูงอายุจริงๆมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ในตัวของการออกระเบียบแต่ละช่วงเวลาเหมือนกันว่าเขาออกระเบียบแต่ละช่วงเวลามันเป็นอย่างไรเพราะนั้นผมกลับมาดูทำลายของเล่าตานะปี59ย้อนมาจนถึงปี62เนี่ย
0: ใช่
1: นะครับเล่าตาถึงจะได้มีเกณฑ์เรื่องของการลดโทษแต่ทีนี้ผมต้องให้เห็นจุดคู่ขนานกันไปนะครับว่าเล่าตามีคู่คดีคนหนึ่งก็คือลูกเขาที่เป็นกำนันคดีต่างกันอยู่นิดเดียวเองก็คือเล่าตารับสารภาพโทษเหลือตลอดชีวิตลูกไม่รับสารภาพสู้คดีประหารชีวิตยืนประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสองคนมาเนี่ยคดีเหมือนกันแต่เกณฑ์ต่างกันเล่าตาไม่เคยกระทำความผิดเลยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเคยกระทำความผิดแต่ไม่เคยกระทำความผิดเลยเนี่ยแล้วก็อยู่เล่าตาก็มาก็ต้องเป็นนักโทษชั้นกลางก็ระเบียบมันเขียนไว้อย่างนั้นไงถ้าใครไม่เคยถูกกระทำความผิดมาเลยนักโทษชั้นกลางก่อนทันทีแต่ถ้าเคยกระทำความผิดมามันจะเป็นสตาร์ทที่เขาเรียกว่าช ชั้นเลวหรือชั้นปรับปรุงมากนี่แหละที่ปัจจุบันพูดให้เพาะขึ้นมาหน่
0: อ
1: ยก็มีปรับปรุงกับปรับปรุงมากมันมีเกณฑ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกินขึ้นมาอีกก็เป็นชั้นดีชั้นดีชั้นดีมากแล้วก็ชั้นเยี่ยมเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเล่าตาเข้ามาตรงกลางพอดีเนี่ยก็เลยทำให้เล่าตาเนี่ยเร็วหน่อยในเรื่องเกิดสมมติว่าจะต้องได้สิทธิ์ในการที่จะต้องได้พักโทษทั้งหลายผมเห็นเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีกทีไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าประเด็นเล่าตาเนี่ยคงต้องคุยกันอีกในหลายแง่มุมรวมถึงกรณีของไอ้ป๋องด้วยนะคะที่เป็นนักโทษประหารเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันต่อในประเด็นเหล่านี้กับตั้มต่อค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

0: สนับสนุนโดย
1: แวกเกอร์ซิลิโคนยาแนวจากเยอรมนียาวนานกว่า100ปี
2: คอลเล็กบีคอสวีแคร์เพราะเราห่วงใยโดยบริษัทบิลเลียนมิลเลียนเทรดดิ้งจำกัดบริษัทบ่อทราย100ปีพัฒนาแลนด์รากฐานมั่นคงเริ่มต้นที่ทรายเรา
3: ประเด็นของเล่าตานะคะท่านรัฐมนตรียุติธรรมเองในปัจจุบันนะคะท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเกณฑ์เดิมมีช่องโหว่แล้วก็ตั้งใจจะให้มีการสังคายนานะคะแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อไม่ให้คดีไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดรายใหญ่หรือคดีอุกชะกันเนี่ยได้รับการลดโทษซ้ำซ้อนนะคะจนหลุดพ้นคุกเร็วเช่นนี้อีกในอนาคตดูไทม์ไลน์สั้นๆนิดหนึ่งค่ะเล่าตานะคะถูกจับกุมปี2559อย่างที่ท่านนักกิจบอกปี62นะคะศาลอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตลอดชีวิตและปรับเป็นเงิน2,500,000 บาทนะคะระหว่างปี63ถึง69นายเล่าตาไม่เคยกระทำผิดวินัยเรือนจำเลยประพฤติตนดีจนได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี2565ค่ะรับอภัยโทษทั้งหมด6ครั้งตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะคะเพราะฉะนั้นไปบวกกับสิทธิพิเศษด้านอายุที่อายุเกิน70ปีอีกจึงได้รับสิทธิ์ลดโทษตามสัดส่วนเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาการอภัยโทษในแต่ละระลอกอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์สั้นๆของเล่าตานะคะทีนี้ผู้การแต้มเมื่อสักครู่เนี่ยฟังท่านธนกฤตได้ชี้แจงอธิบายเหตุผลแต่ประเด็นก็คือว่าผู้การแต้มมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งที่อยากจะตั้งคำถามมาที่ท่านธนกฤตค่ะ
4: พี่ธนกฤตพูดถูกเพราะว่าการจะปล่อยใครอะไรต่างๆมีหลักเกณฑ์มีเกณฑ์อยู่แล้วใครได้เข้าเกณฑ์หรือคนกระทำความผิดอย่างเช่นบอกว่าไม่เคยกระทำความผิดประพฤติตัวดีมีอายุเท่าไหร่ก็ได้ตามหลักเกณฑ์นั้นแต่สังคมไม่ได้พูดถึงว่าคนที่ปล่อยมานั้นผิดหลักเกณฑ์สังคมตั้งว่าใครเป็นคนกำหนดเกณฑ์ทำให้คนที่กระทำความผิดนั้นได้รับการปล่อยตัวหรือแล้วการช่วยเหลือเพราะสังคมมองว่าไอ้การที่คนกำหนดเกณฑ์มีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าและการในการพิจารณาเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีการเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าใช้เงินหรือเปล่าใช้เงินซื้อชั้นกันหรือเปล่า
3: อ
4: ันนี้คนตั้งสังเกตมันจึงเป็นที่มาและสงสัยว่าคนที่ออกมาเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ที่คนเขียนกำหนดเกณฑ์เขียนไว้หรือเปล่านี่คือหลักการ
5: ครับ
3: ก่อนจะให้ตอบเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะต้องตอบยาวย้อนกลับมาที่ท่านพีรพันธ์นิดหนึ่งค่ะท่านเนี่ยจริงๆสองหมวกแล้วกันอดีตเป็นผู้พิพากษาถ้าเราตั้งต้นว่าศาลเป็นคนกำหนดโทษท่านเคยนั่งทำงานในส่วนนั้นมาก่อนแล้วก็ราชทัณฑ์มีหน้าที่บังคับโทษท่านก็มีหน้าที่กำกับดูแลราชทัณฑ์เพราะมันมีความเชื่อมโยงข้องเกี่ยวกันอะไรในทั้งสองส่วนในเมื่อศาลกำหนดโทษไปแล้วไปถึงราชทัณฑ์ทำไมมันสามารถที่จะไปใช้หลักเกณฑ์การลดโทษการอภัยโทษได้ท่านอธิบายความเชื่อมโยงเหล่านี้ให้หน่อย
6: คือผมเรียนงี้กับในฐานะผู้พักษาน
3: ะ
6: เราก็จะดูว่าการกระทำความผิดของจำเลยเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนเพื่อที่จะกำหนดโทษว่า

0: ความรุนแรงของสิ่งที่เขาทำมันควรจะจำคุกกี่ปีกี่เดือนถ้าโทษมันถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตควรจะไปถึงขั้นนั้นอย่างนั้นไหมอันนี้คือหน้าที่ผู้พิพากษาแต่ว่าผู้พิพากษาไม่มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาตั้งแต่ชั้นต้นเลยนะมันอยู่กับราชทัณฑ์ตลอดทีนี้พอตัดสินเสร็จปั๊บราชทัณฑ์ผมใช้คำกลางนะก็คือคุกทั่วไปนะราชทัณฑ์เขาเป็นคนดูแลเขาจะต้องบังคับตามคำพิพากษาทันทีคำพิพากษาก็จะมีอยู่สองประเภทหลักๆอันที่หนึ่งคือจำคุกคำว่าพิพากษาและบังคับคดีทันทีเจ้าหน้าที่เรือนจำก็จะล็อกแขนผู้ต้องหาออกจากศาลไปเข้าคุกนี่คือบังคับตามคำพิพากษานับหนึ่งแต่ประเด็นที่สองเนี่ยครับศาลพิพากษาประหารชีวิตโดยหลักการบังคับโทษประหารชีวิต
1: ก็ต้อง
0: มันก็ต้องไปประหารทันทีไม่ใช่เอาไปเข้าคุกเมื่อวานเนี่ยผมฟังรายการแล้วผมขำกลิ้งเลยที่บอกว่ารายงานข่าวว่ากระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาปรับหลักเกณฑ์อะไรที่เมื่อกี้ออกข่าวเนี่ยบอกว่าสำหรับโทษประหารชีวิตหลักเกณฑ์ก็คือต้องติดคุกมา25ปีโทษประหารแล้วมันติดคุก25ปีได้ไง
2: ประหารก็ต้องเอาไปประหาร
0: นั่นน่ะสิแล้วไปวางหลักเกณฑ์ใหม่บอกเอาเนี่ยรุนแรงขึ้นต้องติดคุก25ปีถึงได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือเลื่อนชั้นนักโทษก็ประหารแล้วคุณติดคุก25ปีอะไรเนี่ยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะไม่ยอมบังคับตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นการบังคับตามคำพิพากษามันต้องไปบังคับทันทีเหมือนจำคุกนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งแหละที่ต้องทำ
1: ที่ไม่บังคับทันทีเนี่ยมันไปเปิดโอกาส
0: มันก็ไปเปิดโอกาสต่อไปไงก็คือว่าพอไม่บังคับทันทีก็ไปเปิดโอกาสให้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษสำหรับโทษจำคุกเนี่ยเขาก็ติดคุกตั้งแต่วันแรกสมมติพิพากษาจำคุก10ปีเขาก็ติดคุกตั้งแต่วันแรกถ้าไม่นับโทษที่ติดมาก่อนก็นับหนึ่งวันนี้เขามีเวลาอีก10ปีที่ต้องอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นเขาจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษตอนไหนเขาก็ยังติดคุกอยู
2: ่
0: นึกออกไหมครับ
1: คร
0: ับ การพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องทำจำคุกแต่พอไปบอกว่าไม่เอาไปประหารก็ไปให้เขาขอพระราชทานอภัยโทษพอไปขอพระราชทานอภัยโทษปั๊บทีนี้ส่งเรื่องไปกลับมาเมื่อไหร่ไม่ทราบก็บอกว่าไม่เอาไปประหารเพราะไม่ตกมา
2: อยู่ในระหว่างการขอพระราชทานอภัยโทษ
0: ครับ
2: ท่าน
1: คืออ
0: ันนี้คือบังคับโทษนะแต่ว่าอีกอย่างนึงผมจะเรียนว่าเกี่ยวกับระเบียบที่ว่าเนี่ยกระทรวงเขาจะมี2อันระเบียบกรมราชทัณฑ์กับกฎกระทรวงไอ้กฎกระทรวงเนี่ยก็ต้องสูงหน่อยแบบที่ผมพูดว่าเมื่อวานออกกันเนี่ยนั่นคือกฎกระทรวงแต่ระเบียบกระทรวงของกรมราชทัณฑ์เขาออกกันได้เองเพราะฉะนั้นระเบียบอะไรเงี้ยเขามีคณะกรรมการเราก็ไปยุ่งเขาไม่ได้อีกเพราะเขาให้โอกาสเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เขาเป็นคนออกกันเองไม่ใช่เราไปวุ่นวายเขาไปหมดทุกเรื่องปัญหาก็คือว่าเขาเป็นเทรดิชั่นเขาทำกันมาแบบนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ยุคไหนเขาวางเกณฑ์เข้ามาอย่างนี้แต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าวันนี้โทษต่างๆหรือการกระทำต่างๆที่ออกสู่สังคมที่แต้มพูดเมื่อกี้นะท่านวิชัยพูดเนี่ยก็คือว่าผมรู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสองคนไม่กลัวกฎหมายมากขึ้นเลยเพราะคนเห็นช่องว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่ศาลตัดสินมันไม่ใช่เดี๋ยวไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่กระทรวงยุติธรรมวันนี้จะต้องทำคือจัดการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการติดคุกการติดคุกเนี่ยเอาไปจำคุกนอกจากที่ท่านวิชัยพูดมาสักครู่ 4-5 ข้อแล้วเขาต้องการให้คนเหล่านี้สำนึกผิดและกลับตัวมาเป็นคนดีถ้าใครที่ผ่านครั้งแรกออกมาแล้วเข้าไปอีกเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นชั้นทั้นดีชั้นกลางชั้นอะไรคุณต้องเข้มงวดขึ้นแหละอย่าไปใช้เหมือนกันที่สองก็คือว่าอันนี้ก็ต้องเห็นใจราชทัณฑ์เหมือนที่คุณธนกฤษพูดเมื่อกี้สมัยผมเนี่ยทั้งประเทศ 200,000 กว่าคนนักโทษนะวันนี้ผมว่ามากกว่านั้นอีกแต่จำนวนผู้คุมเนี่ยมันน้อยมากงบประมาณก็ไม่พอที่จะไปจ้างเพิ่มแม้แต่งบประมาณที่จะให้ผู้คุมปัจจุบันอยู่ OT พูดง่ายๆที่จะดูแลก็แทบจะไม่มีนะครับประเด็นก็คือว่าเขาต้องควบคุมคนขนาดนั้นเขาก็ต้องการให้พวกนี้อยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังก็เลยต้องเอาไอ้เรื่องเลื่อนชั้
2: นน
0: ัก
2: โทษ
0: เน
2: ี่
0: ยมาเป็นข้อเงื่อนไขในการบริหารจัดการในเรือนจำ เพื่อให้นักโทษอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในคำสั่งอยู่ในความสงบเรียบร้อยแต่ผมคิดว่าวันนี้ไปคิดอยู่แค่นั้นไม่ได้นะครับโทษบางอย่างมันเฉพาะเป็นบางรายมันไม่ใช่นักโทษทุกคนที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่บางคนอย่างที่ยกตัวอย่างเล่าตาหรืออะไรพวกนี้ที่หรือไอ้ป๋องต่อไปอย่างเงี้ยมันอย่างนี้มันไม่ได
2: ้
0: ผมคิดว่าราชทัณฑ์เนี่ยควรจะต้องออกระเบียบใหม่นะครับวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมจะต้องเอาระเบียบทั้งหมดมาดูปรับปรุงใหม่หมดไม่ใช่แค่ไปดูตรงปลายทางว่าเอออย่างน้อยต้องเท่านี้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มโทษตรงนั้นเพิ่มระยะเวลาจำคุกแค่นั้นอย่างเดียวไม่พอ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เพราะจริงเมื่อวานก็มีการประชุมกันแล้วก็อย่างที่ท่านพีรพันธ์บอกนะคะก็ได้มีแนวทางว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้อง25ปีเพราะว่า
0: โทษประหารชีวิต25ปีมาได้ไง
1: พี่ปู
2: เพราะว่าเล่าตาเนี่ยติดจริงๆแค่9ปีกว่าๆนะคะ
0: อันนั้นโทษตลอดชีวิตมันก็ลดมาเรื่อยๆ
2: 9ปีกว่าๆจากตลอดชีวิตอ่ะนะคะ
1: ตอนนิดได้มั้ยตอบท่านพีรพันธ์นิดท่านพีรพันธ์พูดถูกมากถ้าใครตัดสินประหารชีวิตเนี่ยมันต้องเอาไปประหารชีวิตใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่นี้ปรากฏว่าในพระราชกิจการเนี่ยดันไปบอกว่าถ้าไม่ประหารชีวิตเนี่ยพอไม่ประหารชีวิตโทษประหารชีวิตเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นโทษจำคุก50ปีไงมันใจช่องไง50ปีเนี่ยมันเลยได้กฎเกณฑ์อะไรต่างๆมาทำให้คนมาชีวิตนี่หลุดไงถ้าเกิดไปประหารชีวิตเหมือนกับบอกตัดสินจำคุกแล้วเข้าคุกเลย อย่างที่ท่านพูดอ่ะคือปฏิบัติตามบทกำหนดโทษแต่นี้บทกำหนดประหารชีวิตดันไม่ประหารชีวิตไง มันดันไปแก้ว่าถ้าประหารชีวิตให้กำหนดโทษ50ปีเนี่ยมันเลยได้ช่องตรงน
2: ี้ก็เลยไปเช็คเกณฑ์ตรงนี้ค่ะกลับมาพี่ธนกิจมี2ประเด็นนะคะคือเดนก็ได้คุยกับแหล่งข่าวราชทัณฑ์แหละก็ก่อนทำประเด็นนี้ก็ได้มีการโทรคุยเขาบอกว่าจะให้เขาทำอย่างไรในเมื่อกฎหมายมันระบุไว้แบบนี้กฎหมายราชทัณฑ์มันสามารถทำได้ตามทุกอย่างตามที่ราชทัณฑ์เคยออกจดหมายชี้แจงหลังจากที่มีการปล่อยตัวเล่าตานะคะแล้วก็แต่ประเด็นที่2ก็คือว่าวันที่เล่าตาอายุ70และใช้เกณฑ์ผู้สูงอายุ70ปีเนี่ยดร. ธนกฤษเป็น1คนที่ออกมายืนหยัดเลยว่ามันยกเลิกได้แล้วไอ้เกณฑ์อายุเนี่ยไม่เห็นด้วยเลย
3: ครับ
2: ทำไมถึงมีมุมมองแบบนั้น
3: คือต้องเรียนต่อมสักครู่ที
2: ่
3: ที่ผมพูดอะว่าเล่าตาเนี่ยไม่เขาเรียกเขาเคยเข้าไปในเรือนจำน
2: ะ
3: แล้วท้ายที่สุดศาลฎีกาบอกว่ายกฟ้องเพราะนั้นทำให้เขาถือว่าไม่เคยต้องคดีพอเขาเข้าไปเขากลายเป็นนักโทษชั้นกลางมันก็มีเกณฑ์ชั้นดีมากชั้นเยี่ยมซึ่งอย่างที่ท่านพีรพันธ์ได้พูดแล้วว่าตรงเนี้ยมันเอามาเป็นเรื่องของการควบคุมนักโทษเพราะถ้าถามว่าเอามุมเนี้ยไหนๆผมจะชี้ผมก็ชี้ว่าถ้าผู้ต้องขังที่ถูกคดีประหารชีวิตก็ต้องมองลึกลงไปอีกว่าไอ้การประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นนักโทษเพราะคดีฆ่าคนตายก็ตามหรือฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลของมันไงว่าถ้าเป็นยาเสพติดมันก็โทษประหารชีวิตใช่ไหมครับถ้ามันมีจำนวนมากๆนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่มันไปฆ่าคนตายเพราะมันเป็นเหตุบันดาลโทสะล่ะมันก็ข้อหาเดียวกันหรือฆ่าคนตายเพราะเกิดจากเขาเรียกว่าความไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโทษมันก็ประหารชีวิตเหมือนกันถ้าอะไรก็ตามพยานหลักฐานไปหักล้างไม่ได้ท้ายที่สุดศาลก็คือประหารชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยคนเหล่านี้มันก็จะมีหลายประเภทที่เข้าไปแต่ว่าโดนในฐานะเดียวกันมันก็เคยมีคดีเช่นคดีเชอรี่แอนดันแคนเนี่ยมันก็เป็นคดีตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเอาแพ้ไปติดคุกท้ายสุดศาลฎีกาก็บอกว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ายืนว่าจะต้องไปประหารชีวิตทันทีเลยเนี่ยก็ต้องกลับมามองว่ามันมีสามศาลไงยังไงก็ตามมันก็คงจะประหารชีวิตทันทีไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเราเขียนไว้หนึ่งสองสามแบบนี้เช่นเดียวกันดังนั้นสามศาลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกอันต่อมาอีกเหมือนกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอจบที่ศาลฎีกาแล้วบอกประหารชีวิตก็ตามมันก็มีเรื่องของขออภัยโทษอภัยโทษขอได้อีก2อย่างเหมือนกันคุณไม่ขอเดี๋ยวราชทัณฑ์เขาก็ขอให้เพราะมันเป็นเกณฑ์ที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ที่วันนี้มีอยู่400กว่าคนเนี่ยบางคนออกมาแบบว่าเอาฮาร์ดคอร์หน่อยผมบอกคุณก็ไม่ต้องมีเกณฑ์การขออภัยโทษสิคุณตัดทิ้งไปเนี่ยไอ้480คนยังไงก็ประหารชีวิตมันไม่มีตรงอันอื่นทำได้ไหมล่ะทำได้ทำสิอันนี้ก็ผมก็พูดถึงให้ฟังในเงื่อนไขนะมันก็จะจบแค่ตรงนี้เหมือนกันมันจะไม่มีเกณฑ์อื่นเลยครับ
1: ที่พี่ธนกิจพูดเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าบางคนเนี่ยฆ่าคนตายโดยเพราะว่าอาจจะโดนกดดันหรือโดยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะ มีโทษประหารชีวิตเหมือนกันแต่บางคนอย่างเช่นพิจารณากิจอย่างไอ้คดีสมคิดพุ่มพวงเนี่ย
3: ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างว่า
1: เคยฆ่าเขาตายนะ รู้สึกโทษประหารชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็ได้รับเกณฑ์ตัวนี้ดันมาฆ่าต่อเนื่องอีก5ศพและตอนนี้ก็ได้เกณฑ์ตัวนี้นะรู้สึกจำคุก
3: ไม่เป็นไรเนี่ย
0: ผมจะในฐานะอดีตผู้ว่า
1: ครับ
0: จะได้เข้าใจเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับก่อนที่ผมจะตัดสินพิพากษาจำคุกใครหรือว่าประหารชีวิตใครเนี่ยมันต้องดูเยอะโดยเฉพาะโทษประหารโทษถึงประหารแต่เหมือนที่คุณธนกิจพูดเมื่อกี้มันต้องดูมูลเหตุของการกระทำความผิดนะครับอย่างไอ้ป๋องอย่างไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ประหารถ้าผมเป็นศาลวันนี้และคดีนี้ขึ้นผมประหารแน่นอน
2: ยังไงก็ประหาร
0: ใช่แต่สำหรับกรณีที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยลักษณะอื่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นตำรวจวิสามันเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีศาลก็ไม่ประหารนึกออกครับเราลงโทษประหารไม่ได้เพราะถ้ามันพฤติกรรมมันไม่ไปถึงตรงจุดนั้นอย่างคดียาเสพติดเนี่ยเหมือนกันครับปกติไม่มีประหารเว้นแต่มันเป็นเคสซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสังคมอย่างรุนแรงเหมือนเคสที่ว่าลูกเล่าตาหรือเล่าตาสารภาพไปจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือว่าลูกมันไม่สารภาพก็เลยไปโทษประหารเนี่ยอันนี้แสดงว่าความรุนแรงของการกระทำความผิดไม่ใช่ฆ่าคนตายแต่ยาเสพติดมันฆ่าคนตายทั้งเป็นไม่ใช่ตายแบบจริงๆแต่มันเป็นการทำลายชีวิตคนนั่นคือการฆ่าคนรูปแบบหนึ่งเมื่อคุณเป็นเจ้าพ่อคุณเป็นรายใหญ่ที่จะกระจายอะไรพวกนี
2: ้
0: เขาถึงลงโทษประหารชีวิตไม่ให้อกคิดว่าคุณไม่ต้องกลับตัวแล้วล่ะที่บอกเอาเข้าคุกก็คือไปให้คุณมีโอกาสกลับตัวใหม
2: ่
0: คุณกลับตัวไม่ได้แล้วพฤติกรรมคุณที่ผ่านมามันบ่งชี้แล้วว่ามันกลับตัวไม่ได้และมันรุนแรงเกินกว่าที่จะให้อภัยเขาถึงประหารชีวิตนะครับ
2: ท่านมีประเด็นนี้ค่ะจริงๆก่อนเข้ารายการได้คุยกันว่าของผู้การแต้มเป็นหนึ่งกรณีก็คือว่าถูกตัดสินประหารแต่ว่าท้ายที่สุดได้รับการลดโทษออกไปเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
1: คืออย่างนี้อย่างท่านพีพูดกับพิธีกิจพูดเดียวคือเข้าใจได้ว่าโทษประหารชีวิตบางอย่างมันกำหนดโทษประหารชีวิตแต่พฤติกรรมมันไม่ถึงกับประหารชีวิตที่ท่านพูดลักษณะแบบนี้แต่บางเรื่องเนี่ยมันมีโทษประหารชีวิตเขาตัดสินเลยประหารชีวิตแต่พอไปถึงราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ไปเอากำหนดเกณฑ์ว่าประหารชีวิตแบบนี้เมื่อไม่เอาไปประหารชีวิตอย่างครั้งแรกที่บอกเอาไปประหารชีวิตเลยเนี่ยมันดันว่าประหารชีวิตคือไปโทษ50 ปีตามตัวนี้แล้วพอ50 ปีมันมาได้
2: เกณฑ์ลดโทษ
1: ได้เกณฑ์ลดโทษอย่างนี้มันเลยไม่ลดโทษและปรากฏว่ามันออกมาฆ่าคนอีกแล้วก็ไปได้เกณฑ์ตัวนี้อีกไอ้50 ปีนี่อีกอย่างเนี้ยสมคิดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมันจะออกไหมและสังคมเลยมองว่าแล้วมันจะมา
0: แค่อันนี้ต้องแก้ง
1: นี่เรา
2: ตอบประเด็นนี้นิดนึงอ่ะก่อนหมดเวลาค่ะ
3: พูดไม่ใช่ว่าเป็นคนอยู่ในกระทรวงยุติธรรมนะผมกับท่านวีระพันธ์น
2: ี่คือ
3: ใช้คำว่าอดีตทั้งคู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเราประสบการณ์มาเล่าอย่างนี้ว่าไอ้ตัวกรณีของสมคิดพุ่มพวงอ่ะผมเลี้ยวมาตรงนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นจริงๆก็คือมันเข้าไปแล้วมันโทษประหารชีวิตเหมือนกันแต่มันทำตัวดีขึ้นเอาละเกณฑ์สุดท้ายเนี่ยติดคุกแค่14 ปีเองบังเอิญออกมาแล้วมาก่อเหตุฆ่าอีกมันเลยเป็นที่มาที่คือต้องบอกงี้ว่าการแก้กฎหมายบางทีเนี่ยนะจะบอกว่าวัวหายล้อมคอกก็จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันเลยเกิดเป็นพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเนี่ยที่ประคิดขึ้นมาตอนหลังเพราะตอนนั้นเนี่ยผมพยายามไปรื้อกฎหมายว่ามันจะมีไอ้ตัวไหนบ้างไงที่จะล็อกไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้เพราะเดี๋ยวเกิดมันไปเข้าเกณฑ์ทั้งหลายตรงนี้ขึ้นมาอีกคือท้ายสุดเนี่ยมันก็เลยต้องมีการปรับปรุงกฎหมายก็คือเพิ่มเรื่องกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนั่นหมายความว่าไอ้คนนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยมันชั้นเลวละแน่ๆอันนี้หนึ่งเราก็เขียนล็อกไอ้สมคิดนี่เลยอันที่สองก็คือว่าต่อให้มันจะทำดีอะไรก็แล้วแต่และบังเอิญอายุอาจจะยังน้อยอยู่แล้วมันยังอยู่ได้อีก50 ปีก็ได้อะถ้ามันจะต้องอยู่ตามเกณฑ์ที่มันจะต้องมีอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเอากฎหมายนี่มาบอกว่างั้นคุณก็ต้องจับใส่ติด EM อย่างน้อยสุดก็คือพยายามที่จะมีช่องให้มันเนี่ยน้อยที่สุดติด EM ไปอีก10 ปีที่พี่แต้มพูดทีนี้ประเด็นก็คือว่ากรณีที่จากโทษตลอดชีวิตมาลดเหลือเป็นตัวเลขเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าก็มันมีเกณฑ์เนี่ยที่มันเขียนไว้อยู่ว่าคนที่เกินกว่า30ไอ้3ปีขึ้นไปนะครับปีนึงมีปรับชั้น2ครั้งคนที่ต่ำกว่า3ปีลงมาปีนึงมีปรับชั้น3ครั้ง นี่เราไปนึกถึงอันนี้คือเกณฑ์ปรับชั้นนะถ้าคุณจะต้องมองก็ต้องมองทีละสเต็ปเลยว่าจะปรับชั้นยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีอย่างของ

0: เล่าตาเนี่ยที่มันได้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นนักโทษชั้นกลางไงแล้วพอมันเข้าไปอยู่ในเกณฑ์แล้วเนี่ยมันก็ดีมากเยี่ยมเพราะฉะนั้นพอไล่มาเนี่ยตั้งแต่ว่าปี59มาจนถึงปี63ครั้งที่1ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้นึกถึงเล่าตาเลยนะแต่ปรากฏว่ามันไปเข้าตามที่กฎหมายมันอนุญาตให้ต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่คุณปูบอกว่ามันมี2ล้าน5ใช่ไหมไอ้2ล้าน5เนี่ยมันคือค่าปรับแต่ปรากฏว่าเขาบอกยกเฉพาะค่าปรับให้ตอนนั้นที่เขาได้รับสิทธิ์น
1: ะ
0: แต่ว่าโทษเนี่ยยังเป็นตลอดชีวิตอยู่ปี63เนี่ยมี2ครั้งพอหลังจากนั้นปุ๊บลงมาอีกในปี63ก็เหมือนอย่างที่บอกอ่ะพอมันเข้าเกณฑ์แล้วตั้งแต่เป็นชั้นดีขึ้นมาเนี่ยการอภัยโทษทั้งหลายเนี่ยได้รับลงมาแล้วมันจะมีแต่มันได้เกณฑ์ต่ำสุดนะคือ1ใน9ของสำหรับการลดโทษคือไม่มีใครไปแตะเรื่องนี้เลยปี65และปี66นะครับไม่มีการอภัยโทษเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยครับผมถึงบอกผมยืนยันว่าผมมีเอกสารว่ามันมีคำสั่งจริงแต่ทำไมผมถึงออกมาชี้สังคมอีกนิดนึงว่าพอเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราทำอะไรบ้างเราก็บอกว่าปี67บังเอิญผมดันไปตาดีไปเห็นคำสั่งฉบับนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าปี67ที่เกิดขึ้นนะครับ มีรูปคณะกรรมการไปทำอะไรกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขปี70มันหายไปผมก็เลยบอกว่าผมแค่ตั้งคำถามว่าไปทำอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บหลักเกณฑ์นี้เกิดขึ้นในปี66หลังจากปี67 68 69เล่าตายังคงกลับมาได้อภัยโทษต่อเนี่ยมันก็ไปเข้าสู่ไอ้ล็อกที่ถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่สมัยอาจารย์เข็มไทยว่าต้องจำมาไม่น้อยกว่า8ปีเอาละเล่าตาติดมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย9ปีเศษนะกว่าจะออกมาได้เนี่ยเกณฑ์นี้เข้ามั้ยเข้า70ปีเข้ามั้ย
1: เข้า
0: จบเลยครับ
1: ค
2: ่ะคืออย่างนี้พี่ธนกิจไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ติดใจ
0: ครับ
2: ติดใจผมยกตัวอย่างสมคิดพุ่มพวงสมคิดพุ่มพวงเนี่ยครั้งแรกก็ถูกประหารชีวิต
0: ครับ
2: มาเหลือโทษ50ปีแล้วออกคุกมาฆ่าคนตายโดนประหารชีวิตอีกนะ
0: ครับ
2: ก็ยังไม่ได้ประหารนะ
3: เกณฑ์ตัวนี
2: ้ก็มาติดเกณฑ์ตัวนี้ไงผมเลยถึงบอกว่าไอ้เกณฑ์ตัวเนี้ยราชทัณฑ์นะพรบกิจการราชทัณฑ์ออกเราทำไมไม่แก้ตัวเนี้ย
3: ก็นี่ไง
2: เออตัวเนี้ย
3: ผมบอกนิดนึงที่เราคุยเราที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นอดีตกับปัจจุบันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่ามันไม่สามารถสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองและสังคมวันนี้ได้สรุปง่ายๆสั้นๆก็ถึงเวลาที่ต้องสังขยานาทั้งระเบียบราชทัณฑ์ทั้งกฤษฎีกาทั้งกฎกระทรวงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นประหารก็ต้องไปประหารนะจำคุกตลอดชีวิตก็ต้องให้จำคุกตลอดชีวิตให้มากที่สุดส่วนเกณฑ์ของการพิจารณาเพื่อกะหามาตรควบคุมนักโทษได้เนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้คนเนี้ยมันซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใครก็มาก็เข้าเกณฑ์หมด
2: เกณฑ์นี้หมด
3: นึกออกไหมครับแต่สุดท้ายที่สำคัญผมบอกยุคผมเนี่ย 200,000 กว่าคนผมไม่ทราบยุคท่านเท่าไหร
2: ่
3: วันนี้เท่าไหร่ราชทัณฑ์เขาบังคับตามคำพิพากษาผมเป็นผู้พิพากษาผมสั่งอย่างเดียวประเด็นคือมีที่เก็บเขาไหมพอไหมวันนี้เรือนจำมันพอไหม
0: ไม่พ
3: อผู้คุมมันพอไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อจะให้เป็นรัฐบาลก็ต้องจัดงบประมาณมาทำให้สถานที่ที่บังคับตามคำพิพากษาให้มันเพียงพอด้วยและสำหรับเจ้าหน้าที่ก็ต้องถือว่าส่วนใหญ่เขาเป็นคนดีก็ต้องมีขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับอันนี้คือมันต้องมองทั้งระบบนะมันถึงจะไปได้
1: คุยอดีตแล้วคุยปัจจุบันแล้วแต่เบรกหน้าจะมาคุยเรื่องอนาคตเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องเหลือเกินเมื่อวานเดี๋ยวตามข่าวตุลาการเองก็ออกมาเรียกร้องว่ามันจะต้องมีการแก้ไขกฎเกณฑ์บางอย่างอย่างที่ผู้การแต้มบอกเบรกหน้ามาคุยกันต่อกับแต้มต่อค่ะ

0: ครบจบทุกประเด็น
1: ตรงแน่นแม่นทุกเหตุการณ์พบกับแต้มต่อสเปเชียล
0: กับเรา2คนคทม5ทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวในพระราชสำนัก
1: อย่าลืมนะครับ
0: แล้วพบกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยอุปกรณ์ประตูหน้าต่างโค้ดคิดดีไซน์คู่คุณภาพแวกเกอร์ซิลิโคนยาแนวจากเยอรมนียาวนานกว่า100ปี
1: กางโต้ง

0: การสะเทือนขวัญและคดีความมั่นคงรวมถึงกลุ่มนักโทษที่ได้รับการลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแนวทางต่อจากนี้ไปค่ะท่านพีรพันธ์พูดแล้วว่าวันนี้ต้องคุยอนาคตกันละเพราะว่ามันมีเสียงเรียกร้องว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นในสังคมมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างที่มันไม่ถูกต้องอยู่แก้อะไรอย่างไรดีเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะท่านพีรพันธ์ค่ะ
1: แก้ทั้งหมด
0: แก้ทั้งหมดเลยเหรอ
1: พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ก็ต้องแก
0: ้
1: ระเบียบก็ต้องแก
0: ้ค่ะ
1: กฎกระทรวงก็ต้องแก
0: ้
1: พระราชกิจการที่ท่านวิชัยยกมาดูนี่ก็ต้องแก้จะมาแก้เฉพาะกฎกระทรวงอ่ะไม่ได้เพราะมันโยงกันไปหมด
0: ค่ะแก้ทั้งหมดถ้าจะแก้ทั้งหมดกระบวนการมันต้องไปเริ่มต้นที่ตรงไหนครับว่ามันมีอาจจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: มันเริ่มต้นที่ตรงไหนก็โดยหลักนะ
0: ค่ะ
1: โดยหลักก็คือไล่ลงไปก็ต้องเริ่มที่กระทรวงยุติธรรมเพราะเป็นผู้
2: เป็น
1: เจ้าภาพเป็นคนเรียกว่าเป็นต้นสังกัดของราชทัณฑ์แต่ในทางปฏิบัติราชทัณฑ์ก็จะต้องเป็นคนทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประเด็นก็คือว่าคนไหนเขียนกฎหมายก็มักจะเขียนเพื่ออำนาจตัวเองใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมควรจะเป็นเจ้าภาพนะเป็นกรรมการกลางขึ้นมาว่าจะสังคายนาราชกฎหมายราชทัณฑ์อย่างไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ได
0: ้ค่ะ
1: มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: ค่ะ
1: สองทำอย่างไรจะบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาให้มากที่สุดสามจะต้องวางหลักเกณฑ์ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้คนกระทำความผิดอาศัยช่องอย่างเนี้ยกลับมาเพื่อให้ตัวเองได้พ้นโทษและออกไปกระทำความผิดอีก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อัน
1: เนี้ยคือในส่วนที่เป็นโครงสร้างของกฎหมายเพราะไม่ว่าจะเป็นระเบียบไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจฎีกาไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวงมันต้องออกบนหลักเกณฑ์ที่กฎหมายวางเกณฑ์ไว้ตรงไหนกฎหมายมีช่องโหว่มันถึงไม่ออกแบบที่ท่านวิชัยพูดเพราะฉะนั้นกฎหมายหลักเนี่ยคือกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยจะต้องเป็นแม่บทในการปิดช่องหลักต่างๆไว้หมดระเบียบคุณจะไปออกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นกฎระเบียบเป็นกฎหมายขั้นต่ำสุดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเขาก็ต้องออกตามกฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ถ้าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ให้แค่ไหนเขาต้องทำเกินกว่านั้นไม่ได
0: ้
1: กฎกระทรวงหรือแม้แต่กิจกาถ้าในพรบราชทัณฑ์บอกว่าการออกพระราชกิจกาถ้าเป็นโทษประหารคุณจะไปปรับนี้ไม่ได้ก็ออกไม่ได้แต่วันนี้ตัวพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มันร่างมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้มองบรรมุมอย่างที่เราพูดเขาแค่มองส่วนใหญ่นะก็จะมองในมุมบริหารทำยังไงจะปรับปรุงให้การบริหารจัดการมันดีขึ้นเขาไม่ได้มีเคยสถานการณ์แบบที่เรากำลังเจอเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีประเด็นใหญ่โตขนาดที่คนออกมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นเขาก็มองแค่ในมุมบริหารของเขาเพราะวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเอาพรบราชทัณฑ์มาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกฎระเบียบที่ออกแล้วปล่อยให้คนออกมาอย่างนี้ได้ด้วยวางให้มันรอบครอบรัดกุมมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องแก้พระราชกิจฎีกาแก้ระเบียบแก้กฎกระทรวงไม่ใช่แค่กฎกระทรวงที่ว่าแล้วเมื่อกี้ตอนต้นผมก็บอกไปแล้วว่าไอ้กฎกระทรวงนี่ก็ตลกยังไม่ทันไรเลยคุณบอกว่าโทษประหารชีวิตต้องอย่างน้อย25ปีก็มันจะ25ปีได้ไงประหารชีวิตก็เพราะมันมีตัวนี้ไงพอมันมีตัวนี้มาปั๊บมันก็เลยทำให้ไปเปลี่ยนคำพิพากษาศาลออโตเมติก
0: ท่านถ้าใช้คำนี้กับท่านเลยได้ไหมคะว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอให้แก้เชิงโครงสร้างทั้งหมดท่านกำลังเสนอให้ลดบทบาทหรืออำนาจของราชทัณฑ์
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องเป็นการลดบทบาทแต่เป็นการบอกว่าการใช้อำนาจของราชทัณฑ์ต้องรอบครอบรัดกุมและเข้มงวดมากขึ้นครับ
2: ผมมองว่าท่านพีรพันธ์พูดมาสังคมตอนนี้มันรุนแรงการกระทำความผิดมันมากขึ้นและพฤติกรรมของคดีเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นคนที่ถูกกระทำความผิดรู้ใจควรจะแก้เกณฑ์จ
0: ะ
2: มาเพื่อให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยไอคนที่กระทำความผิดเยอะๆอย่างเงี้ยมึงต้องไม่อยู่ในเกณฑ์พวกนี้ต้องได้รับโทษจริงจ
0: ะ
2: มามันจะได้ยับยั้งชั่งใจหรือทำให้คนเนี่ยไม่อยากกระทำความผิดผมคิดว่าอย่างนี้มาที่เขาที่นายพูดอย่างเงี้ยมันต้องแก้ไขทั้งหมด
1: ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกฎหมายเป็นหลักก่อน
2: ค
1: ือตัวพรบถ้าพรบปิดช่องไว้หมดแล้วมันก็จะไปออกพวกนี้ไม่ได
0: ้
1: คือกฎหมายพวกนี้เขาเรียกกฎหมายลูกก็ตั้งแต่กฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบเป็นกฎหมายลูกเพื่ออะไรเพื่อเขียนออกมาเพื่อบางส่วนเนี่ยกฎหมายใหญ่ไม่ได้เขียนไว
0: ้
1: เขาก็เลยเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารไปออกกฎหมายอันนี้เขาเรียกกฎหมายของฝ่ายบริหารเพื่อจะบริหารจัดการให้เป็นไปตามพรบนี้ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อพรบเปลี่ยนปิดช่องต่างๆไว้หมดแล้วเขาจะไปออกแบบนี้

0: ได
1: ้ค่ะซึ่งจริงถ้าดูจากที่รัฐมนตรียุติธรรมออกมาให้ข่าวก็ดูว่าเห็นความตั้งใจที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้อสงสัยของประชาชน
0: แต่มันไม่พอ
1: แต่มันไม่พอ
0: คือท่านไปแก้ปลายเลยท่านไปแก้กฎหมายลูกความจริงวันนี้มันต้องแก้ตั้งแต่กฎหมายแม่คือพรบราชทัณฑ์แล้วก็ไม่ได้แก้แค่กฎกระทรวงมันต้องแก้พระราชกฤษฎีกาแก้ระเบียบราชทัณฑ์ด้วย
1: มีอีกหนึ่งประเด็นค่ะซึ่งเป็นข้อสงสัยของประชาชนมากนะคะก็เรื่องของพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเป็นเรื่องพระราชอำนาจโดยแท้จริงแล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีโครงสร้างบางโครงสร้างในราชทานเช่นคณะกรรมการราชทานซึ่งใดๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกผ่านการกั้นกรองก่อนที่จะไปเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขั้นตอนที่จะไปสู่การขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยปกติรูปแบบปัจจุบันมันเป็นอย่างไรอยู่คะ
2: คือจริงๆมันก็มีอย่างที่ผมเรียนมันมี2ทางไงทางหนึ่งก็คือขอเองโดยตัวผู้ต้องขังเองหรือว่าญาติผู้ต้องขังเองเนี่ยขอเองได้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือขอโดยทางกรมราชทัณฑ์เขาก็เป็นผู้ขอให้ตามปกติมันมีอยู่2เกณฑ์นี้แหละครับทีนี้ที่ผมเรียนก็คือว่าที่ท่านอาจารย์วีรพันธ์ได้พูดถึงเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยมันไม่ได้ควรทำอยู่แค่กระทรวงยุติธรรมแต่ความเป็นจริงแล้วเวลาสังคายนาอย่างที่ผมทำเรื่องกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเลยเอาไอ้ตัวสมคิดพุ่มพวงเป็นตัวตั้งผมไม่ได้ทำเองคนเดียวครับผมมีอัยการมีศาลมีตำรวจมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาคือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาเป็นคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็ยกร่างแล้วก็ผ่านสภาเป็นกฎหมายเดียวที่ผมว่าเร็วที่สุดในประเทศไทยละ4เดือนเท่านั้นเองแล้วกฎหมายฉบับนี้ผ่านมี40มาตรากรณีนี้มันถึงได้บอกว่าเนี่ยมันมีอีกอันนึงก็ขนาดว่ามีกฎหมายแล้วนะยังเกิดช่องว่างเลยว่าทำไมไม่ไปบังคับไอ้นี้กับไอ้ป๋องก็เพราะว่าไอ้ป๋องเนี่ยเข้าเกณฑ์ในกฎหมายตรงนี้2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของชีวิตและร่างกายไอ้ป๋องมีการกระทำความผิดเรื่องของพยายามฆ่าในครั้งสุดท้ายที่โดนจำคุกประมาณ9ปีมีเรื่องปืนมีเรื่องยาอันนี้คือโทษไอ้การติดครั้งที่3แต่ครั้งที่1เนี่ยของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของเพศที่เกี่ยวข้องเพราะมีเรื่องของข่มขืนกระทำชำเราปรากฏว่าไอ้พระราชบัญญัติฉบับเนี้ยมาตรา3มาตรา16เขียนว่าให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาทำไมผมถึงได้ตั้งคำถามมาตลอดเวลาว่า ในเมื่อเขาเขียนอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเอาแค่คุมประพฤติ2ปีแต่ปรากฏว่าไม่มีการไปใส่กำไร EM ติดถามว่าถ้าวันนั้นใส่กำไร EM ติดเนี่ยอย่างน้อยสุดไอ้ศูนย์เจซ็อกที่เมื่อกี้พูดเนี่ย มันก็จะมองเห็นว่าไอ้เนี่ยตอนเวลาเนี้ยมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับปรากฏว่าตี3ตี4ยังขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก่อเหตุได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกกำหนดตรงนี้ไว้เนี่ยนะครับ2ทุ่มให้มันอยู่บ้านมันก็ต้องอยู่บ้านมันไปที่อื่นไม่ได้หรือถ้าเกิดบอกว่าอ้าวเดี๋ยวมันก็ถอดได้มันถอดปุ๊บเครื่องมือมันก็จะรู้พอรู้วิธีการทำงานของระบบเขาก็คือลิงก์ไปยังผู้มีอำนาจในพื้นที่เช่นตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องวิ่งเข้าไปแล้วครับหรือเขาต้องโทรติดต่อตัวผู้ต้องขังเองหรือจะต้องติดต่อไปที่ญาติผู้ต้องขังเองเนี่ยมันก็จะมีระบบของมันอยู่การเข้าชาร์จทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นได้เร็วมากอันนี้ก็คือแต่ระบบผมถึงตั้งคำถามว่ามีแล้วทำไมไม่ใช้นี่ก็เป็นอันนึงเหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเรื่องไอ้ป๋องเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวคาใจสำหรับผมเหมือนกันก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องกรณีของเล่าตาเนี่ยมันก็เหมือนกันครับวันนี้ในเบื้องต้นถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอากฎหมายลูกที่อาจารย์พูดนะว่าจริงๆผมก็เห็นด้วยกับการที่จะต้องเอามาปรับปรุงทั้งหมดเพราะว่ามันนานมากแล้วตั้งแต่ปี60ถึง69เนี่ยมัน9ปีแล้วมันควรจะต้องปรับปรุงแต่ณวันนี้เอาเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการและเจตนารมณ์ของกระทรวงยุติธรรมด้วยเหมือนกันก็คือเอาล่ะคุณจะออกกฎหมายลูกคุณออกมาก็จริงนะครับแต่คุณจะล็อกอะไรอธิบายให้เข้าใจไม่ใช่ว่าล็อก25ปีแต่หมายความว่าเพราะโทษมันมีอยู่ตรงนี้คุณจะต้องทำเกณฑ์สิ่งเหล่านี้เช่นจะตลอดชีวิตเพราะไอ้เรื่องยาเสพติดคุณแขวนไว้เลยเอาผมเลยบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งแล้ววันนี้ไอ้คู่คดีของไอ้เล่าตาเนี่ยที่มันเป็นกำนันอยู่ตอนนี้โทษมันเหลืออยู่34ปีจากนี้ต้องมอนิเตอร์ไอ้34ปีเนี่ยมันจะมีกระบวนการอะไรที่มันทำให้ไอ้คนเนี้ยมันอยู่ได้ขนาดไหนเพราะอะไรครับเพราะผมบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยปี2565และ66เล่าตาเหลือโทษจำคุก17ปีกับ8เดือนถ้าวันนั้นไม่ได้รับอภัยโทษเลยผมบอกว่าเล่าตาจะมีอายุประมาณ100กับ1ปีกว่าจะได้ออก อันนี้คือผมกำลังจะพูดถึงนะครับแต่บังเอิญมาได้อันนี้สงเพราะอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าย้อนกลับมาอีกเหมือนกันว่าถ้าไอคนที่เป็นคู่คดีเนี่ยตอนนี้เหลือ34ปีที่ยังต้องจำคุกต่อไปเนี่ยเอาไอคนเนี้ยมาดูเหมือนกันว่าจากนี้ไปคุณจะล็อกเป้าสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพราะนั้นต้องถึงได้บอกว่าอย่าไปว่าเรื่องวัวหายล้อมคอกเลยนะครับคนราชทัณฑ์เนี่ยเปรียบเสมือนกับใครเปรียบเสมือนกับสูตรปรุงอาหารนะมาถึงเขาก็มีหน้าที่คือคนผสมมาแล้วเขามีหน้าที่แค่ผัดอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยไอ้คนที่จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องออก

0: ออกแบบกฎหมายให้มันไปครอบคลุมหรือรัดกุมหรือจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่จะต้องทำเนี่ยตรงนี้แหละครับต้องเอามาสังคายนากันเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่งั้นก็เขียนเข้าไปในกฎหมายที่มันมีอยู่แล้วเลยก็ได้เช่นป้องกันการทำความผิดซ้ำเนี่ยเพิ่มเรื่องยาเสพติดเข้าไปเลยว่าถ้าใครมีเรื่องยาเสพติดตรงนี้ล็อกมันไว้เลยเพราะมันมีกฎหมายตรงนี้เอาไว้อยู่แล้วไอ้อย่างนี้จะได้แก้ไม่ยากครับครับ
1: ประเด็นของท่านพีรพันธ์นะคะขอเติมนิดนึงค่ะเพราะว่าไอ้กรณีเรื่องโทษประหารชีวิตทันทีหลังจากที่ศาลได้มีการกำหนดโทษแล้วนะคะมันก็อาจจะมีเสียงเรียกร้องบางส่วนละกันค่ะท่านว่าถ้ากระทำผิดจริงเอาไปประหารชีวิตเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่มันอาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมคะว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นผู้กระทำผ
2: ิดจริง
1: เป็นแพะ
2: ยุคผมก็เกิดครับ
1: แล้วทำยังไงคะ
2: คือกฎหมายนี่เขามีเขียนไว้อยู่แล้วนะครับคุณปูบอกว่าสามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้แต่สำหรับคนที่เขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำความผิดเขาสามารถรวบรวมหลักฐานเนี่ยเขาทำตั้งแต่ชั้นต้นแหละไม่ใช่มารอว่าสุดท้ายเมื่อศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตแล้วค่อยมาทำสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีอยู่คดีนึงนะครับลูกเขาเนี่ยเอาเรื่องต่างๆมาให้ผมดูว่าพ่อเขาไม่ได้กระทำความผิดจะต้องสู้คดีต่อไปยังไงผมก็เอาหลักฐานต่างๆมาดูแล้วก็ให้คนใน DSI ไปตรวจสอบว่ามันจริงมันเท็จรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมาก็เชื่อได้ว่าเราก็รวบรวมหลักฐานเนี่ยแหละครับช่วยเขาให้เขาไปยื่นเรื่องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่เพราะถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้ผิดเขาทำลูกตัวเขาอยู่ในคุกแต่ลูกหลานเขามีเขาไปเยี่ยมแล้วเขาก็บอกเขาก็ไปรวบเขาคนที่เขาสุจริตจริงๆอย่างเงี้ยเขาไม่นิ่งนอนใจหรอกครับเขาสู้ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่หน่วยงานของรัฐที่เขามายื่นเรื่องเนี่ยต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนี
1: ้
2: ไม่ใช่ธุระไม่ใช่นะครับเท่านั้นเองสำหรับคนที่ทำความผิดเนี่ยมันไม่รู้จะอะไรมาทำอยู่แล้วศาลจะพิจารณาเข้มงวดมากนะครับในการพิจารณาคดีใหม่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับ
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นถ้าหลักฐานไปไม่ถึงจริงเนี่ยศาลไม่พิจารณาคดีใหม่แน่นอน
1: ค่ะ
2: เห็นไหมครับเพราะเคสที่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยยากครับเพราะถ้าไปจนจบแล้วคุณพวกมันเริ่มสตาร์ทว่าจะขอพิจารณาคดีใหม่เพราะโดนโทษประหารชีวิตทำไมคุณไม่ทำแต่ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ว่าหลักฐานตำรวจผิดฐานอัยการผิดไม่ใช่มาทำตอนศาลฎีกาตัดสินแล้ว
0: แต่นิดเดียวนะครับจริงๆไอ้โทษประหารเนี่ยยังไม่หายไปไหนนะครับล่าสุดที่ประหารชีวิตคือปี62 2รายที่ฉีดยาตายเพราะนั้นถือโทษประหารชีวิตเนี่ยยังคงมีอยู่เป็นแต่เพียงว่าเราจะ
2: เขาไม่ได้เอาไปทำน้อย
0: บังคับโทษเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแต่อันนึงผมก็ต้องฝ่ายเหมือนกันนะว่าไอ้เรื่องของการประหารชีวิตเนี่ยมันมีหลายอย่างเหมือนกันเวลาพอจะทำทีนึงนักสิทธิมนุษยชนเรื่องของเรามีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกอะไรทั้งหลายเนี่ยอเมริกาเนี่ย3ศพเขาเพิ่งจะประหารชีวิตไปอันนั้นน่ะสิทธิมนุษยชนจ๋าเลยมันดูเรื่องของภัยสังคมร้ายแรงเนี่ยผมว่าก็ไม่ควรจะเอาไปเพราะนั้นไอ้กรณีของไอ้ป๋องเนี่ยผมถึงบอกไงว่าต่อให้ถึงศาลฎีกายังไงผมก็ลั่นวาจาไปแล้วทุกเวทีว่าไอ้เนี่ยถ้าถึงจุดตรงไหนที่ผมสามารถที่จะต้องไปทำให้มันถูกประหารชีวิตได้ผมจะทำอย่างนั้นต่อไปเช่นมันมีการถึงท้ายสุดศาลฎีกายืนประหารนะมันยังมีแกปนึงที่เหลืออยู่นั่นแหละตรงนั้นผมก็จะสู้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ท่านพีรพันธ์คะในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมอดีตผู้พิพากษาอยู่กับกระบวนการยุติธรรมมาตลอดอยากฝากอะไรกับสังคมไทยในเรื่องที่สังคมยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
2: คือผมก็อยากจะฝากว่ายังไงก็ต้องเชื่อมั่นในระบบนะครับแต่ผมอยากจะฝากไปถึงคนมีอำนาจมากกว่าสังคมเพราะคนมีอำนาจนั่นแหละที่จะสามารถทำให้สิ่งที่สังคมเป็นห่วงแก้ปัญหานั้นได้ถ้าคนมีอำนาจเราเป็นห่วงก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนมีอำนาจไม่ทำอะไร
1: ทางโน้นว่า
3: สังคมมองว่าตอนนี้มีเงินกระทำผิดติดไม่นาน
1: ต้องแก้ตัวกระทำผิด
3: ติดไม่นานต้องแก้ตัวนี้ให้ได
1: ้แล้วไม่ควรจะต้องมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องข้อกฎหมายยังมีอีกหลายเรื่องค่ะกฎหมายปปช.ก็เป็นเรื่องที่สังคมควรจะต้องเรียนรู้และมีความรู้เดี๋ยวไปพบรายละเอียดกันในช่วงหน้ากับช่วงหล่อหน้ารู้ค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
0: ช่วงรอหน้ารู้สนับสนุนโดยสำนักงานกฎหมายฟูโกรอเฟิร์มใส่ใจทุกปัญหารับปรึกษาทุกคดีปรึกษากฎหมายโทร094-521-6444
3: หลายท่านอาจจะตกใจครับเมื่อเดินปปช.ชี้มูลและยังไม่เข้าใจครับว่าเส้นทางทางด้านคดีจะไปที่ไหนยังไงบ้างวันนี้ครับดร.สมเกียรติครับมาไขความกระจ่างให้กับเราครับดร.สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โดนปปช.ชี้มูลแล้วเนี่ยเรื่องไปที่ไหนยังไงบ้างครับ
4: เมื่อปปช.ชี้มูลแล้วในเรื่องจะไป3ทางนะครับคดีอาญานี้ส่งไปที่อัยการนะครับส่วนวินัยจะส่งไปที่ผู้บังคับบัญชาส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะส่งไปที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะส่งไปทั้งหมด3เส้นทาง
3: อ่ะแล้วเรื่องที่ส่งไปที่อัยการเนี่ยครับส่งไปแล้วเรื่องจะดำเนินคดีอย่างไรครับเนี่ย
4: ปปช.ชี้มูลความผิดแล้วนะครับถ้ารวบรวมสำนวนแล้วเนี่ยส่งไปที่อัยการอ
3: ั
4: ยการก็จะมาวิเคราะห์พิจารณาดูว่าเอกสารที่ปปช.ส่งมาให้ทั้งหมดเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องไหมถ้ามีเหตุผลเพียงพอที่จะสั่งฟ้องปปช.อัยการจะสั่งฟ้องไปที่ศาลอาญาทุจริตทางการศาลอาญาทุจริตที่มีเขตรับผิดชอบนั้นๆนะครับ
3: เรื่องของอาญา1ถ้าเกิดศาลพิจารณาไม่ส่งฟ้องจบเลย
4: ครับ
3: แต่ถ้าส่งฟ้องแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของคดีความแล้วใช่มั้ย
4: ครับครับผม
3: แล้วการต่อสู้สิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะมีสิทธิยังไงบ้างครับผม
4: เมื่อสำนวนนี้ส่งไปที่ศาลนะครับศาลเค้าก็จะส่งสำเนาคำฟ้องเรียกสำเนาคำฟ้องไปยังจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหามาแก้ข้อกล่าวหาในศาลในกระบวนการในศาลนะครับก่อนที่จำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาจะมาแก้ข้อกล่าวหานี่คุณต้องปรึกษาผู้มีความรู
3: ้
4: และหาพยานหลักฐานพยานวัตถุที่ควรมีพึงได้ที่คุณสามารถต่อสู้คดีได้นะครับแล้วก็ทำสำนวนดูสำนวนให้เรียบร้อยก่อนที่จะศาลจะนัดพร้อมนะครับ
3: ดูเป็นเรื่องที่ยากมากครับเพราะว่าเรื่องของปปช.เนี่ยน่าจะเป็นคดีเฉพาะ
4: ใช่ครับ
3: ถูกต้องไหมฮะ
4: เฉพาะด้าน
3: แล้วนี่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาจะทำสำนวนทำอะไรเป็นเหรอฮะ
4: ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะในกระบวนการในศาลเนี่ยฮะศาลจะมีการนัดพร้อมน
3: ั
4: ดพร้อมและตรวจสำนวนโดยเจ้าพนักงานตรวจสำนวนโดยศาลก่อนจะนัดสืบพยานก่อนจะตัดสินคดีนะครับมันมีช่วงระยะเวลาเนี่ยหลายขั้นตอนและหลายวิธีการนะครับเสร็จแล้วตัดสินแล้วเนี่ยยังต้องอุทธรณ์หรือฎีกาอีกต้องมาพิจารณาอีกว่าสมควรอุทธรณ์ฎีกาในเนื้อหาหรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหลายนะครับควรปรึกษาผู้มีความรู้หรือผู้มีความเชี่ยวชาญในคดีปปช.โดยเฉพาะนะครับจะดีที่สุด
3: แปลว่ายังมีระยะเวลามีสิทธิในการต่อสู้อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนื้อหาเนื้อความในเรื่องของการต่อสู้คดีความเนี่ยควรจะปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆถึงจะต่อสู้ได้
4: ใช่ครับอ
3: ย่างนั้นใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: เยี่ยมครับไม่ต้องกังวลไปครับถ้าเกิดโดนปปช.ร้องเนี่ยยังมีสิทธิยังมีการต่อสู้ที่เราสามารถทำได้ตามสิทธิของเราครับท้ายที่สุดครับดร.สมเกียรติ
4: ครับ
3: อยากฝากอะไรให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ
4: หนึ่งสำนวนอาจเดินได้หลายเส้นทางแต่ทุกเส้นทางต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณดร.สมเกียรติมากครับเพราะท้ายที่สุดแล้วคนเราเมื่อโดนชี้มูลแล้วก็ยังมีสิทธิในการต่อสู้ครับวันนี้ขอบคุณดร.สมเกียรติมากครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณดร.สมเกียรตินะคะในช่วงรอหน้ารู้ค่ะรู้สึกว่าเรื่องปปช.ท่านมีอะไรอยากจะทิ้งทวนไปนิดนึงทิ้งท้าย
6: คือหลักของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาจะไม่ให้หน่วยงานไหนมีอำนาจสูงสุด absolute power เขาถึงได้แบ่งตั้งแต่ตำรวจจับไปอัยการแล้วไปศาลแต่หลักเกณฑ์ปปช.วันนี้รวบสามอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวนี่อันที่หนึ่งที่ต้องแก
5: ้
6: อันที่สองรวบอย่างเดียวไม่ว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาเชื่อที่หลักฐานเมื่อกี้ที่ท่านวิชัยพูดกระบวนการว่าเมื่อพิจารณาหลักฐานแล้วศาลตัดสินมาชีวิตแต่ปปช.ใช้ความเชื
5: ่อ
6: คุณจะมีหลักฐานพิสูจน์ยังไงเขาบอกเขาไม่เชื
5: ่
6: ออันนี้ใช่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องไหม
5: ตั้งเป็นคำถามทิ้งไว้ค่ะรู้สึกอยากฝากอะไรเรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงสั้นๆค่ะ
7: ว่าแก้ปัญหานิดเดียวง่ายๆเลยครับล็อกเป้าคำว่าล็อกเป้าก็คือให้สั่งไปเลยที่ผู้บัญชาการเรือนจำทั้ง143แห่ง ใครมีแบรนด์เนมอยู่เนี่ยหรือมีบิ๊กเนมอยู่ในเรือนจำรายงานไปที่รัฐมนตรีเพราะคนพวกนี้คือคนที่มีปัญหาและสังคมแข่งใจถ้าเมื่อไหร่มีการรายงานตรงนี้แล้วล็อกเป้าคนเหล่านี้เนี่ยคุณเอาล็อกเป้าพวกนี้เอาไปเป็นโมเดลในการเขียนเลยก็ได้คือคนพวกนี้จะได้อยู่ที่นี่นานๆสังคมจะได้ไม่ต้องตั้งคำถามต่อไปแบรนด์

0: เนมบิ๊กเนมล็อกเป้าเท่านั้นแหละครับ
1: วันนี้ได้ศัพท์ใหม่ด้วยนะคะนักโทษแบรนด์เนมนักโทษที่มีชื่อเสียงค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มาร่วมในรายการนะคะและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นค่ะพบกับตั้งต่อแบบนี้ได้ใหม่ทุกคืนวันอังคารททบ5หลังข่าวในพระราชสำนักวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตัวต่อตัวครับกับผมวัชระกนิกาครับตัวต่อตัวเจอกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับในทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์เวลาก็สามทุ่มครึ่ง21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีทางททบ5แล้วก็ในโลกออนไลน์ก็คือจะเป็นเพจเป็น Facebook เป็น YouTube เป็น TikTokในวันถัดๆไปก็จะตัดเป็นคลิปๆไปท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนดังที่สุดในรอบวัน2วันที่ผ่านมาครับมีทั้งกระแสทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบเป็นนักกฎหมายคนดังที่สุดในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะผิดนะครับเป็นคู่กรณีผมใช้คำนี้นะฮะแต่แขกรับเชิญของผมมักจะเลี่ยงบอกว่าไม่ใช่คู่กรณีเป็นคนที่รับมอบอำนาจนะฮะจากในยุคนั้นนะครับจากทางโจทย์ให้มาดำเนินการในเรื่องของราวของการแจ้งข้อกล่าวหาผ่านทีมงานท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนักกฎหมายจริงๆเราต้องวงเล็บไปหน่อยว่านักกฎหมายด้านมหาชนชื่อดังแต่จริงๆแล้วผมอยากจะใช้คำว่าเป็นนักกฎหมายตัวตึงในวันนี้ครับตอนนี้ดร.ณัฐวุฒิหรือดร.ณัฐนั่งอยู่ติดกับผมเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ต่อวัชระครับกันกันแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับสวัสดีครับ
1: นี่สวัสดีแบบนี้เนี่ยเป็นมันเป็นการสวัสดีแบบนักการเมืองเลยนะคือสวัสดีคนคู่สนทนาแล้วก็พี่น้องประชาชนไปด้วย
2: ต้องบอกอย่างนี้ว่าในการระบบอุปถัมภ์ของไทยเนี่ยโดยเฉพาะมารยาทความเป็นไทยเนี่ย
1: ครับ
2: เราจะต้องเ
1: รา
2: เป
1: ็
2: นเราจะต้องเป็นผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ
1: ่
2: ต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: บางคนบอกว่าเฮ้ยว่าอย่างนี้เป็นนักการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม
1: ่ณัฐวุฒิเป็นแบบนี้มาตลอดใช่ไหม
2: ผมไม่มีพรรคผมมีแต่พวกแล้วนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างนี
1: ้เป็นอย่างนี้มาตลอด
2: แล้วที่สำคัญเป็นนักธุรกิจ
1: เดี๋ยวเรื่องนักธุรกิจเดี๋ยวว่ากันวันนี้ที่คุยเนี่ยก็ถือว่าเปิดใจเนาะขอบพระคุณนะครับที่ดร.ณัฐนะฮะมาพูดคุยมาเป็นแขกกับพี่ต่อนะครับจริงๆแล้วเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่กี่วันเนี่ยแต่มันมีเรื่องมีราวที่เป็นทั้งไวรัลเป็นมีมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นความเขาเรียกอะไรคนความโด่งดังนะพี่ต่อใช้คำง่ายๆนะครับ
2: คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อวานนี้สัมภาษณ์สื่ออย่างเดียวเนี่ยช่องกระแสหลักเลยเนี่ยแปดช่อง ทั้งเรื่องเด่นยินนี้ของช่อง3ของคุณสรยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ
1: ์ครับ
2: เป็นโฟนอินซะส่วนใหญ
1: ่ uh-huh.
2: แต่ถ้าสัมภาษณ์ต่อหน้าเนี่ยผมถือว่ารายการของรายการ
1: ตัวต่อตัว
2: เนี่ยเป็นรายการแรก
1: ขอบคุณครับ
2: เป็นรายการแรกเมื่อได้รับเชิญแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่วัชระกนิกาเนี่ยผมมิอาจปฏิเสธเพราะว่า นับถือเหมือนพี่ชายคนหนึ่ง
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณ
2: ก็เลยจำเป็นต้องเดินทางมาทั้งที่
1: จะใช้คำว่าจำเป็นสิใช้คำว่ายินดีต้องมาย
2: ินดีต้องเดินทางมาเพราะแม้จะมีภารกิจหนาแน่น
1: ใช่
2: ในเชิงธุรกิจ
1: เห็นวันนี้ก็อย่างที่บอกนะกลายดร.ณัฐวุฒิของผมเนี่ยไม่ใช่แค่นักกฎหมายแล้ววันนี้กำลังจะเบนเข็มไปเป็นนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านวันก่อนก็เพิ่งเปิดบริษัทไปเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งจัดใหญ่จัดโตอยู่แถวแถวโรงแรมอะไรนะอัศวิน
2: แกรนด์คอนเวนชั่นตรงข้าง
1: ลักซีอะแต่ติดกับมิราเคิลอะใช่ไหม
2: อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมมิราเคิล
1: ก็ของเดียวกันนั่นแหละ
2: โรงแรม5ดาว
1: ของพี่อัศวินเขา
2: ครับครับก็
1: จริงๆแล้วเกิน5ด้วย6 7ดาวแล้วเดี๋ยวนี
2: ้
1: โรงแรมก็ใหญ่มาก
2: ผมพูดกับพี่ต่อแล้วก็เรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าพื้นที่ล้นไม่แบบคนล้นงานไม่พอเก้าอี้ไม่พอเก้าอี้ไม่พอเพราะว่าคนสนใจเยอะมาก
1: พวกเยอะ
2: ไม่ใช่ผมมีคนมีแต่พวกไงแล้วอีกอย่างนึงอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจท้าทายในเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
1: ครับ
2: การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยในการนำธุรกิจ กลุ่มนักธุรกิจชาวต่างประเทศเนี่ยมาร่วมทุนกับของเราเนี่ยเป็นการสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็กระจายงานให้พี่น้องประชาชนมีงานทำ
1: เรื่องธุรกิจเดี๋ยวถาม
2: เดี๋ยวนึงคือตอนนี้กำลังจะเป
1: ิ
2: ดรับสมัครพนักงาน
1: ครับประมาณการรับสมัครงานยินดีอ่ะรับอะไรบ้าง
2: ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าตำแหน่ง
1: เฮ้ย
2: 30,000 กว่าตำแหน่ง
1: พูดใหม่นะ
2: 30,000 กว่าตำแหน่งเพราะว่าทํา
1: อะไรบ้าง
2: ทำเรื่องโซลาร์ความก็คือพลังงานไฟฟ้าทำพลังงานทำอุตสาหกรรมน้ำแล้วก็เกี่ยวกับกระเพาะอาหารของคนก็คือเรื่องสินค้าอุปโภคและบริโภคตอนนี้ได้ลงนามสัญญาไปแล้วที่จะสำนักงานใหญ่อยู่ตรงใกล้ๆกับ
1: เห็นว่าวัน 2-3 วันนี้หลังจากแกรนด์โอเพนนิ่งเราแกรนด์ในที่ไหร
2: ่วันที่17สิงหาที่ผ่านมา
1: เมื่อไม่กี่วันเอง
2: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วบังเอิญเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้กำลังลงนามไปแล้วกำลังวันนี้ก็ไปดูที่ดินมาประมาณเกือบร้อยไร่ก็เคาะไปแล้วว่าจะเอา
1: เดี๋ยวเห็นว่าอย่างนี้1Head Office เนี่ยวันนี้ที่จริงน่ะตั้งไว้สัก 2-3 ปีจะซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ปลูกออฟฟิศของตัวเองนะปลูกออฟฟิศบิลดิ้งของตัวเองแต่วันนี้ในเมื่อมันยังตรงนั้นยังไปไม่ถึง
2: คือ
1: มันเริ่มต้น
2: คืออย่างงี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับ
1: อ่ะไม่ใช่อีกแล้ว
2: ธุรกิจอ่ะมันต้องเดินเลย
1: ใช
2: ่ถ้าการก่อสร้างเนี่ย
1: มันช้ามันยังไม่ทัน
2: คือมันทำเลยครับแต่มันกว่าจะก่อสร้างเสร็จมันใช้เวลาปี2ปี
1: ก็เลย
2: ดังนั้นเราก็ต้องใช้ตึกทาวเวอร์เนี่ยเป็นสำนักงานชั่วคราวก่อน
1: ก็พี่ต่อกำลังจะปู
2: แล้วก็ถึงจะเป็นสำนักงานใหญ่ที่เป็นอาณาจักรของเราเองซึ่งต้องใช้ระยะเวลาปีกว่าซึ่งตอนนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเลือกในกทมเนี่ยในกทมกำลังจะ
1: เห็นว่าเช่าตึกแล้ว
2: ตอนนี้เช่าตึกแล้วตรงเขาเรียกว่าสปริงทาวเวอร์นี่อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆประตูน้ำย่านธุรกิจยาวออกไปสุขุมวิทครับแล้วก็
1: ตึกใหญ่นี่ตึกสูง
2: ตึกใหญ่ฮะตึกใหญ่ตึกสูงแล้วเราก็เหมาทั้งหมดฟอร์ทั้งหมดชั้น9ทั้งหมดเลย
1: เลขดี
2: เหมาทั้งหมดเหมาทั้งหมดเลยครับก็ประมาณเกือบ 1,000 ตารางเมตร
1: โอ้ใหญ่นะ
2: ครับครับก็พอควรแล้วก็กำลังจะเรียนกับพี่ต่อกับพี่น้องประชาชนว่าการลงทุนเนี่ยขออนุญาตพูดเรื่อง
1: ตรงนี้เองว่า
2: ในการลงทุนเนี่ยนะครับเรามีเพื่อนเป็นนักธุรกิจภาคพื้นยุโรป
1: ครับ
2: สัญชาติอเมริกันซึ่งไม่ใช่พวกเทาๆทั้งหลายไม่มีนะ
1: เป็นยืนยันนะไม่เทา
2: เป็นการลงทุนที่ต้องการลงทุนผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานบริสุทธิ
1: ์
2: มี data center ก็ต้องการสร้างเขาเรียกโซลาร์ความประมาณที่ดิน 1,000 ไร
1: ่ครับ
2: แล้วก็โรงงานลงทุนในเรื่องของพลังงานลงทุนในเรื่องของคล้ายๆอิทวอเตอร์ไม่ได้แข่งกับรัฐบาลนะแต่เป็นการสนับสนุนรัฐบาลผ่านกระบวนการก็คือ BOI
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของการนำเข้าส่งออกสินค้ารายใหญ่ยกตัวอย่างสินค้าที่จะนำแล้วเข้ามาแรกๆเลยถึงตอนนี้สั่งไปแล้วแล้วสินค้าจะเข้ามาในวันที่5กันยายนเนี้ยก็คือยกตัวอย่างเลยผ้าเย็นเนี่ยยี่ห้อเย็นนะครับเปิดปุ๊บไม่ต้องใช้เย็นเช็ดหน้าเลยตอนนี้สนามกอล์ฟทั่วประเทศสั่งประมาณ 2-3 หมื่นชิ้นนะครับ2ที่เป็นหัวใจหลักเลยเนี่ยเป็นคู่แข่งของมาม่าแต่ยี่ห้อแซบครับเนี่ยนะครับเทน้ำปั๊บไม่ต้องต้มน้ำร้อนร้อนภายใน3นาทีเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมจะเป็นออเรลิน

0: รุ๊ปเนี่ยจะเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และเป็นคู่แข่งสำคัญของมาม่า
1: อันนี้เดี๋ยวพี่ต่อไล่เรียงก่อนนะ
0: ครับ
1: หนึ่งตอนนี้วันนี้สถานะของดร.นัทคนดังเนี่ยนะตัวตึงเนี่ยนักกฎหมายตัวตึงเนี่ยหนึ่งนอกจากเป็นนักกฎหมายนะเดี๋ยวเรานั่งว่ากันนะอันหนึ่งที่เพิ่มบทบาทขึ้นมาจะเป็นก็เป็นนักธุรกิจและเปิดบริษัทชื่อบริษัทอ
0: เรเลียน
1: เรเลียน
0: กรุ๊ปจำกัด
1: นะ
0: ครับซึ่งพูดอีกนิดนึงวันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านเดี๋ยวพอพูดจบเพื่อเข้าไปสู่ asset ก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1: อันนั้นว่ากัน asset, เดี๋ยว
0: asset นะไม่ใช่ asset asset เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์กระบวนการต่างๆเพื่อนำไปสู่บริษัทจำกัดมหาชน
1: เข้าใจ
0: ครับครับ
1: นะก็คือง่ายๆวันนี้บทบาทใหม่อีกบทหนึ่งบทบาทของดร.ณัฐวุฒินะก็คือทำธุรกิจชื่อบริษัทออเรเลียนวันนี้เนี่ยสำนักงานออฟฟิศเนี่ยก็เป็นตึกเช่าตึก
0: สปริงทาวเวอร์
1: ทางประตูน้ำ
0: ตรงประตูน้ำย่านธุรกิจที่เชื่อมกับสุขุมวิทได
1: ้แล้วก็กำลังเริ่ม
0: เชื่อมกับพารากอนได
1: ้
0: เชื่อมกับบําคลองได้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวกดกราฟก็หาเจอนะเอางี้ก่อนพอให้เห็นภาพก่อนสินะก็คือ
0: แต่ต้องบอกนิดนึงว่าต้องพูดถึงที่มาก่อนจะปูพื้นฐานไปสู่สน.ทองหล่อ
1: เดี๋ยวสิไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวถามไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ทำหน้าที่สื่อถามให้พี่ต่อทำหน้าที่ให
0: ้
1: ตอนนี้กำลังจะทำให้ใครก็ตามที่ได้ดูเนี่ยนอกจากรู้จักในภาพเหล่านั้นเนี่ยมันให้เห็นอีกภาพหนึ่งนะก็คือดร.นัทของผมเนี่ยแหละกำลังเปิดธุรกิจนะกลุ่มบริษัทออเรเลียนนะพี่ต่อพูดถูกนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มดึงในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับเป็นฝรั่งแล้วก็ดร.นัทบอกแล้วว่าไม่ใช่ฝรั่งเทาไม่ใช่ฝรั่งดำนะเอางี้ก่อนนะแล้วก็
0: นิดได้มั
1: ้ยเดี๋ยวไม่นิดก็คุยกับดร.นัทนี่ผมมั่นนิดเนี่ยแล้วก็เริ่มเอาสินค้ามาแล้วเดี๋ยวคนงง
0: ขอนิดนึงคนไม่งง
1: งง
0: นิดนึง
1: ให้
0: ขอ2วินาที2วินาทีก็คือว่าก่อนที่จะเปิดกิจการตัวเนี้ยตั้งแต่กันยายน2568เนี่ยผมดำเนินธุรกิจมาแล้ว
1: อันนั้นเดี๋ยว
0: มาแล้วและไม่ได้ว่าความแล้วก็คือว่ามอบหมายให้คนอื่นดำเนินการ
1: เดี๋ยวถามเดี๋ยวถาม
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวถามแต่อันนี้ปูให้เห็นก่อนว่าวันนี้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะถอยหลังไปให้
0: ครับ
1: ถอยไปวันที่17ถอยไปวันอื่นให้นะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อย่างที่บอกไงตอนนี้ดร.นัทผมดร.นัทดำรงตำแหน่งอะไรประธานเลยใช่ไหม
0: ผมเป็น
1: เจ้าของ
0: ผมเป็นผู้ก่อตั้ง
1: และเป็นฟาวเดอร์
0: ประธานกรรมการ
1: ประธานกรรมการ
0: ครับส่วนประธานกรรมการบริหารก็อีกส่วนน
1: ึงอันนั้นมืออาชีพก็ว่า
0: ผมลงนามแต่งตั้งไปแล้ว
1: เป็นเจ้าของด้วยมั้ย
0: ผมเป็นเจ้าของครับ
1: มีหุ้นส่วนมั้ย
0: ผมถือหุ้นใหญ่ตอนนี้ถือหุ้นใหญ
1: ่โอเค
0: 99%
1: ก็คือเป็นเจ้าของ
0: แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าออเรเลียนกรุ๊ปเนี่ยมีบริษัทในเครือเขาเรียกเครือ AGA นะแล้วตัว G อีก27บริษัท
1: โอเคทีนี้มาณวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยกำลังเริ่มเข้าลายในส่วนของการทำธุรกิจและเริ่มดึงทั้งสินค้ามาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มีผ้าเย็นแล้วก็บะหมี่สำเร็จรูปซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บอกเทปุ๊บแล้วไม่ต้องน้ำร้อนเทแล้วเหรอ
0: ไม่ต้องหมายความว่า
1: เสียดาย
0: หมายความว่าเย็น
1: มีให้ดูไหมเนี่ย
0: ผมมีเดี๋ยวส่งให้กับ
1: ติด
0: อันนี้ได
1: ้ติดผมนะต้องเอามานะ
0: เอางี้เอามาโชว์ในรายการเลยนะครับ
1: สินค้าไม่มาผมเลิกสัมภาษณ์คุณเลยนะ
0: สินค้าเนี่ยจะมาไม่เกินวันที่10กันยา
1: 5
0: ถึง10ระหว่างเนี้ยเพราะว่าตอนนี้กำลังจะปิดตู้ 2-3 วันเนี้ย
1: ของโทษทีของที่ไหนฮะของฝรั่งหรือของคนเอเชียผมบอกแค่นี้พอ
0: ผมบอกแหล่งไม่ได้
1: เอ้าไม่ใช่ของดาวอังคารนะ
0: ผมบอกว่าแหล่งไม่ได้แต่มีอย.ครบถ้วน
1: งั้นเดี๋ยวสัญญาม
0: ีอย.ครบถ้วนแล้วเป็นไปตามกฎหมายเลย
1: สัญญากันก่อนนะไม่เกินวันที่10นะ
0: ให้คำมั่นสัญญาต่อพี่ต่อแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยว่าจะมาเปิด
1: เอาบะหมี่ให้ดู
0: เอาบะหมี่เนี่ยสั่งล็อตที่2เพราะว่าเพิ่งออกแบบโปรดักต์ไว
1: ้
0: เพิ่งออกแบบโปรดักต์เพราะว่าอ
1: ยากรู้จริงว่ามันลวกแล้วมันร้อนได้ไงวะ
0: มันทำได้เพราะว่าตอนนี
1: ้
0: ตอนอย่างกรณีของผ้าเย็นเนี่ยผมตั้งยี่ห้อเย็นเนี่ยพอเปิดตัวมาปั๊บเนี่ย
1: มันมียี่ห้อแซ
0: ่
1: บ
0: เป็นการนำเข้าบริษัทของผมเนี่ยในนามบริษัทแม่บริษัทลูกก็คือเอเรเลียนเทรดดิ้งกรุ๊ปจำกัดเดี๋ยวพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็จะเห็นว่า

0: ผู้จัดจำหน่ายคือทางบริษัทของผมก็ผมเป็นเจ้าของเองทีนี้กำลังจะบอกว่าในส่วนของผ้าเย็นเนี่ยเป็นการนำเข้ารายแรกของประเทศไทยโดยมีนวัตกรรมใหม่เปิดมาปั๊บเนี่ยไม่ต้องใช้เย็นครับติดลบประมาณ3องศาหรือ6องศาเนี่ยเอามาปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องที่ติดกอล์ฟเนี่ยตอนนี้ผู้บริหารที่นำผ้าเย็นส่งสนามกอล์ฟเนี่ยเขามา B2B กับผมแล้ว B2B หมายว่าทำสัญญากับผมแล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะงงเชื่อพี่นะครับตอนนี้เริ่มทำธุรกิจแล้วเริ่มชิมลางแล้วพี่ใช้คำนี้นะพี่ต่อใช้คำนี้ผมใช้คำนี้นะท่านดร.นัทเริ่มชิมลางก็คือเตรียมเอาบะหมี่เข้ามาเตรียมอาจารย์ครับเตรียมร้อนบะหมี่แล้วกันนะแล้วก็ผ้าเย็นแล้วก็อื่นๆโซล่าฟาร์มอันนี้เดินต่อไป
0: เดี๋ยวต้องบอกกับพี่น้องประชาชนก่อนว่าในสินค้าที่นำเข้าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่2อันนี
1: ้หรือไงก็บอกแล้วว่าเพิ่งเริ่ม
0: แต่กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ครับพูดต้องพูดให้หมดก็คือว่าในที่สั่งมาเนี่ย8ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่เน
1: ี่
0: ยมันมีสินค้าประมาณ 1,000 กว่าชนิดผมจำไม่ได้หมดเพราะว่า
1: ส่วนใหญ่
0: ฝ่ายขายจะนำเข้ามาก็ผมก็ลงนามอย่างเดียวลงนามอย่างเดียวก็อนุมัติการจ่ายเงินดังนั้นแล้วมูลค่าทรัพย์สินผมว่าน่าจะตอนนี้น่าจะสั่งเป็นร้อยล้านแล้วมั้ง
1: โอเค
0: ครับครับ
1: ก็คือเปิดประเดิมมาเมื่อวันที่17ที่ผ่านมา17นี่วันอะไรวันพ
0: ุธวันจันทร์สิงหาเป็นวันจันทร์เวลา 13:30 ทุ่มนครับ
1: วันจันทร์ช่วงประมาณบ่ายๆต้นๆเนี่ยอยู่โรงแรมอัศวินแล้วก็ช่วงเย็นๆไปอยู่ที่สน.ทองหล่อ
0: ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าในการเปิดตัวเอเลียนกรุ๊ปเนี่ยเราเชิญท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานในพิธีนะครับท่านบังเอิญท่านเนี่ยจะต้องส่งท่านนายกไปเตรียมที่จะเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียก็เลยมอบให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีมาดำเนินการแทนก็คือพลตำรวจตีอะไรผมจำชื่อท่านไม่ได้
1: นันทชาติ
0: สุภมงคล
1: ชื่อเล่นประกบ
0: พี่กบเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีแทนนะครับก็ต้องขอเล่าบรรยากาศในงานแกรนด์โอเพนนิ่งหน่อยว่
1: า
0: ก็มีทั้งนักธุรกิจมีทั้งอะไรผู้สนใจเนี่ยงานเราเปิดในห้องพระศิวะสามเนี่ยล้นเลยพี่ต่อ
1: ครับ
0: คือผมก็นึกว่าคนจะสนใจขนาดนี้แล้วก็มีพี่น้องสื่อก็มีทั้งแขกผู้มีเกียรติมีทั้งพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยก็มาร่วมงานกันคับข้างเลยต้องบอกอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็เป็นงานที่เปิดตัวได้อลังการแล้วยิ่งใหญ่มากผมบอกอย่างน
1: ี
0: ้แล้วไม่ใช่ครับกำลังจะบอกว่าเราเปิดในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงท้าทายแต่เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ผลักดันเพื่อเอานักธุรกิจเอาทุนมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีรายได้และมีงานทำที่ผมบอกว่าเปิดประมาณ 30,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยเพื่อจะขยายกิจการไปทั้งทั่วประเทศเลยคร
1: ับ โอเค
0: ครับ
1: ก็งานวันนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพี่เคาะตรงเบรก1ผมเคาะตรงเบรก1ไว้เท่านี้ก่อนนะ
0: ครับ
1: เราใช้ไป15นาทีไปแล้วท่านผู้ชมฮะพักกันสักครู่ครับ

0: ตสุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอยาจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวเบรก2ครับกับแขกรับเชิญของผมครับดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนักกฎหมายตัวตึงเอาละให้เวลาพี่ณัฐวุฒิไป20นาที
2: ครับ
1: เรื่องธุรกิจละ
2: ครับ
1: นะวันนั้นก็โดยสรุปก็คือตอนนี้มันก็ภาษาอังกฤษเขาเรียก well begun is half done เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งกลับมาวันที่17วันเดียวที่เปิดธุรกิจนั่นแหละช่วงเย็นไปมีเหตุปะทะใช้ภาษาสื่อที่สน.ทองหล่อกับสส.ตัวตึงอีกคนนึงของพรรคประชาชนก็สส.ไอ้เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ผมฟังหน่อย
2: ต้องนำเรียนพี่ต่อแล้วก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าในคดีนี้ผมเป็นผู้รับอำนาจของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: ครับ
2: ที่ไปดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้รับมอบอำนาจนะครับ
1: ครับ
2: ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยคือ2คดีเลยก็คือข้อหาพรบ.คอมกับมิ่นหมิ่นโดยการโฆษณา
1: ครับ
2: ต้องอธิบายนิดนึงว่าอย่างกรณีรายการของคุณสรยุทธ์เนี่ยไปอธิบายว่าไม่ผิดอย่างนั้นน่ะคุณไม่เข้าใจกฎหมายถ้าเป็น14อนุ2และอนุ5เนี่ยมันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายและบทอ่ะกับมิ่นหมิ่นโดยการโฆษณาไอ้คำว่ากล่าวหาก็ใส่ร้ายเนี่ยมันข้อความเดียวกันไปตีความแล้วไม่เข้าใจกฎหมายผมกำลังนำเรียนกับพี่ต่อก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าวันนั้นเนี่ยในขณะที่ผมกำลังวันที่ผมเปิดตัวธุรกิจอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ติดตามเรื่องนี้มาแล้วเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบระหว่างผมกับคุณสุชาติคุณสุชาติว่าจ้างสำนักงานกฎหมายผม
1: ครับ
2: เขาไม่ได้ว่าจ้างตัวผมนะครับว่าจ้างสำนักกฎหมายผมแล้วผมก็สามารถที่จะให้ทนายคนไหนว่าความก็ได
1: ้ครับ
2: ผมถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผมจะเป็นผู้รับมอบนั่นเองถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยผมก็จะให้น้องๆในทนายในสำนักงานเป็นทนายผู้รับมอบนั่นแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ใหญ
1: ่
2: เราก็เป็นผู้รับมอบอำนาจเองวันครั้งแรกเนี่ยวันที่6สิงหาเนี่ยหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ก็คุณสสคนเนี้ยสสปากแซบคนเนี้ยนะครับไม่มาไอ้เขตไม่มาเนี่ยผมให้ฝ่ายกฎหมายผมไปเฝ้าทั้ง3คนเนี่ยเช้ายันเย็นเลยไม่มาแล้วทีนี้หมายเรียกครั้งที่2เนี่ยพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก็คือต้องเอ่ยชื่อก็พันตำรวจโทสุทธิพงษ์แป้นจันทร์เนี่ยท่านได้ออกหมายเรียกสน.ทองหล่อนะฮะก็ออกหมายเรียกครั้งที่2ไปแล้วนัดเป็นวันที่17ซึ่งตรงกับผมเนี่ยเปิดงานพอดีก็เขากำหนดเวลา 13:00 น.ซึ่งงานของผมคือ 13:30 น. 30 นาทีแต่ผมเนี่ยชักเอกใจผมก็เลยสั่งให้ฝ่ายกฎหมายไปดักเฝ้าแล้วปะปนกับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่นั่นก็ไปดูว่า
1: อันนี้คือสน.ทองหล่อเนาะ
2: สน.ทองหล่อว่าสส.หญิงรายเนี้ย
1: ครับ
2: พูดชื่อแล้วก
1: ันคุณรักชนกไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นข่าวทั้งประเทศอยู่แล้ว
2: ผมเรียกผู้ต้องหาได้มั้ย
1: อันนั้นแล้วแต่พี่
2: เพราะว่าวันนี้ถูกพิมพ์แล้วตกเป็นผู้ต้องหาแล้วผมก็ระหว่างที่ผมเปิดงานผมกำลังจะเสร็จผมมีการถ่ายรูปปรากฏว่ามีสายรายงานในการฝ่ายกฎหมายรายงานว่า 16:45 น.เห็นสสหญิงคนนี้นั่งวินมอเตอร์ไซค์มา2คนเราก็อ่ะเห็นตัวแล้วผมก็เลย
1: ตอนนั้นพี่อยู่ไหน
2: ผมอยู่โรงแรมอัศวิน
1: ยังอยู่โรงแรมเลย
2: ยังถ่ายรูปกับ
1: พี่บรรดาคือทั้งหลายทั้งปวง
2: พันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็แขกผู้มีเรือ
1: แขกผู้มีเกียรติแขกเรือผู้มีเกียรติ
2: แขกเรือผู้มีเกียรติต้องนำเรียนอย่างนี้ว่า
1: พอรู้แล้วยังไง
2: พอรู้แล้วอย่างนี้
1: เดี๋ยวเราต้องบริหารเวลา
2: พอรู้แล้วอย่างนี้ปั๊บบอกว่าเดี๋ยวผมเดินทางไปเองว่ามาจริงหรือไม
1: ่
2: เหตุผลที่ไปเองเพราะอะไรรู้ป่ะครับ
1: ครับ
2: หนึ่งก็รู้ว่าพนักงานสอบสวนได้พิมพ์มือผู้ต้องหารายนี้หรือไม
1: ่
2: เป็นส.ส.จะใช้เอกสิทธิ์เหนือประชาชนได้อย่างไรและผมก็เฝ้าติดตามมาตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมและปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมเนี่ยแล้วในวันที่25สิงหาคมเนี้ยจะถึงเนี้ยจะเปิดสมัยประชุมครั้งที่2ถ้าพนักงานสอบสวนไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ออกหมายจับได้เนี่ยเขาจะได้ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองตาม125วรรคที่1ผมก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปเองโดยผมก็เหนื่อยอยู่แล้วผมก็ไม่อยากจะไปแต่เนื่องจากว่าผมเป็นผู้รับมอบอำนาจเนี่ยจะต้องรายงานให้กับตัว
1: คือเราไม่ได้เป็นทนายแล้วนะ
2: ผมไม่ได้เป็นทนาย
1: ไม่ได้รับมอบหน้าที่เป็นทนายให้
2: ไม่ได้รับมอบเป็นผู้รับมอบอำนาจเฉยเป็นผู้รับมอบอำนาจเฉยนะครับแล้วผมเนี่ยก็เดินทางไปบังเอิญวันนั้นเนี่ย17เนี่ยฝนตกกรุงเทพรถก็ติด ผมไปถึงรุ่นหกโมงกว่า
1: สสไอเนี่ยเขาไปแมงกาไซ
2: เขาไปมอเตอร์ไซค์ผมไปเมอร์เซเดสเบน
1: ซ์
2: นะครับมีคนขับ
1: ก็กำลังจะบอกว่าน
2: ะครับ
1: มันนึกว่าตอนแรกนึกว่าไปมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
2: ผมไม่ใช่ผมก็ไป
1: รถติด
2: ผมไปรถติด
1: ฝนตกด้วย
2: ฝนตกแต่ผมเนี่ยไปถึง
1: 6 โมง
2: นิดๆซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ผมบอกเลยว่าถ้าผมไปเช้าวันนั้น3 นาทีเนี่ยจะไม่เจอสสหญิงรายนี
1: ้แต่ผมฟังต่อ
2: ไปถึงปั๊บเนี่ยนะครับผมก็ให้คนขับรถเนี่ยนะครับจอดรถตรงหน้าผู้สื่อข่าวผมลงจากรถปุ๊บผู้สื่อข่าวเห็นฮือเลยก็เอากล้องมาผม
1: เตรียมสัมภาษณ์
2: เตรียมสัมภาษณ์ซึ่งผมกำลังจะอันนี้เปิดเผยในช่อง5เนี่ยครั้งแรกนะว่าเขาเป็นวิธีการอยู่แล้วว่าไปพอไปมอบตัวปุ๊บกะจะมาแถลงข่าวทางตัวผู้ต้องหาว่าตัวคุณสุชาติไปกลั่นแกล้งเขาเป็นใช้สแลปปิดปากเขาซึ่งพอผมมาปุ๊บวงแตกไงเขาต้องการว่าถ่ายทอดสดแล้วไปออก
1: ครับ
2: ก็พูดได้เลยแล้วก็นักข่าวบางคนของก็พยายามประวิงเวลาผมให้ผมเนี่ยไปชั้นที่1ซึ่งตัวผู้ต้องหาอะไรนี้
1: อันนี้คือในความคิดของพี่นัท
2: ไม่ใช่ความคิดเปิดเผยมาเลยครับในข่าวเลยครับเปิดเผยมาเลยครับ
1: ก็คือในมุมพี่นัท
2: ไม่ใช่มุมผม
1: มุมพี่สิ
2: เป็นเรื่อง
1: พี่คนพูด
2: ไม่ใช่ครับคนพูดผมไม่ใช่คนพูดแล้วผมเนี่ยไม่ไปแล้วผมก็เดินผมบอกผมไม่ไปเรื่องผู้ต้องหาจะรับหรือไม่เสร็จเป็นเรื่องของคุณแต่ผมมาติดตามในฐานะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายว่ามีการพิมพ์มือผู้ต้องหาคนนี้ใช้เอกสิทธิ์เหนือพี่น้องประชาชนหรือไม่แค่นั้นเอง
1: ในมุมพี
2: ่ในมุมผู้เสียหายครับต้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายครับผมก็เลยให้สัมภาษณ์สื่อพอถึงปุ๊บนักข่าวก็เต็มไปหมดผมเนี่ยก็บอกว่าเขาก็ถามว่าประเด็นที่แจ้งความเรื่องอะไรผมบอกมี2 เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเถื่อนถอยแล้วผมก็กำลังจะพูดคำต่อไปเนี่ยแต่ก่อนจะพูดกับเมย์ผมก็ถามบอกคุณสรยุทธ์ด้วยนะว่าอย่าตัดทอนข้อความนะเอาข้อความให้มันครบถ้วนแล้วก็ได้ฟังความทั้งสองฝ่ายจะได้เห็นว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองหมายความแค่อย่างนั้นแล้วผมก็พอผมจะพูดกับว่าเถื่อนถอยไม่ได้ไปกระทำซ้ำนะแต่เขาถามว่าประเด็นที่แจ้งความเรื่องอะไรเราก็มีสิทธิ์พูด
1: เอง
2: เราไม่ได้หมายว่าเราไปกระทำซ้ำนะไอ้ที่ไปพูดเนี่ยไม่ใช
1: ่
2: ปรากฏว่าผมก็เหลือบเห็นกล้องแล้วก็ถอนไปหลังก็เห็นผู้ต้องหาทำมืออย่างนี้ถูกพิมพ์มือมาเพราะว่าขึ้นจากบันไดชั้น2มาชั้น1
1: เราสัมภาษณ์อยู่ชั้น1ใช่ไหม
2: ผมสัมภาษณ์อยู่ตรงบันไดที่เขาลงมาเลย
1: คือชั้น1
2: แต่แล้วเขาทำอย่างนี้ผมเห็นจากกล้องผมเห็นเลยเห็นคุณลักษณ์อยู่ข้างหลังผม
1: ครับ
2: เขาเห็นผมปุ๊บเขาตกใจครับหน้าถอดสีตกจะเดินหนีผมไปอีกช่องหนึ่งผมและนักข่าวก็หยิบไมค์หยิบอะไรชักไป
1: เพื่อจะเตรียมไปสัมภาษณ
2: ์ผมก็ไปถามเขาเลยเรื่องอะไรไปผมกำลังพูดยังไม่จบแล้วผมก็บอกชั่ว
1: เห็นภาพอยู
2: ่ไปเลยไปเขาเลยแต่เนื่องจากว่าผมเกรงว่าไปเอาอันนี้เป็นไฮไลท์เลยว่าผมเกรงว่าเขาไปพูดในทางที่กบเกลียนเพราะว่าผมเคยถูกเขาบอกไม่ร่วมเฟรมแล้วก็ไปตัดต่อทำให้ผมเสียหาย
1: ครับ
2: ที่หน้าศาลอาญาตึงชันผมก็เลยใช้โอกาสนี้
1: เ
2: ล
1: ยเดินตามไปด้วย
2: เอาก็ต้องเดินตามที่ครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผู้ต้องหาไม่ได้ประจานนะครับแต่พยายามจะบอกว่าเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเหตุผลก็คือว่าพนักงานสอบสวนได้พิมพ์ลายมือของผู้ต้องหาแล้วและผู้ต้องหาให้การไปเสร็จยังนี้ยังไม่ได้ให้การนะครับขอให้การเป็นในคำให้การในภายในศาลผมก็พูดตามหลักกฎหมายว่าอันนี้แล้วก็มีคนของเขากันผมว่าเอ้ยกันผมได้ไงผมบอกเอ้ยผู้ต้องหาผู้ต้องหาผมขอสังเกตการผมก็เดินไปแล้วก็เดินไปประจันหน้าไปปะทะเขาเลยไปไม่ใช่ปะทะหรอกก็พยายามบอกว่าผมบอกเรียนพี่น้องประชาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็พยายามจะบอกว่าให้ฟังความทั้งสองฝ่ายแต่

0: เขาพูดว่าเฮ้ยไม่เข้าเฟรมไม่เข้าเฟรมคือพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เพราะผมถือเกมเหนือกว่าอย่าลืมนะพนักงานสอบสวนเนี่ยเขานัดคุณ13นาฬิกาแต่คุณเป็นขอนดำดินแล้วย่องเงียบมาโผล่17นาฬิกา16นาฬิกา45นาทีเนี่ยผมในฐานะตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยจะต้องมายื่นคำร้องต่อหัวหน้างานสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องออกหมายจับเพราะว่ามีพฤติการหลบหนีตามปวิอาญามาตรา66อนุ2ก็เป็นสิ่งผู้เสียหายที่ต้องทำและผมต้องเดินทางไปติดตามผลคดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าวันนี้ถ้าพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนไม่ออกหมายจับเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะใช้ช่องเอกสิทธิ์คุ้มครองในวันที่25นี
1: ้
0: ที่เปิดสภาในครั้งที่2ทับ69เนี่ยผมคุณสุชาติก็ทำอะไรเขาไม่ได
1: ้
0: ผมก็เลยจำเป็นต้องเดินทางมาติดตามแล้วก็ตรวจสอบว่าเขามีการถูกพิมพ์มือเหมือนพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่แค่นั้นเองผมไม่อยากเจอเขาหรอก
1: อ่ะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่อยากเจอผู้ต้องหาอะไรนี้
1: เดี๋ยวจะถาม
0: เพราะอะไรครับ
1: เดี๋ยวจะถามพี่ฟังผมบ้าง
0: ครับ
1: ผมฟังพี่นานแล้ว
0: ครับ
1: นะอันนี้หนึ่งเดี๋ยวนะพี่บอกว่าพี่ไปถึงประมาณ6โมงเนาะพี่นัดใกล้ๆ6โมง
0: 6โมงนิด
1: ๆแสดงว่าเดี๋ยวนะผมกำลังไล่เฉยๆไม่ได้มีนัยยะสำคัญสอสอไอไปถึงก่อนพี่สิแสดงว่าเพราะว่าพอพี่ไปถึงพี่ก็
0: เขาไป16นาฬิกา45นาทีเขาต้องสอบปากคำ
1: เขาก็ขึ้นข้างบน
0: ไม่ใช่ครับพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำก่อน
1: เข้าใจเข้าใจ
0: เดี๋ยวก่อนฟังที่ครับ
1: เอาพี่ฟังผมมาพี่ฟังได้เดี๋ยวพี่แก้ผม
0: เขาสอบเดี๋ยว
1: ไม่เอาพี่ฟังผมพี่เชื่อผม
0: ครับ
1: สสไอไปถึงก่อนนะพี่ไปถึงที่หลังถูกไหมครับสสไออยู่ข้างบนอตีที่ว่าข้างบนนะพี่ส
0: นอยู่ชั้นสอง
1: นะอยู่ชั้นสองของไอสนทองหล่อก็ไปขั้นตอนกระบวนการสอบสวนอะไรก็ว่าไปตามกฎหมายนะผมใช้ภาษาชาวบ้าน
0: ไม่ใช่ครับชั้น1เนี่ยในห้องประชุมเขาสอบสวนแล้วชั้น2คือไปพิมพ์ม
1: ือ ก็นั่นแหละ
0: ไปพิมพ์มือนะไม่เกี่ยวสอบสวนหมายว่าไปพิมพ์มือเก็บประวัติอาชญากรรม
1: เข้าใจผมกำลัง
0: ทีนี้กำลังจะบอกว่าชั้น1เนี่ยตัวพนักงานสอบสวนเขานั่งอยู่ในห้องประชุมส่วนชั้น2เนี่ยเขาพาตำรวจพาตัวผู้ต้องหาไปพิมพ์มือในชั้นที่2
1: เข้าใจเข้าใจคือผมกำลังบอกภาษาชาวบ้านให้คนดูที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายเข
0: ้
1: าใจว่าทั้งหมดเป็นกระบวนการทางกฎหมายจะสอบสวนหรือจะนิ้วมือลายนิ้วมงนิ้วมือเป็นกฎหมายแต่ผมจะไล่ไทม์ไลน์เฉยๆว่าจะได้ให้คนเห็นภาพนะครับแล้วก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือพี่นัทดร.นัทไปถึงทีหลังเขาไปถึงคุณรัชนกเนี่ยรัชนกเนี่ยไปถึงก่อนแล้วก็ตึกขั้นตอนที่พี่ว่าข้างชั้น1ไปสอบสวนชั้นขึ้นชั้น2ไปพิมพ์ลายนิ้วมงนิ้วมือพี่ไปถึงปุ๊บพี่บอกว่าไปถึงเนี่ยพี่นัทไปถึงเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาตั้งไมค์รอเพื่อจะถ้าเดี๋ยวสสก็เสร็จธุระเสร็จงานเสร็จอะไรเขาก็จะมีแถลงข่าวตามโปรโตคอลเขาก
0: ำลังจะบอกงี้ว่าช่วงที่ผมรถไปจอดหน้านักข่าวผมเปิดประตูลงมาเนี่ยนักข่าวเริ่มยกกล้องแล้วแสดงว่าเขารอคุณรักชนก
1: ใช่
0: ซึ่งแทนที่เขาจะสัมภาษณ์คุณรักชนกก่อนผมไปแย่งซีนเขาไงหมายว่าเขาสัมภาษณ์ผมก่อน
1: ใช่ไง
0: ซึ่งทำให้วงแตกแก
1: ใช่ไงเดี๋ยวงี้ผมก็เลยจะไล่ถามไง
0: อันนี้เป็นไฮไลท์ที่ผมพูดกับสื่อนี้สื่อแรกแล้ววันอาทิตย์นี้ผมก็จะให้สัมภาษณ์พี่น้องสื่อทุกแขนงเลย
1: เดี๋ยววันอาทิตย์อีกทีนึง
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมถามพี่นัทงี้ก่อนพอพี่ไปถึงเปิดประตูรถเบนเสร็จตึก
0: นี่ห่างอย่างนี้จะพี่ต่อเนี่ยห่างกันอย่างเงี้ย
1: สื่อเราเดินเข้าไปหากล้องหรือว่าสื่อจะบอกเอ้ยพี่ด็อกเตอร์หรือเรียกอะไร
0: ไม่ใช่
1: เขาเรียกเราหรือเราเดินเข้าไปหาเขา
0: ไม่ใช่ครับผมจอดรถตรงพี่น้องสื่อกองทัพสื
1: ่อข้างหน้า
0: ไม่ไกลผมลงมาปุ๊บพี่น้องสื่อเห็นหน้าผมก็รู้แล้วเป็นใคร
1: ก็รู้แล้วคู่กรณี
0: มาถึงปั๊บแทนที่จะหันกล้องไปชั้นสองเขาหันกล้องมาทั้งหมดมาที่ผมแล้วทุกคนกลุ่มมาที่ผมแล้วผมแล้วฝนเมื่อเกิดฝนมันยังตกผมก็ไม่ได้สัมภาษณ์ตรงข้างรถผมเพราะฝนมันตกผมก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวข้างในเพราะผมจะเปียกไง
1: ก็ขยับเข้ามาอยู่ที่ร่ม
0: จริงๆมันเหนื่อยอยู่แล้วจัด
1: งานเข้าใจนะเข้าใจ
0: พอพี่น้องสื่อถามว่าวันนี้มาทำอะไร ผมบอกว่าผมมาติดตามมาสอบถาม เพราะว่าผมมีฝ่ายกฎหมายแจ้งมาแล้วว่า มันมีตัวโผล่ขึ้นมา
1: ค
0: ือเราเฝ้าตาม2ครั้งแล้วแต่ทีเนี้ย13นาฬิกาไม่มาแต่เขาแอบย่องเงียบมาเป็นขอมดำดินมาในช่วง5โมงเย็น
1: อันนั้นเข้าใจแล้ว
0: ต้องบอกพี่น้องสื่อ
1: เข้าใจเราพูด2เที่ยวแล้วพี่เดี๋ยวสิ
0: ต้องอธิบายกับพี่น้องประชาชน
1: เราพูดครั้งที่3แล้วพี
0: ่ต้องพูดให้ฟังเพราะว่าเหตุผลที่ผมมาเดี๋ยวจะบอกว่า

0: ไปคุกคามเขาไม่ใช่นะครับต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไปคุกคามผู้หญิงผมเนี่ยสุภาพบุรุษอยู่แล้วถ้าผมไม่ไปเนี่ยปัญหามันก็
1: พี่นัทวุฒิใจเย็นๆผมไล่เป็นไล่เป็นไทม์ไลน์ให้พี
0: ่
1: นะครับแล้วก็วันนี้เราเอาข้อเท็จจริงมานั่งเคลียร์กันแล้วผมเชื่อครับว่าข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงยังไม่ได้พูดเลย
1: เดี๋ยวสิ
0: ข้อเท็จจริงคดียังไม่ได้พูดเลยนะ
1: ไม่เอาเรื่องคดีผมไม่สนใจเป็นหน้าที่ของศาล
0: ครับ
1: นะทีนี้ก็คือข้อเท็จจริงย่อเหตุการณ์คืออันที่หนึ่งเนี่ยพี่เล่าให้ผมเนี่ยเล่าให้ผมฟังแล้วพอเปิดประตูรถนักข่าวก็ธรรมชาติเขาก็ตามจะถ่ายแต่ตอนนั้นฝนตกเราก็พี่ก็เลยหลบก
0: ็ไม่ธรรมชาติผมบอกว่าไม่ธรรมชาติ
1: เดี๋ยวสิ
0: ไม่เดี๋ยวจะเข้าใจพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจมันไม่ธรรมชาติเพราะผมไม่ได้แจ้งสื่อมาก่อนผมย่องเงียบไปเหมือนกัน
1: เข้าใจแต่หมายถึงว่าโดยธรรมชาติของนักข่าวเขาเห็นคู่ผมใช้คำง่ายนะอย่าแย้งผมเราก็คือเราเหมือนเราเป็นคู่กรณีก็คือ
0: ไม่ได้ใช่คู่กรณ
1: ีพี่ใช่ผมสัมภาษณ์พี่ไหม
0: เขาเรียกว่าผู้รับมอบอำนาจของผู้เสียหาย
1: โอเคฟังเชื่อผมนะเอางี้เอาใหม่
0: ครับ
1: ผมกำลังไล่เฉยๆไล่ฟัง
0: ไม่ใช่เดี๋ยวพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจว่าผมเป็นคู่กรณีของสสนี้ผมไม่รู้จักเขามาก่อนไม่ใช่คู่กรณี
1: เปิดเทปเขาก็เข้าใจชาวบ้านเข้าใจพี่เชื่อผมผมทำสื่อมา30ปีไม่พังกับเรื่องง่ายๆแบบนี
0: ้
1: เข้าใจนะพี
0: ่
1: ผมเป็นโฆษกรัฐบาลมานี่ขอโทษนะขอเคลมเหมือนกันนะเอาฟังพี
0: ่ต้องเคลม
1: เออนะฟังเราคือกำลังบอกว่าฝ่ายกฎหมายหัวเราะทีมอ่ะคืออย่างนี้พอพี่ไปเนี่ยผมได้เข้าใจภาพพี่ใจเย็นพี่นั่งฟังผม
0: อย่างขอนิดนึงไหม
1: ยังผมยังไม่พูดอะไรเลยพี
0: ่ไปคนเดียวผมไปพร้อมกับทีมทนายดีก่อนผมไปพร้อมอันนี้เป็นความสำคัญไปพร้อมกับทีมทนายอีก2ท่าน
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ก่อนว่าไปพร้อมกับทีมทนายก็คือผู้รับมอบอำนาจกับทีมทนายอีก2ท่านคือผมเป็นผู้รับมอบอำนาจและมีทนายอีก2ท่านเพื่อไปติดตามคดีนี้
1: มานะฟังให้ดีนะผมกำลังไล่ในเรื่องเหตุการณ์พี่ไปถึงนักข่าวเห็นนักข่าวก็กรูนเข้ามา
0: ครับ
1: นะกูเข้ามาจะขอสัมภาษณ์อันนี้ผมฟังจากปากพี่นะ
0: ครับ
1: นะกูเข้ามาจะขอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยฝนมันยังตกอยู่ก็ถ้ามาถ่ายหรือมาสัมภาษณ์แบบนี้มันก็เปียกกันก็เลยขยับไปในภาพที่เห็นเป็นในข่าวในคลิปทั้งหลายทั้งปวง
0: แต่ขอพูดนิดได้ไหมมันมีไฮไลท์ที่ผมยังไม่เปิดเผยผ่านสื่อเลย
1: เอาว่ามา
0: ระหว่างที่ผมจะหลบฝนเนี่ย
1: เออ
0: มีนักข่าวช่อง3ผมชื่ออะไรชื่อบาสเนี่ยนะครับเขาก็มาถามผมว่าไม่ไปดูว่าเขารับหรือไปชั้นล่างก่อนเหร
1: อ
0: ข่าวเด่นอย่างนี้ผมประมาณอย่างนี้ซึ่งผมบังเอิญผมก็ไม่รู้ว่าพอผมไปเนี่ย3นาทีถ้าผมเช้าวันนี้3นาทีไม่เจอเขาเลยมันเป็นจังหวะที่ผมก็เลยถามว่าเอ้าก็เขาจะรับหรือปฏิเสธอันนี้ผมพูดสื่อแรกนะเป็นเรื่องของเขาและผมเนี่ยมีหน้าที่มาติดตามว่าส.ส.หญิงใดนี้ใช้เอกสิทธิ์เหนือพี่น้องประชาชนหรือไม่ว่าถูกพิมพ์มือหรือไม
1: ่
0: แล้วก็ที่คุณไปโพสต์บอกว่ากรณีของคุณฉลองเรี่ยวแรงจะต้องใช้เครื่องมือพันธนาการน่ะตัวคุณผู้หญิงคนนี้ถูกเครื่องพันธนาการหรือไม่นี่เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องไปตรวจสอบไง
1: นั่นอีกประเด็นนึงเอาช่างมันแต่ผมกำลังจะไล่อย่างงี้พี่กำลังจะเคลียร์ภาพให้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือพอพี่ลงจากรถนักข่าวก็กรูมาถ่ายรูปมาอะไรตามภารกิจของนักข่าวใช่มั้ยซึ่งเราอยู่กับกล้องพวกนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็เดินไปหลบฝนไปก็เตรียมแถลงอันนั้นน่ะผมก็ถามพี่ไปแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ไปขอแถลงแต่ไม่ใช่เขาเป็นคนขอให้พี
0: ่ผมไม่ได้ขอแถลง
1: เนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี
0: ้ผมไม่ได้อยากแถลงหรอก
1: เออ
0: แต่ผมลงจากรถปุ๊บเนี่ยสื่อทุกกำลังเขาจะถ่ายคุณลักษณ์ชนกแต่บังเอิญผมลงมาก่อนแบบ
1: ทันจังหวะก็เลยเป็นช็อตสำคัญ2ช็อตพร้อมๆกัน
0: ก็เลยเขาก็เลยมากล้องมาที่ผมหรือว่าวันนี้ก็ลุมสัมภาษณ์ผมใหญ่เลยแล้วผมว่าโอ๊ยฝนตกคุณตกขอได้ไปแล้วอย่างนึงช่วงไหนจะปวดปัสสาวะด้วยจะขอเข้าน้ำก่อน
1: ไม่เป็นไรช่างมันตรงนั้นเรื่องพี่
0: กำลังจะบอกว่าพอพี่น้องสื่อถามมีช่องนี้ช่องเดียวแหละเลข3เนี่ยบอกให้ไปนี่ก่อนแต่ช่องอื่นพี่น้องสื่อไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยผมก็จะบอกงี้ว่าผมไม่เคยมีปัญหากับพี่น้องสื่อ
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็คือง่ายๆนะคำถามที่มันเป็นไฮไลท์พี่กับไฮไลท์ผมเนี่ยคนละอันกันนะ
0: ครับ
1: ไฮไลท์ผมคือพี่ผมกำลังจะให้พี่เนี่ยเคลียร์ตัวเองว่า

0: ผมให้ความผมเขาสัมภาษณ์ผมเองผมไม่อยากจะสัมภาษณ์หรอกเพราะว่
1: าไม่เป็นไร
0: ที่เปิดงานเนี่ยผมสัมภาษณ์สื่อไปแล้ว
1: เรื่องของธุรกิจผมเข้าใจ
0: เรื่องธุรกิจผมคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นวันที่เปิดตัวบริษัทผมมันต้องมีความมงคลสิริมงคลผมไม่อยากมีปัญหากับใครไง
1: คร
0: ับไม่อยากทะเลาะใคร
1: ครับฉะนั้นเอางี้ก่อนนะ
0: ครับ
1: จบตรงที่พี่ลงไปเนี่ยแล้วก็นักข่าวก็ดึงมาเหมือนก็สัมภาษณ์มาขอสัมภาษณ์พี่ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญในมุมสื่ออย่างผมนะ
0: ก็กองทัพนักข่าวเลยมันไม่ได้มีสื่อช่องใดช่องหนึ่งประมาณผมว่าผู้สื่อข่าวประมาณ 40-50 คนทั้งตรงนั้น
1: โอเคจบ
0: กองทัพสื่อง
1: ั้นปิดเบรกตรงนี้แล้วเดี๋ยวปิดเบรกแล้ว
0: ครับ
1: นะท่านผู้ชมฮะปิดเบรกสักครู่ครับกินน้ำกีต้าร์ก่อน

0: ื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อนำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ 5

0: นับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: ท่านผู้ชมฮะตัวต่อตัวเบรกสุดท้ายครับ2เบรกเมามันดีมากกับแขกรับเชิญครับดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนักกฎหมายชื่อดังเรารู้ช็อตแล้วทีนี้พอมันเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยระหว่างพี่ให้สัมภาษณ์พี่ณัฐดร.ณัฐให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ดร.ณัฐบอกกับผมเองแล้วว่าไอ้สส.รัชนกเสร็จธุระข้างบนพอดีแล้วก็ดร.ณัฐมองเห็นจากกระจกหรืออะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่า
2: เห็นจากเลนกล้อง
1: เลนกล้องอ๋อ
2: กล้องมันเยอะอ่ะกล้องมองเยอะไงเห็นจากเลนกล้องไงเห็นก็ทำอย่างนี้
1: เขาชู
2: เห็นทำอย่างนี้เลย
1: คือหมายความว่าชูให้ดูว่ามีรอย
2: ถูกพิมือ
1: okay.
2: ถูกพิมือเขาทำอย่างนี
1: ้
2: ซึ่งเหตุผลที่ผมยืนตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสื่อเนี่ยถ้าฝนไม่ตกอ่ะเขาจะสัมภาษณ์ข้างรถผมเลยก็มีแต่กล้องทางนั้นเนี่ยแล้วผมก็บอกขอเข้าร่วมได้ไหมเดี๋ยวน้องๆอยากจะพี่น้องสื่อจะถามอะไรให้ถามเลยผมเห็นจากเลนกล้องเพราะกล้องมันเยอะแล้วเขาทำอย่างนี
1: ้
2: เขาเดินจากชั้นสองลงมาผมก็บอกว่าผมก็เลยพูดว่าเถื่อนถอยเขาถามเรื่องประเด็นอะไรแล้วก็มันจะพูดต่อ
1: เป็นจังหวะที่กำลังสัมภาษณ์กัน
2: แล้วพอดีจังหวะเขาเห็นนี่ผมก็เห็นเลนกล้องปุ๊บอ้าวผมเห็นหน้า
1: ครับ
2: ผมก็เลยคุณไปนี่เขาเองเอ้ยกำลังปุ๊บเขาก็ชักไมค์จากตรงนี้ผมไปแล้วก็ชักกล้องไปผมบอกว่าก็ไปคุยกับผู้ต้องหาเขาเองแล้วกัน
1: ตอนนั้นตกใจหรือแปลกใจไหม
2: ผมไม่แปลกใจ
1: เ
2: พราะว่าฝ่ายกฎหมายบอกแล้วว่าตัวยัง

0: อยู่ที่สอน
1: อไม่ตอนที่นักข่าวดึงกล้องดึงอะไรต่างๆ
0: ไม่เปิดใจเพราะเห็นจากเลนกล้องไง
1: ว่าเขาลงมาแล้ว
0: เห็นจากเลนกล้องเดินจากบันไดชั้น2ลงมาชั้นที่1เห็นครับ
1: เห็น
0: จากเลนกล้องเลยคนเดินลงมาเพราะช่วงนั้นช่วงโปรเพลย์เนี่ยมันเห็นจากกล้องได้แล้วยังเห็นตัวได้แล้วไฟจากแสงไฟจากสอนอจากสอนอทองหล่อเนี่ยผมมองเห็นได้ผมเห็นแล้วคือเห็นแล้วเพราะว่าชั้น2เนี่ยเขาขึ้นไปพิมพ์มือผู้ต้องหา
1: uh-huh.
0: และผมก็ไม่ซีเรียสเพราะเรื่องส่วนตัวของเขา
1: uh-huh.
0: เพราะว่าพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: แต่ทีนี้กำลังจะบอกว่าตอนนั้นไม่ตกใจเพราะว่าเราก็ผ่านการสัมภาษณ์พี่น้องสื่อมวลชนมาเยอะมาก
1: uh-huh.
0: แล้วอย่างหนึ่งเราไปในฐานะตัวแทนของผู้เสียหายก็คือท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: uh-huh.
0: ต้องบอกเรียนกับพี่น้องสื่อตรงๆเรียนกับพี่ตองตรงว่าคุณสุชาติเนี่ยท่านไม่เคยกินสินบาทค่าสินบนตามข้อกล่าวหา
1: ครับ
0: ไม่เคยรับสินบนตามที่ข้อกล่าวหากับสสหญิงรายนี
1: ้ครับ
0: ท่านทำงานคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติผมต้องบอกงี้แล้วต้องบอกว่าท่านยึดหลักผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักแล้วแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามความคาดหวังที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าที่ผมไปเนี่ยผมจะต้องรักษาผลประโยชน์ตัวท่านด้วยครับ
1: หลังเกิดเหตุอันนี้ถามข้ามช็อตหน่อย
0: ครับ
1: หลังเกิดเหตุพี่ดร.นัทพี่นัทของผมเนี่ยได้โทรไปรายงานท่านรัฐมนตรีไหมครับ
0: เดี๋ยวสิครับยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นหลังจากที่ผมสื่อชักไมค์ออกเนี่ยนะครับผมก็เดินตามไปเลยผมเดินตามไปเลยอันนี้ขัดช็อตนี้ไม่ได้ที่ว่าปรากฏตามสื่อ
1: เ
0: นี่ย
1: คือ
0: ต้องพูดนะต้องพูดให้ฟัง
1: พูดสิเดี๋ยวสิอยู่ตรงนี้ผมถามอยู่แล้วเพราะว่าในข่าวมันไม่เห็นเดี๋ยวสิพี่ฟังผม
0: เดี๋ยวขอญาตินึงมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง
1: เข้าใจแต่พี่พูดถึงรัฐมนตรีสุชาติผมก็เลยถามว่าหลังจากนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาถามต่อว่า
0: คือต้องบอกว่าพอผมไปตรวจสอบของไปตรวจสอบสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนแล้วนะครับเขาบอกว่าวันนี้ถูกพิมพ์มือทั้ง2คดี2คดีนะไม่ใช่คดีเดียว
1: เข้าใจ
0: ครับเดี๋ยวฟังก่อนฟังนิดนึงผมแล้วผมถามว่าแล้วพิมพ์มือที่ไหนพิมพ์มืออย่างไรผมถามก่อนเพราะว่าผมต้องตรวจสอบขั้นตอนจู่ๆจะโทรรายงานตัวผู้เสียหายทันทีไม่ได้
1: โอเค
0: ผมก็ต้องสอบถามเขาว่าเขาแล้วเขาให้การอย่างไรเขาบอกพิมพ์มือพนักงานสอบสวนยืนยันว่าพิมพ์มือแล้วแล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธลอยๆแต่ยังไม่ให้การคำให้การแล้วผมถามว่าเขามากับใครเขาบอกว่าเหมือนกับมากับฝ่ายกฎหมายของพรรคหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่มั่นใจแต่เขาไม่ได้โชว์บัตรทนายความประมาณอย่างนี้แล้วผมถามว่ากระบวนการพิมพ์มือเรียบร้อยยังเขาบอกว่าอยู่ระหว่างอยู่เมื่อกี้นี้ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผมก็หลังนั้นผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือก็โทรรายงานให้กับท่านรัฐมนตรีสุชาติทราบทันทีแล้วหลังจากนั้นผมให้ฝ่ายกฎหมายจ้องอยู่แล้วจ้องที่เขาสัมภาษณ์เพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยเขายังสัมภาษณ์สื่ออยู่แล้วเขาก็กบเกลื่อนในเชิงว่าเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการกลั่นแกล้ง
1: ท่านรัฐมนตรีสุชาติว่าไง
0: เดี๋ยวฟังผมนิดนึงขอ
1: พี่ผมไม่ฟังพี่นะถ้าพี่ไม่ตอบคำถามผม
0: ผมรายงานท่านรับทราบเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้ท่านเดินทางไปต่างประเทศหรือไงเพราะผมโทรทางไลน์ผมไม่รู้ว่าท่านยังไงผมก็ต้องรายงานท่านทันทีว่าเพราะว่าโทรไม่ติดเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านบินไปต่างประเทศหรือเปล่าก็ตามทางไลน์ก่อนแล้วก็โทรแล้วก็ท่านบอกท่านรับทราบแล้วท่านมีภารกิจ
1: งั้นช็อตต่อมา
0: ขอนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยผมได้รับทราบจากฝ่ายกฎหมายก็คือทนายความเขาก็ไปบันทึกภาพระหว่างที่คนนี้สัมภาษณ์อยู
1: ่
0: เขาก็พยายามกบเกลื่อนว่าเป็นการกลั่นแกล้งบ้างเป็นการใช้สิทธิ์โดยลักษณะว่าถ้าเป็นบุคคลสาธารณะถ้าตรวจสอบไม่ได้ให้เราออกไปแล้วก็ในเชิงว่าใช้กฎหมายปิดปากเขาอะไรเง
1: ี
0: ้ยแล้วหลังจากนั้นพอเขาสัมภาษณ์เสร็จฝ่ายกฎหมายทนายความก็เดินมาบอกผมในที่ผมนั่งในห้องประชุมของคุยกับพนักงานสอบสวนอยู
1: ่
0: นะครับผมก็เดินออกไปผมก็เลยเรียกฝักมือพี่น้องสื่อว่ามานี่
1: uh-huh.
0: ได้ของดีข่าวดีกันได้ข่าวดี ผมพูดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บอกมานี่ได้ข่าวดีข่าวดีนักข่าวก็มาวิ่งมาให้สัมภาษณ์ผมอีกรอบนึง
1: uh-huh.
0: ผมก็บอกว่ากรณีที่คุณสุชาติเนี่ยเขามากล่าวโทษอ่ะถ้าคุณลักษณ์ชนกไม่โพสต์กล่าวหาท่านทั้งสองเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องนี้เขาคงไม่มีการแจ้งความเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วการใช้สิทธิ์เป็นการใช้สิทธิ์ตามสุจริตโดยสุจริตแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: แล้วผมก็บอกว่าคุณสุชาติเนี่ยที่ข้อกล่าวหาที่บอกว่าคุณสุชาติเถื่อนถอยอะไรต่างๆบาบาเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่าท่านไม่เคยทุจริตรับสินบน
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เคยเป็นคนเถื่อนคนถอยตรงคนอะไรคนชั่วตรงที่ผู้หญิงคนนี้กล่าวห
1: า
0: ซึ่ง

0: ผมเนี่ยบอกกับพี่น้องสื่อว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจถ้าผมไม่ติดภารกิจผมอาจจะไม่ได้ไปเองจะมอบให้ทนายความไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้ไต่สวนนางรัชนกคนนี
1: ้
0: นะครับสสคนนี้ในข้อหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
1: จะ
0: ทำอย่างร้ายแรงต้องดำเนินคดีครับต้องดำเนินคดีเพราะเป็นอำนาจของปปช.นะครับผมยกตัวอย่างกรณีของสสเต้มงคลกิจกับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมนะครับท่านหนึ่งนะครับมีการแจ้งความนี้แล้วปปช.ชี้มูลว่าแม้คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็เป็นความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอะไรแล้วผมกำลังกับเรียนกับพี่สื่อพี่ต่อกับเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าผมเนี่ยนะได้ดำเนินคดีกับกรรมการในองค์กรอิสระคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตกกต.ดำเนินคดีแล้วในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเนี่ยมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเป็นกรรมการในองค์กรอิสระคนแรกของประเทศไทยที่จะถูกเชือดอยู่ระหว่างการไต่สวนปปช.แล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเรียกรายเงินและบริจาคเงินเนี่ยซึ่งเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยแล้วเรียกรายเงินผมไปตรวจสอบจากอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วปรากฏว่าเรียกรายเงินเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็เลยจะไปดำเนินคดีข้อหาเรียกรายเงินแล้วก็ช่อโกงประชาชนรวมถึงพรบ.คอมด้วยเดี๋ยวก็ให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามแล้วกันครับ
1: เมื่อสรุปแล้วว่าพอวันนั้นน่ะใครกลับก่อนใครรัชนกเขากลับพอเขาเสร็จธุระแถลงข่าวเสร็จ
0: ผมได้รับรายงานว่าคุณรัชนกเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับ
1: แล้วตอนนั้นดร.นัทพี่นัทกลับยัง
0: ผมอยู่กับพนักงานสอบสวน
1: อ๋อยังอยู่ข้างใน
0: เพื่อตรวจสอบไงว่าจริงหรือเปล่าทำกระบวนการเพราะว่าผมมีหน้าที่หนึ่งพิมพ์มือจริงไหมเพราะผมยังไม่เห็นใบพิมพ์มือ ผมยังไม่เห็นไงถ้าพักหนึ่งเบาใบพ
1: ิ
0: มพ
1: ์มือ
0: ไม่ผมเห็นใบพิมพ์มือแต่ผมไม่ได้ดูนะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ผมเห็นแล้วปรากฏว่ามันมีจริงเพราะว่าสมัยนี้ก็พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์อะปรากฏมีจริงผมสอบถามว่ามีจริงผมก็เลยนั่นแหละโทรรายงานกับผู้เสียหายแล้วก็เดินออกไปสัมภาษณ์พี่น้องสื่อนั่นแหละครับ
1: เ
0: หตุการณ์มันจบแค่นี้แต่แค่นี้เอง
1: พอสสรักชนกเขาไปรายงานตัวแล้วในมุมของพี่ในมุมของนักกฎหมายเนี่ยพี่พอใจในระดับหนึ่งยัง
0: คือต้องนำเรียนพี่น้องสื่อแล้วก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าถ้าสสรายนี้ไม่เป็นขอมดำดินไม่มามามอบตัวมาพบพนักงานสอบสวนครั้งแรกในวันที่6สิงหาคมเวลา 13:00 นเนี่ยวันที่17เหตุการณ์ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะผมต้องติดตามและต้องรายงานความก้าวหน้าของคดีต้องให้ทีมทนายความทำรีพอร์ตมาแล้วก็รายงานโดยตรงต่อท่านรัฐมนตรีสุชาติซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ถ้าวันที่6สิงหาเวลา 13:00 นไม่มาเนี่ยเขามาเนี่ยปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดผมก็จะไม่ไปแต่เหตุที่ไปเนี่ยเพราะว่าถ้าผู้ต้องหาไม่มา2ครั้งเนี่ยมีเหตุพฤติกรรมหลบหนีเนี่ยจะต้องขอหมายจับแล้วผมก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อหัวหน้างานสอบสวนก็คือผู้กำกับเนี่ยเพ
1: ื
0: ่อขอให้หมายจับแล้วที่ฝ่ายกฎหมายรายงานว่ามีตัวมาโผล่แล้วที่สน.ทองหล่อผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงเลยจำเป็น
1: ต้องเดินทางไปเข้าใจ
0: จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเองครับ
1: เข้าใจอ
0: ันนี้เป็นเหตุที่มาทั้งหมดครับ
1: ทั้งหมดทั้งปวงผมว่าได้เคลียร์กันในข้อเท็จจริงระดับหนึ่งแล้วนะแล้วพี่ออกจากสน.ทองหล่อกี่โมง
0: ผม
1: จำได้ไหมวันนั้น
0: วันฝนตกสัมภาษณ์สื่อเสร็จประมาณเกือบสองทุ่ม
1: โอ
0: ้ครับ
1: แล้วไปกินข้าวกี่โมง
0: ก็ไปทานของร้านอาหารซอยเก้า
1: วันนั้นจำได้ไหมว่ากินอะไร
0: วันนั้นกินดุมวายแชมเปญแสดงความดี
1: นะฮะฉลองเล็กน้อยอาหารที่
0: ฉลองนี่ฉลองเปิดตัวบริษัทนะไม่เกี่ยวกับสสอะไรนี
1: ้
0: อันนี้มาติดตามเฉย
1: ๆเรามีประมาณนาทีกว่าๆเห็นบอกว่ายิ่งเกิดเรื่องเนี่ยกลายเป็นยิ่งดังมีผู้หลักผู้ใหญ่ใช้งานต่อในทางคดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหม
0: ผมนำเรียน
1: สั้นๆนะสั้นๆเพราะเรามี
0: นำเรียนกับพี่ต่อแล้วก็สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยเอาผมให้
1: ไม่ต้องพูดชื่อแล้วกัน
0: เป็นผู้หญิงแล้วกัน
1: ครับ
0: ท่านได้ทับทามมาแล้วว่าท่านติดต่อมาแล้วว่าจะให้ช่วยเพราะว่าถูกรังแกผมบอกว่าถ้าถูกรังแกผมยินดีช่วยผมมีทีมทนายเยอะแยะเลย40 50คนเดี๋ยวจะไปจัดการให้ต้องบอกอย่างก่อนว่ารังแก รังแกท่านถูกชาติไม่ได้รังแกรัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดผมต้องจัดการทุกคน
1: งั้นผม
0: ทีนี้ต้องบอกนะ
1: จัดการจะหมดแล้ว
0: จัดการเนี่ยไม่ได้จัดการในฐานะประกอบ
1: พ
0: บผมไม่ได้ประกอบอาชีพกฎหมาย
1: ไม่ใช่นะทนายความ
0: ไม่ได้ว่าความตั้งแต่กันยายน68แล้วเพราะทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวเลยนะรวยไม่แบ่งใครรวยไม่แบ่งใครครับ
1: รัฐมนตรีนัฐมนตรีเป็นเจ้าทุกข์เยอะแล้วถ้าเกิดชาวบ้านชาวเรือนเขาที่ชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยมันจะมาจ้างสำนักงานทนายความของนัทวุฒิวงเนียมได้ไหมช่วยไหม
0: ส่วนใหญ่เนี่ยต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเราจะเปิดรับช่วยเฉพาะเคส by เคส
1: โอเค
0: แล้วก็ช่วยนะฮะเคส by เคสเราจะไม
1: ่
0: เราเป็นสำนักกฎหมายปิดก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเป็นสำนักกฎหมายขนาดใหญ
1: ่
0: ดังนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของบิสเนสเป็นบิสเนสแล้วเรารับเฉพาะคดีการเมืองคดีแบบชาวบ้านเจ๊กตีหัวกันอะไรเงี้ยเราไม่เอาเสียเวลา
1: อันนี้เข้าใจอ
0: ัน
1: นี้เข้าใจชัดๆไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคืบหน้าอะไรต่างๆยินดีนะครับแต่ครั้งหน้าต้อง
0: ไม่ให้พูดธุรกิจนิดเดียว
1: ไม่ทันแล้วเอาง่ายๆผมพูดแทนให้
0: ฝากออริลินแล้วในเครือ AG
1: แล้วอย่าไปคิดว่าณัฐวุฒิวงเนียมไม่เคยทำธุรกิจทำมาก่อนถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูเทปทีแล้วผมก็ถามไม่นี่
0: เป็นเจ้าของโรงงานมาก่อน
1: เ
0: ป็นผู้ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่มาก่อน
1: ไอ้
0: ตรงนี้ก็คือว่าสืบสานอุดมการณ์นะครับ
1: ไม่ใช่หน้าใหม่
0: ไม่ใช่หน้าใหม
1: ่อ่ะจบแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ใช่หน้าใหม
1: ่ต้องจบแล้วต้องจบนะแล้วเดี๋ยวถ้า
0: ไม่ใช่หน้าใหม่แล้วไม่ใช่หน้าเก่า
1: เป็น
0: เล่าเก่าในขวดใหม
1: ่อ้าวครับมาวันนี้อะไรที่มันเลยไปบ้างขาดไปบ้างก็มันก็คุยแบบนี้นะ
0: แต่ต้องบอกว่าเปิดใจครั้งแรกในสื่อนี้
1: ขอบคุณ
0: เพราะว่าอยากจะให้เป็นสื่อแรกที่นำเสนอเมื่อเช้าก็สัมภาษณ์ช่อง7นะครับเมื่อวานนี้ทุกช่องเลยนะครับ
1: วันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะอย่าลืมติดผมเรื่องไอ้บะหมี่ไอ้ความร้อนนะ
0: เอาผ้าเย็นก่อนที่เปิดมาป
1: ุ๊บเอาอะไรก็ได้เอามา
0: ส่วนบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยยี่ห้อแซบนะแซบครับสั่งมาประมาณ1ล้านกล่องหนึ่งล้าน
1: ครับอ่ะไม่เป็นไรมาลุยกัน
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมฮะก็เมามันดีซ้ายบ้างขวาบ้างนะฮะแต่ทั้งหมดผมเชื่อว่าก็ได้เห็นในทุกมุมนะครับในเวลาจำกัดของแขกรับเชิญของผมผู้นี้ครับคุณดร.จบแล้ว
0: ต้องเชิญ
1: จบแล้ว
0: ต้องเชิญ
1: ท่านผู้ชมฮะมากล้องมานี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย New X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต The All Electric Mazda 6e
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพมิทธิรธรรมธรรมศรีวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับมาดูโปรโมชั่นแล้วก็มาดูรถยนต์ต่างๆที่งาน Big Motor Sale 2026ที่จัดขึ้นที่ Bytech บางนานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมครับสำหรับ Big Motor Sale 2026ในปีนี้นะถ้าเราพูดถึงภาพโดยรวมอะครับค่ายรถยนต์แทบทุกค่ายคือเข้ามาอยู่ในงานนี้ถ้าโฟกัสหลักๆเลยคือจะเป็นแบรนด์จากฝั่งประเทศจีนคือเขาจะมาแบบเยอะอยู่พอสมควรเมื่อคุณเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นคือใครที่แบบเน้นที่จะซื้อรถจีนรถจากแบรนด์ประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยคือที่แน่ก็คือถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาเอารถมาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณอยากจะซื้อ Toyota อยากจะซื้อ Honda มาไม่ได้มาได้เหมือนกันครับแต่นี่ผมจะพูดถึง image ภาพโดยรวมเพราะว่าอย่างเช่น Ford Nissan อย่างเงี้ย Mercedes-Benz BMW ก็มาอันนี้คือภาพโดยรวมแต่เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็มีอะไรบ้างสำหรับใครที่อยากจะมานะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับจะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์คือเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีรถแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง

0: วัสดีค่ะงาน Big Motor Sale 2026ปีนี้เข้าสู่ปีที่13แล้วค่ะซึ่งงานเราได้ให้ความสำคัญและเป็นงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปีนี้เลยค่ะซึ่งภายในงานปีนี้ในงานของเราได้รวบรวมแบรนด์รถยนต์และแบรนด์รถจักรยานยนต์ถึง30แบรนด์เข้ามาภายในงานค่ะ
1: ซึ่งไฮไลท์ในปีนี้นะคะมีด้วยกันหลายอย่างเลยค่ะนอกจากจะมีฟรีคอนเสิร์ตนะคะของศิลปินนักร้องแล้วยังมีสุนทราภรณ์ด้วยกันนะคะและปีนี้นะคะเรามีการประกาศยอดจองทุกวันเลยนะคะจะเป็นการอัปเดตรายวันด้วยและไฮไลท์สำคัญของเราในปีนี้นะคะยังมีกิจกรรมจากเท็ดโซนนะคะซึ่งมีเท็ดมาร์เก็ตอยู่ในนั้นซึ่งเรารวบรวมแบรนด์ชั้นนำอย่างคานิว่าโรงพยาบาลสัตว์อารักษ์ฮาวลิเชียสด็อกกุเข้ามาในพื้นที่กิจกรรมนี้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาชมรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะสามารถมาได้ที่งาน Big Motor Sale มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมที่ไบเทคบางนาค่ะ
0: รีบมากันนะคะ

0: ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ในงานบิ๊กนะครับฮอนด้าเองเนี่ยเรามาในรูปแบบของคอนเซ็ปต์ Vibrant and Challenge Full Life นะครับจะเห็นได้ว่ารถทุกคันของเราเนี่ยเราจะมีคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนเนี่ยเข้ามาในงานบูธของเรานะครับจะเห็นได้เลยว่าในการตัดสินใจซื้อในงานนี้เนี่ยทุกคันของเราในคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจะมีในแต่ละมุมนะครับในแต่ละโมเดลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของแคมเปญเนี่ยเราทำตามคอนเซ็ปต์ยกโชว์รูมมาไว้ที่นี่นะครับในแคมเปญของเราเนี่ยในภาพแคมเปญเนี่ยจะมีในเรื่องของแคมเปญ 0% นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Exclusive Care ในการโปรแกรมที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะครับตลอดจนถึงแคมเปญในเรื่องของส่วนลดนะครับซึ่งส่วนลดสูงสุดเนี่ยมูลค่าถึง 85,000 บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากแคมเปญแล้วเนี่ยเพื่อให้เกิดกับความมือวใจกับลูกค้า Honda เนี่ยเรายังมีแคมเปญ Gen to Gen นะครับซึ่งเป็นแคมเปญของครอบครัว Honda ถ้าอยากรู้ต้องมาเยี่ยมที่โชว์รูมแล้วก็มาเยี่ยมที่นี่ในงานบิ๊กนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรายกโชว์รูมมาที่นี่เรามีเทสไดฟ์ให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็ในงานเทสไดฟ์เนี่ยเรายังมีแคมเปญพิเศษสำหรับคนที่เทสไดฟ์แล้วต้องการจองด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในงานบิ๊กครั้งนี้ Honda จัดเต็มนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราจากโลโก้ใหม่ที่เราได้พยายามจะแนะนำเข้าสู่คนไทยทุกคนในตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
1: ในงานบิ๊กมอเตอร์เซลปีนี้นะครับเราเปิดตัว MG IM5 Exclusive Edition นะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษซึ่งมี50คันในประเทศไทยเท่านั้นแล้วรุ่นนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับสีพิเศษคือเป็นสีม่วงซึ่งมีเฉดเฉพาะตัวเราเรียกว่า Morandi Purple นะครับและภายในห้องโดยสารเนี่ยเราตกแต่งด้วยสีทูโทนนะครับสีครีมเทาซึ่งผมว่าทำให้ห้องโดยสารเนี่ยดูกว้างสบายตาและบ่งบอกเอกลักษณ์ของผู้ครอบครองได้อย่างชัดเจนรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยเราจำหน่ายในราคา 1,499,900 นะครับซึ่งเป็นราคาเดียวกับ IM5 Long Range นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผู้ที่ซื้อรถยนต์รุ่นนี้50ท่านแรกเนี่ยนะครับยังจะได้รับ Welcome Set ซึ่งใน Welcome Set ของเราเนี่ยจะได้รับ Mock Up Pod จากเดลตินะครับร่วมกับ Dolce & Gabbana นะครับแล้วก็พร้อมกับกาแฟLimited Edition เหมือนกันซึ่งเป็นสูตรพิเศษโดยเฉพาะมี Welcome Pack มีชื่อของท่านสลักอยู่นะครับก็เพิ่มความ Exclusive กับผู้ครอบครองรถยนต์รุ่นนี้จริงๆครับใน Big Motor Sales เนี่ยนะครับทาง MG ได้ครอบคลุมรถยนต์ทุก Range นะครับไม่ว่าจะเป็น ICE รถยนต์ Hybrid นะครับแล้วก็รถยนต์ที่เป็น BEV นะครับเรามีรถยนต์ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมมาหาเราจะได้ทราบว่าอะไรที่ MG สามารถนำเสนอให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้และผมเชื่อว่าข้อเสนอของ MG น่าสนใจครับเรียนเชิญนะครับ
2: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0

0: TI Max Force The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
1: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All Electric Mazda 6e
2: New MG S5 EV ที่ไหนกันนิ่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ Lifetime Warranty ด้วยNew MG S5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงรถชั้นนำยกโชว์รูมมาขายที่นี่ดีทุกแบรนด์โดนใจทุกดีลในที่เดียวBig Motor Sale 2026 21 ถึง 30 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนา
4: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
5: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
4: สบาย
5: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
4: สบาย
5: ถ้าต้องลุยป่า
4: สบาย
5: ลุยคุ้งเทพครบเลยอ่ะ
6: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1 ถึง 31 สิงหาคมนี้ Big Bump Big Motor Sale 2026จัดไปแบบ Big Bump Big Motor Sale ไม่ว่าจะ4ล้อหรือ2ล้อยกโชว์รูมชั้นนำมารวมกันที่นี่ 21 ถึง 30 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนา

0: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All Electric Mazda 6e ชีวิตมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จักExperience the force. All new Mitsubishi X-Force HEV.
1: บูธ Toyota ในปีนี้นะครับในงาน Big Motor Sale 2026เนี่ยเราก็เตรียมรถยนต์มาหลากหลายรุ่นนะครับครบทุกไลน์อัพตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้านะครับรวมถึงมีทั้งรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นั่งยอดนิยมรุ่นอื่นๆอย่างมากมายนะครับโดยที่ทุกคันเนี่ยที่เราจัดแสดงในงานนี้เราก็มากับข้อเสนอสุดพิเศษนะครับสบายใจไม่ไหวคุ้มใหญ่ไซส์บิ๊กนะครับสำหรับรถยนต์ไฮไลท์ของงานนี้นะครับขอเริ่มจากตัว Luxury MPV ของเรานะครับ Toyota Alphaที่เรามีการแนะนำรุ่นย่อยใหม่นะครับ HEV Smart ราคาเริ่มต้นเพียง 3.59 ล้านบาทนะครับซึ่งมาพร้อมกับUltimate Inclusive Package นะครับที่จะช่วยดูแลลูกค้าเนี่ยให้อุ่นใจเรื่องการค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถนะครับยาวๆไปเลย5ปีหรือ 100,000 กิโลนะครับครอบคลุมทั้งค่าแรงเช็คระยะอะไหล่เคมีภัณฑ์และอะไหล่สิ้นเปลืองทั้งหมดนะครับรวมถึงลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับเป็นส่วนลดสำหรับยางและแบตเตอรี่12โวลต์ตลอดอายุการใช้งานนะครับและในส่วนของตัว Land Cruiser พระเอกของเรานะครับก็ยังคงสะท้อน DNA ของ King of Off-road นะครับได้เป็นอย่างดีรวมถึงความแข็งแกร่งคงตัวการใช้งานนะครับโดยที่ในงานนี้เองเนี่ยเราก็ได้นำชุดแต่งพิเศษ TGA นะครับแล้วก็ชุดแต่งโมเดลลิซ่าอย่างที่ทุกท่านเห็นบนเวทีนะครับมาโชว์นะครับแล้วก็หน้างานก็มีอีกคันนึงนะครับที่มาจากงาน Asia Cross Country นะครับมาจัดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการตกแต่งของรถ Land Cruiser FJ คันนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นไฮไลท์ที่อยากให้ทุกท่านได้สัมผัสก็คื อเราได้รวบรวมชุดแต่งนะครับมาภายใต้งาน Carismo Day นะครับที่เราจะนำเสนอคาแรคเตอร์ของรถแต่ละรุ่นผ่านการตกแต่งดีไซน์เฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด Carismo Lux สำหรับ Hilux Travo นะครับ Carismo Lux สำหรับToyota Camry นะครับแล้วก็Carismo Deep สำหรับ Yaris Ativ นะครับรวมถึงชุดแต่ง GR ที่ได้แรงบันดาลใจจากงาน Motor Sport นะครับขณะที่กลุ่ม SUV เนี่ยเราก็มีให้เลือกอย่างครบคันนะครับทั้ง Yaris Cross, Corolla Cross แล้วก็ BC4X ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าของเรานะครับรวมถึงข้อเสนอพิเศษในงานรวมถึงรถในกลุ่ม Eco Car ก็มีมาจัดแสดงนะครับรถในกลุ่ม Passenger Car เนี่ยก็มีมาพร้อมให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในงาน Big Motor Sale เนี้ยถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับที่ทุกท่านจะออกรถได้ข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มนะครับโดยที่ตอนนี้เรามีแคมเปญชื่อว่า Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับรวมมูลค่ากว่า

0: 170ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ Toyota ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเราจะมีแคมเปญทั้งหมด2ต่อนะครับต่อที่1เพียงสแกนร่วมกิจกรรมลูกค้าสามารถเลือกรับบัตรกำนันสูงสุดมูลค่า 10,000 บาทนะครับหรือว่าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลง 0.4% นะครับต่อที่2เนี่ยเมื่อจองรถภายในงานครบ7วันเนี่ยยังได้รับลุ้นเพิ่มนะครับบัตรกำนัน Toyota เนี่ยแบ่งเบาค่าน้ำมันเนี่ยสูงสุดถึง 100,000 บาทนะครับทุกสัปดาห์รวมถึงลูกค้าที่จองในงาน Big Motor Sale ในงานนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมนะครับท็อปอัพบัตรน้ำมันให้ 4,000 บาทแล้วก็ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรุ่นที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกครับสำหรับเฉพาะในงานบิ๊กเท่านั้นนะครับลูกค้าเนี่ยจะได้ใช้รถอย่างสบายใจขึ้นด้วยแพ็กเกจบำรุงรักษาสมาร์ทแพลนนะครับที่เราอัปเกรดเพิ่มให้สูงสุดยาวๆไปเลย5ปีนะครับหรือ 100,000 กิโลเมตรในราคาพิเศษที่ลูกค้าสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง 25,000 บาทนะครับรวมไปถึงลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถ Toyota ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถมาเลือกชมในบริเวณโซนศูนย์บริการเราได้นะครับมีสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ต่ออยุประกันนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนรถจาก Toyota ชัวร์ก็มีสิทธิพิเศษอย่างมากมายนะครับให้สำหรับในงานนี้นะครับ
1: ต่อมาครับเราก็มาอยู่กันที่บูธของ BYD ครับถ้าเราพูดถึงโปรโมชั่นในงานนี้นะครับหรือว่าในระยะเวลานี้ก็ได้หรือว่าเดือนสิงหาคมครับคือเรามาดูตรงหน้าจอนี้ก็ได้นะนี่แค่เป็นไอเดียเบื้องต้นก่อนนะมันก็จะมีแต่ละรุ่นขึ้นมาอย่างเช่นคันนี้คือจะเป็นตัว BYD Atto 2พอเสร็จจาก Atto 2แล้วอ่ะมันก็จะเปลี่ยนเฟสไปอีกคันหนึ่งก็จะมีในเรื่องของ Lifetime Warranty นะครับพวกชาร์จที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของราคาเขาก็มีแจ้งไว้ในแต่ละรุ่นเราจะได้ทราบว่าเอ้ยราคาของแต่ละรุ่นน่ะเบสราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือจะเป็นตัว Dolphin ของเขาครับแต่ถ้าเราพูดถึงตัวใหม่ของเขานะครับในงานนี้เลยที่เพิ่งเปิดมาเป็นแบบเพิ่มรุ่นย่อยนะครับก็ด้านหลังผมนี่ครับ BYD Seat Lion 6อันนี้คือจะเป็นแบบ Plug-in Hybrid นะครับเขาเรียกว่า DMI คือเขามีอยู่แล้วนะครับคันนี้แต่ว่าเขาเพิ่มรุ่นย่อยที่เป็นตัว Extended เพิ่มเข้ามาราคาอยู่ที่ 969,900 บาทแต่มันก็จะมีตัวอื่นๆที่ผมบอกไว้ที่เขาเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 859,900 บาทครับอันนี้คือจะเป็นตัว400ออน6นะครับคือจะเป็นทรง SUV ก็ใหญ่พอสมควรนั่งสบายครับนั่งสบายเลยแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นตัว C-Lion 7ครับก็คือมันมาตอนที่เขาเปิดตัวมาก็คือมาพร้อมกับตัว C-Lion 6นั่นแหละนะครับที่เขาเปิดตัวใหม่ก็คือจะเป็นตัว Ultimate นะครับตัวท็อปเลยราคาอยู่ที่ 1,349,000 บาทจะเป็นตัว All-Wheel Drive นะครับก็ Celon 7ก็คือจะเป็นทรงคล้ายๆกับ Celon 6หมายถึงขนาดแต่ว่ามันจะเป็นทรงแบบคูเป้ซีดานนะครับนี่คือความแตกต่างเขาอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้า 100% ถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว Celon 6ก็คือขุมพลังก็จะแตกต่างกันนอกเหนือจาก2คันนี้แล้วก็คือคันอื่นๆที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าจอเลย BYD Atto 1 Atto 2 Atto 3มีหมดเลยนะครับ Dolphin นะครับรวมถึงในกลุ่มของ Seal 5ก็มีเยอะมากหลายรุ่นเยอะพอสมควรเลยแล้วก็จะมี Denza เป็นกลุ่มพรีเมียมของ BYD ครับก็คือจะมีตัวรถตู้เขาหลักๆเลยคือ Denza D9 ก็คือคันนี้ครับนี่คือรถตู้ของเขาที่เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วเผื่อใครอยากจะได้รถตู้พรีเมียมแล้วมีคันนึงเขาเรียกว่า Denza Z9 GT เป็นตัวแรงของเขานะครับแรงจัดเลยนะครับแบบคุณเร่งเลย Boost Mode ก็มีแรงจัดเลยครับครับสปอร์ตใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็มีได้ทดลองขับกันไปบ้างแล้วแล้วก็มีให้ชมภายนอกภายในระบบฟีเจอร์ต่างๆแล้วเหลือแค่ในเรื่องของราคาครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอช่วงปลายปีนี้ครับมาแน่นอนสำหรับราคาตัวนี้
2: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
3: ตันหรือเปล่า
4: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
3: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
4: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี
5: ้ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All-Electric Mazda 6Eชีวิตมีเรื่องน่ายินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จักExperience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV
4: กลับมาอีกครั้งกับงานแสดงรถชั้นนำยกโชว์รูมมาขายที่นี่ดีทุกแบรนด์โดนใจทุกดีลในที่เดียวBig Motor Sale 2026 21-30 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
5: จะดีแค่ไหนถ้าความต้องการของทุกคนตอบโจทย์ครบด้วยรถคันเดียวเอาใจคุณแม่สายพร็อพด้วยพื้นที่กว้างซัพพอร์ตคุณลูกสายกิจกรรมได้เต็มที่ Let's go and drive. Oh, yeah. พร้อมลุยกับคุณพ่อสายซิ่งได้แบบยาวๆทุกมายมีความหมาย BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV
4: Big BumpBig Motor Sale 2026จัดไปแบบ Big Bump ไม่ว่าจะ4ล้อหรือ2ล้อยกโชว์รูมชั้นนำมารวมกันที่นี่ 21-30 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
6: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
2: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
6: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
4: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 สิงหาคมนี้
5: ก้าวสู่บทใหม่ด้วยความมั่นใจไปกับพลังไฟฟ้าจาก Mazda เพื่อความสุขของการขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิต The All Electric Mazda 6e
7: New MG S5 EV ที่ไหนกันนิ่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ Lifetime Warranty ด้วย New MG S5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคน
8: Can you say about our highlight this year?
9: Yeah, I think first we're talking about our big motor sale campaign. So this year we bring the last chance for our all the special offers before our price increase. So for our JQ5 EV Max Plus, we still enjoy the special price from 579,000 bucks, and with the lifetime warranty and the other packages. And for our JQ6TR EV, we still have the special price from 879,900 bucks with lifetime warranty and also 10 years unlimited kilometer engine warranty also.
8: ค่ะคุณบีบอกว่าโอกาสนี้พลาดไม่ได้นะคะที่จะมีความสุขกับราคาพิเศษครั้งสุดท้ายของ JQ5 นะคะรุ่น Max Plus ซึ่งตอนนี้เป็นราคาพิเศษในช่วงงาน Big Motor Sale นะคะราคา579นะคะก่อนที่จะปรับราคาราคานี้ยังมาพร้อมกับเรื่องของlifetime warranty ด้วยส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือรุ่นที่เราเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ JQ6 TREEV นะคะสามารถซื้อได้ในราคาสุดพิเศษในช่วงเปิดตัวนะคะ
9: This year our highlight product also combined with our the boost concept we call the range redefined so that's why because first we bring the JQ5 EV long range Archer versions so this one which is locally assembled and with the range extended to 480 kilometers NEDC and with the two-tone colors a new wheel design and also a brown interior with a special price from 69,000 bucks
8: ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของบูธนะคะที่เรามากับในคอนเซ็ปต์ของ Range Redefined คือระยะทางที่ไกลขึ้นเรามีการเปิดตัวรุ่นใหม่นะคะ JQ5 นะคะ Ultra ที่ผลิตในประเทศไทยที่โรงงานของเราที่ระยองนะคะมากับระยะทางที่ยาวขึ้นคือ480กิโลเมตรนอกจากเหนือจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของล้อที่มีลายใหม่นะคะเบาะที่มีสีน้ำตาลให้เลือกแล้วก็หลังคาที่เป็นสีทูโทนก็คือสีดำด้วยนะคะ
9: Yeah I think this one the other one the Range Redefined we call this JQ60 REV it's REV pioneers it provides the flexibility with the EV driving experience and the range extended no need to worry about the charging issuesSo that's why since we launched in Thailand, we got over 4,000 bookings nearly 2 months.
8: ค่ะ ขอย้อนกลับไปเรื่องของตัว JQ5 นะคะตัว Ultra เรามาเสนอในราคาสุดพิเศษนะคะ 669,000 บาทแล้วก็มาในเรื่องของ Lifetime Warranty ส่วนอีกตัวหนึ่งทางด้านนี้นะคะเป็นรุ่นของ JQ6 TREEV ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะคะถือว่าโอมาด้าและ JQ เป็นแบรนด์ที่เป็น REEV Pioneer ในประเทศไทยนะคะเราเพิ่งเปิดตัวไปเดือนกว่ามียอดจองสูงถึง 4,000 จองนะคะ ก็คันนี้นะคะจะทำให้ลูกค้าหมดความกังวลเรื่องระยะทางอีกต่อไปสามารถขับระยะทางไฟฟ้าได้ไกลขึ้น

0: ราคาเริ่มต้นค่ะเป็นราคาสุดพิเศษนะคะ 879,000 บาทนะคะมากับไรท์ทามวารันตีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัววารันตีนะคะเครื่องยนต์นะคะ10ปีไม่จำกัดอายุทางค่ะ How can we build that from our point of view?
1: Yeah, I think our promise is to our customers never end. It will get through the customers the whole journey. So that's why we continuously to strengthen our after-sales support from the lifetime warranty, from a very strong network. We built over 100 the showrooms nationwide. And also we provide the 24-hour roadside assistance for 5 years and also very strong the technical support to serve at any time.
0: ค่ะคุณมีบอกว่าเราไม่ได้มาเพียงแค่ขายรถอย่างเดียวแต่เราพัฒนาเรื่องของafter sale ให้ดียิ่งขึ้นด้วยเรามีเรื่องของไลฟ์ไทม์วอร์ตี้ที่มีกับให้ลูกค้าทุกท่านนะคะอย่างที่2เลยเรื่องของดีลเลอร์เน็ตเวิร์คตอนนี้เราเปิดเปิดเพิ่มถึง100โชว์รูมเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศนะคะอย่างที่3 roadside assistant นะคะหากมีปัญหาสามารถติดต่อ roadside assistant สามารถดูแล24ชั่วโมงในระยะเวลา5ปีและอย่างสุดท้ายเรื่องของช่างนะคะมีความชำนาญในการซ่อมรถสูงค่ะ
1: Yeah, I think we are continuously to build up more benefits for our existing customers. So we continue to do the OJ Club for the customer to have fun, enjoy fun in our the family. And also we bring the 1 year anniversary for JQ Launch Welcome Home campaign. So we bring a free software upgrade for the in-cabin audio system.
0: คุณมิวบอกว่าสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปแล้วนะคะเรายังมีการดูแลลูกค้าด้วยค่ะด้วยการเปิด OJ Club นั่นคือกิจกรรมที่สามารถให้ลูกค้าเข้ามาจอยแอคทิวิตี้ต่างๆกับทาง OJ ได้นะคะและอย่างที่สองเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อ JQ 5 EV ไปนะคะเราฉลองครบรอบ1ปีในการเปิดตัวนะคะเราจะมีแคมเปญที่เรียกว่า Welcome Home เราจะเชิญลูกค้าทั้งหมดนะคะกลับเข้ามาที่โชว์รูมนะคะมาอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงเรื่องคุณภาพของเสียงหรือว่าวิทยุต่างๆรวมถึงปรับปรุงซอฟต์แวร์อื่นให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi ที่งาน Big Motor Sale ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนาแห่งนี้นะครับก็สำหรับไฮไลท์นะครับของบูธรถยนต์ Mitsubishi ในปีนี้นะครับก็ยังคงเป็น Mitsubishi X-Force HEV นะครับแล้วก็ Xpander HEV นะครับโดยผมขออนุญาตเริ่มจากX-Force HEV ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรถCompact SUV นะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามียอดส่งมอบไปแล้วกว่า 13,500 คันนะครับก็โดดเด่นด้วย3เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะครับเริ่มจากระบบขับเคลื่อนแบบ Full Hybrid นะครับแล้วก็โหมดปรับเปลี่ยนการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบนะครับหรือ7 Drive Mode นะครับที่มาพร้อมกับระบบควบคุมสมดุลในขณะเข้าโค้งนะครับอย่าง Active AYC นะครับตัวนี้ก็ทำให้X-Force เนี่ยเป็นทั้งรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มีการก่อถนนแบบอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งมาพร้อมด้วยฟีเจอร์ความปลอดภัยและความสะดวกสบายอย่างครบครันนะครับพร้อมกับเครื่องเสียงดีๆอย่างยามาฮ่าอีกด้วยนะครับและสำหรับ Xpander นะครับและ Xpander Cross HEV นะครับอันนี้ก็เอาใจสายครอบครัวนะครับเป็นรถ MPV 7ที่นั่งนะครับซึ่งมาด้วยคอนเซ็ปต์พื้นที่ใหญ่ใส่ให้เต็มที่นะครับก็ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถ เป็นผู้นำในเซกเมนต์ของมินิ MPV 7ที่นั่งนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับก็ขับเคลื่อนด้วยระบบ Full Hybrid เช่นกันนะครับมาพร้อม 7 Drive Mode และ AYC นะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีทั้งตัว Mitsubishi Pajero Sport นะครับมาในรุ่น GT นะครับคุ้มค่านะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ความปลอดภัยความสะดวกสบายครบครันจริงๆด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 1.139 ล้านบาทเท่านั้นนะครับและน้องเล็กของเรานะครับ Mitsubishi Atlas นะครับก็เป็น Eco Car นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับให้ทั้งความประหยัดน้ำมันนะครับคล่องตัวนะครับไว้ใจได้ทุกเส้นทางนะครับก็มาพร้อมกับดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเรื่องของCamera ADAS นะครับให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามาจัดแสดงในทุกงานในงานในครั้งนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเรามีดอกเบี้ย 0% ไว้ให้นะครับและข้อเสนออื่นอีกมากมายมาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยนะครับและพิเศษครับสำหรับตัวไททันนะครับเรามีโปรโมชั่นฉลองแชมป์ AXCR 2สมัยนะครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการให้ดอกเบี้ย 0% นะครับแล้วก็มีคูปองน้ำมันนะครับมูลค่า 1,000 บาทอีกด้วยนะครับในรุ่นไททันดับเบิ้ลแคปยกสูงนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับหากท่านใดอยากหารถดีๆไว้ใช้นะครับเชิญมาที่งาน บิ๊กมอเตอร์เซลแห่งนี้เลยครับที่ไบเทคนะครับบางนาซึ่งงานจะจัดตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับเรียนเชิญได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชินะครับกว่า180แห่งทั่วประเทศได้เลยครับ
0: สำหรับบูธ CWM เองนะคะวันนี้นะคะด้วยเรานะคะกลยุทธ์ของเรานะคะ All Scenario นะคะ All Power Trains All Users เราได้นำขบวนนะคะรถในทุกๆรุ่นมาจอดที่งานนี้นะคะและตัวของไฮไลท์สำคัญของเรานะคะนั่นก็คือเจ้าตัว New Tank 500 3.0 Turbo Diesel นะคะมาเปิดเป็นครั้งแรกที่งานครั้งนี้นะคะและเราก็มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเป็น Early Bird นะคะมูลค่า 50,000 บาทนะคะสำหรับในงานครั้งนี้นะคะไปจนถึง30กันยายนนี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับตัวแทง500รอบนี้เรามีชุดแต่งตกแต่งแท้พิเศษนะคะ3ส่วนด้วยกันนะคะเป็นตัวของสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะพร้อมกับราคาพิเศษเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะคะอยู่ที่ 37,990 บาทค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าแทง500ดีเซลรอบนี้นะคะเราเป็นเครื่องเรามาในคอนเซ็ปต์ Power Beyond Limit นะคะและเรียกได้ว่าเป็นรถนะคะที่เป็นพรีเมียม PPV ตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่ต้องการอะไรต้องการรถ PPV ที่มีความพรีเมียมแล้วก็ได้สมรรถนะที่มากกว่าเดิมค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเรามาพร้อมเครื่องยนต์ 3,000 นะคะแล้วก็231แรงม้าแรงบิดอยู่ที่620นิวตันเมตรนะคะและการประหยัดน้ำมันรอบนี้แม้ว่าเครื่องจะใหญ่ขึ้นนะคะแต่สามารถประหยัดน้ำมันนะคะได้ใกล้เคียงกับเครื่อง2004เลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะเรามีการรับประกันเครื่องยนต์นะคะด้วยความมั่นใจเรารับประกันถึง1ล้านกิโลเมตรหรือ8ปีเลยค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมบูธนะคะแล้วเราก็มีข้อเสนอพิเศษนะคะสำหรับตัวของ Aura 5นะคะสำหรับลูกค้า Good Cat เก่าชื่อโปรแกรมนะคะ Good Cat Good Price นะคะวันนี้นะคะลูกค้าGood Catของเรานะคะสามารถที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้วก็ได้รับข้อเสนอพิเศษนะคะส่วนลด 30,000 บาทในการเทรดอินเปลี่ยนเป็นตัวของ Aura 5ด้วยค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับสำหรับงาน Big Motor Sale 2026นะคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเนี่ยคือก็ผิดคาดเหมือนกันวันที่ผมมาเนี่ยคือวันแรกเลยคนก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบไอเดียเบื้องต้นก่อนว่าถ้าใครที่กำลังจะมาลองวางแผนกันดูด้วยนะครับในแง่ของการเดินทางโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้ครับคือคนอาจจะเยอะกว่าปกติเพราะนี่คือวันธรรมดาเลยนะครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าคนก็เยอะอยู่พอสมควรครับก็ปิดท้ายครับงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30สิงหาคมครับผมสมพันธ์ใดนะครับมีคำถามใดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยมาผมพามีธนธรรมธรรมศรีต่อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เหล่านักล่าที่คุณกำลังจะได้เจอมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกมันทำงานเป็นทีมพวกมันสื่อสารพวกมันวางแผนและซุ่มโจมตีทั้งหมดนั้นเพื่อการล่าสังหารนี่คือเหล่านักล่าที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกพวกมันรวมตัวกันเป็นกลุ่มและฝูงนักล่ามหากาลมีตำนานกล่าวถึงมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงด้วยหมาป่าแต่ฝูงนักล่าฝูงนี้คือญาติสนิทที่สุดของคุณชิมแปนซีพวกมันมีพันธุกรรมเหมือนของเรามากกว่า 98% ทำให้พวกมันเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดชิมแปนซีเคยถูกจัดให้เป็นพวกมังสวิรัติที่เคร่งครัดแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วพวกมันเป็นหนึ่งใ

นักฆ่าที่เจ้าเล่ห์ที่สุดในธรรมชาติในบางส่วนของแอฟริกาชิมแปนซีกินเนื้อ900กิโลกรัมต่อปีเหมือนมนุษย์พวกมันใช้เสียงที่ซับซ้อนเพื่อสื่อสารชิมแปนซีตัวนี้ส่งสัญญาณว่าถึงเวลาล่าแล้วเกมการไล่ล่าเช่นครั้งนี้อาจใช้สมาชิกมากกว่า30ตัวและการล่าอาจนานถึง4ชั่วโมงพวกมันล่าสัตว์อื่นถึง25ชนิดรวมถึงแอนติโลปขนาดเล็กและหมูป่าแต่ตอนนี้พวกมันพบเหยื่อที่โปรดปรานแล้วลิงโคโลบัสแดงตอนนี้เองที่พลังของสมองให้ผลอย่างงดงามพวกมันขึ้นไปยึดพื้นที่บนยอดไม้และล้อมเหยื่อไว้เมื่อทางหนีถูกตัดขาดหมดการล่าของจริงกำลังจะเปิดฉากขึ้น

ดยทั่วไปพวกลิงตัวผู้จะสู้กลับแต่นี่คือเดวิดปะทะยักษ์โกไลอัทแบบไม่ใช้ห่วงเชือกเป็นอาวุธชิมแปนซีหนักเท่ากับโคลัมบัส6ตัวพวกลูกๆถูกแยกจากแม่ทำให้เลือกเหยื่อได้ง่ายขึ้นชิมแปนซีมีฟันที่แหลมคมแต่การสังหารพวกมันใช้แรงโน้มถ่วงโดยฟาดเหยื่อด้วยพละกำลังมหาศาลกับพื้นผิวแข็งมีลิงถึง6ตัวถูกฆ่าในการโจมตีครั้งเดียวแต่ปกติแล้วมีแค่ตัวเดียวตัวผู้ตัวใหญ่เป็นจ่าฝูงมันจึงได้กินก่อนเหมือนพวกสิงโตแต่ที่ไม่เหมือนสิงโตแต่กลับเหมือนมนุษย์คือตัวผู้แบ่งปันอาหารให้ครอบครัวและพันธมิตรของมันนักล่าตัวถัดไปสามารถล่าด้วยตัวมันเองแต่หากรวมฝูงล่ามันสามารถเอาชนะเหยื่อขนาดใหญ่กว่า10เท่าในอเมริกาใต้มีปลาปิรันย่ามากกว่า20สายพันธุ์แต่ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือปิรันย่าท้องแดงมันกำลังจะทำในสิ่งที่มันเลื่องชื่อในฤดูฝนเมื่อน้ำมีระดับสูงขึ้นจนถึงตลิ่งและไหลท่วมผืนดินปิรันย่าว่ายขึ้นมาตามน้ำฝนจะให้อาหารของเหยื่ออุดมสมบูรณ์นกกระยางขาวที่ทำรังบนพื้นที่แห้งเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ลูกนกกระยางที่ยังงุ่มง่ามและบินไม่แข็งเมื่อมันเสียการทรงตัวจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเหมือนฉลามปิรันย่ามีประสาทสัมผัสรับรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตอื่นเมื่อมีการหลั่งเลือดมันสามารถตรวจจับหยดเลือดที่ห่างออกไป3กิโลเมตรยิ่งดิ้นรนยิ่งเป็นการเชื้อเชิญทั้งหมดที่เหลืออยู่คือขนสำหรับยัดไส้หมอนชื่อของมันมาจากคำพื้นเมืองสองคำคือปีราหมายถึงปลาและอัญญาหมายถึงฝันไม่แปลกใจเลยใช่ไหมฟันของมันเป็นสามเหลี่ยมประสานกันและถี่แถมยังคมจนสามารถกัดสายลวดตกปลาได้แต่ปลาเพชฌฆาตที่โด่งดังนี้จริงๆแล้วมีขนาดเล็กโดยเฉลี่ยความยาวประมาณเท่าดินสอ

วกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงด้วยเหตุผลเดียวกับปลาชนิดอื่นคือเพื่อความปลอดภัยเมื่อระดับแม่น้ำสูงขึ้นอาหารจะอุดมสมบูรณ์แต่ต้องระวังเมื่อฤดูแล้งมาถึงเมื่อผืนดินแห้งผากน้ำจะลดจนกลายเป็นหนองและบึงกลายสภาพจนเหมาะเป็นอ่างปลาธรรมชาติปิรันย่าจะออกล่าอะไรก็ตามที่พวกมันฝังฟันคมได้แม้แต่พวกเดียวกันที่บาดเจ็บจะโดนรุมกินอย่างรวดเร็วเรื่องเล่าขานที่ว่าปิรันย่าโจมตีมนุษย์นั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีใครบันทึกไว้ว่าปิรันย่าโจมตีมนุษย์จนตายจากตำนานที่เล่าขานเกินจริงตอนนี้คือเรื่องจริงที่ยากจะค้านสัตว์ที่เร็วที่สุดบนพื้นดินเสือชีตาชีตาล่าเหยื่อด้วยสายตาไม่ใช่ด้วยกลิ่นเหมือนนักรบคอมมานโดพวกมันมีแถบยาวสีดำจากหัวตาทั้งสองซึ่งอาจช่วยตัดแสงแดดกล้าทุกอย่างของชีตาถูกออกแบบมาเพื่อการล่ามันได้แรงเพิ่มจากกรงเล็บที่ไม่หดกลับและมีอุ้งเท้าที่ตะครุบได้แน่นมันพยายามจะคลานเข้าหาเหยื่อที่ห่างออกไป30เมตรก่อนจะจู่โจมมันทะยานได้เร็วถึง114กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วสูงสุดควบได้3ก้าวครึ่งทุกวินาทีและใช้การหายใจถึง150ครั้งทุกๆนาทีขาหลังของมันยืดหยุ่นมากจนก้าวล้ำขาหน้าเกือบครึ่งหนึ่งของอัตราเร็วสูงสุดเท้าของมันแทบไม่ติดพื้น

ชีต้าตัวเมียออกล่าลำพังแต่ตัวผู้ล่ากันเป็นฝูงตัวผู้พวกนี้มักจะเป็นพี่น้องกันและมักจะผูกพันกันตลอดชีวิตเพราะทำงานเป็นฝูงมันจึงสามารถจัดการกับเหยื่อขนาดใหญ่อย่างวิลเดอร์บีสต์พวกนี้ได้

Ferrari ในหมู่สัตว์ที่สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100ใน3วินาทีแต่อุณหภูมิในร่างกายจะพุ่งขึ้นสูงมากหากมันไม่หยุดหลังจากระยะ275เมตรมันอาจตายได้และนั่นคือเหตุผลที่ต้องล่าเป็นฝูงเพราะยังมีขาอีก2คู่ที่ยังสดใหม่

เมื่อมันล้มวิลเดอร์บีสต์ได้แล้วมันจะขย่ำคอจนขาดใจตายพี่น้องร่วมศึกร่วมสังหารของจริงแต่ชีต้ากลายเป็นสัตว์อ่อนแอไปเลยเมื่อเทียบกับปีศาจพวกนี้กองทัพมดคือนักรบแห่งมองโกในธรรมชาติมันเดินทางตลอดและทำลายล้างทุกชีวิตที่ขวางทางต้องหนีเท่านั้นและอย่ามัวเสียเวลา

ในขณะที่มันกำลังตัดเหยื่อมันจะปล่อยกรดละลายออกมาด้วยเมื่อเนื้อกล้ามเนื้อและเอ็นละลายกลายเป็นของเหลวมันถึงจะกินและเดินทางต่อ

การป้องกันตัวที่ทำได้คือไม่เคลื่อนไหวกองทหารมดพวกนี้แทบจะมองไม่เห็นทั้งหมดที่มันแยกได้คือแสงสว่างและความมืดมันจึงจับเหยื่อได้จากการเคลื่อนไหว

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของ

0: สามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199 บาท5ซองแบบนี้นะ995 บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490 บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: กองลาดตระเวนนี้มุ่งหน้าหาอาหารหากหน่วยสอดแนมพบอาหารมันจะปล่อยกลิ่นเพื่อส่งข่าวกลับไปที่รังเพื่อให้ฝูงมดระดมพลด้วงตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่ามด6เท่าแต่ไม่อาจสู้กับมดทั้งกองทัพเหยื่อบางตัวยังไม่ถูกกินตรงจุดที่ล่าแต่ถูกตัดเป็นชิ้นขนกลับไปที่รังเหมือนบรรดาทาสผู้สร้างพีระมิดเมื่อมีจำนวนเพียงพอพวกมันจะลากอะไรก็ได้พวกมันมีจำนวนมหาศาลน้ำหนักรวมทั้งหมดของมดทั้งโลกจะหนักพอกับน้ำหนักของหมู่มวลมนุษยชาติจำนวนของพวกมันทำให้กลายเป็นยาฆ่าแมลงตามธรรมชาติมันยึดและครอบครองผืนดินทั้งหมดจนกว่าจะเดินทางต่อไปนักล่าอีกตัวเดินทางออกล่าเหยื่อเป็นประจำออก้าหรือวานเพชฌฆาตทุกวันพวกมันต้องกินเหยื่อถึง140กิโลกรัมที่แหลมวัลเดสในอาร์เจนตินามีเสบียงตุนไว้สำหรับงานเลี้ยงฝูงแมวน้ำน้ำลึกและชายหาดลาดชันเป็นเขตล่าในฝันเพื่อหาเหยื่อออก้าใช้การจับคลื่นเสียงสะท้อนกลับเพื่อหาตำแหน่งโดยส่งเสียงสั้นๆและเสียงหวีดกระทบไปที่เหยื่อและสะท้อนกลับมาเพราะความลาดชันของชายหาดมันจึงว่ายน้ำโต้คลื่นเข้าไปจนถึงฝั่งได้

ออก้าเป็นสัตว์ในวงโลมาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นนักล่าอันดับบนสุดแห่งท้องทะเลมันไม่ถูกสัตว์อื่นล่าออก้าจะรวมทีมเพื่อล่าเหยื่อที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเช่นแมวน้ำที่กำลังพักผ่อนบนผืนน้ำแข็งทะยานเหมือนรถเถียมม้ามันจับเหยื่อทวงน้ำจนตายพวกมันอาศัยเป็นฝูงที่แข็งแกร่งถึง40ตัวสื่อสารกันด้วยเสียงหวีดและครางต่ำๆอันเป็นเอกลักษณ์ของฝูงการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกๆ30วินาทีจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อหายใจตอนนี้ฝูงสัมผัสได้ถึงเกมไล่ล่าครั้งใหญ่วานสีเทาจะเป็นลูกวานที่มันหมายตาพวกมันใช้การโจมตีสองทางในขั้นแรกไล่ต้อนให้วานสีเทาต้องว่ายเร็วขึ้นจนทำให้ลูกวานหมดแรงจากนั้นแยกลูกน้อยจากแม่ของมันออก้าจะจับลูกวานสีเทาถ่วงน้ำจนล้าและจมน้ำ

ธรรมชาติให้การป้องกันตัวแก่เหยื่อหลายรูปแบบทั้งความแข็งแกร่งความเร็วและการพรางตัวแต่หากจะมีฝูงนักล่าใดที่ได้วางแผนเพื่อจัดการกับเหยื่อที่มันชอบแล้วล่ะก็ต้องเป็นนักล่าที่อาศัยอยู่ที่นี่ Painted Dog ได้ชื่อจากสีขนที่เหมือนระบายสีลงไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฮยีน่าพวกมันคือหมาป่าแอฟริกามันอาจเป็นนักล่าที่ล่าสำเร็จมากที่สุดบนโลกใบนี้การล่า4ใน5ครั้งสังหารเหยื่อได้พวกมันเริ่มโจมตีด้วยการทำให้เหยื่อวิ่งแตกตื่นและเผยตัวที่อ่อนแอออกมา

พื่อล้มเหยื่อมันไม่มีอาวุธอื่นนอกจากฟันแต่มันก็มีฟันกรามน้อยที่ใหญ่มากใช้บดขยี้และกินกระดูกได้มันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อที่มีแรงกัดทรงพลังที่สุดแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดมาเป็นนักล่าชั้นหนึ่งแต่มันเรียนรู้ทักษะของนักล่าพวกตัวโตจะสำรอกเนื้อให้ลูกๆแต่มันก็เป็นสัตว์สันขมมากเพราะมันแบ่งอาหารให้ตัวที่ป่วยและแก่ด้วยมันไม่ค่อยจะแสดงความก้าวร้าวในหมู่พวกมันเองซึ่งเป็นพฤติกรรมที่หาได้ยากในธรรมชาติหมาป่าแอฟริกาออกล่าในภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าพุ่มไม้จนถึงที่ราบลุ่มน้ำเมื่อจับเหยื่อได้มันจะเพลินไปกับการจู่โจมที่ได้เปรียบแบบ360องศากลยุทธ์ที่ไม่ช้าก็เร็วทำให้เหยื่อยอมจำนนพวกมันฝึกปรือเทคนิคเพื่อป้องกันตัวเองจากเขาแหลมในเกมการล่าแบบแอฟริกาในขณะที่ตัวหนึ่งจับเหยื่อไว้ที่หางอีกตัวจะกัดปากเหยื่อไว้พวกที่เหลือจัดการกับเครื่องในและกินทั้งที่ยังเป็นมันไม่มีทางเลือกเพราะสิงโตที่ซุ่มอยู่อาจแย่งเหยื่อได้มันจึงต้องกินอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วไม่เหมือนพวกไฮยีน่าที่กินโดยต้องส่งเสียงอึกทึกและวุ่นวาย

แต่รางวัลสูงสุดของทีมล่านี้มาจากเหยื่อที่มันชอบมากเล็กเวย์มุ่งหน้าไปยังน้ำลึกเมื่อถูกคุกคาม

ตอนนี้มันยังอยู่ในน้ำอุ่นถ้าถูกจับได้เหยื่อน้อยตัวนักจะรอดจากขากรรไกรพวกนี้ช่างเป็นเกียรติกับนักล่าอะไรเช่นนี้เหยื่อของพวกมันหวาดเกรงพวกมันมากกว่าจระเข้

จำนวนคือความแข็งแกร่งของขวัญจากธรรมชาติแก่เหล่านักล่าที่อาศัยแบบอยู่ร่วมกันใครก็ตามที่คิดว่าผู้คณะกรรมการทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างขอความช่วยเหลือนักล่าพวกนี้ดูสิ

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พวกมันไม่ใช่ฮีโร่ในหนังสือการ์ตูนแต่นักล่าแต่ละตัวนี้มีความสามารถที่ท้าทายจินตนาการรวดเร็วกว่าลูกกระสุนมีภาพเอ็กซเรย์ในตัวมีอำนาจสะกดจิตแปลงร่างได้และสามารถได้กลิ่นของเหยื่อที่อยู่ไกลกว่า3กิโลเมตรพวกมันคือสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกและพวกมันมีสุดยอดพลังนักล่ามหากาลสุดยอดนักล่าของโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการล่าแต่บางตัวก็มีความน่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากมันเป็นยิ่งกว่านักล่าที่ทำให้งงงวยได้มันเป็นยิ่งกว่านักติดตามแต่เป็นคนงานที่น่าทึ่งพวกมันมีสุดยอดความเร็วสุดยอดการเห็นสัมผัสที่หกเช่นหมีกริซลี่มันมีความสามารถในการดมการดมมีกริซลี่เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในนักล่าที่มีขนาดใหญ่และดุร้ายที่สุดในโลกธรรมชาติ

จมูกของหมีกริซลี่สามารถจับกลิ่นได้กว้างกว่าของมนุษย์100เท่าม ันมีตัวรับความรู้สึกมากกว่าพันล้านเซลล์ที่เชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทมากกว่า10ล้านเซลล์โดยจะส่งคลื่นกระแทกของกลิ่นไปยังสมองเชื่อกันว่าหมีเหล่านี้สามารถได้กลิ่นหมีตัวอื่นขยะหรือแม้แต่ซากสัตว์เน่าในฤดูหนาวได้ไกลหลายกิโลเมตรจมูกทรงพลังนั้นช่วยให้หมีกริซลี่มีชีวิตได้ตอนที่หาอาหารดีๆได้ยาก

กวางเอลค์อาจเป็นอาหารในบางครั้งตัวอายุน้อยที่เพิ่งเกิดจะมีกลิ่นรุนแรงมาก

แต่จมูกที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกก็ไม่สามารถดมกลิ่นที่งูสามารถดมได้เพราะว่าการดมกลิ่นของงูใช้อวัยวะประสิทธิภาพสูง2ส่วนด้วยกันงูตัวนี้มีรูจมูกอยู่เหนือศีรษะและลักษณะพิเศษที่เรียกว่าเจคอบสันออแกนอวัยวะชิ้นนี้คือเซ็นเซอร์ช่วยให้งูตรวจจับเคมีที่อยู่รอบตัวและนำไปสู่เหยื่อได้ซึ่งช่วยอย่างมากในการล่าสัตว์เมื่องูตัวนี้และงูตัวนี้และงูตัวนี้แลบลิ้นพวกมันจะเก็บข้อมูลทางเคมีในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถรับรู้ทางจมูกธรรมดาได้ตัวอย่างเช่นฟีโรโมนเป็นเคมีที่ช่วยให้สัตว์ส่งสัญญาณหากันผึ้งจะปล่อยฟีโรโมนเพื่อดึงดูดผึ้งตัวอื่นฟีโรโมนของหนูตัวนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของหนูตัวอื่นเมื่อมีเจคอบออแกนช่วยทำให้งูหลามสัมผัสถึงฟีโรโมนพวกมันได้ขั้นแรกลิ้นงูจะตวัดในอากาศเมื่อดึงลิ้นกลับมาแล้วงูจะเอาปลายลิ้นแฉกเข้าไปในหัวที่เจคอบสันออแกนทำให้งูตรวจจับฟีโรโมนของหนูได้และให้ข้อมูลพิเศษที่ช่วยตามรอยเหยื่อจมูกลิ้นและเจคอบสันออแกนทำงานร่วมกันและทันใดนั้นนักล่าก็ชนะต้องขอบคุณลิ้นที่ดมได้แต่บางทีจมูกอันน่าประทับใจที่สุดในอาณาจักรของสัตว์อาจดูน่ามหัศจรรย์ที่สุดเพราะรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวมันก็ได้เจ้าของอาศัยอยู่ใต้พื้นดินในโลกอันมืดสนิทล้อมรอบด้วยสัตว์ที่มันกินเป็นเหยื่อที่ข้างล่างนี้ตาและหูนั้นไร้ความหมายและการสัมผัสคือสิ่งสำคัญ

นี่คืออาณาจักรของตุ่นจมูกดาวสัมผัสมันได้ชื่อมาจากส่วนที่ยื่นออกมา22ชิ้นหรือประสาทสัมผัสที่อยู่รอบจมูกประสาทแต่ละเส้นจะเต็มไปด้วยตัวรับสัมผัสที่เรียกว่าไอเมอร์ออร์แกนที่ทำให้ตัวดาวเป็นอวัยวะที่ไวต่อสัมผัสที่สุดในอาณาจักรของสัตว์มันไวมากจนตรวจจับอนุภาคเล็กๆอย่างเช่นเม็ดเกลือที่ถูกฝังอยู่ในทรายได้

ัวตุ่นกินหนอนแมลงและปลาตัวเล็กหนวดภายนอกจะเอาไว้ยังเชิงอาหารของมันแล้วเซ็นเซอร์ภายในจะตัดสินใจว่าเหยื่อนี้กินได้หรือเปล่าตัวตุ่นตาบอดสนิทพวกมันจะใช้ประสาทสัมผัสแต่ที่พื้นและจะแปลงเป็นภาพสามมิติของภูมิประเทศกลับไปยังสมองของมันเหมือนกับการบันทึกภาพและเมื่อมันกดประสาทสัมผัสลงไปก็จะทำด้วยความเร็วสูง

หนึ่งในอาหารโปรดคือไส้เดือนสำหรับตุ่นจมูกดาวช่วงท้ายและตะขอของไส้เดือนคืออาวุธพิฆาตการหามันตัวตุ่นต้องแตะมันแต่ประสาทสัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกได้ให้รางวัลเป็นอย่างอื่นอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อให้มันมีความสุขอยู่ในโลกความมืดอันทรงพลังของมันกลับมายังแสงสว่างสุดยอดการมองเห็นการมองเห็นช่วยให้เหยี่ยวเคสเตรลจอมเจ้าเล่ห์สแกนหาเหยื่อได้ทันใดนั้นมันก็โฉบเข้าไปอย่างแม่นยำเหยี่ยวเคสเตรลเป็นนักฆ่าที่ประณีตและประสบความสำเร็จโดยมีอาณาเขตขยายไปเกือบทั่วโลกอาวุธที่น่าทึ่งที่สุดของมันคือสายตาอันทรงพลังสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าสายตาของมนุษย์และสามารถเห็นแสงอัลตราไวโอเลตด้วยหนูซึ่งเป็นเหยื่อของมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินหรือใต้ต้นพืชที่หนาแน่นแต่เมื่อหนูขยับมันจะทำอนาเขตและเส้นทางด้วยปัสสาวะสัญลักษณ์นี้มองไม่เห็นแม้แต่กับหนูเองแต่เห็นได้ในแสงอัลตราไวโอเลตและจะบอกเหยี่ยวเคสเตรลว่าจะต้องหาเหยื่อจากไหน

0: สุดยอดการมองเห็นนี้ช่วยให้เหยี่ยวแคสเตรลหากินได้ต้องขอบคุณการมองเห็นในสเปกตรัมอัลตราไวโอเลต
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกคู่ครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกคู่ของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกคู่ของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็น

0: นี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

การมองเห็น360องศาทำให้ชีวิตของผึ้งอันตรายเมื่อมีแมงมุมกระโดดอยู่รอบๆสัตว์จอมกายกรรมนี้จะไม่สนใจใหญ่ตอนที่มันหิวแมงมุมกระโดดเป็นนักล่าด้วยตาอันทรงพลังแปดดวงมันเคลื่อนย้ายด้วยขาอันเงียบกริบและใช้ตาอันน่ามหัศจรรย์ทำงานตาสี่ดวงที่ด้านหลังหัวช่วยสแกนการเคลื่อนไหวที่ด้านหลังในขณะที่ตาอีก4ดวงด้านหน้าใช้ตามรอยเหยื่อตาดวงใหญ่ที่สุดจะไม่ขยับแต่เรติน่าภายในตาสามารถสแกนไปมาได้การที่สัตว์ขนาดนี้มีการมองเห็นที่กว้างไกลทำให้แมงมุมกระโดดแอบตามเหยื่อได้ขณะที่ผึ้งกำลังกินอาหารแมงมุมจะไต่ขึ้นไปตรงนั้นด้วย8ตาและ8ขาพร้อมตะครุบแมงมุมค่อยๆไปที่ตำแหน่งนั้นอย่างระวังมันเชื่อมใยกับที่อยู่ของมันผึ้งดื่มน้ำหวานโดยไม่ทันระวังแมงมุมกระโดดเข้าไปและกำหนดตำแหน่งลงก่อนจะจู่โจมโจมตีได้ยอดเยี่ยมการมองเห็นโดยรอบที่เป็นประโยชน์จะไม่หยุดจนกว่าผึ้งจะตายตอนที่ผึ้งดิ้นรนแมงมุมจะจับตามองเหล็กในอยู่และในที่สุดก็สำเร็จมีผึ้งในสวนน้อยลงหนึ่งตัวแล้วในทะเลฉลามหัวค้อนจ้องมองอยู่ด้วยสายตาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกธรรมชาติหัวอันประหลาดนี้เป็นสิ่งมอบชื่อให้กับนักล่าเป็นต้นตอของเสน่ห์และความสับสนมีทฤษฎีมากมายหลายคนเชื่อว่าหัวได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นหางเสือพิเศษที่ช่วยให้ปลาฉลามพลิกตัวกลับได้อย่างรวดเร็วทั้งไปหน้ากลับหลังและไปด้านข้างปรากฏว่าฉลามใช้รูปร่างของมันในการช่วยให้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในน้ำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์กินเนื้อแบบนี้คือการมองเห็นจากตาที่อยู่ปลายหัวค้อนกว้างนั้นตาที่สามารถมองเห็นเกือบทุกอย่างรอบตัวมันด้วยตาที่อยู่กว้างทำให้ฉลามมีการมองเห็นอย่างน่าทึ่งหากไปทางขวาฉลามจะเห็นได้ไกลถึงข้างหลังหากไปทางซ้ายก็เหมือนกัน

มันเป็นนักล่าอันทรงพลังเพราะตาอันน่าทึ่งนี้และเป็นเพราะฉลามอันสง่างามนี้ยังมีเล่ห์กลสำคัญอีกอย่างมันมีสัมผัสที่6ความสามารถในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าในโลกรอบตัวมันได้

และพวกมันก็รับคมสัมผัสของมันให้เป็นอาวุธร้ายแรงทั้งการมองการดมรสสัมผัสและเสียงฉลามไม่เพียงเห็นและได้ยินเหยื่อของพวกมันเท่านั้นมันยังรู้สึกด้วย

อย่างแรกฉลามหลายตัวมีอวัยวะประสาทสัมผัสที่อยู่ทั่วตัวของมันและกระจายออกที่หัวและกรามเส้นข้างลำตัวจะเต็มไปด้วยประสาทที่รับแรงสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแรงดันในน้ำได้อีกทั้งจะมีความละเอียดมากเมื่อรวมกับอย่างอื่นฉลามสามารถตรวจจับเหยื่อที่อยู่ไกลกว่า1กิโลเมตรได้ต่อไปรูขุมขนบนหัวฉลามเรียกว่ากระเปาะของลอเรนซินีเป็นกลุ่มเซลล์ประสาทสัมผัสที่สามารถตรวจจับคลื่นไฟฟ้าแบบอ่อนได้เช่นการเต้นของหัวใจหรือการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในสายกระเปาะแต่ละอันจะเต็มไปด้วยสสารที่เหมือนเยลลี่ที่เกิดปฏิกิริยากับการเปลี่ยนแปลงแรงดันอุณหภูมิหรือการนำไฟฟ้ารูขุมขนเหล่านี้ประสาทไวมากจนหากมีฐานไฟฉายวางห่างกัน 1,500 กิโลเมตรโดยมีสายไฟโยงระหว่างกันฉลามก็ตรวจจับพลังงานได้เมื่อฉลามออกหาอาหารก็จะพึ่งสัมผัสทั้งหมดเสียงน้ำกระเซ็นจากที่ไกลๆอาจบอกถึงเหยื่อหรืออาจเป็นกลิ่นเลือดที่ดึงพวกมันเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้สายตาอันดีเยี่ยมของพวกมันก็เข้ามาช่วยด้วยการมองเห็นและกระเปาะของลอเรนซินีควบคู่กับการดมกลิ่นและการได้ยินทุกส่วนก่อให้เกิดการจู่โจมพิฆาต

แมงป่องก็มีสัมผัสที่6เช่นกันซึ่งมีประโยชน์สำหรับการล่าในตอนกลางคืนหากหางที่มีพิษของมันเข้าหาคุณไม่ได้ขาพวกมันจะมาแทน

้วงทรายนี้ได้เดินขบวนไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ละก้าวของมันจะปล่อยพลังขนาดจิ๋วซึ่งผลิตคลื่นกระแทกออกมาเราจะไม่ได้ยินมันแต่สำหรับแมงป่องแต่ละก้าวจะดังเหมือนเสียงทีเร็กซ์ในจูราสสิคพาร์คเลย

อวัยวะที่ขาของแมงป่องรับรู้คลื่นกระแทกได้และถ้ามีแมลงเคลื่อนไหวอยู่ภายใน1เมตรแมงป่องก็จะรู้ถึงการเคลื่อนไหวนี้กลเม็ดต่อไปคือแมงป่องจะทำสิ่งที่มีสัตว์น้อยตัวที่ทำได้คือเรืองแสงในแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเพราะว่าสารเคมีเรืองแสงในตัวของมันเพราะอะไรไม่มีใครรู้แต่ทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเอาไว้ดึงดูดแมลงที่เห็นแสง UV เหมือนแมงเม่าที่บินเข้าหาไฟผีเสื้อกลางคืนนี้ถูกล่อเข้าหาแสงสว่าง

ขนที่ไวต่อความรู้สึกบนก้ามแมงป่องตรวจจับการกระพือปีกของแมลงได้เมื่อผีเสื้อกลางคืนเข้าไปใกล้การสั่นสะเทือนก็รุนแรงขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โอ้ตัวกะฮู้อยู่เนาะสุขากะฮู้อยู่เนาะว่าเชียงใหม่เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันนักตื่นเจ้าขึ้นมาเนี่ยป้าท้อรถเฮานี่นะเฮากะหาล้างนี่น่ะไอ้หยังบะเดี๋ยวเนี่ยขี้ฝุ่นเต็มรถเต็มหลังคาต้นไม้เฮานี่นะมันเป็นมางามดอกนี่งามๆไปว่าโหฝุ่นมันเกาะเนี่ยไอ้ปี่ก็ได้ตัวเนี่ยปืนฉีดน้ำ Power Mag ตัวนี้นะช่วยปี่ได้ดีขนาดเอาฉีดไปเลยเนี่ยโอ้ยหลังคารถบอกว่าอย่างสารพัดเนี่ยมันใจง่ายพออย่างปี่เอาไปจุ่มในถังเอาไปจุ่มในคลองตะอันนั้นนะมันต้องมีสายไฟมันต้องมีอย่างเลยนะแล้วแบตเปิ้นนะแบตเปิ้นโอ้ดีขนาดรองตะเจ้าของปี่ในส่วนตัวปี่นะเจ้าปี่ถูกใจขนาดเลยนะปืนฉีดน้ำเนี่ยนะ Power Mag นะปี่ก็อยากจะแนะนำมาสู่เขาเด้อว่ามันใจดีแต่เจ้า

0: ืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7หัวฉีดใน1เดียวแรงทนทานใช้ได้นานครับ
1: ว้าวๆๆๆมอเตอร์ เร็วด้วยนะคะ 28,000 รอบต่อนาทีความแรง90บาร์พุ่งไกล15เมตร
0: แบตเตอรี่ครับจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานถึง45นาที
1: ถูกใจแม่บ้านพ่อบ้านเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะหัวฉีดปรับได้7รูปแบบไม่ยุ่งยากกับการเปลี่ยนหัวแบบเดิม
0: ๆว้าวและยัง

0: ครับรับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็ม
1: โอ้โหถูกใจสุดๆแล้ววันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดใน1เดียวคุณได้ไปครบยกเซตเลยนะคะเซตหลักก่อนแล้วก็มีของแถมให้ด้วยสำหรับ100สายแรก
0: 100สายแรกที่โทรเข้ามาทันนะครับรับเพิ่มไปเลยนะครับผมกับแบตเตอรี่ความจุนะครับขนาด 50,000 มิลลิแอมป์มูลค่า590บาทมีน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ไปให้ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นแว่นตากันลมกันแดดเดี๋ยวขออนุญาตคละแบบแถมไปให้นะครับและทั้งหมดนี้มูลค่าเต็มๆรวมอยู่ที่นะครับ 3,650 บาทแต่วันนี้จัดโปรพิเศษเพียง
1: 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทโปรโมชั่นนี้จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโทรด่วน
0: สวัสดีครับบอกเลยนะครับด้วยสิ่งนี้ Power Max รุ่นใหม่ครับนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7หัวฉีดใน1เดียวเนี่ยจะมาช่วยเราถึง2ประหยัดด้วยกัน1ละคุณเห็นราคาแน่นอนนะครับ999บาทวันนี้ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์แต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับสิ่งนี้จะมาช่วยเราประหยัดเวลาในการทำความสะอาดด้วยนั่นเองครับเพราะนึกถึงสมัยก่อนนะลูกมิ้น
1: ยังไง
0: เวลาพ่อยืนฉีดบ้านนะล้างบ้านล้างโอ้ยเจ็บนิ้วระบมไปหมดเพราะต้องเอามันนิ้วบีบสายยาง ยิ่งพี่ใน VTR นี่หนักกว่าพ่ออีกนะลูก ใช้ไม่กวาดทางมะพร้าวกวาดขี้ดินขี้เลนโอ้โห
1: คุณแม่บ้านใจร้ายโอ้อันนี้ยุคย้อนกลับไปยุคสมัยยุคหินเก่านะคะก็คือตักน้ำใส่ถังแล้วก็เอาไปรดน้ำต้นไม้กว่าต้นไม้จะสดชื่นคนก็แทบจะแย่แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับผมถ้าใครทำความสะอาดไม่ไหวปล่อยปากแล้วเลยไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้จากคราบฝังแน่นบางทีมันทำให้พื้นลื่น
1: ใช่แล้ว
0: หรือแม้ทั้งความสวยงาม
1: ถูกต้องยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะไหนจะคราบดินคราบโคลนคราบขี้นกและฝุ่น PM 2.5 มันทำให้รอบบ้านของเราหลายๆจุดโซกระปรกเอ้ย
0: แต่วันนี้ย้ำเลยนะครับว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปอย่างแน่นอนครับด้วยผู้ช่วยคนเก่งนะครับที่จะทำให้คุณสะดวกขึ้นนะครับสามารถทำความสะอาดได้บ่อยมากยิ่งขึ้นด้วย Power Max ตัวนี้กันเลยนะครับ
1: wow.
0: ผมนี่คือขอย้ำเลยนะว่านี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสูงไหมล่ะ
1: สูงและรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่แบตอึดทึกทนใหญ่ขึ้น 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งใช้ยาวๆเลยนะคะ45นาทีแล้วดูสิทำใช้ในบ้านก็ได้เข้าสวนเข้าไร่ก็ได้พ่อเอ้ย
0: ใช่แล้วนะครับจับถนัดมือแบบนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับหัวฉีด7รูปแบบนะครับระยะยิงไกลเนี่ยสูงสุดประมาณอยู่ที่15เมตรด้วยกันนะครับแรงดันสูง90บาทยิงสูงแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ไกลนั่นเองและที่สามารถที่สำคัญนะครับสามารถใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นถังน้ำบึงคลองต่างๆโยงเข้าไปเดี๋ยวเขาดูดน้ำให้ได
1: ้อุ้ยดีแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตจะใช้ที่ไหนก็ได้ขอแค่พก Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงไปนะคะแล้ววันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าย้ำราคาอีกหนึ่งรอบปกติถ้าโทรไม่ทันพี่จ๋าจ่ายจริงเกือบ 4,000 แต่วันนี้ใครกดโทรทัน999บาทไม่พอโปรวันนี้พี่ดีงามมากนี่ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางและวันนี้สบายใจได
0: ้
1: เพราะเราให้การรับประกันมอเตอร์ไปเลยถึง2ปีเต็ม
0: เอาเรื่องครับผมวันนี้บอกเลยครับนี่คือ Power Max ครับคุณผู้ชมครับกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง 7-in-1 7รูปแบบนะครับใน1เดียวของหลักกันก่อนนะครับคุณจะได้ไปยกเซตแบบนี้เลยนะครับกับเซตใหญ่ๆจาก Power Max ครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงและโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับรับเพิ่มไปเลยกับแบตเตอรี่ที่อัปเกรดขึ้นมาใหญ่ถึง 50,000 มิลลิแอมป
1: ์
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะลูกมิ้นและคุณผู้ชมนะครับยังมีน้ำยาทำความสะอาดเด็กประสงค์ให้ไปฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นฟรีแว่นตากันลมกันแดดขออนุญาตคะแบบแถมไปให้อีกฟร
1: ี
0: และมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเต็มๆจะอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้จ่ายราคาเบาแบงค์เทามีทอนจ้า
1: ใช่999บาทค่ะ999บาทรับประกันมอเตอร์ให้ด้วย2ปีจัดส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้าน
0: ว้าวรีบโทรเลยนะครับเรารอรับสายคุณอยู่ครับนี่ให้ดูกันก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บ้านผมเองก็ใช้
1: หนูก็คุ้นเคย
0: นี่คือเวอร์ชั่นเก่าครับผมของ Power Max เขาแต่ว่ารุ่นเก่าๆด้วยนะแบตเตอรี่มันก็เล็กแล้วก็ตัวหัวเนี่ยคุณผู้ชมมันมีความยุ่งยากเวลาใช้งานเพราะว่ามันต้องเวลาเราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนบิดไปบิดมากดไปกดมาบางทีนะถ้าเกิดว่ามันคุณจะใช้งานปุ๊บแล้วมันหลุดแล้วมันหล่นหายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ
1: ้าวมันใช้ยังไงอะ
0: แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะแต่วันนี้ใครที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ใหม่อัปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากอันดับแรกนะถึงแม้ว่าแบตเตอรี่เขาจะมีความจุมากขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นไซส์จัมโบ้ 50,000 มิลลิแอมแต่ความรู้สึกผมคือน้ำหนักมันไม่ได้หนักขึ้นอย่างมีนัยยะ
1: ใช่มันไม่ทำให้ข้อมือรู้สึกว่าหนักหรือว่าเจ็บข้อมือเวลาใช้งาน
0: ใช่แล้วและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เคยเป็นจุดพิจารณาของหลายๆท่านในเรื่องของหัวแบบเก่าที่มันแยกกันใช่ไหมแต่วันนี้เขารวบตึงมาให
1: ้เฮ้ย
0: อยู่ในหัวนี
1: ้แล้วเดี๋ยวนะไม่ต้องถอดเปลี่ยนแล้วหรอ
0: ใช่แล้วหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนได้เลย
1: เฮ้ยง่าย
0: ง่ายไหม
1: ง่าย
0: ง่ายแบบไหนเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับผมว่านอกจากความง่ายแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทำความสะอาดครับคุณผู้ชมครับ
1: ยังไง
0: วันนี้อันดับแรกเลยนะเดี๋ยวให้ดูอันดับแรกหัวเนี่ยนะครับที่อยู่ในหัวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก6รูปแบบตัวนี้เนี่ยแบบแรกคือศูนย์องศาผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงคุณดูนะเนี่ยมันจะออกมาเป็นเส้นตรง
1: ยิงตรงทำความสะอาดลึกๆคราบลึกๆฝังแน่น
0: ๆบิดมาอีกหนึ่งหัวนี่นี่ศูนย์องศายิงตรงแบบนี้บิดขึ้นมาเป็นหัวงัดนี
1: ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีอันนี้
0: เอาไว้งัดคราบเวลาล้างบางโคลนใต้ท้องรถยังไม่หมดแค่นั้น
1: ไหนไหนมีอะไร
0: หัวนี้ก็จะแบบแผ่กระจายมากยิ่งขึ้นเป็นหัว60องศา
1: เป็นแบบใบพัดกว้าง
0: ๆหรืออย่างได้กว้างๆเป็นหัวสเปรย
1: ์อุ้ยอันนี้ก็ดีอ่ะชอบ
0: ยังไม่หมดแค่นั้น40องศาก็มี
1: เฮ้ย
0: เขาละเอียดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็25องศาปรับวนได้แบบนี้เรื่อยๆจนมาครบลูปที่0องศาเป็นเส้นตรงแบบนี้วัดกันที่เส้นตรง0องศาระยะไกลถึง15เมตรในการใช้งานจะแนวนอนแนวตั้งแนวสูงได้หมดคุณผู้ชมได้หมด
1: ใช่แล้วย้ำเลยนะของเราแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จ1ครั้งใช้งานยาวนาน45นาทีวันนี้มิ้นชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ต้องหอบแบบเดิมๆ
0: ใช
1: ้สายน้ำสายยางแบบเดิมๆแล้วก็ต้องมีก๊อกน้ำด้วยแต่อันนี้แค่มีแหล่งน้ำจะโอ่งน้ำถังน้ำที่ไหนโยนลงไปได้เลย
0: สังเกตดีๆนะครับว่าความสกปรกมันไม่ได้อยู่ใกล้ปลั๊กไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการระยะที่มันไกลอย่างคุณอยากจะไปรดน้ำต้นไม้ในสวนอยากจะไปทำความสะอาดลงรถลานบ้านมันไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงพี่รู้สึกว่ามันสะดวกตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงนี่ครับผม
1: สูงจริงๆสูงถึง90บาทขออนุญาตวันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนไปตักแตงโมนะแต่วันนี้จะใช้นี่ Power Max ตักแตงโมขุดแตงโมขออนุญาตขอเล็งก่อนนะอันเล็งไป1 2 3
0: โอ้นี่มันบักแตงโมนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับผมว่าแรงดันถึง90บาแบบนี้สามารถคว้านนะครับผมเนื้อแตงโมได้เลยนี่ให้ดูหลุดออกมาแบบนี้แล้วยังไม่พอนะเดี๋ยวค่อยดูว่าลูกวินจะทำสิ่งนี้ให้ผู้ชมดูความแรงระดับ90บาแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วขนาดเนื้อแตงโมยังหลุดออกมานั่นหมายความว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับคาบสกปรกที่5ปี10ปีคุณไม่เคยทำความสะอาดบ้านเลยแล้วมันฝังลึกติดแน่นยาวนานวันนี้จะหลุดออกมากับเนื้อแตงโมแบบนี
1: ้
0: อันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตให้คุณเห็นภาพการใช้งานจริงๆเท่านั้นไม่แนะนำไปทำเรียนแบบตามนะคุณผู้ชม
1: เนี่ยแรงจริงนะทะลุเข้าไปเลยคุณผู้ชมขนาดแตงโมเนื้อยังยุ่ยออกมาแบบนั้นขออนุญาตนะนี่คราบแบบนี้ไอ้ตามอิดตัวหนอนเนี่ยธรรมดามาก
0: ตามอิดตัวหนอนแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคราบนะครับที่มากับหน้าฝนนะครับเวลาคุณปล่อยปลาละเลยไว้นานๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกาะนานมันจะเริ่มฝังแน่นถ้าฝังแน่นบางทีอาจจะลื่นได
1: ้
0: เวลามีเด็กๆหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับมาเหยียบคราบน้ำที่ลื่นคราบโคลนที่มันสะสมแบบนี้คราบฝุ่นต่างๆที่มันสะสมค้างปีมายาวนาน
1: เสร็จแล้ว
0: ฮะคุณกำลังเล่าเห็นภาพเลยนะเอ้ยใจคอนี่จะต่อกันเลยแล้วกันเอาเป็นว่ามันล้างออกทีนี้อีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะให้ลูกมิ้นปรับหัวให้คุณผู้ชมดู
1: ตรงนี้หัวปรับได้มิ้นชอบมากมันไม่ต้องเปลี่ยนมันแค่บิดเท่านั้นนะคะแล้วมิ้นก็เปลี่ยนนี่เป็นหัวแบบเหมือนแบบใบพัดแบบนี้60องศาเพื่ออะไรเราจะเอามาล้างฟิลเตอร์แอร
0: ์
1: นี่ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้แปรงใช้อะไรขัดนะแค่นี้ก็พอเลย1 2 3
0: เพื่อการใช้งานที่หลากหลายครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่การจี้เฉพาะจุดเฉพาะคราบเท่านั้นนะครับแต่การพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาดในพื้นที่กว้างแล้วก็คุณสามารถปรับองศานะครับได้ตั้งแต่0องศา25 40 60หัวสเปรย์แบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันล่ะครับ
1: แค่นี้เสร็จแล้วดูสิคะฉะนั้นเนี่ยรถที่มันเรอะๆจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์คราบดินคราบโคลนนะคะหรือว่าฝุ่นหรือว่าขี้นกเนี่ย
0: โอ้จริง
1: แล้วเวลาเข้าคาแคร์นี่หลายตังค์นะ
0: แล้วพอมันสะดวกอ่ะมันทำให้เราทำความสะอาดได้บ่อยนั่นหมายความว่าการที่คุณยิ่งทำความสะอาดบ่อยนะครับคราบสกปรกมันจะไม่ฝังลึกมันจะไม่ฝังแน่นมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ว่ารถจะใหม่ก็ใหม่เสมอไม่ว่าบ้านจะสะอาดก็สะอาดอยู่เสมอนั่นเองครับ
1: ใช่เนี่ยบอกเลยว่าถูกใจคุณแม่บ้าน านนะคะเพราะมันจะประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้ววันนี้มิ้นบอกเลยนะประหยัดแรงยิ่งกว่าเราซื้อไปแล้วให้คุณพ่อบ้านทำเราเสียตังค์อย่างเดียวไม่ต้องออกแรง
0: แต่คุณพ่อบ้านชอบนะพอมีอุปกรณ์ง่าย

0: ัยเด็กอยากจะล้างรถแบบนี้เหมือนคาแคร
1: ์ใครบอกว่าต้องมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเปิดธุรกิจคาแคร์หรือเปล่าวันนี้ผมใช้999บาทเปิดคาแคร์เองที่บ้านได้เลย
0: เออ
1: นี่แล้วคอนเซปต์ของพี่นะพี่เป็นผู้ชายเลยป่ะรถหล่อล้อมัน
0: ล้อด้วยโอ้ย
1: รถต้องหล่อล้อต้องเงาวิ่งวับ
0: แล้วคุณดูนะมันเอาคราบสิ่งสกปรกออกชั้นแรกแล้วอะจะเห็นแล้วพื้นนี่คือเลอะมาก
1: แต่จะบอกแบบนี้นะว่าอันนี้คือความแรงของหัวสเปรย์เท่านั้นน
0: ะ
1: เรายังไม่ได้ฉีดล้างจริงๆนะครับคุณผู้ชมเราแค่สเปรย์เข้าไปให้มันทั่วถึงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะบิดตัวนี้ออก
0: เปลี่ยนง่ายอะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวเมื่อสักครู
0: ่เสียบเข้าไปใหม่
1: ใช่ครับผมไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด
0: เฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันต้องเปลี่ยนทีละหัวทีละอันเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้คือใส่แค่ก้านเดียว
1: ปึ๊บเสร็จแล้ว
0: แล้วก็มีหัวทั้งหมดในนี้6หัว
1: 6หัวเมื่อกี้อีก1รวมเป็น7ถูกไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับที่0องศาก่อนเพื่อเป็นการโฟกัสคาบสักหน่
0: อ
1: ยไล่แรงดันนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมปึ๊บอย่างนี้นะไล่แรงดันสักนิดนึงแล้วก็ฉีดลงไปแบบนี
0: ้เ
1: สร็จแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะฉีดใต้ซุ้มเราต้องมาก้มๆเงยๆถูกไหม
0: ใช
1: ่แต่อันนี้ไม่ต้องคุณดูนะ
0: มันงัดขึ้นมาให้
1: งัดถังงัดถังงัดถังงัด
0: เฮ้ยดีจังเลยอะ
1: นี่แบบนี้
0: ไม่ต้องก้มอีกแล้วนะพ่อนะ
1: เพราะว่าเนี่ยตามบางโคนตามใต้อย่างเงี้ยบางทีมันกระเด็นขึ้นมา
0: เออแล้วบางทีเราล้างไม่
1: หรือเราอยากได้พื้นที่กว้างๆไหม
0: เออได้เอออุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดี
1: นี่อันนี้เหมือนตามคาแคร์เลย
0: ใช่ดูดิไล่สิ่งสกปรกออกไปหมดเลยนะแล้วที่มันฝังอยู่ตามคราบต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆออกหมดเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะนี่ปกติเข้าคาแคร์คันนี้ตั้งกี่บาทเนี่ยหลายร้อยนะเนี่ย
1: ใช่หลายร้อยหลายร้อยและดูนะครับผมว่าใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นวันนี้นะครับนี่คือความประหยัดที่ผมบอกคุณผู้ชมหลายๆท่านว่าเรากำลังประหยัดเวลาอยู่แต่อีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ที่อยากจะบอกคือสิ่งนี้ช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์ได้ด้วยนั่นเองครับ
0: ซื้อปุ๊บคุ้มปั๊บใช้วันแรกก็คุ้มเลยค่ะกับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง Power Max 90บาท7หัวฉีดใน1เดียววันนี้ซื้อเซตหลักให้ไปครบเลยนะคะแถมฟรีสำหรับคนโทรทันเป็นร้อยสายแรกนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่อึดถึกทน1อันน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ถุงมือไมโครไฟเบอร์1ชิ้นแว่นตากันลมกันแดดคละแบบให้อีก1อันทั้งหมดนี้ปกติรวมกันจ่ายจริงเกือบ 4,000 แต่วันนี้
1: เหลือเพียงแค่999บาทแบงค์เทามีทอนครับคุณผู้ชมที่สำคัญวันนี้ครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Power Max เป็นแบรนด์ที่หลายคนมั่นใจครับเขารับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็มและยังไม่หมดแค่นั้นกับความคุ้มค่าในวันนี้ค่าจัดส่งที่หลายคนกังวลก็เลิกกังวลได้เลยเพราะวันนี้เราจัดส่งให้ฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ่ายจริงราคาสุดท้ายเน้นๆจบๆกันที่999บาทชวนครับ Power Max มือฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงนะครับผมเป็น7 in 1นะครับปรับหัวฉีดได้7รูปแบบแรงทนทานใช้ได้นานครับ
0: แถมมอเตอร์เร็วเร็วคุณพี่เอ้ย 28,000 รอบต่อนาทีความแรงสูงสุด90บาทพุ่งไกล15เมตร
1: หน้าบ้านหลังบ้านเลย15เมตรที่สำคัญครับแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์นะคุณผู้ชมชาร์จครั้งเดียวเนี่ยกดใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานเต็มถึง45นาที
0: แล้ววันนี้ถูกใจแม่บ้านไม่ต้องเปลี่ยนหัวเองบ่อยๆนะคะเพราะ1หัวใหญ่เขาปรับได้ถึง7รูปแบบไม่ยุ่งยากแบบเดิมๆอีกแล้วล่ะ
1: แล้วก็สบายใจได้นะครับในส่วนการรับประกันนะครับเขารับประกันมอเตอร์ให้2ปีเต็ม
0: ๆสั่งใจ
2: สุขกับหูอยู่เนาะสุขกับหูอยู่เนาะว่าเจียงใหม่เนี่ย PM 2.5 เนี่ยมันน่าตื่นเจ้าขึ้นมาเนี่ยป้าท้อรถเฮานี่นะเฮากะหาล้างนี่น่ะอะหยังบะเดี๋ยวเนี่ยขี้ฝุ่นเต็มรถนะเต็มหลังคาต้นไม้เฮานี่นะมันเป็นมางามดอกนี่งามๆไปว่าโหฝุ่นมันเกาะเนี่ยไอ้ปี่ก็ได้ตัวเนี่ยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวนี้นะช่วยปี่ได้ดีขนาดเอาฉีดไปเลยเด้อหลังคารถบอกว่าอะหยังสารพัดเนี่ยมันใจง่ายพอหยังปี่เอาไปจุ่มในถังเอาไปจุ่มในคลองตะอันนั้นบ่ต้องมีสายไฟบ่ต้องมีอะหยังเลยนะแล้วแบตเพิ่นนะแบตเพิ่นโอ๊ดดีขนาดรองตะเจ้าของปี่ในส่วนตัวปี่นะเจ้าปี่ถูกใจขนาดเลยนะปืนฉีดน้ำนี่นะ Power Max นะปี่ก็อยากจะแนะนำให้สู่เขาเด้อว่ามันใจดีแต่เจ้า

0: าตั้งแต่มี Power Max ตัวนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: ใช่ถูกใจคุณแม่บ้านพ่อบ้านและที่สำคัญคือราคามันดีมากๆใช้วันนี้ซื้อวันนี้ยังไงก็คุ้มแล้วใช้ได้แบบยาวๆเลยค่ะเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราก็คุ้มและตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะ
0: ใช่อันดับแรกเลยนะที่ชอบเลยนะคุณผู้ชมคือตัวนี้ครับมันถือจับถนัดมือจับถนัดมือไม่พอนะหัวฉีดเนี่ยเข้ามาถึง7รูปแบบระยะก็ยิงไกลนะครับ15เมตร90บาท
1: โอ้โหแล้วเนี่ยดูสิจะใช้ที่บ้านหรือจะเอาเข้าสวนเข้าไร่ก็ได้เหมือนกันคือมันมีแล้วมันสะดวกสบายไม่ต้องง้อก๊อกน้ำมีถังน้ำเจอแหล่งน้ำตรงไหนมีน้ำใช้งาน Power Max ได้หมดเลยแล้วแบตรุ่นใหม่คืออึดถึกทน 50,000 มิลลิแอมป
0: ์
1: ชาร์จ1ครั้งใช้ยาวๆ45นาทีค่ะ
0: แล้วความสะดวกความสบายวันนี้คือคุณจ่ายง่ายจ่ายสะดวก
1: ใช่แล้วราคาเต็มมาแม่เกือบ 4,000 วันนี้รีบกดโทรให้ทันแย่งให้ทันนะเหลือ999บาท999บาทเท่านั้นที่สำคัญราคานี้นะไม่บวกเพิ่มนะเพราะส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านและมากไปกว่านั้นดับเบิลความคุ้มให้เรารับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยนะคะอีก2ปีเต็ม
0: แค่นี้ก็อุ่นใจแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จ่ายเงินทั้งทีมาจ่ายกับเราดีกว่านะครับจ่ายกับ Power Max ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้999บาทของคุณ1ละคุณได้ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1ไปแล้ว1เซตที่สำคัญไหนๆจะซื้ออยู่แล้วจะตัดสินใจอยู่แล้วโทรมาตอนนี้ให้ทันนะเป็น100สายแรกได้รับเพิ่มไปเลยครับผมกับแบตเตอรี่ที่เขาอัปเกรดขึ้นมาให้นะครับผมในเวอร์ชั่นใหม่ครับผมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเต็ม1ครั้งใช้ได้ยาวนานต่อเนื่อง45นาทียังไม่หมดแค่นั้นมีน้ำยาทำความสะอาดเด็ดผสมไว้ให้ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีกหนึ่งที่สำหรับใครอยากล้างรถล้างมอเตอร์ไซค์มีแว่นตากันลมกันแดดไปให้ด้วยเผื่อวันไหนแดดมันแรง
1: นะซึ่งปกติทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยราคาเกือบ 4,000 แต่วันนี้รีบโทรให้ทันแย่งเขาให้ทันนะแม่นะเพราะวันนี้สายเข้าเยอะมาก999 999บาทและประกันมอเตอร์2ปีจัดส่งฟรีไม่เก็บเงินปล่อยทอง
0: ใช่แล้วย้ำเลยรีบโทรมาเลยนะครับเรารอรับสายคุณอยู่ครับทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าตัวนี้จริงๆก็เป็นตัวที่บ้านผมเองก็ใช้เป็น Power Max รุ่นเก่านะครับที่แบตเตอรี่เขาเล็กกว่าน อกจากนั้นแล้วรุ่นเก่ามันยังไม่ได้อัปเกรดในส่วนของหัวเวลาเราจะใช้งานเนี่ยนะจะหยิบจะจับเอาล้นมันยุ่งยากแต่วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอัปเกรดมาให้เป็นเวอร์ชันใหม่นี่เวอร์ชันใหม่ครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าในหน้ากระดาษนะครับสเปคของแบตเตอรี่ความจุจะใหญ่ขึ้นเป็นไซส์จัมโบ้ 50,000 มิลลิแอมป์แต่เวลาที่เราจับผมรู้สึกนะความรู้สึกไม่แตกต่างกับรุ่นเก่
1: า
0: จับขนาดมือแต่ที่สำคัญสะดวกยิ่งขึ้นเพราะตัวหัวสามารถปรับได
1: ้อุ๊ยดีเลยอ่ะคือมันไม่ต้องมาถอดเข้าใส่ออกเหมือนตอนนั้นอีกแล้ว
0: เพราะบางทีอ่ะคาบมันก็ต้องการใช้งานในหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปแบบหลากหลายยังไงเดี๋ยวมารับดูกันดีกว่าคุณผู้ชมครับผมอ่ะตามมาเลยทางนี้อย่างวันนี้เนี่ยนะครับใครอยากปรับแบบไหนเดี๋ยวผมเริ่มเซตให้ตั้งแต่นี่0องศา
1: คือในหัวนี้จะมีทั้งหมด6รูปแบบนะคะแต่ที่เราบอกว่า7นะคือเราจะมีหัวโฟมให้ด้วย
0: ปรับให้มันดังแกรกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดได้เลยน
1: ี
0: ่ศูนย์องศาจะเป็นเส้นตรงแบบนี
1: ้
0: เส้นตรงเส้นแรงเส้นไกลยาวไกล15เมตร
1: ทำความสะอาดคราบหนักอะไรแบบน
0: ี้หัวที่2ปิ้ว
1: เฮ้ยหัวงัด
0: หัวงัดขึ้นข้างบนไว้ล้างบางคนไว้ล้างซุ้มล้ออ
1: ุ๊ยดีจังเลยอ่ะ
0: ถัดมานี่อีก1หัวนี่อันนี้จะเป็น60องศา
1: อ๋อมันจะกระจายมาก
0: มันจะกระจายมากยิ่งขึ้นปรับดูนะคุณผู้ชมมีหลากหลายรูปแบบเลยนี่อัน
1: นี้เป็นเหมือนใบพัดเลยเนาะ
0: ใช่แล้วเนี่ยครับผม
1: อุ๊ยเค้ามี
0: หลากหลายการใช้งานหลากหลายพื้นที
1: ่โอ้โหลอดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วแล้วก็กลับมาครบรูปแบบนี้เป็นเส้นตรง
1: คือมันดีตรงที่วันนี้คุณไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกหัวแบบเดิมนะคะคือมันสะดวกสบายง่ายมากในหนึ่งอันแล้วแบตก็อึดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะ 50,000 มิลลิแอมป
0: ์
1: ย้ำของเราเนี่ย90บาร
0: ์
1: เวลาฉีดไปทีเนี่ยพุ่งไกล15เมตรเลยนะ15เมตรแล้วคุณดูนะเอาไปใช้ในงานบ้านทำความสะอาดพื้นจะเข้าสวนเข้าไร่ก็ได้เอาไว้รดน้ำต้นไม้ยังได้เลย
0: และชอบตรงนะครับอีกหนึ่งสายเลยที่คุณเห็นเนี่ยเราก็ไปจุ่มกับแหล่งน้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นกะละมังกระป๋องถังหรือแม้แบบแหล่งน้ำลำคลองหรือเนี่ยอย่าง

0: ลุงท่านนี้เข้าไปพ่นน้ำยา
1: เออ
0: นี่ก็ดีนะ
1: ดีดีคราวนี้มาดูกันดีกว่าค่ะที่บอกว่า90บาทมันแรงขนาดไหน
0: มา
1: ขออนุญาตเอาลูกโป่งมาทดสอบแบบนี้เลยอ่ะทีมงานกล้องมานะ1 2 3
0: นี่แหละครับผมความแรงระดับ90บาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ขนามือแต่อย่างใดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่จี้ไปขนาดนี้ลูกโป่งยังแตกเพราะฉะนั้นคราบจะไปเหลืออะไร
1: ถูกต้องค่ะไปต่อคราบค่ะคุณขา
0: ครับผม
1: ตัวหนอนแบบนี้อีกตัวหนอนเวลาหน้าฝนมันเป็นคราบสกปรกเยอะแยะมากมายและขัดยากมากไม่ต้องขัดแม่วันนี้แค่ฉีดก็พอไป
0: ลองกลับมาถามใจเองดูครับคุณผู้ชมครับว่า5ปีหรือยัง10ปีหรือยังหรือ20 30ปีที่คุณไม่เคยทำความสะอาดพื้นบ้านของคุณเลยและมันกำลังสะสมฝังแน่นอยู่เอาไว้นะครับรอวันที่จะทำให้คุณลื่นล้มรอวันที่จะทำให้พ่อแม่คุณลื่นล้ม
1: เสร็จแล้ว
0: เห็นแล
1: ้
0: ว
1: ไวมาก
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี
1: ้ไม่ต้องขัด
0: แบบนี้ง่ายกว่าสบายใจกว่าเยอะคุณอย่าให้คุยอีกเลย
1: ใช่รีบโทรรีบโทรเพราะวันนี้โปรโมชั่นคือดีมากๆ999บาทยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดแค่นั้นนะ
1: ปกติแม่บ้านบ่นนะตัวนี้นะฟิลเตอร์คุณพ่อบ้านทำให้หน่อย
0: หลายคนบอกว่าแรงแบบนี้แล้วไปฉีดฟิลเตอร์มันจะไม่เวิร์กไม่แหวกออกหรอกคุณจะบอกแบบนี้ครับเขาสามารถปรับหัวได้
1: จ้า
0: คุณก็เบาลงนะครับโดยการทำให้ตัวหัวนี่ออกมาเป็นรูปแบบใบพัดแบบนี้นะเป็นยังไงอ้าวมาดูกัน
1: พอมันเป็นใบพัดอะค่ะมันก็จะกินพื้นที่ได้กว้างมากขึ้นเราแค่สะบัดมือแค่ทีเดียวแค่นี
0: ้ครับ
1: พอเอ้ยเสร็จแล้ว
0: นี่เห็น
1: ไหม
0: ล่ะเพราะฉะนั้นงานใดๆก็ตามแต่ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องยุ่งยากวันนี้มันจะกลับมาง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เราบอกคุณครับว่าตอนนี้ช่วยประหยัดนะครับผมทั้งเงินในกระเป๋าของคุณช่วยประหยัดทั้งเวลาของคุณและเห็นไหมว่าผลลัพธ์นะครับหลังจากที่คุณได้สัมผัสนะครับถึงประสิทธิภาพของ Power Max แล้วมั่นใจได้เลยคราบจะฟังมานานแค่ไหนหรือมุ้งลวดแบบเนี้ยโอ้นานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่เคยล้างมุ้งลวดบ้านกันเลยคุณผู้ชม
1: แล้วช่วงนี้ฝุ่น PM มันเยอะถ้ามีตัวนี้ล้างทุกวันยังได้เลยไม่เหนื่อย
0: ใช่ผมก็ทำให้คุณทำความสะอาดได้มากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญวันนี้ความสะดวกคืออะไรอยากจะบอกถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณต้องต่อปลั๊กไฟยาว
1: ๆ
0: หรือหาสายน้ำยาวๆแต่วันนี้คุณดูครับ
1: นี่
0: 1ไม่มีสายไฟอย่างแน่นอนเพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่2คุณดูนะครับผมวันนี้ผมเลือกให้คุณเห็นการสาธิตนี้จากถังน้ำใสๆเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเราทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์1คันใช้น้ำไปแค่ไหนคุณจำภาพนี้ให้ดีแต่อันดับแรกวันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราเลือกที่จะสาธิตนะครับด้วยหัวตัวสเปรย์โฟมแบบนี้เพราะอะไรตัวนี้เขาก็แถมน้ำยาทำความสะอาดไปให้ฟีลลิ่งมันจะเหมือนกับเราเนี่ยเปิดคาแคร์เองที่บ้านเคยเห็นไหมเวลาเขาล้างรถล้างมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมแบบนี้ครับค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมที่จะชโลมนะครับไปแล้วก็ลดในเรื่องความมันคราบสกปรกต่างๆที่ฝังอยู่นะครับผมตามส่วนต่างๆนั่นเองยิ่งบ้านไหนนะคุณผู้ชมถนนหน้าบ้านเนี่ยอาจจะเป็นลูกรังอาจจะเป็นขี้โคลนขี้เลนแบบนี้นะครับมีตัวนี้ช่วยทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นการชโลมยังไม่ใช่การล้างจริงย
1: ัง
0: ไม่ใช่การฉีดจริงนะนี่เราแค่ชโลมนะคุณผู้ชม
1: คือมันเหมือนคาแคร์นั่นแหละอันนี้วันนี้แล้วอันนี้แถมให้
0: นี่ขนาดชโลมนะฮะ
1: แล้วเนี่ยถอดเปลี่ยนง่ายมาก
0: ชโลมยังหลุดออกแบบนี้เสร็จแล้วยังไม่พอมาคุณผู้ชม
1: เปลี่ยนหัว
0: เราก็เปลี่ยนหัวใส่
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนกว่าจะใส่ทีละหัวกว่าจะเสร็จนะ
0: อันดับแรกนะถ้าใครอยากจี้จุดข้ามเนี่ยให้ใช้หัวศูนย์องศาแบบนี้คุณ มันจะจี้เลยพวกข้าวที่ฝังอยู่ตามหัวน็อตตามซอกต่างๆที่มันเกาะอยู่เนี่ยแบบนี้ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ซี่มงซี่แม็กซี่ล้อต่างๆดีแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหัวปรับไม่ได้คุณต้องเหงียนแบบนี้แล้วยิงแต่วันนี้ผมชอบอันนี้มาก
1: หัวงัดหัวงัด
0: เห็นไหม
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมน้ำมันงัดขึ้นไปแบบนี้
0: ดูนะมันจะงัดขึ้นมาแบบนี้คุณจ่อแบบนี้แต่มันจะไม่ได้ยิงตรงๆนะมันจะงัดขึ้นมาซุ้มล้อต่างๆเห็นไหม
1: มันเลยทำให้เราสามารถฉีดเข้าไปในจุดที่เราเองก็ยังเข้าไม่ถึงอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นสายยางทำแบบนี้ไม่ได้หรอก
0: ครับผมหรืออยากจะล้างกว้างๆล้างโฟมออกเนี่ยล้างฟองสบู่อะไรพวกนี้มันออกนะฟองแชมพูออกก็ฉีดล้างไปแบบนี้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่นานไม่พอนะกลับมาดูภาพกว้างอีกหนึ่งรอบครับทีมงานขออนุญาต
1: นี่
0: ผมทำความสะอาดนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งคันนี่เห็น
1: ใช้แค่นี้เองอ่ะ
0: ใช้แค่นี้เอง
1: น้ำลดไปนิดเดียวเองอะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชม
1: ประหยัดน้ำไม่ต้องงอปลั๊กเพราะว่าเราไม่ต้องแบบว่าเสียบก๊อกเหมือนเดิมแล้วอะ
0: ครับผมวันนี้ย้ำกันเลยนะครับกับ Power Max ครับผมตัวนี้แหละจะเป็นผู้ช่วยของคุณในการทำความสะอาดให้ประหยัดเงินประหยัดเวลาตัวเดียวจบครบในเรื่องการทำความสะอาดครับ
1: ย้ำนะคะตัวนี้ความแรงคือ90บาร์ยิงได้ไกลถึง15เมตรแล้ววันนี้ในเซตเดียวอ่ะเรามีหัวให้คุณเปลี่ยนได้ถึง7รูปแบบ
0: ใช
1: ่แบบดีขึ้นแบบสบายขึ้นแล้วย้ำวันนี้แบตของเราเป็นแบตที่อึดขึ้น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งใช้งานยาวๆ45นาทีเลย
0: คุ้มค่าแบบนี้คุ้มราคาแบบนี้อยากให้รีบตัดสินใจกันมาเลยครับเพราะนี่คือโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Power Max ครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง7 in 1นะครับ7รูปแบบหัวในหัวเดียวแบบนี้วันนี้ได้ไปยกเซตในราคาพิเศษยังไม่พอโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับจะได้รับเพิ่มไปกับแบตเตอรี่ขนาด 50,000 มิลลิแอมน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและแว่นตากันลมกันแดดนะครับขออนุญาตคละแบบแถมไปให้มูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,650 บาทแต่วันนี้บอกเลยว่าพิเศษ
1: ใช่แล้วค่ะจากเกือบ 4,000 ไม่ต้องจ่ายแค่999บาทนะคะรับประกันมอเตอร์ให้ด้วย2ปีโปรนี้ส่งฟรีให้เลยถึงหน้าบ้าน
0: เน็ตๆจบๆไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวสตางค์เดียวเพราะฉะนั้นตัดสินจะได้รีบโทรมาเรารอรับสายคุณอยู่นะครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: แต่ย้ำเลยนะว่าวันนี้คุ้มค่าจริง
1: ๆ
0: ประหยัดได้จริงแบบนี้จะเลือกทั้งทีเลือก Power Max ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับลุงมิ้นเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาทแล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่า
1: อ่ะมาๆๆ
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทนะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอะเป็น 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนั่งหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง
0: ยังไม่แน่เลยเน
1: ี่
0: ย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้คุณผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค
0: ่
1: หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: เลิศมากโอ้โหอันเก่านี่ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับ
1: แบบ
0: ของน
1: ้
0: ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องนะไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังแน่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะคะมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่ จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยกว
0: ่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับ

0: ลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
1: โอ้
0: เห็นไหม
1: วิแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือสูตรนะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจายองศาออกมา
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่หุย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: หุยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญ
1: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
0: อันนี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่น
1: ๆ
0: ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนาะนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยนี่ดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหม
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได้
0: อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออีก
0: 1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้ง่ายมาก
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรกมันเลอะไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลงก่อน
0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วคัน
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
1: ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
1: ใ
0: ช่ไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆ
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างเห็นไหมมันทำความสะอาดง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: เห็นไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนอะไรพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได้
1: ทีนี้
0: มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบางโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงนขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: ว้าวโอ้

0: ใช่ไห
1: ม
2: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บางโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมขา90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บางโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมขาหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดๆถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ๊ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
2: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
2: โยนไปเลย
1: พ่อแม่ๆมีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
2: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
2: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
3: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
4: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะไปอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆบางทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางโคลนมันอะลืบมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวนี้

0: นี่ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่เอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
1: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
2: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
1: ปรับไปเลย
2: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
1: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
2: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
1: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
2: ขอโชว์แตงโมเลยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะผู้ชมเห็นไหมเนื้อโน้กกระจายไปหมดเลยว้ายว้ายว้ายดูสินี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่โอ้ย
2: นี่นี
1: ่นี่เป็นไงพลุนพลุนพลุน
2: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม่อื้อห
1: ืออ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
2: กลัวกลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
1: เนี่ยดังนั้นเน
2: ี่ยเกี้ยง
1: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
2: เปลี่ยนง่ายมาก
1: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
2: ัน
1: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
2: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
1: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
2: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
1: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
2: จ้ะ
1: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
2: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
2: เห็นไหมเลิศอยู
1: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
2: ้
1: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
2: โอ้จริง
1: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
2: ได้ทุกจุดอ่ะ
1: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
2: ดีดี
1: ดีไหม
2: ลดเลยล่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
2: เออคุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
1: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
2: ้
1: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
2: โอ้
1: เห็นไหม
2: อุ๊ยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
1: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยๆตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยหู10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายสบายแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สายI

0: แรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ให้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี
1: ่สะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาร์แล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอลแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอลแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอลแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอนแบกตั้งแต่เจอบอนแบกกินแต่บอนแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซลิทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ครับ
0: คือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซลิทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท
1: ใช่
0: 9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปี
1: ับ
0: โดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
1: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็
1: บ
0: ให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่คร
0: ับแต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โห ดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกค
1: ำ
0: แล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขา
1: ใช่
0: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทอลค่ะให้ความหวานโดยไซริทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000

0: ช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999 บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซตัมโบทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999 บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีด้วยว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอบนี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: คแล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเลเลอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: เพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยรา

0: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอนแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซนี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซนี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลวันนี้ค่ะใช้ไซริทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซริทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอก call center ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำ บอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนพี่น้องเกษตรกรเป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกพื้นที่เดิมดินเดิมแต่ทำไมลดน้ำแล้วมันก็เหมือนแบบไม่ซึมลงดินดินมันดูแห้งมันดูแข็งปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมบางทีนะใส่ปุ๋ยเข้าไปอ้าวมันเหมือนมันไม่กินอ่ะมันไม่เข้าอ่ะกุ้มใจมากน้องผัก
4: ใช่อันนี้ได้ยินเกษตรกรบ่นกันเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถมปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่ก็เหมือนละลายซับนะคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลยถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะบอกเลยวันนี้เปิดมาเจอเรานี่ก็คือถูกช่องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะผักมีเกษตรกรมือดีที่ไม่ได้เป็นแค่เกษตรกรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วยที่เขามีเคล็ดลับพิเศษที่ทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยออกมางอกเงยงดงามใหญ่โตมโหฬารเรียกราคาเองได้และไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะเพราะเราอยู่กับพี่แปะสุภาพชัย
5: สวัสดีน้องผักสวัสดีครับแม่ต้อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับมาแล้ว
0: ขอดูมือหน่อยมือต้องดีจริงๆถึงจะปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรดีแต่พี่แป๊บอกว่าต่อไปนี้ต่อให้มือไม่ดีคุณก็ปลูกผลผลิตที่ดีได้ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยการแก้ที่ดิน
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการปลูกพืชต่างๆที่ว่านี้ต้องดูแลที่เรื่องดินนะดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนะปัจจัยหลักเลยถ้าดินมันแห้งดินมันแข็งดินมันดานเนี่ยปลูกอะไรไม่ไปขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องดูแลที่ดินก่อนก่อนที่จะคิดปลูกอะไร
0: แล้วเคล็ดลับของพี่แปะล่ะที่บอกว่าจะดูแลดินอยู่ๆจะให้ไปแบบโอเอดินโดยไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีอ่ะ
6: มันทำยังไงก็ดินมันบางทีมีเชื้อราบางทีมันแห้งบางทีมันเป็นดินเค็มดินเปรี้ยวเราไม่รู้
5: เ
6: รา
5: ไม่รู้ว่าปลู
6: กไม่ขึ้นอ
5: ่
6: ะ
5: เป็นปัญหาเกษตรกรในยุคปัจจุบันบางคนเนี่ยเข้าใจเองว่าไอ้ข้างล่างดินเนี่ยมันมีปุ๋ยมันมีพวกสารอะไรอยู่แล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยไอ้พื้นดินที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่ปลูกพืชผักทุกวันนี
0: ้
5: มันใช้มาตั้งแต่โน่นสมัย
0: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
6: ปีร้อยปี
5: ผ่านรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่กว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยมันใช้พื้นดินที่ว่านี้ไปกี่ลุกยุคแล้วแน่นอนฮะอะไรที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะย่อยสลายไปมาเจอฝนตกน้ำท่วมมันก็ชะหน้าดินไปมาเจอแดดร้อนแผดเผามันก็ตายเด็กครับแบบนี้แล้วก็มาเจอหนาวบ้างเลยฮะมันจะต้องมีการบำรุงดิน
0: คือถ้าใช้อย่างเดียวไม่ได้บำรุงยังไงมันก็หมด
5: ต้องบำรุงฮะต้องบำรุงนะอย่างที่ผมปลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดินต้องพ่นดินฉีดดินไปอะไรที่เขาว่ามันมีประโยชน์กับดินอย่าไปละเลยอย่าไปดูเบาให้เอาไปใช
0: ้นี
5: ่นี่ให้เอาไปใช้
0: ต้องปลอดภัยด้วยนะ
6: ก็คือที่พี่แป๊ะพูดถึงสารปรับปรุงดินตราพญานาคว
0: ันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาค

0: แล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดหนึ่งเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
2: ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่สารเคมีแต่ชื่อบอกเลยว่าเป็นสารปรับปรุงนินตราพญานาคจะช่วยย่อยสลายต่อสั่งจะดูแลดินดินที่เสื่อมสภาพไปแล้วเรียกว่าดินที่ตายไปแล้วจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ
0: ์
2: เขาจะไปสร้างความสมดุลของดินให้เกิดขึ้น
0: เห็นว่าเป็นสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที
2: ่
0: แท้จากธรรมชาติเลยก็เลยช่วยตรงจุดนี้ได้โดยตรง
2: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีแต่ว่าเป็นจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
2: นี่ฮะ
1: เนี่ยพี่แป๊ะผสมน้ำแล้วฉีดไปแบบเนี้ย
2: แบบนี้แบบนี
1: ้ง่ายๆเลยมันก็จะทำให้ดินแข็งๆเนี่ยมันร่วนซุยขึ้นม
2: ันไม่ต้องยุ่งยากเลยนะฮะใช้แบบนี้นะครับคือผมนี่ใช้เวลาใครพูดอะไรว่าดีนี่นะผมก็ไปใช้ถ้าเราใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ว่ามาเจอตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะดูสินะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยดูเลมอนนะ
0: แล้วเห็น
2: นกเลย
0: เห็นพี่แป๊ะเดินแบบว่าเดินรถเดินฉีดต้นไม้หลายแบบมากเลยนะแสดงว่าใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด
2: ทุกชนิดฮะผลหมากรากไม้นะครับพืชไร่พืชสวนพืชนาต่างๆเราวันนี้ใช้ได้หมดเลย
1: เราพ่นลงไปที่ดินได้เลยที
2: ่
1: มีต้นไม้อยู่ที่เป็นโคนต้นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
2: ใช่ใช่
1: มันจะไปแก้ปัญหาไอ้พวกดินเค็มดินเปรี้ยวดินแข็งด
2: ิน
1: ไม
2: ่
1: กินปุ๋ยเอาแล้วบางทีมันมีแบบพวกสารเคมีตกค้างอะไรเงี้ย
2: ใช่ใช่เขาเรียกว่าไปสร้างความสมดุลให้กับดิน
1: ค่ะเบสบาลานซ์ประมาณนั้นผมสร้างดิน
2: ใช่ใช่ใช
1: ่มันเลิศ
2: ผมมีบอกทุกคนเลยที่เป็นเพื่อนเกษตรกรข้างไร่ผมเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ไม่เคยเห็นลง
2: ใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นเนี่ยมันผันผวนมากนะฮะทีนี้ไอ้ราคาน้ำมันมันไปสืบเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยนี่นำเข้าจากต่างประเทศนะหัวเชื้อนำเข้าจากต่างประเทศ
0: ราคามันก็ขึ้นไปด้วย
2: ปุ๋ยนะฮะมันเป็นของอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นอย่างเดียวมันไม่มีลง
1: ต้นทุนก็เลยเยอะเลยคราวนี
2: ้ทีนี้เกษตรกรอย่างเราก็มาแบกรับภาระแบบนี
0: ้
2: มันนานๆหนักๆไม่ไหวนะไม่ต้องนะครับนะฮะนานๆหนักๆไม่ไหวนะเราต้องมาช่วยกันเนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ต้นทางก
0: ็
2: คือเรื่องดินนี่แหละฮะถ้าเรามาแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเรื่องดินได้เนี่ยโอ้ก็จะประหยัดมากประหยัดมากไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยนะฮะมาใช้ดีดีกว่านี่นะฮะสารปรับปรุงดินตราพญานา
0: ค
2: เหมือนกับการใช้ปุ๋ยเหมือนกันเลยเนี่ยใช้ง่าย
0: แล้วเห็นว่าปลอดภัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าพี่แป๊ะไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยปกติถ้าเห็นฉีดเห็นพ่นอะไรเงี้ยจะต้องใส่เครื่องป้องกันกันนะ
2: ไม่ได้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์ไงนี่นี่เลมอนเนี่ยโด
1: กลูกใหญ่มากลูกส้มคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมดินก
2: ่
1: อนปลูกข้าวก็ได้หรือจะปลูกไปแล้วก็ได้แต่ว่าดินมันมีปัญหาให้สามารถใช้สารปรับปรุงดินตราพญานาคได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารอินทรีย์บวกจุลินทรีย์แท้แล้ววันนี้พี่แป๊ะมาทั้งทีเอาโปรโมชั่นคุ้มๆมาฝากเลย
2: โปรโมชั่นจัดไปหนักๆเลยวันนี้
0: เอามาเลยค่ะ บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนแต่เขาเรียกว่าต้องแบบลดทุนนิดนึงเพื่อที่จะได้กำไรมากยิ่งขึ
2: ้
0: นวันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000
2: ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นปุ๋ยก็แพงต้นทุนเกษตรกรก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับชาวไร่ชาวนาหลายพื้นที่เริ่มเจอปัญหาดินแข็งดินเสื่อมสภาพผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงแต่ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่วันนี้เกษตรกรยุคใหม่เริ่มหันมาใช้ตัวช่วยสำคัญนะครับก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์ช่วยฟื้นฟูดินให้ดินนี้ร่วนซุยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินดินดีรากเดินดีพืชแข็งแรง

0: ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นลดปัญหาดินแน่นดินเสียพืชต้นเขียวแข็งแรงใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังปาล์มยางพารารวมถึงพืชผักและผลไม้ในวันที่ต้นทุนการเกษตรที่สูงนะครับอย่าปล่อยให้ดินนี่อ่อนแรงฟื้นดินฟื้นชีวิตเกษตรกรด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคพญานาคพลังจุลินทรีย์เพื่อดินดีผลผลิตดีกำไรดี
1: หลังจากที่ผมได้ลองใช้พญานาคดินดีขึ้นจริงต้นพืชเขียวแข็งแรงช่วยผมประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยครับเยี่ยมจริงๆ
2: ข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้ง
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
4: โอ้โหคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายเริ่มทยอยโทรเข้ามาแล้วเพราะว่าทุกคนอยากแก้ปัญหาปรับปรุงโครงสร้างของดินอยากแก้ให้ถูกจุดกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะแม่ต่
5: อ
4: แอบกินอะไรน้องทำงานอยู่แม่มากินได้ไงห้ามใจไม่ไหวใช่ไหม
5: คือเอามาจากสวนพี่แพ้แล้วมันอร่อยมันสดมันกรอบได้ยินเสียงเคี้ยวองุ่นไหมมันกรอบกรอบกรอบไปเลยแล้วดูลูกเสียง
6: ครับ
4: นี่ดูสิคุณผู้ชมค่ะนี่คือผลผลิตจากสวนของพี่แปะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเห็นว่าสวนพี่แปะนี่คือปลูกหลายอย่างมากเลยนะองุ่นนี่คือตัวเด็ดเลยเพราะว่าชื่อไร่องุ่นคุณหวาน
6: ใช่ใช่
4: แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะ
6: มีทุเรียนก็มีอะโวคาโดก็มีน้อยหนาก็มี
5: นี่มันพันอะไรอะคะมันอร่อย
6: แบล็คโอปอครับ
4: แบล็คโอปออุ้ยไม่ไหวแล้วพ
6: ี่
4: ปอเขาแบบว่าชิมกระหน่ำมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
5: ถ้าเราได้ผลผลิตแบบเนี้ยเราขายได้ราคาดีไหม
6: โอ้ราคาดี
4: อุ้ยแล้วพวงสวย
6: สวยแบบนี้พวงใหญ
4: ่
6: นะฮะเอางุ่นไร้เมล็ดต้นทางจากออสเตรเลีย
4: หน้าตาสวยความสวยงามมาเหมือนของที่เขาเอาไว้โชว์อ่ะของปลอมอ่ะแต่นี่คือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผักเอาเข้าปากให้ดู
5: ไปทำ
4: เชื่อเอาเข้าปากให้
6: น้องผักอ้าปากไม่น่าขึ้นนะ
5: กินช้างพวงคุณผู้ชม
6: ราคานี่ก็จะอยู่ที่เรากำหนด
4: ค่ะ
6: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผมเนี่ยเป็นคนกำหนดเอง
4: นะเพราะว่าเราได้ผลผลิตที่มันดีเราเลยเรียกราคาได้
6: เกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันจะไปพลาดท่ากับคนกลางคนกลางเนี่ยเวลาไปซื้อเขาจะกดราคาเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยบางทีอยากจะขายไว
4: อ
6: ยากจะขายไวราคาต่ำก็ขายในประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่คือเราเกษตรกรรุ่นใหม
4: ่
6: เราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเนี่ยเราจะต้องทำเองกำหนดราคาเองขายเองแต่ทุกอย่างที่จะทำได้แบบนี้เราของเราต้องมีคุณภาพนึกออกปะ
5: ใช่
6: ของเราเนี่ยคุณภาพต้องมาก่อน
5: อย่างเช่นไทยด้วยนะ
6: ใช่อย่างเช่นองุ่นเนี่ยเราก็ต้องได้ไปหาหน่วยงานในทางวิชาการมาการันตีความปลอดภัยให้เราเราก็จะได้กรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ GAP เราแต่ก่อนจะได้นี่นะโอ้โหเขาต้องมาตรวจโอเคละเราก็จะต้องทำให้สินค้าเรามีคุณภาพนะฮะให้หน่วยงานราชภาครัฐมาการันตีความปลอดภัย
5: ถึงจะน่าเชื่อถ
6: ือ ใช่ใช่ใช่เราได้ทั้ง GAP คือแก๊ปคือ Good Agricultural Practice นะครับเป็นการปฏิบัติทางเกษตรที่ปลอดภัยได้ทั้ง OTOP ระดับ5ดาวสูงสุดเลยของโคราชเพราะฉะนั้นเมื่อเราสินค้าเรามีคุณภาพเราก็กำหนดราคาเองได
4: ้
6: ทุกวันนี้นะครับระบบนี้เรื่องของสุขภาพนี่มาก่อนเลยเฮลตี้มากเลยสินค้าเราแม้ว่าจะราคาสูงไปนิดนึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคก็ยอมซื้อ
5: ยอมจ่ายเลย
6: นะค
5: ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบพี่ป้าแล้วทำราคาได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะ
4: แล้วนอกจากองุ่นยังมีน้อยหนา
5: พี่หมากเอามาดูสิ
6: น้อยหนาน
5: ี่เขาผลต่างกันนะเนี่ยเขาได้ผลใหญ่ผลเนี่ยดู
6: น
5: ี่เห็นไหม
6: นี่คือบักเขียบครับผม
4: บักเขียบก็คือน้อยหนานั่นเอง
6: ใช่ใช่ใช
5: ่ดูเห็นไหมนี่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆก็ต้องดูแลดินให้ดี
6: ใช่ใช
5: ่ใส่สารปรับปรุงดินตราพญานาคเข้าไปนี่แหละ
4: วันนี้พี่แปะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะขวดนึงเนี่ย1ลิตรนะจ๊ะเท่ากับวันนี้4ขวด4ลิตรเต็มๆแบบนี้ใช้ได้ถึง40ไร่เลยคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
5: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
6: นะครับเนี่ยเราต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพไง มันถึงจะช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรในทุกวันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ที่ผ่านมาเกษตรกรเนี่ยขาง่อยขาลอยขาเพีย
4: ก็เรียกว่าอ่อนเพ
6: ียใช่ๆๆ
4: เพราะว่าพอเห็นราคาแล้วมันแบบอุ๊ยอุสันเหนื่อยมาตั้งนาน
6: มันต้องทำแบบนี้ฮะ
4: มันได้กำไรนิดเดียว
6: เราต้องต่อสู้กับปัญหานะครับนะเราอย่าไปเดินถอยปัญหาเราอย่าไปถดถอยไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเกษตรกรยุคใหม่นะครับจะต้องคิดถึงอนาคต
4: นี่เพราะฉะนั้น
6: เมื่อของเราดีนะครับเนี่ยสินค้าดีนะครับเนี่ยเงินมันก็ดีตามมา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากปรับปรุงดินนะคะ

0: รับระบบโครงสร้างทั้งหมดแนะนำเลยสารปรับปรุงดินจากตาพญานาคนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปลูกผลไม้แบบพี่แปะนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าทำนาอะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้ด้วยหมดเลย
1: พืชไร่พืชสวนได้เลย
0: ซึ่งพี่แปะเนี่ยใช้สารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง
1: อาทิตย์ละครั้ง
0: กับต้นไม้ทุกๆชนิด
1: ทุกชนิดเลย
0: มีอะไรบ้างคะตอนนี้อัปเดตหน่อย
1: โอ้โหเนี่ยนะตอนนี้นะก็หนึ่งองุ่นหลักๆในไร่นะ2เนี่ยอะโวคาโด3เนี่ยก็เลมอนอยู่ที่เขาใหญ่น
0: ะ
1: มะเขือพริกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยได้หมดเลย
0: ทั้งนั้นนะ
1: ใช่ๆๆใช่
0: เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไร่นาสวนใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นคือปลูกแค่พืชผักสวนครัว
1: พืชผักสวนครัว
0: ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้
1: เพราะฉะนั้นอย่าผมเนี่ยเน้นนะเน้นให้ทุกคนน่ะในทุกวันนี้เนี่ยนะครับให้เลี้ยงตัวเองใช่มั้ยฮะเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของพืชผักผลไม
0: ้
1: เวลาโทษเถอะเวลาเราไปซื้อของที่ตลาดเนี่ยนะครับมักจะมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้าเราอะไรประมาณเนี้ยแต่ปากไม่ได้พูดน
0: ะ
1: แต่ใจมันไปก่อนละ
0: ใจมันว่า
1: ใจว่า
0: เสียงในหัวมันว่าอะไรคะ
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ย
2: ฉีดอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันลองไปล้างอีกกี่นาทีจริงจริง
1: ใช่ใช่ใช่ไหม
2: อยากจะปลูกกินเองแต่กลัวปลูกไม่เป็นปลูกไม่ขึ้น
1: มันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าวะอะไรมองหน้าแม่ค้าแม่ค้าก็จ้องหน้ากลับมา
0: คิดอะไรอยู่
1: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยฮะไอ้เรื่องแบบนี้เรามาแก้ไขด้วยตัวเราเองได้นะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านแน่นอนฮะพื้นที่จำกัดมันจะมีเวลาข้างๆข้างๆบ้านอ่ะ
2: ริมกำแพง
1: ริมกำแพง
2: ที่เล็ก
1: ๆนะฮะใช่นะฮะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมนะครับแต่เราใช้กระถางกระถางก็มีหลายขนาดไม่ต้องใช้กระถางใหญ
0: ่
1: นะครับเอาเฉพาะอันแม่นเข้ากับพื้นที่เรานะครับให้ปลูกเถอะพืชผักผลไม้นะครับเนี่ยพริกแบบเนี้ย
0: ใบโหระพา
1: ใบโหระพากะเพราแบบนี้
2: ใช่ใช่ของกิน
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้วัสดุที่เอามาปลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะใบก้ามปูรู้จักไหมครับใบก้ามปู
0: ทั่วไป
1: ใบก้ามปูใบช้ำฉาเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ไอ้ดินปลูกเขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปผสมกันเลยนะครับทีนี้เราก็เอาเนี่ยสารปรับปรุงดินเนี่ย
0: ตาพญานาค
1: เข้าไปใส
0: ่ใส่เข้าไปเลย
1: นิดเดียวฮะนิดเดียวก็พ่นไปนะฮะสัปดาห์หนึ่งหยดไป 2-3 หยดพอใช้ได้เป็นปีๆ
2: น
1: ี
2: ่เก็บไว้ใช้ได้นานต่างหากถ้าไม่ได้ใช้เยอะขนาด40ไร่นะคะเรียกว่าแก้ปัญหาดินแบบทั้งระบบเลยนะคะใครที่แบบไม่แน่ใจเตรียมดินก่อนปลูกก็ได้หรือถ้าปลูกไปแล้วแล้วมันรู้สึกดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มต่างๆก็เอาไปใส่ได้ค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งโปรโมชั่นวันนี้ก็คือคุ้มค่ามากจริงๆนะพี่แป๊ะมาทั้งทีเลยจัดนะคะโปรของสารปรับปรุงดินตาพญานาคเนี่ยแหละเขาเป็นสารอินทรีย์แล้วก็เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้ยาวปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วโปรวันนี้คือคุ้มมากคุณจะได้ไปซื้อ2ขวดแถมฟรีไปเลยอีก2ขวดนะคะ1ขวด1ลิตรวันนี้เท่ากับว่าได้ไป4ขวด4ลิตรเต็มๆใช้ได้ถึง40ไร่ใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเปิดฝาได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆแล้วทั้งหมดเนี้ยจากราคาเต็ม 2,700 กว่าบาทอาตีว่า 2,800 นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าโทรมาทันในตอนนี้เอาไปเลยราคาพิเศษอยู่ที่999บาทเท่านั้นเองค่ะ
2: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข02-666-0000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาได้เลยค่ะ
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสื่อมสภาพดินมีเชื้อรามันเป็นปัญหาหนักอกของคนปลูกมันสำปะหลังนะครับและก็ชาวเกษตรกรเรียกว่าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้ไม่ตกว่าอย่างนั้นครับแต่วันนี้เราไม่ต้องเครียดแล้วนะครับปัญหาดินทั้งหมดด้วยขวดนี้สารปรับปรุงดินตราพญานาคเป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวล้วนเป็นที่ต้องการของพืชช่วยบำรุงดินบำรุงพืชให้ได้ผลผลิตดีและก็พืชผลงอกงามไวครับ
4: สารปรับปรุงดินตราพญานาคช่วยปรับสภาพดินปรับสมดุลในดินทำให้โครงสร้างดินร่วนซุยปรับค่าความเป็นกรดด่างล้างเชื้อโรคเชื้อราในดินเมื่อดินมีการปรับสภาพทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นทำให้ผลผลิตหัวใหญ่น้ำหนักดีตามที่เกษตรกรต้องการ
3: อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรบ้านเราทั่วประเทศนะฮะดินดีปลูกอะไรก็ดีและก็ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงดินตราพญานาคครับ
2: คุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกโอ้โหปลูกอะไรมันไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่พอไปดูที่ดินของตัวเองโอ้โหตกใจค่ะทำไมเป็นแบบนี้นะบางทีก็ดินแห้งดินแข็งเลยบางคนบอกไปเช็คค่ามานะคะทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มบางทีดินเนี่ยปนแต่ทรายบางทีก็ดินเสียไปบ้างล่ะอย่างกับก้อนหินเลยก็มีเหมือนกันเอ๊ะทำไม
0: ขนาดนี้จะปลูกอะไรได
2: ้เคยเป็นลดน้ำเท่าไหร่แล้วฉันก็ว่าจะลดน้ำนะพี่แป๊บอกให้ขยันมันไม่ลงเขาไปใต้ดินน่ะเอาจริงอย่างนี้จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะไส้เดือนมาชอนชัยบ้างไหมเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้มันเหมือนมันไม่มีออกซิเจนในดินปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นสักทีเป็นอยู่แบบ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้หันไปดูเลยว่าดินที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นแบบนี้ต
1: ้
0: องร่วนซุยแล้วก็สังเกตง่ายๆเมื่อกี้พี่ตอพูดถึงไส้เดือนถ้าไส้เดือนมาแสดงว่าดินตรงนั้นสมบูรณ์จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณหาไส้เดือนไม่เจอทำไงคิดเอาไว้ได้เลยว่าตอนนี้ดินเสียดินเน่าดินเปรี้ยวหวานปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็เสียตะตังไม่ได้ผลผลิตดีๆสักทีแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพราะว่าพี่แป๊ะนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาเอาเคล็ดลับของเขามาด้วยนั่นก็คือสารปรับปรุงดินตราพญานาคซึ่งปลอดภัยมากๆปลอดภัยกับทุกคนค่ะเพราะตัวนี้เป็นสารอินทรีย์และเป็นจุลินทรีย์แท้ๆจากธรรมชาติเขาจะไปช่วยปรับปรุงดินทั้งระบบเลยนะคะแล้วใช้แล้วดียังไงให้พี่แป๊ะเล่าให้ฟังเพราะพี่แป๊ะเอาไปใช้ที่ไร่มาแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นตัวอย่างดินใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ดินเสียดินแข็งดินด่านดินร่วนซุยนะที่บอกว่าไอ้ดินแข็งๆเนี่ยนะอย่าว่าแต่ไส้เดือนเลยงูมันยังเจาะไม่เข้าเลยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมักจะเข้าใจว่าอ้าวดินก็คือดินใช่ไหมใช้ได้ทุกปีผ่านมากี่สิบปีก็ยังใช้อยู่ยังเป็นดินอยู
2: ่ก็ใช้ผืนเดิมอ่ะที่ดินตรงนี้ตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้รับรองฮะไอ้สิ่งที่เขาเอามาขายมาบอกให้เราเนี่ยเขาไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าดินมันยังไม่เสื่อมสภาพแต่ว่าดินมันเสื่อมสภาพเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาของกระเจ้าเกษตรกรใช่ไหมฮะปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นมาก็นิดหน่อยมันก็ไม่งามเดี๋ยวก็ลากเน่าเดี๋ยวก็ลากตาย
2: เรียกราคา
1: ไปใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อ่อนแออ่อนแอปั๊บไอ้แมลงนั่นแหละแมลงไอ้ตัวร้าย
2: ก็จะมาก
1: ินมันก็มาเลย
2: สรุปคนไม่ได้กินแมลงกินหมด
1: มันเป็นแบบนี้วัฏจักรแบบนี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามนะถ้าดินมันดีพืชโตไอ้ที่โตก็คือพืชแข็งแรงแข็งแรงทั้งต้นแข็งแรงทั้งกิ่งทั้งแข็งแรงทั้งก้านแข็งแรงทั้งใบเมื่อต้นพืชแข็งแรงปั๊บเนี่ยแมลงมันก็มาเกาะกินมันไม่อยากมาก
2: ินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหว
1: ไม่ไหวไงมันเนี่ยคือยังไงก็เอาไม่อยู่มันก็เถอะเนี่ยจะมากัดมันก็ไม่ตายใบก็แข็งไงบ้านเนี้ยมันก็พ่ายแพ้ไปเองไงก็พ่ายแพ้ไปเอง
2: นี่
1: เนี่ย
2: ค่ะพี่แป๊ะใช้อยู่เลย
1: นี่ยังใช้อยู่ดูที่องุ่นดิ
2: โอ้ยองุ่นสวยมาก
1: ใช่ใช
2: ่แปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นปลูกไปแล้วหรือออกผลผลิตแล้วเนี่ย
1: ใช้ได้
2: ใช้สารปรับปรุงดินพยาน
1: ได้ได้
2: ใช่ไหม
1: ได้เลย
2: นะ
1: ใช้ได้เลย
2: ทุกช่วงเวลา
1: ทุกช่วงเวลา
2: ได้เลย
1: ทุกช่วงเวลาเลยนะเนี่ย
2: บางคนบอกว่าอุ้ยเราถือของปลอมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ของจริงไหมเดี๋ยว
1: เคล็ดลับนิดเดียวนะ
2: ทำไมคะ
1: ปากหวานนะดินดีนะดินดีเนี่ยปลูกอะไรก็ดี
2: ใช่แล้วถ้าไม่เชื่อว่านี่คือของจริงนะเดี๋ยวกินให้ดูนี่เด็ดออกมาอย่างนี้เลยนะ
1: กินทั้งพวงเลย
2: ต้องผัก
1: ต้องผัก
2: งับไปเลยเยอะๆเลย
1: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วมันจะงับก้านไปด้วย
1: ไหมไม่ถ้างับไปเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้กินนะต้องกิน
2: มองคอนอยู่เนี่ยว่ารอกินต่อพี่แป๊ะไม่ใช่แต่องุ่นอย่างพี่แป๊ะเองอ่ะมีปลูกทุเรียน
1: ครับ
2: ทุเรียนก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ได้ฮะได้ครับ
2: ผลผลิตก็ดีนะพี่ต่อจะกินทุเรียนเลยเหรอคะ
1: นี่คือเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับนะท่านผู้ชมที่ปลูกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกรองกล่องว่าจะเป็นทุกอย่างนี่นะฮะเอาตัวนี้ไปใช้เลยนะสารปรับปรุงดินตราพญานาคเอาไปให้ดูแลดินเลย
2: นี
1: ่เออนี่นะ
2: นี่ดูเจ้าของสวนเขาปลูกไม่รู้กี่อย่างปลูกหมดแล้ว
1: ดูเสื้อฮะ
2: ดูเสื้อเขาซะก่อน
1: ด
2: ู
1: เสื้อเลยครับ
2: เป็นคนของแท้ต้องเสื้อปุ๋ยเท่านั้น
1: เก็บปุ๋ยเสื้อปุ๋ย
2: เก็บทุเรียนเอง
1: ใช่ใช
2: ่ใช่
1: ทำเองทำเอง
2: รถพ่วงเลยนะ
1: ใช่ทำเอง
0: แล้วทุเรียนอร่อยด้วยนะเคยได้ลองทาน
1: ครับ
2: วันนี้ก็เอามาแต่เป็นบางคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมพี่แป๊ะเอาลูกเล็กๆมามันไม่ใช่ลูกเล็กมันเป็นพัน
1: พันนะเนี่ยฮะนี่ลิ้นปากช่องนะ
2: เพิ่งเคยเห็น
1: ลิ้นปากช่อง
2: ลิ้นปกติก็ต้องอยู่อะไรนะ
1: อุตรดิตถ
2: ์แต่นี่มาอยู่ปากช่องได้แล้ว
1: ปลูกได้แล้ว
0: แล้วเห็นว่าราคาสูงด้วย
1: ราคาสูงฮะ
0: เออน
1: ี่อันนี้ซื้อไหมคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บาทคิด 5,000 บา
2: ทเห็นไหมว่าเขาตั้งราคาได้เองจริงเพราะเขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเขาไง
1: จ
2: ริ งเขาทำผลิตเขาดีทั้งหมดได้หมดพืชไร่สวนผลไม้ปลูกข้าวเอาจริงพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเยอะมากใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนที่จะแบบหว่านได้หมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยไม่ว่าจะมาหน้าไหนก็แล้วแต่ นะครับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะว่าดินน่ะฮะจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างประจำและก็ต่อเนื่อง
2: นี่บางคนบอกว่าพอหลังจากเสร็จปุ๊บบางทีเอาไปย่อยสลายพวกตอสั่งฟางข้าวไปช่วยลดข้าวดิบข้าวเด้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะไม่ต้องเผาใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่เผากันแล้วแล้วเนี่ย

0: ห็นเลยว่าเดินไปย่ำนะคะไม่ต้องใส่แบบเครื่องป้องกันเลยนะคุณผู้ชมขาใครที่ทำนาอยู่เนาะแล้วมีปัญหาข้าวดิบข้าวเด้งไม่รู้จะย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวยังไงนะเอาตัวสารปรับปรุงดินตราพญานาคเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะ
1: แล้วก็จะไปเห็นไหม
0: ดินจะดีดินจะแบบร่วนคุยแบบนี้แล้วผลผลิตที่ได้มามันก็จะดีมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถทำราคา
2: ลองดูนะลองดูลองเอาไปใช้ดูนะครับนะฮะรับรองเลยฮะคือไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วได้ผลมาแล้ว
0: ไหนแล้วพี่แป๊ะฝากกับพ่อแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้ดีกว่า
2: เรื่องของการปลูกการอยู่การกินเนี่ยฮะยังไงมันก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับคนอย่างเรานะครับคนต้องอยู่คนต้องกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารที่จะไปกระจายไปสู่โลกเราทำให้ของเราดีรับรองนะฮะเมื่อของมีคุณภาพราคามันก็จะตามมาครับผม
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่แป๊ะมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ฝากเรา
1: เอาล่ะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามนะคะได้เลยนะแล้วก็รีบกดรีบโทรมาละกัน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่แป๊ะจัดให้แล้วค่ะกับสารปรับปรุงดินตราพญานาคแล้วไม่ได้มาแค่ขวดเดียวนะเพราะจัดโปรหนักๆให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีให้ไปเลยอีก2ขวดนะคะแล้วถ้าคุณไปซื้อเองข้างนอกราคารวมเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 เลยนะแต่ถ้าโทรทันในตอนนี้อุ๊ยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะมากๆเพราะว่าเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: อ้าวใครอยากได้รีบหน่อยนะคะยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่หมายเลข026660000สแกน QR โค้ดที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้ค่ะ
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดีกว่าคือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะหนึ่งเขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่ถูก
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียนะตอบโปรให
1: ้
0: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโมนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมัก

0: ลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณหมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
1: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
0: บ่ม
1: อ่างหมักอ่างหมัก
0: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
1: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
0: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่า
1: ครับ
0: แล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
1: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องเนี้ยน้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
0: มี
1: ไม่ได้เจ๊งนะ
0: ไม่เจ๊ง
1: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
0: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
0: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
1: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
1: ่
0: นะครับ
1: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
0: เลย
1: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
0: ใช่ครับ
1: เลขกลมๆไป
0: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
1: ่
0: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
1: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
0: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ำ200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
1: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ไหมต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมด
1: ถูกต้อง
0: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
1: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่เยอะซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำมามันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
0: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ราดตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต
0: ่ใช่คร
1: ับ แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองถ้าใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับ

0: ทองนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้วอยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
1: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกไม่สวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
0: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
1: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
0: อ้าว
1: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
0: อะไรกิน
1: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
0: กดเชื้อราอะไรพวกนี้หรอ
1: ใช่กดน้ำกด
0: เลยนะ
1: มันน้ำกดนะครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
0: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
1: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
0: ก็คือก็คือข้าวไม่ข้าวหายไป
1: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรก็กินตอนกลางคืน
0: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเออเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
1: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีที่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
0: น้ำกร่อยน้ำ
1: น้ำบ่อกุ้งไงที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเอาเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
0: เรื่องอะไร
1: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
0: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
1: ่ครับ
0: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
1: น้อยไปเลยดี
0: ป่ะแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
1: ถูก
0: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
1: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
0: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
1: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
0: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
1: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
0: มันต้อง
1: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
0: ครับ
1: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
0: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: หรือพวกมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่เราไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราเคยซื้อกินตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยา
0: พี่สุริยา
1: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
0: ้
1: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้าวดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเนี่ยรอสักครู่นะพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,400

0: 170บาท
1: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
2: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับ
0: ครับ
2: ของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
3: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
2: กี่คนอบนะผมฟังอยู
3: ่3
2: คนอบ
3: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
2: 363
3: 63เอ้าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
2: ๆ
3: ที่เรียนอายุเยอะนะ
2: ทุเรียนอายุ
3: เยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
2: ครับ
3: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
2: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
3: ใช่มันดันดอก
2: โด
3: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
2: ครับ
3: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
2: มีความชื้น
3: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขะเห็นไหมขนาด
2: ท้องผาภูม
3: ิท้องผาภูม
2: ิ
3: ขนาดฝนตกทุกวัน
2: ใช่
3: แต่ก็ยังหาย
2: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
3: ่
2: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
3: ใช่คร
2: ับหลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
3: ใช่สอบถามได
2: ้
3: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call
2: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
3: ใช่ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
2: ไม่เป็นไร
3: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
2: ๆ
3: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
2: ถูกต้อง
3: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดก็ไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
2: า
3: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
2: เรียกว่าบอสรับจบ
3: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
2: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
3: ่
2: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
0: 2,470 บาท
1: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
3: ่
2: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
3: หมู
2: ตระกูลเดียวกันไหม
3: หมู
2: ลายเดียวกัน
3: ลายเดียวกันเลย
2: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
3: เหม
2: ือ
3: นกัน
2: เอาเหมือนกันเลย
3: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
2: ปามก็เหมือนกัน
3: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
2: ี้
3: ก
2: ็แสดงว่าทุกพืช
3: ครับ
2: ถ้าบำรุงดิน
3: ครับ
2: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
3: จบ
2: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
3: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
2: ดอกใหญ
3: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
2: หมายถึงเนื้อผล
3: ใน
2: เนื้อผลนะ
3: ใช่ครับให้มันใหญ่
2: เนื้อใน
3: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
2: ่
3: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
2: ุ
3: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้อง ปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมี
2: ครับ
3: นะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
2: นะครับเป็นอาหารของพืชนะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
3: ครับ
2: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
3: โอ้โหจน

0: พ่อขมล
1: คุณพ่อขมลที่กระบี่
0: พ่อขมลบอก
1: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
0: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
1: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
0: ทลาย
1: ใช่ไหม
0: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
1: คืออะไรอ่ะ
0: ก็จันมันนะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
0: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
1: ไม
0: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆนะครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
1: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: คุณผู้ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต
0: ่
1: อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
0: ไอยางหน้านึ่งหายตายนึ่ง
1: ตายนึ่ง
0: จริงๆมันหน้าด้าน
1: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
0: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
1: น้ำยางไม่ออก
0: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได
1: ้ครับ
0: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีดตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
1: โอ้โห
0: เป็นไงล่ะ
1: มันจะต่างเลยใช่ไหม
0: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
1: เอาใหม่เลยใช่ไหม
0: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่สักจืดหนึ่งเขาเรียกขีดหนึ่ง
1: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
0: ไม่ใช้
1: ไม่ได้ใช้นะครับ
0: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
1: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
0: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
1: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผล
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
0: ้
1: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
0: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
1: อ
0: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
1: ครับ
0: เรามีหมด
1: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนล่ะผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
0: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
1: อ
0: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
1: ว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได้แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถาม
0: นะครับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดี
1: อ
0: าหารดีอร่อย

0: แล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
3: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
4: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
3: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได
4: ้มารับรวมกัน
3: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
4: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
3: ครับ
4: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
3: บ้างแม่ขมันครับ
4: บ้านแม่ขมันเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
3: ครับ
4: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
3: คร
4: ับ นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ์นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่ขโมยก็มาอีกแล
5: ้
4: ว
5: ทำไมครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
4: นี่จะหมดแล้วนะครับ
5: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
4: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
3: ไม่เน่า
4: จะไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
5: เก็บหลายรุ่นแล้วก็เพีย
4: จะหมดแล้ว
5: แล้วยิงใส่อีเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
4: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามอยู
3: ่ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
4: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าอะไรทั้งสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดิน พื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหา

0: พืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
4: ครับเป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่มั้ยหาดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่มั้ยหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่มั้ย
4: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยรู้จักคําว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนะครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมั้ย
4: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรมั้ยใบเขียวขึ้น
4: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
4: ดินดี
0: ปู
1: ไ
0: หมปูนุ่ม
4: ครับ
0: ไม่แข็ง
4: ไม่แข็ง
0: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
4: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะ10วันครั้ง10วันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน เน่า
0: 7วัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
0: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้าง
4: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
0: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยล่องรอยศิลาจารึกยังอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
0: ทุกช่วง
1: ทุกช่วง
0: เลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
4: เป็นที่น่าพอใจ
0: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
4: เปลี่ยนนะฮะ
1: เขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
4: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆบ้างมันออกขาวๆ
4: ไหมมันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
0: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
4: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
0: รสชาติสีคือสีแน่นอนกับสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
4: ก็ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ได้มาว่ากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ครับใช่พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
4: ก็ดีครับติดใจกัน
0: อ๋อมัน
4: หวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
0: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
4: คร
1: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในจริงไหม
4: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
0: นายอาม
1: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่

0: แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันก็แบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสูบมันคุ้มแล้วต้นเนื้อสมมุตินะฮะ
1: ค
0: ุณใช้ดินเน่า1,000นะครับแต่ผลผลิตที่ได้
1: อ
0: ะหลักหมื่น50,000-60,000แล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
1: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
2: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
1: ทั้งใบ
2: ทั้งใบ
1: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
3: ็ครับลำต้น
1: แข็งขึ้นไหม
2: ครับ
1: แข็งขึ้น
0: ก็บอกว่าไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างนึงคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
1: เขาไม่ได้มีทุเรียนเลย
0: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
1: ้
0: วเดี๋ยวมีแม่บอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
1: ครับดีขึ้นผมผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
1: สั่งมาเลยพ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินนิ่ม
1: มันยบนะ
2: ยาถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่เป็นสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหอย่างเงี้ยโยกเย้นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับใครอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะคร
0: ับ ปรึกษาได้เลยอ
1: ันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกรรมมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กรัมต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กรัมสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เลยปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษานะมาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
2: ดีครับ
1: นี
0: ่นี่
1: เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
1: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
4: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโครง ปรชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ

0: 3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: มันเห็นเลยชัดๆ
1: ว่ามันแห้ง
2: ต่อประมาณไม่ครึ่งเดือนได
3: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยหาสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกินนะเพราะจริงๆเราต้องรักษารากเน่าโคนเน่ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่ใช
3: ่ถ้าเรามาวิ่งทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่จะต้องเดสมอลเล่หรือตายนะครับรากเน่าก็เตรียมตัวแต่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทอยู่แล้วมีบาดแผลอยู่แล้วให้เห็นชัดๆว่าร่องสวยมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทุเรียนร่องไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองนะครับทุเรียนร่อง
4: นี่ร่องลง
3: ร่อง
4: ไม่ใช่ร่องขึ้นนะร่องจะลงแล้วนะ
3: จะหมดแล้วแล้วหายไปครึ่งต้นแล้วแต่บอกเลยครับว่าเขาลงเบียดน้ำพอเบียดน้ำไปเสร็จแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรครับว่าฉีดเพียวๆได้1ขวดหรือ2ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ20ลิตร
4: อ
3: ั
4: ดได้เลย
3: อัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆโคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ
5: เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
6: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
7: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: พ่อทำคนเดียวเราทำสามสี่คนวันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขาย นะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการน่ะมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ำ200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
0: ลูกชายจะตัดไงบอกไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
1: ต้นไหนต้นนี้
0: นู่นต้นนู้นเลยต้นใหญ่นู่นเลย
1: ต้นที่ไม่สูงนะ
8: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
1: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
8: เออนู่นไหนตรงนั้นดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
0: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็
1: มี
0: ลูกนะแต่ว่าไม่เอาไว้มาก
8: โอ้โหถ้าไว้มากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นอีกจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
0: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
1: ใช่ต้องดู
8: แลตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
0: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
8: รอแต่ก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
0: นั่นนั่นเลยนะ
8: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
0: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
8: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
0: นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
8: โอ้โห
0: มาเอาไปเลย
1: ให้คนรู้จักพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
8: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
1: มาเลย
0: เนี่ยตั้งนั้นแหละเนี่ยผมไปโฆษณ
1: า
0: บอกไปเอาไปลอง
1: แล้วคันลองแล้วเป็นไงบ้าง
0: เออบอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
1: เอาที่ลุงไปก่อน
8: ครับบอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพัด
1: มีที่พักพิง
8: ครับพิงนะครับแต่นี่คือจริงๆลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนฮะลุง
0: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันอามวัดโพนา
8: วัดโพนา
1: วัดโพนาเมื่อกี้
8: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
0: ไปทั่ว
8: นะครับก
0: ็ถ้าปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาทิ้งแล้วกัน
8: เออ
0: บางทีปีงได้ไม่หมดก็

0: นี
1: ่วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
4: สวยมากจริง
3: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะว่าใบมัน
5: นี่ถ้าปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
3: มาตอนตัดลูกอ่ะ
4: พ่อบอกว่าร้อนแรกมีนา
3: ให้ตาม
4: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
3: ให้ตามไม่เอาดอก
5: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
3: นะแล้วมามีสานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
4: รีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
3: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
5: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
4: นี่
5: ถ้าไม่แกรับประกันเลย
3: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
5: ก็ไม่ตัดเองเลย
3: โอ้โหตัดเองด้วย
5: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัด
4: แล้วก็ให
3: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
4: เ
3: ลยใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
5: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
3: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวจองกันเต็ม
6: มา
3: ด
6: ูใกล้ๆก่อน
3: ลุงก็เป็นลมนะ
5: ผ่านนัดเที่ยวอะไรก็
4: ได้ครับ
5: มาได้แล้วได้
3: คนจริงเสียงจริงนะครับจากตะก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
5: เนี่ยลากินโอ้ย
3: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะม
5: าใช้เยอะเยอะมากเลย
3: มา
5: ใช้ยาใช้อะไร
4: ก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
5: า
4: ะ
5: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
4: ครับ
5: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเนี้ย
3: แก้เลย
5: เราทาเอาอะไรทา
4: แก้เลย
5: ถ้าเราปล่อยไว
4: ้อย่าปล่อย
5: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้
3: ย
5: รักษายากแล้วตอนนี้
3: เข้าเส้นเลือดนะครับก
4: ็ดูแลปั๊บแก้เลย
5: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดๆหน่อยเนี่ยแก้80-90
3: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำธุรกิจไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
5: เราต้องรู้จริง
3: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
5: เราปุ๋ยเปื่อยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
3: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปซะเยอะมั้ย
5: ประหยัดเยอะแหละ
3: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
4: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
3: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักมั้ยฮะดินเน่า
5: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5ตัน
4: จากปกติเท่าไหร
5: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2ตัน2ตัน
4: เกินกว่าปีอีก
3: เกินกว่า
5: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อย
4: ไปถึง
3: น้อยอีกลงอีกแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
5: ถ้ามันเนี่ยเราขีดเราทำแล้วมันได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
4: เห็นไหม
5: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
4: แข็งดินเสียด้วยครับ
3: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
5: มันเค็มมากมันก
3: ็
5: ตัวหมดเนี่ย
3: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
5: นั่นหมด
4: ใบหมด
3: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่ค
5: ือ
3: รอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่า

0: ได้ยินแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมีเคมีเคมี
1: โอเคบีปีไม่รู้เท่าไหร่
0: และสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนา
2: ะ
0: แต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ฉีดแค่นิดๆหน่อย
0: ถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
2: ขอให้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายดิอะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
0: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
5: นี่ย2ปี
0: 2ปีกว่า
5: 2ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่
5: า
0: ให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ่ะ
0: เอาให้ทายอีกทีนะถ้าถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้ให้ไปเลยนะ
5: เอาปีนึงปีนึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4ปี
0: 4เดือน
5: ฮะจริงป่ะพ่อ
1: 4เดือน
5: ต้นนี้4เดือน
1: 4เดือนนู่นล่ะแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นไม่มี4เดือน2แ
1: ล้วตัดยอดใบ4เดือนทั้งนั้น
5: เดี๋ยวครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้มั้ย
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
1: อ่
0: ะก็บอกแล้ว
1: เมื่อตอนแล้งนะ
0: แล้ง
1: เมื่อแล้งตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
5: แต่แพทย์บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
5: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
5: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
5: นี่3ปี
0: ดูดิ
5: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โ
5: อ้อ่ะ
1: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2ปี
5: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
5: ครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เรื่อง
1: ปุ๋ย
0: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
5: ม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
5: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่า
1: แต่ราคาดินเน่าถูกฉีดดินเน่าฉีดทางดินส่วนใหญ
0: ่เออพอแล้ว
5: ดินนุ่
0: มเพราะฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
1: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วน
5: มาอ๋อใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะ
6: ท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอไปหน่อย

0: จะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
1: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณแม่ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เรา
1: ครบแล้วถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเรา
1: สวัสดีครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่
0: าเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตาปาก
0: อ๋อเอางี้เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเยอะเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินปะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
0: ก็ใช้ข้าวไหมก็หิวอ่ะ
1: ไม่ถูกผมก็จะกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่าง
1: ปลา
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดเราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อพอเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จเรียบร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: เพราะแสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้วอ๋อค
2: ือ
1: กระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วถ้ามาอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เ
1: อเขาใส่เราไปก่
2: อ
1: นใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อดี
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่า ัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
0: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะดึง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชราดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียคะ
2: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
1: ซื้อ
2: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
0: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลยเหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสผมต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซครับ เคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย

0: นี่ยาก
1: คือฝังต้องติดกายกรรม
0: ต้องกลับมา
1: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที
0: ่
1: ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
0: ดอกมาก
1: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: ดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
3: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
3: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
4: ครับ
3: อีอย่างเงี้ย
2: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
3: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
4: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
3: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
3: ได้คืนไม่หมดครับ
4: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
3: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
4: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเคียบอส
3: ครับ
4: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเคียบอสทั้งหมด
3: ครับ
4: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
3: ค
2: ่ะ
3: คือถึงบอกเลยครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
4: แล้วขอลดไปเถอะ
3: ลดเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
4: ู
3: กำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
4: อันนี้ด
3: ีกว่ามันอยู่ไม่ชน
4: อ
3: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
4: มันมีอะไรบ้างคืออะไรคนมาอย่างจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้ว
4: มัน
2: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
3: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
4: าด้วยนะ
3: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่ะมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
4: ์
3: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
4: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
3: ใช่บ่อหมัก
4: นี่คือบ่อหมัก
3: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดปลานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
2: ีประโยชน์กับพืชผ
3: ักเยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
4: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
3: ใช่ครับ
4: เพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
3: ไม่ถึง
4: ไม่ถึงหรอ
3: มีค่าจุด
4: โอ้โห
3: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
4: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
2: จ
4: ะเก็บแล้วก็ได้ใช
3: ่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
4: ขวดเดียวเนี่ย
2: ใช้ได้เลย
3: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
3: ใช่ครับ
4: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
3: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
4: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
3: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
4: ้
3: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี
3: ้เลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
3: แล้วก็
4: คือผสมตามที่แนะนำ
3: ใช่
4: ฉีดใบลงดินได้เลย
3: ได้เลยครับชุบๆเลย
2: นะครับ
3: ก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตร

0: กษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดฉ
1: ี
0: ดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันค
1: ุ
0: ณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต
0: ่
2: ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตค
0: ุ
2: ณจะฉีดบนใบลงดินไม่เป็นไรแต
0: ่
2: ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
2: หมอ๋อแต่บนใบบนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่จะบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี่
2: อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนๆเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
2: เชื่อใจแล้ว
1: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้แต่การใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงคะเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยม
2: ัน
0: ต้องมีการสลายถ
2: ้
0: าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึงคำว่า
1: ย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
2: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: ก็นั่นแหละครับ
2: เพราะไม่อึนอยู่ในดินเหรอ
1: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมอ่ะ
2: ด
0: ี
2: ใจที่คนทำตามนะ
0: ทำตามนะ
1: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะคร
1: ับ
0: ยังอยู
2: ่บางทีเคยได้ยินมาเขาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
2: ใครเจ๊ง
1: เจ้าของอยู่นี
2: ่เจ้าของอยู่นี
1: ่ก็บอกใครเจ๊งล่ะ
0: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ
1: ้
0: าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลงก็ได้นะ
0: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
1: นี่ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
1: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นอันตรายเลย
2: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก
0: ็
2: จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
1: ของเรา
2: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
1: ี้อย่าบอกนะว่าเอาใช้ดิน
0: ไม่ใช่แค่ไ
1: อ
0: แค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
2: ี้จริงๆแค่ว่าให้เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
0: ได ้
2: ใช้ลงดินไป
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
2: ี้
1: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
2: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะคมมากเลยนะ
2: คมนั้นถ้าคุณไม่เคยลงนามันคมมาก
0: คมมากนะ แล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอีกอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ

0: ใบแป้ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหลบ
0: มันจะไปหลบ
1: หลบอยู่แต่นี่ใบแป้ปั๊บมันบอกมาหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
1: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
0: ก็ไปแปลงข้างๆไปเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
1: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไงครับ
0: ไปใช่ไหม
2: ไม่ชิมไม่ชิมสักท
1: ีอร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
1: ดีมาก
0: เปลี่ยนใช่ไหมมัน
1: เปลี่ยน
2: เพราะ
1: มันมีสารอาหารที่ครบนะ
0: ครับ
1: นะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
1: อย
2: ู่
1: ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
0: จริงๆเนี่ยอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกที่ใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี
2: ่
0: แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
1: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้และไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับเราบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
0: แวดล้อมหนึ่ง
1: เศรษฐกิ
0: จอีก
1: นะ
2: มันเหนือการควบคุม
1: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
0: กิน
1: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
0: กินผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกก็ปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินแล้วอีน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
1: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ทอลงมาน
1: ะครับ
0: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: เข้มข้นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้
0: ฉีดไปแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําได
1: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
1: ใช้ไปเลย
0: 200ก็ได
1: ้มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
0: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
1: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
0: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: พูดความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
6: ่
5: อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่างนี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลยหรอ
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขแล้วครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่นะ
5: คนซื้อไปต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา

0: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบ
1: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
0: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี้ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
2: อ
0: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
1: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกนะครับ
0: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลสอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลสคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
0: ไม่สน
1: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
2: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
0: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
1: ๆ
0: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้เป็นเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดิ่งเน่าครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
6: นี่เกษตรกรเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
5: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
6: แต่ก่อนเป็นไง
5: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยทางเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
6: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
5: ครับ
6: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
5: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
6: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
5: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมได้รู้แล้ว
6: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
5: ครับ
6: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
5: ถูกต้อง
6: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูชูมาใกล้ๆหน่อยสิดู ูนะครับดูนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
5: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลาย

0: ุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: นี่มันอะไร

0: ต่อไปให้ใช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขา
1: เ
2: ลยครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดาครับมันเป็นทุเรียนได้แล้วความอัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากดีกว่าแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋อะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
1: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดนะครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี
2: ้
1: ได้กี่ตะกร้า
2: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกทางสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
1: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
2: ตัดใจ
1: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
2: ครับ
1: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือก
2: โยง
1: ทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้นอ่ะ
2: เพื่อให้อยู่ได
1: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
2: ครับ
1: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
2: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
1: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่
0: นะใบใหญ่แต่จริงๆนะตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปกว่ากัน
2: ใช่อันไหนจะอยู
0: ่ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
3: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คำว่าตอบโจทย์ยังไงลุง
3: คือทำให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทำสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
3: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
3: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคน
3: เ
0: นี่ยคนที่เนี่ย
3: เรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
3: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
3: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
2: อื
0: มแต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมัน
3: ไม่มี
0: ก็มันแตก
3: หายไปเลย
2: หายไปเลย
3: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตายนี่คือมันตอบโจทย์ตรงน
2: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับ

0: แต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆคือต้องช่วยมาหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุญเลิศเนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับและลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
1: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
2: เรื่องครอบครัวครอบครัว
0: ครอบครัวไอ้สปริงเกอร์ครอบครัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
1: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบครัวอีต่างหากใช่ไหม
2: ครับคร
0: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
1: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
2: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลย
1: โ
2: ดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไปวุ่นวาย
1: เดี๋ยว
0: นะ
1: น่าสนใจนี่น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
2: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
1: ใช
0: ่ไหมเพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
1: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
1: ต้องการ
2: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันมันปริมาณน้ำมันเยอะ
2: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการเหลือของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
2: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
2: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกกระดูกกว่
0: าแล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
1: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
2: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดูจะออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
2: ดีๆยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิ่งถูกต้องมาก
2: มันถึงแตกมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เดี๋ยวเราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำไป5วันเนี่ยวันนี้เราให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกมากแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติ
2: คร
0: ับ น้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันอุดมสมบูรณ์กับ10นาทีเว้นวัน
0: ครับ10นาทีวันเว้นวัน
2: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้วเราก็หยุดน้ํา 5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ 5-7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: แล้วอย่างนึงที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊ม
1: แ
0: ล
1: ้วอันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกใช่อ
1: ยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10ปีแล้ว
2: ลด
1: ทั้งใบหมดเลย
2: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
2: ค
0: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
2: ต้องเพิ่ม
1: ใช้ที่สุดเขาแบบว่าเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
2: นั่นไง
0: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าอ่ะ
1: มันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
1: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดเคยใช้มัน
2: คือบางคนไม่ใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
1: เนี่ยใช่ว่าลูกมากระชั้นมันไม่ใช่ใช้ไงสุดแล้ว
2: นี่
1: ก็หายไปหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมา
1: ไม่มีแล้ว
2: ไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงเลิศพูดได้เต็มปากนะนี่คือลุงไม่รู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ก็เงาคอดีไม่มีก็
2: นั่นไง
1: ม
2: ัน
1: มีแล้วค
2: ุ
1: มจะอยู
2: ่นี่ควบคุมได
1: ้แล้วลากกีมันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการ
1: ที่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งประมาณ7วันแล้วนะเนี่ยฝนมัน
2: ตกมาแ
1: ล้วเลยมันเป็นอย่างนี้เหมือน
2: คร
1: ับ แล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
2: โอ้โหยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
2: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
1: เพิ่มหัวขึ้น
2: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่า
2: คร
0: ับ นะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใ
0: ช่นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียร์น้ำผมจะไปบอสขายเกือบผลิตไปทัน
2: ผลิตหลักที่ลุงมุลเลอร์เอาเบียร์น้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับม
1: ันจะดินมันแฉะ
2: อ๋อดินแฉะ
1: ดินมันแฉะรากมันเน่าร
2: ากมันเน่าลากเน่าต้นเหลืองรากเน่าคน
0: เดียวก่อนวิ่งที่บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั่นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
1: ก็เรื่องแรกอะลิตรนึงบวกสามขวดเบียดน้ำสามขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะราก
2: อันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
1: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
2: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกคือใส่หนักไปก่อน
1: ห่างกัน5 วัน 5 วันหรือ3 วันสามถึงห้าวันแล้วครั้งที่สามก็ดินเน่าลิตรนึงเบียดน้ำขวดนึง EM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
2: นี่นะ
1: แล้วการเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
2: รถได
1: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3พี่เอ็มขวด
2: นึงเหมือนที่เฮียบอกแรกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตาม
1: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเบ
2: ีย
1: ดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
2: นี่
0: ต่อน้ําพันลิตรนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
1: ก็น้ําทั่วหมดต้องฉีดทิ้งเนี่ย
2: กันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว้
1: ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำมาท่วมมันแก้ไขอะไรไม่ได
0: ้เออ
1: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
2: อ๋อมันมีอาชา
1: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
2: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ปาก
2: ไม่ใช่ปาก
0: ไม่ใช่ปาก
2: มานะ
0: ไม่ใช่ปากมา

0: ใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18เข่งเข่งเนี่ยวันนี้เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลิศอะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลิศไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
1: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
2: บำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรา
2: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
0: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
2: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วใช่ไหม
0: ที่ลุงบุลเลิศทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
1: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อนอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
1: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
1: ตัวนี้ปัญหาเนี่ยต้องใช้
2: คู่นี้เลย
1: ต้องใช้คู่นี
3: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้กี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่แต่ที่ไม่มีปัญหานะนั่นแค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดินเน่าเบียดน้ำ EM ที่มีปัญหานะแต่แค่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
2: ทีหน่อย
1: ท
2: ำให้บ่อยหน่อย
0: ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
1: ครั้งแรก3ขวด
0: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับ
1: ที่มีปัญหานะ
0: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
0: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
1: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหา
1: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
0: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
1: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
0: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
1: ที่น้ำไม่ท่วม
0: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
1: 5วันค่ะให้ซ้ำอีกทีนึง
2: 5วัน
1: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่มีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
0: ประหยัดมาก
1: แล้วได้ผล
0: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
1: เอียงขึ้นขวด
2: เอียงขวด
0: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะเอียงนะ
1: ที่มีปัญหาไอ้
0: ที่ไม่มีนะครับเราลงเอียงได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดหนึ่งก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
1: ได้เดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: ได้จะดึงลงได้ใช่ไหม
1: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
0: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15

0: 5วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
1: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่ง
2: ครับ
1: ดินเน่าแล้วก็เหยียดน้ำ
0: สาม
1: แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
0: กี่วัน
1: 3-5 วัน
0: ครับ
1: 3-5 วันก
0: ็ครั้งที่2
1: ดินเน่า
0: ขวดหนึ่ง
2: ครับ
1: เหยียดน้ำขวดหนึ่ง
0: ครั้งที่สอง
1: แล้วก็ลงไป
0: อีก3 วันอีกครั้งหนึ่ง
1: 3-5 วันก็ดินเน่าขวดเหยียดน้ำขวดแล้ว EM ครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีของปรับมาร2จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์1-10เนี่ย
1: ก็เต็มก็ร้อยแน่นดีกันแน่นติดได้เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่องคร
1: ับ ก็มันต้อง
2: ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
1: กลับไปที่เดิม
0: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
1: ตายตัวที่มีปัญหาตัดลูกเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิม
0: ฟื้นฟู
1: มันเหมือนเดิมหมด
0: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะแล้วก็แต
1: ่ผมไม่ได้ใช้
0: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
1: ้
0: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
1: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
0: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
1: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
0: โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
1: เป็นไม้ผลมันแค่ไข่ปลามันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
0: แล้วต้นนึงใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
1: ก็พอนี่มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50 ลูกต่อปี
2: ก่อนนี้มันยังไม่เจอเฮียนะ
1: ยังไม่เจอเฮียพอใช้ดินเน่าเหลือ15 ลูก 45 ลูกต่อปี
0: ลดไปแค่ครึ่งของ
2: จาก40กว่า
1: เลยเพิ่มขึ้นนะ
0: ผลผลิตนี่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมาลแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
4: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
2: ครับ
1: ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ

0: มาลองทำ
1: ลองทำดู
2: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี้สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ
1: ้
2: าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
1: ได้
2: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
1: ใช่ครับ
2: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
0: ใช่ครับ
2: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
2: นะ
1: ได
2: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
0: ่ไม่เหม็นครับ
1: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
0: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็น
3: หมักเจ้าบ้าน
0: หมักเหม็นวันนี้
1: เหม็นกว่านี้อีก
2: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะกอนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆไหมพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ทุกไร
1: ่ไร่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุ๊บะ

0: ว่านะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชายคนไหนครับกำลังหากางเกงขาสั้นที่ทรงสวยใส่สบายนะครับถ้ายังไม่เจอผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับ นี่คือกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับพอทรงมันสวยทำให้เราใส่แล้วรู้สึกมั่นใจใส่ไปที่ไหนก็ได้นะครับยังไม่พอครับเขาไม่ได้ใส่แค่อยู่บ้านไม่ได้ใส่ออกไปช้อปปิ้งอย่างเดียวบางคนใส่ออกไปเล่นกีฬาเราสามารถใส่ได้เลยเพราะมีความยืดหยุ่นและใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะมากทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครอยากได้ขาสั้นที่ใส่สบายทรงสวยแนะนำเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: เชื่อว่าวันนี้หลายๆคนถูกอกถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมโดยเฉพาะหนุ่มๆคุณผู้ชายทั้งหลายเพราะยกเซตมาเอาใจคุณผู้ชายโดยเฉพาะแต่เรื่องของความสบายเรื่องของความใส่แล้วดูดีใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่เดี๋ยวเราพูดกันเองไม่พอค่ะนิวแมนมาทั้งทีต้องเชิญเจ้าของแบรนด์มาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะพี่โจ้ค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โจ้เชิญครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะพี่โจ้
3: สว
1: ั
3: สดีครับผม
1: พี่โจ้บอกความพิเศษของขาสั้นนิวแมนรุ่นนี้เซตนี้หน่อยค่ะ
3: จริงๆก็ขายกันมาเยอะแล้วนะฮะแต่วันนี้มากับเนื้อผ้าที่ใส่สบายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็เป็นสีที่ครบครันทันสมัยนะฮ
1: ะ
3: คุณสมบัติดีๆเหมือนเดิมยังคงเก็บไว้อยู่เช่นการระบายอากาศกระเป๋าลงกระเป๋าลึกอะไรแบบนี้ซ
1: ึ่
3: งหลายๆคนที่เคยซื้อไปรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยซื้อให้ฟังดีๆนะครับว่าโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นี่คือสุดยอดจริงๆนะฮะโปรโมช
0: ั่
3: นเพียบมากๆเลย
0: ซื้อไปใส่ได้ทุกคนทั้งครอบครัวคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนนะครับและอย่างพี่โจเองพี่โจใส่ทุกวันและเปลี่ยนมา
3: ใส่ทุกวันจริง
0: เขาเรียกว่าขนาดร่างกายไซส์ไหนก็คือใส
3: ่พี่เคยอ้วนวันนี้10โลตอนนี้ผอมลงก็ยังสามารถใส่แบบเดิมได้นะ
0: ครับ
3: คุณผู้ชมดูจากจอทีวีได้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ที่หุ่นอวบอวบหน่อยมีพุงเขายังสามารถใส่แล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างดีด้วยอันนี้สำคัญนะพี่โจ้อยากจะย้ำเพราะว่าหลายๆคนที่มีคนที่บ้านที่อายุมากหน่อยสูงอายุคุณพ่อคุณปู่คุณตาบางทีถ้ากางเกงมันติดที่เข่าอย่างเงี้ยสะดุดถกล้มไปเนี่ย
1: โอ้ย
3: แย่อันตรายมากเลยเขาบอกผู้ใหญ่ไม่ควรล้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกางเกงตัวนี้นอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังเซฟในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าความยาวของขาเนี่ยกำลังพอดีค
1: ุ
3: ณสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงได้เพราะว่าเรามีเอวเป็นยางยืดแล้วก็มีเชือกที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกัน
0: ถูกต้องนะครับใส่นอนก็ยังใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ที่ทรงสวยใส่สบายเดียวความพิเศษอยู่ที่โปรเพราะวันนี้พี่โจมาแล้วพี่โจครับ
3: คนลุกคนลุก
0: วันนี้ขอโปรหน่อย
3: คนลุกตลอดเวลาโปรคือแบบเดินเข้ามายังถามตัวเองอยู่ว่าฉันขายกี่พัน
1: โอ้นั่นน่ะสิพี่โจ
3: แล้วพอฉันหันไปเจอราคาปุ๊บอ้าวช็อกแล้วทำไงดี
1: เปลี่ยนไม่ได้แล้วค
3: ่
1: ะ
3: ให้แล้วก็ต้องให้เลยวันนี้มาฟังโปรโมชั่นดีๆของเรานะครับกับกางเกงขาสั้นนิวแมน
0: ครับ
3: 7ตัว7สี7วันใส่ไม่ซ้ำจ้าลองดูเลย
0: นี่
3: สายสุดเป็นขวามือของผมเนาะเป็นสีดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีล่าสุดของเราคือสีน้ำตาลอ่อนนะฮะและสำคัญกว่านั้นเน
1: า
3: ะจะบอกเลยว่ากางเกงเหล่านี้เราคิดเรื่องสีมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาจะแบบไม่แน่

0: ในการ mix and match
1: ถูกพี่โจ้
0: บางคนกลัว mix แล้วก็ไม่ match หรือได้อย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐานที่คุณสามารถจะหยิบหลับตาหยิบเสื้อที่บ้านตัวไหนก็ได้เอามาใส่กับกางเกงของเราย
1: ังไงก็รอด
0: แค่น
1: ี
0: ้ออกจากบ้านยังไงก็รอดยังไงก็เท
2: ่
0: และหมดปัญหากับแม่บ้านที่แบบบางทีฉันต้องซักผ้านู่นนี่นั่นลำคงลำคาญ7ตัวเนี้ยผู้ชายก็ไม่ได้ซักกันเยอะใส่ได้ทั้งเดือนเลยแม่บ้านเนี่ยซื้อไปให้แฟนหรือให้ลูกใส่เนี่ยทั้งหมดเนี้ยคุณไม่ต้องซักเลยเดือนหนึ่งคุณซักทีหนึ่งยังได้และที่สำคัญคือแห้งง่ายเพราะว่าของเราระบายอากาศได้ดีด้วย
2: ถึงซักแห้งง่าย
0: แต่7ตัวมันพอเหรอลูก
1: ไม่พอค่ะ
0: เธอไม่ต้องขอเดี๋ยวฉันให้เอง
1: ขอเลย
0: โดนขอทุกโชว์
1: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออะไรพี่โจ้มันเยอะแยะมากมาย
0: อย่าง
1: น
0: ี้เจ้าของแบรนด์มาเองบางคนรู้จักกางเกงชาแนลชายนิวแมน
1: ตัวนี้ตัวนี้
0: ของพี่อยู่มาเกือบ10ปีแล้ววันนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยซื้อเนาะว
1: ัน
0: นี้พี่แถมให้ไปลองใช้กันดูนะครับ
1: 1
0: ต
1: ั
0: วใส่สบายมากๆแล้วก็เอวยืดได้เยอะด้วยนะครับ
2: ลองใส่ขาสั้นได้เลย
1: ปกติขายนะ
0: ขายแน่นอนครับขายเป็นเซตแล้วขายมาเกือบ10ปี
1: แต่อันนี้ฟรีนะ
0: ลองไปแล้วถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ซื้อเพิ่มได้รับรองว่าติดใจแน่นอน
2: ครับ
0: อันนี้ฟรีต่อที่1นะครับระยะค่าสีให้ฟรีต่อที่2ผู้ชายกับแอคเซสซอรีของคู่กันแว่นกันแดดแถมให้เลย1ชิ้นนะครับตรงนี้
2: ส่งยอดนิยมด้วย
0: ถูกต้องครับขอยาคาแบบให้เช่นเดียวกันและต่อที่3แอคเซสซอรีผู้ชายเช่นเดียวกันเป็นกระเป๋าคาดอก
2: ครับ
0: บางคนของเยอะลุงลังมากๆก็ใส่กระเป๋าแล้วก็คาดอกเท่ๆไปได้และยังไม่พอ
1: ยังไม่พอ
0: ใส่กางเกงสแล็กใส่กางเกงยีนอาจจะต้องการเข็มขัดในการกระชับเข็มขัดหนังพียูเกรดพรีเมียมพี่โชแถมให้แบบ
1: ค่ะ
0: แบบอีก1เส้นฉันพูดไปเนี่ยทั้งหมดมีกี่ชิ้นแล้วแก
2: ทั้งหมดเนี่ยนับรวมกัน
1: 7บวกอีก4 11 11ชิ้น
0: กี่พัน
1: กี่พันนะพี่โจ
0: 4,000บาทไทย
2: จริงๆต้องตีว่าสัก 3,000 นะ
1: พี่โจ้ทำไม่ได้นะไม่ได้พี่โจ้ขายเองจะมาหลักพันไม่ได้
0: 11ชิ้นเราเคยเจอกันเนาะเราขายไม่เคยเกินพันวันนี้พี่โจ้ให้เท่าเดิมแล้วกันแต่คุณต้องรีบโทรให้ทันเพราะว่า100สายแรกเท่านั้นที่คุณจะได้ของแถมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: 999บาทครับ
2: นี่เลย
0: เธอจะแต่อะไรฉันจะเดินออกไปแล้วเนี่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆพี่โจ้มาเองเจ้าของแบรนด์มาเองแบบนี้999บีขออีกอย่างนึงขอแทนคุณผู้ชมทางบ้านขอส่งฟรีนะพี่โจ้นะ
2: ได้ไหม
0: คุณผู้ชมรู้กันอยู่แล้วราคาน้ำมันก็ขึ้น
1: นั่นแหละ
0: เมื่อกี้ฉันมาทำงานเติมน้ำมันพันหนึ่งขึ้นมา2ขีดแก
1: อันนี้ก็เรื่องจริง
0: ยังไง
1: ป
0: วดใจมันก็ขึ้นปวดใจจะปกติแล้ว
1: เสียอะไรก็ได้แต่พี่โจ้มาเองเสียหน้าไม่ได้นะ
2: กดดันกดดัน
0: ฉันไม่ได้อธิบายอะไรเลยเหมือนโดนบังคับเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมดูกันอยู่แล้วเราไม่อยากจะมาพูดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: ค่าน้ำมันมันขึ้นคุณรู้อยู่แล้วค่าขนส่งที่หลายๆคนนะอันนี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะว่าหลายๆคนอ่ะเวลาซื้อของที่รู้สึกว่าราคามันคุ้มแล้วเนี่ยมันจะถูกไปแอบบวกอยู่ใน
1: ค่าขนส่ง
0: แต่วันนี้แต่วันนี้แต่วันนี
1: ้
0: อยู่กับพี่โจ999จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมเก็บเงินปลายทางด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแต่คุณต้องโทรให้ทันในโชว์ภายใน100สายถึงจะได้ของแถม
2: ใช่
0: หร
2: ือ
0: ว่าสแกน QR code ที่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณได้เช่นเดียวกันครับ
2: ถูกต้องครับผมนี่เลยวิธีสั่งซื้อก็ง่ายนะครับแล้วนี้เนี่ยนิวแมนกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยก็ได้เพราะได้กางเกงขาสั้นไปถึง7ตัว7สีใส่ได้7วันเลยคุณลองดูสีนะครับสีโดนตาเนื้อผ้าโดนใจแน่นอน7ตัวเนี่ยว่าคุ้มแล้วเพราะปกติตัวนึงเกือบ300เลยนะแต่วันนี้จัดให้ก่อนเลย7ตัวในราคา999บาทครับผม
1: ถูกต้องและเป็นเซตที่เรียกว่าเรียบเรียงสีมาให้แล้ว Mix and Match ยังไงก็รอดสำหรับหนุ่มๆ นะและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายแรกเจ้าของแบรนด์พี่โจ้ประกาศลั่นไว้แล้วคุณผู้ชมว่าให้ฟรีไปอีก4ต่อแรกเป็นกางเกงชั้นในชายทรงช้างเอาไปใส่สบายเท่ๆคู่กันได้ต่อที่2เป็นแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคระแบบนะคะต่อที่3เป็นกระเป๋าคาดอกเอาไป Mix and Match เท่ๆได้เลยต่อที่4ต่อสุดท้ายให้เพิ่มกับเข็มขัดหนัง PU เอาไปใส่กับกางเกงสแล็กกางเกงยีนที่คุณมีที่บ้านได้ทั้งเซตของหลักของแถม11ชิ้นหลักร้อย
2: ถูกต้อง
1: 999บาทและที่สำคัญ
2: จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: สแกน QR code หน้าจอก็ได้แบบไหนก็ได้ตัวละ91บาททุกคนครับได้กางเกงขาสั้นที่สวยขนาดนี้เนี่ยโพสไปมุมไหนนะครับแต่งออกไปที่ไหนนะครับก็ดูดีนะครับดูมั่นใจเพราะ การที่เราใส่กางเกงที่มันทรงสวยอ่ะมันจะได้เข้ากับเราต่อให้คุณจะรูปร่างเป็นยังไงก็ตามนะครับแล้ววันนี้คุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนเพราะ7ตัวถูกไหมบางทีแบ่งให้ลูกชายบางทีแบ่งกับคุณพ่อใส่นะครับอันนี้ผมยื่นให้พอประมาณเอวผมประมาณ32 33นะครับยื่นให้ดูได้แต่ถ้ามันรู้สึกไม่กระชับคุณไม่มั่นใจจะไปใส่ออกกำลังกายเรามีตัวเชือก

0: ด้วยเห็นไหมเชือกไม่ได้เชือกหลอกนะครับไม่ได้ทำเท่อย่างเดียวนะครับมัดเพื่อความกระชับเพื่อความมั่นใจเพราะบางทียังไม่ได้ใส่อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับใส่ออกไปข้างนอกด้วยนะครับแล้วตัวนี้ครับเนื้อผ้าไดเทคนาโนทุกคนเหมาะกับอากาศบ้านเรามากแล้วพอเนื้อผ้ามันใส่สบายมันไม่ใช่แค่เรื่องระบายอากาศได้ดีหรือซักง่ายแห้งไวมันเป็นเรื่องของการที่เราใส่นานๆทุกคนครับบางทีใส่นั่งนานๆใส่ขับรถออกกำลังกายหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะได้สบายเห็นไหมผมถึงใส่ได้ทุกกิจกรรมจะอยู่บ้านออกไปเที่ยวออกกำลังกายบางคนถึงขั้นใส่นอนอ่ะทุกคนครับเห็นไหม มันใส่สบายจริงๆนะครับคุณจะใส่ไปทำกิจกรรมอะไรจะก้มจะเงยจะยืดทำงานบ้านได้หมดทุกที่ทุกทางเห็นไหมย่อให้ดูด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นกางเกงที่ทรงสวยและใส่สบายยืดหยุ่นได้ดีจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใครอยากได้ความเท่ดูได้เลยแล้วตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระเป๋ากระเป๋ามี3กระเป๋าเลยนะซ้ายขวาแล้วก็หลังนะครับแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ลึกเพราะทุกทีเวลาขาสั้นน่ะนะครับผู้ชายชอบบ่นโอ้โหใส่อะไรไม่ได้เลยทุกคนครับใส่ไปปุ๊บหล่นใส่ไปปุ๊บก้มหล่นแต่นี่ครับพอใส่เข้าไปนี่ iPhone ใหญ่มากนะใส่เข้าไปหายเลยแล้ว iPhone น่ะอันขนาดนี้หน้าจอ 6-7 นิ้วเนี่ยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ
1: โอ้โหลึกจริง
0: ลึกจริงแล้วมันมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับยังไม่พอมีด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็ใส่บัตรใส่เหรียญใส่กุญแจอะไรไปได้เนี่ยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วนะครับวันนี้เป็นกางเกงที่ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายมากๆเลยทรงสวยแนะนำกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมใส่สบายใส่แล้วทำกิจกรรมอะไรก็ได้คุณผู้ชมด้วยความยืดหยุ่นกระชับคือเรียกว่าไปกับทุกกิจกรรมที่คุณเคลื่อนไหวจะยืดจะย่อจะนั่งจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนได้หมดแล้วใส่ได้ทั้งบ้านด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างที่บอกเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเพราะฉะนั้นนะคุณน้องคุณหนูในบ้านลูกชายเอ๋ยพี่ชายเอ๋ยคุณพ่อป้าป๋าอากงใส่ได้นะ
0: ใช่แล้วนะครับมันต้องสบายจริงๆเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใส่นอนได้ใส่นั่งดูทีวีนานๆได้มันต้องสบายจริงๆถึงจะใส่ได้ขนาดนี้คุณผู้ชม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมกางเกงขาสั้นใส่สบายจากนิวแมนตัวนี้รุ่นนี้คือเขาคิดมาให้แล้วแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือรุ่นนี้เนื้อผ้าสบายมากๆอย่างที
0: ่
1: คุณไผ่บอกเป็นไรเทคนาโ
0: น
1: แต่ที่บีจะบอกนอกจากความสบายของเนื้อผ้าบีชอบเรื่องการดีไซน์ของเขาอ่ะให้ดูเรื่องของความยาวของตัวขากางเกงก่อนคุณผู้ชมคือด้วยความที่เราบอกว่าเป็นกางเกงขาสั้นใช่ไหมแต่เขาออกแบบมาให้ยาวประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายคือเวลาใส่แล้วบางคนเขินอะใส่ขาสั้นบางทีมันเต๋อมันลอยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยมันสั้นไปไหมมันเขินบางคนใส่ขาสั้นแต่ยาวลงไปนู่นก็ดูแบบลุงรังไป
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ความยาวกำลังดีคุณผู้ชมอยู่เหนือเข่าแล้วใส่นะแมทช์กับเสื้อยืดก็ได้จะใส่ในวันสบายสบายก็ได้จะใส่ออกไปในวันที่แบบอ่ะอยากไปเดทอยากดูเท่ๆหน่อยแมทช์กับตัวรองเท้าผ้าใบก็ได้
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเรื่องการตัดเย็บบีชอบจุดนี้มากๆคุณผู้ชมเรื่องของขอบเอวของเขาตัวนี้เป็นการตัดเย็บตะเข็บ2ชั้นนะคือมีตัวยางยืดอยู่ด้านในเนี่ยมันยืดขยายได้ใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มๆไซส์ไหนใส่ได้คุณผู้ชมแล้วยืดเราไม่พอเขายังมีตัวเชือกเพิ่มความกระชับให้คุณผู้ชายเวลาสวมใส่ตัวนี้มัดได้จริงๆเลยขยับได้ตามรอบเอวเลยสำหรับตัวเชือกคุณพ่อคุณแม่นะไซส์ไหนถ้าไม่เกิน46นิ้วใส่ได้แน่นอนให้ดูการตัดเย็บด้านในที่บีดบอกว่าใส่แล้วมั่นใจเพราะอะไรเพราะเขาตัดตะเข็บเป็น2ชั้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมเย็บ2ชั้นตัวตะเข็บเนี้ยแหละที่มันจะช่วยตรึงยางยืดด้านในเพราะเราเข้าใจว่าเวลาคุณผู้ชายใส่เนี่ยบางทีทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันมีการกระโดดโลดเต้นเคลื่อนไหวร่างกายบางทีเอวมันปลิ้นเอวมันม้วนบ้างเอวมันบิดบ้างแล้วมันเสียทรงตัวเนี้ยเขาล็อกตะเข็บไว้แบบเนี้ยเป๊ะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่เสียทรง
0: ใช่แล้ว
1: แล้วเนื้อผ้าที่เห็นตรงนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นผ้าไรเทคนาโนค่ะคุณขา
0: ถูกต้อง
1: เห็นไหมความนุ่มความสบายใส่แล้วเย็นระบายอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศบ้านเราแถมกระเป๋าก็มาลึกขนาดนี้ตัวกระเป๋าข้างนี่ลึกมากนะถ้าแค่พูดอาจจะไม่พอวัดมาให้เห็นแล้วความลึกของกระเป๋าข้างเพราะเราเข้าใจว่าคุณผู้ชายคือชอบใส่ของไว้ในกระเป๋าด้านข้างบางทีใส่ตัวแบบกุญแจบ้านกระเป๋าสตางค์บ้างเหรียญบ้างใดๆบ้างกระเป๋าข้างลึกถึง11นิ้
0: ววัดให้ดูนะครับเราจะได้กะประมาณหูผมถึงเอามาใส่ทุกวันนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ถึงเลือกกางเกงขาสั้นจากนิวแมนมันใส่สบายระบายอากาศได้ดีเท่ากับว่าเราใส่ออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนยังไงอ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อึดอัดเราไม่ต้องจัดทรงเราไม่ต้องขยับนะครับมันก็เดินชิวๆนะครับเท่มั่นใจดูดีกางเกงตัวเดียวจบเลยกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับวันนี้แบบเลยว่าคุ้มมาก
1: ๆคุ้มจริง
0: ตัวละ300ปกติเราซื้อแต่วันนี้91บาทคุณดูได้สีอะไรบ้าง
1: ตัวละไม่ถึง100
0: ตัว7สี
1: ถูกต้อง7วัน7ตัว7สีไล่เรียงกันไปเลยคุณผู้ชมเป็นสีที่เรียกว่า

0: คุณผู้ชายคุณหนุ่มใส่ได้ทุกวันมิกซ์แอนด์แมทยังไงก็รอดสีดำนี่ต้องมี
1: เนาะนะครับนี่เลยสีน้ำตาลไล่มาเขียวขี้มาหรือเขียวเข้มก็ได้นะครับเทาเนี่ยจะมี2เทาก็คือ
0: เทาเข้ม
1: เทาเข้มนะครับแล้วก็จะมีสีกรมนะครับรวมไปถึงสีอีกสีนึงอ่ะที่มันสบายตามินิมอลหรืออาจจะเรียกน้ำตาลอ่อนก็ได้
0: อ๋อสีนี้สวยจริงส
1: ี
0: น
1: ี้แบบ7ตัว7สีนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผู้ชายคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คล่องเรื่องการแต่งตัว7วันคุณหยิบมาตัวละวันได้เลย
0: ได้เลยคุณผู้ชม7วัน7ตัว7สีของฟรีมีให้อีก4ต่อถ้าคุณโทรมาทัน100สายนะคุณผู้ชมจะได้เพิ่มต่อที่1เรียกว่าเป็นกางเกงชั้นในชายทรงพลังจากแมนไปด้วยให้ไปเลยอีก1ตัวฟรีๆปกติตัวนี้เขาขายนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้เอามาแถมเพิ่มให้แล้วต่อที่2ก็ยังได้แว่นตากันแดดทรงเท่ๆสำหรับคุณผู้ชายเดี๋ยวเราคละแบบคละสีให้นะคะต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆเอาไป mix and match กับการแต่งตัวของคุณผู้ชายนะอีก1ใบต
1: ่
0: อที่4เข็มขัดหนัง PU เอาไปใส่กับกางเกงยีนได้กางเกงสแลกได้ให้ไปอีก1เส้นรวมกันของหลักของแถม11ชิ้นคุณผู้ชมขาในราคาหลักร้อยแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับจ่ายราคานี้ไม่ต้องมีค่าอะไรเพิ่มเติมครับเพราะเราจัดส่งให้ฟรีนะครับสะดวกนะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้โทรมาสั่งก็ได้สแกน QR โค้ดก็ได้สะดวกตรงไหนสั่งได้เลยกับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: New Man เนื้อผ้าแบบใหม่ครับเป็น Dry Tech Nano สวมใส่ก็สบายยืดหยุ่นซับเหงื่อได้ดี
0: New Man ค่ะตัวนี้มาในขนาดฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วรอบสะโพกยืดได้ถึง52นิ้วหุ่นไซส์หมีใส่ได้ค่ะ
1: New Man กับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับใครซื้อไปเนี่ยนะครับถูกใจแน่นอนและจะกลายเป็นกางเกงขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนครับ7ตัว7สีสีดำสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนสีน้ำตาลอ่อน7ตัวนี้คุณจ่ายก่อนเลยในราคา999บาทแถมโทรมาตอนนี้100สายแรกมีของแถมให้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะของแถมให้ไปเยอะๆเน้นๆแน่นๆเลยได้กางเกงชั้นในชายทรงทรังไปอีก1ตัวได้แว่นกันแดดแฟชั่นอีก1อันนะคะได้กระเป๋าคาดอกอีก1ใบและได้เข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นทั้งหมดสำหรับของแถมเดี๋ยวเราคลับแบบคลาสสีให้นะคุณผู้ชมย้ำเลยทั้งเซตของหลักของฟรีรวมกัน11ชิ้นหลักร้อย
1: ใช่แล้วนะครับ999บาทเท่านั้นครับคุณได้ทั้งหมดหน้าจอไปเลยนะครับยังไม่พอเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โทรหรือยังสั่งหรือยังคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่บ้านดูก็รีบสั่งให้คุณสามีให้คุณลูกได้นะเพราะนี่คือกางเกงขาสั้นใส่สบายจาก New Man ใส่ทำได้ทุกกิจกรรมและที่สำคัญใส่ได้ตั้งแต่เอว26ถึง46นิ้ว
1: ใช่แล้ว
0: คำว่าใส่ทำทุกกิจกรรมคุณไผ่เอาจริงใส่ทำอะไรบ้างเพราะไผ่ชอบใส่มากตัวนี
1: ้ใส่อยู่บ้านนะครับใส่ออกกำลังกายใส่ออกไปเที่ยวนะครับไปเดินช้อปปิ้งนะครับมันแต่งก็ได้กับทุกลุคนะครับเพราะว่า7ตัว7วัน7สีนะครับแล้วคุณจะเป็นผู้ชายไซส์ไหนจริงๆมันได้ตั้งแต่โอ้โห26นี่คือแทบจะS แล้วนะ
0: คุณน้องคุณหนู
1: อ่ะถูกตาไปจนถึง40นิ้วก็เท่ากับว่านะครับคุณพ่อผู้ชายหุ่นหมีตัวใหญ่ใส่ได้เลยนะครับและพอมันเป็นกางเกงที่เป็นเนื้อผ้าแบบนี้มันใส่สบายต่อให้เรานั่งอ่านหนังสือดูทีวีนานๆใส่ขับรถหรือใส่นอนอย่างเงี้ยนะครับพอมันสบายมันก็จะไม่มีความอึดอัดนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยแต่งเป็นลุคแบบมินิมอลแต่งกับเสื้อยืด
0: แต่งกับโปโล
1: ได้หมดเลย
0: ใช่ใส่เสื้อแบบแจ็คเก็ตเท่ๆทับอ่ะก็ไปเที่ยวได้บางคนใส่แบบใส่นอนก็ได้บอกแล้วว่าใส่ทำได้ทุกกิจกรรมแน่นอนที่สำคัญโปรโมชั่นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ไปอย่างที่เราย้ำ7ตัว7สีแบบไม่ซ้ำไล่มาให้แล้วเพราะวันนี้เซตที่เขาคิดมาคือเรียกว่าใส่ mix and match ยังไงก็รอดทุกสี
1: ถูกต้องนะครับผมก็จะมีตั้งแต่สีดำนะครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านะครับ
0: สีเขียวขี้ม้าน
1: ะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มนะครับสีกรมท่านะครับแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7ตัว7วัน7สีนะครับเป็นสีที่โดนตานะครับแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะหยิบตัวไหนใส่ก็ได้นะครับพอทรงมันดีเนื้อผ้ามันสบายมันทำให้เราใส่ได้ทุกวันจริงๆครับผม
0: จริงคุณผู้ชมสวยทุกสีใส่แล้วหล่อทุกสีและที่สำคัญของฟรีก็มีให้หลายต่อด้วยนะ
1: ครับ
0: ต่อที่1ฟรีต่อแรกได้ไปกับกางเกงชั้นในชายทรงทรังตัวนี้เอาไปใส่เท่ๆ
1: เนาะ
0: ปกติเขาขายนะจ๊ะตัวเนี้ยผ้านุ่มลื่นใส่สบายมากอันเนี้ยให้ไปฟรี1ตัวนะจ๊ะยังไม่พอค่ะต่อที่2คุณผู้ชายจะได้เพิ่มไปเลยเรียกว่าเป็นตัวแว่นกันแดดเดี๋ยวเราคลับ

0: คระสีให้นะคะฟรีต่อที่2แล้วยังไม่หมดฟรีต่อที่3ค่ะได้ไปกับกระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบ
1: ครับ
0: ฟรีต่อที่4ได้ไปกับเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นเรียกว่าของหลักของแถมของฟรีวันนี้ทั้งเซตรวมกัน11ชิ้น
1: 11ชิ้น
0: ฟังเยอะมาก
1: ฟังอาจจะแบบโอ้โหแค่11ชิ้นเองแต่คุณรู้ไหมกางเกงขาสั้นตัวนึงอ่ะเท่าไหร่เกือบ300นะแต่วันนี้พอเฉลี่ยมาแล้วอ่ะ999จากทั้งหมด11ชิ้นน่ะมันตกอยู่ที่91บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำเลยว่ากางเกงขาสั้นคือคุ้มแล้ว7ตัวแต่ความคุ้มอ่ะอยู่ที่ของแถมคุณต้องโทรมาเป็น100สายแรก
0: ใช่แล้วย้ำนะคุณผู้ชมค่ะใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งเพราะถ้าคุณจะได้11ชิ้นแบบนี้คือต้องโทรให้ทัน100สายแรกเท่านั้นย้ำว่าที่เห็นที่หน้าจอจ่ายจบที่999บาทไม่มีค่าส่งนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ถูกต้องนะคะผมการที่จะหากางเกงที่เหมาะสมกับเราแล้วใส่กันได้ทุกไซส์ใส่กันได้ทุกวัยเนี่ยนะครับมันยากแต่ว่าวันนี้ผมเจอแล้วนะครับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนทุกคนครับพอใส่กางเกงทรงสวยอะผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใส่กับอะไรก็ได้จะเป็นเสื้อยืดโปโลใส่คาร์ดิแกนคลุมนะครับหรือใส่แต่งแบบชิลๆเสื้อฮาวายอย่างเงี้ยมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆเพราะทรงมันได้นะครับและอย่างที่บอกครับผมสูงประมาณ175นะครับขาสั้นอ่ะมันไม่ใช่สั้นเต๋อนะป่ะมันคุมเข่าพอดีเห็นมั้ย
0: ใช่
1: นะครับผู้ใหญ่ใส่จะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินนะครับหรือผมเป็นวัยรุ่นวัยทํางานอะไรเงี้ยมันใส่ได้มันจะได้ดูดีนะครับที่สําคัญคือที่ผมหยิบมาใส่ทุกวันคือนอกจากทรงสวยแล้วความสบายทุกคนครับมันสบายใส่แล้วเนี่ยโอ้โหอากาศเนี่ยสบายนะครับคือต่อให้ร้อนแค่ไหนหรือออกกำลังกายอ่ะมันก็รู้สึกว่าผ้าระบายอากาศได้ดีมันจะรู้สึกเย็นนะครับไม่ต้องคอยมาจับคอยมาโอ้ยร้อนร้อนร้อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใส่ไปได้เลยใส่ไปเดินใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยและอย่างที่บอกครับก็คือถ้าคุณจะใส่อยู่บ้านไม่เป็นไรนะครับคุณใส่เฉยๆก็ได้แต่ถ้าจะไปออกกำลังกายอยากได้ความกระชับรอบเอวเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวผมยืดให้ดูเอวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32นะครับแต่จริงๆมันยืดได้อีกนะยืดไปได้อีกเยอะเลยแล้วเหลือๆเลยเพราะว่าอันนี้ผมมัดเชือกไว้นะครับเพื่อความกระชับนะครับถ้าเราอยากได้ความกระชับอ่ะในการออกกำลังกายอย่างที่บอกครับก็คือมัดให้มันแน่นๆไปเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเลือกได้เพราะมันเป็นกางเกงนะครับที่เป็นเอวยางยืดได้นะครับเนี่ยคือข้อดีแล้วยังไม่หมดครับตัวเนี้ยกระเป๋ามีอยู่3กระเป๋าทุกคนครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเพื่อความสะดวกสบายเวลาผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบพกกระเป๋านะครับเราสามารถนะครับใส่นะครับกระเป๋าเนี่ยนะครับมือถือใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนครับใส่ไปได้เลยปึ๊บหายไปเลยหน้าจอ6-7 นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับฝ่ามือจริงล้วงไปได้เยอะนะครับแบบนี้เลยใส่ได้คือถ้าซ้ายขวากระเป๋ามันลึกเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเราจะสามารถใส่ของได้อีกก็พวกบัตรพวกเหรียญพวกกุญแจนะครับนี่คือตอบโจทย์สำหรับแบบกางเกงขาสั้นไม่มีกระเป๋าหรือกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับกระเป๋าซ้ายขวามันไม่ลึกอ่ะใส่ปุ๊บของก็จะหล่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับสวยใส่สบายดูดีนะครับใส่ออกไปไหนก็มั่นใจกับกางเกงขาสั้นจากนิวแมนครับผม
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมคือเขาคิดมาให้แล้วนะต้องบอกว่านิวแมนเนี่ยคือทุกเรื่องที่คุณผู้ชายชอบไม่ว่าจะเป็นทรงสวยเนื้อผ้าใส่แล้วระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีใส่แล้วสบายทำได้ทุกกิจกรรมตัวกระเป๋าก็ต้องลึกเพราะว่าคุณผู้ชายจะชอบพกของเก็บของในกระเป๋า
1: ครับ
0: ทุกอย่างทุกฟังก์ชันเขาคงไว้ในกางเกงขาสั้นใส่สบายรุ่นนี้ของนิวแมนมาให้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องคิดเยอะเลยคุณผู้ชมขาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านถ้าใครดูอยู่ตอนนี้โทรเข้ามาสั่งเลย
1: จริง
0: เพราะว่าของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุณผู้ชมและที่สำคัญพอเป็นกางเกงขาสั้นที่ใส่สบายแล้วยิ่งเป็นฟรีไซส์รอบเอวได้ตั้งแต่26ถึง46นิ้วซื้อไปนะล็อตเดียวแบ่งกันใส่ได้
1: ใช่แล้วมันเข้าได้กับทุกลุคจริงๆนะครับแล้ววันนี้แว่นตาก็ให้ไปกระเป๋าสตางค์ก็ให้ไปนะครับคุณสามารถใส่ไปทั้งเซตแบบนี้พร้อมกันได้เลย
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะขาสั้นที่ใส่สบายแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวทรงของเขาคือเป็นทรงขาสั้นที่ถามบีดรู้สึกว่าในฐานะที่บีดเป็นผู้หญิงอ่ะบางทีบีดเห็นผู้ชายใส่ขาสั้นเต๋อมากๆก็เขินแทนนะแต่อันเนี้ยเขาเป็นแบบสั้นกำลังดีมันจะอยู่ระดับประมาณหัวเข่าของคุณผู้ชายถ้ายาวกว่านี้ก็จะดูแบบเกะกะเถอะทะดูรุ่มร่ามไปหน่อยคือเรียกว่าเป็นขาสั้นที่ใส่แล้วออกมาเท่มิกซ์แอนด์แมทได้ใส่กับเสื้อยืดได้ใส่กับเสื้อโปโลใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตได้หมดและที่สำคัญถ้าบีดเป็นคุณแม่บ้านนะบีดจะทำหน้าที่ดูเรื่องของการตัดเย็บอย่างแรกเลยเพราะคุณผู้หญิงจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้บีดเช็คมาให้แล้วคุณแม่บ้านจ๋าตัวนี้การตัดเย็บเขาละเอียดมากอย่างคุณผู้ชายขอบเอวตรงนี้บางคนใส่ถ้าเป็นแบบรุ่นเดิมๆเนี่ยจะเจอปัญหาขอบเอวปิ้นมันม้วนมันพับมันเสียทรงยางยืดมันบิดบ้างใส่แล้วมันไม่สบายตัวนี้สังเกตไหมคะขอบเอวเขา

0: อีก1ชั้นด้วยตัวเชือกตรงเนี้ยใช้งานได้จริงนะตัวเชือกสามารถแบบเพิ่มความกระชับตามขอบเอวคุณผู้ชายได้เลยอันนี้คือมั่นใจมากเรื่องของการตัดเย็บของเขาและที่สำคัญเนื้อผ้าอยากให้เห็นเนื้อผ้าใส่สบายเป็น Dry Tech Nano ตัวกระเป๋าข้างที่พยายามบอกเหลือเกินว่ารุ่นนี้เขาคิดมาให้แล้วเพราะกระเป๋าลึกมากคุณผู้ชายเห็นไหมนี่มือผิดหายไปเลยนะตัวกระเป๋าลึกๆแบบนี้ทำให้คุณผู้ชายสามารถใส่ของใส่อะไรในกระเป๋าข้างได้ไม่ต้องกลัวมันหล่นหาย
1: ใช่แล้ว
0: ลึก11นิ้วอ่ะ
1: ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับทดสอบให้ดูนะครับว่าระบายอากาศได้ดีพูดเฉยๆอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่านี่คือขาสั้นนะซ้อนกัน16ตัวนะครับเนี่ยตัวไดไออ่ะยังโผล่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วไม่ว่ามีลงแค่ไหนผ่านไปมันจะรู้สึกถึงความสบายในการใส่กางเกงขาสั้นจากนิวแมนจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าเพราะคุณจะได้ขาสั้นติดตัวขาสั้นประจำตัวของผู้ชายทุกคนแน่นอนกับขาสั้นจากนิวแมนครับ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้ได้ไป7ตัว7สีนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุณผู้ชมขาเป็นสีที่ใส่ได้ทุกวันหนุ่มๆไม่เขินแน่นอนสีดำนะคะสีน้ำตาลสีเขียวขี้ม้าสีเทาเข้มสีกรมท่าสีเทาอ่อนและอีกหนึ่งสีที่บีชอบมากส
1: ี
0: น้ำตาลอ่อน
1: อันนี้ก็โดนใจ
0: ดูดีมาก
1: มันไม่ได้เป็นโทนสีที่ฉูดฉาดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้ชายลุกเข้มลุกอ่อนลุกหวานคุณหยิบใส่ทุกตัวเนี่ยวันละตัววันละตัวไปเลย7วัน7ตัว7สีไปเลย
0: ใช่แล้วแล้วใส่ได้ทั้งบ้านแบ่งกันได้เลยและที่สำคัญถ้าโทรมาทัน100สายคุณจะได้ของแถมไปอีก4ต่อด้วยกันต่อแรกค่ะได้เป็นกางเกงชั้นในชายทรงทรังเท่ๆแบบนี้เลยปกติเขาขายนะจ๊ะตัวนี้รุ่นนี้อันนี้ให้ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวผ้านุ่มมากเห็นไหมขอบเอวยืดขยายได้
1: ไม่อย่าบอกตอนนี้ก็ใส่อยู่นะตอนนี้ใส่คู่กับขาสั้นเลย
0: ใช่เอาไปใส่แมตช์กันได้คุณผู้ชมเนี่ยขอบเอวก็เท่ให้ฟรี1ตัวไม่พอนะคะต่อที่2ยังได้เป็นแว่นกันแดดเท่ๆไปอีก1อันด้วยกันเดี๋ยวเราคละแบบให
1: ้ครับ
0: ต่อที่3ได้กระเป๋าคาดอกเท่ๆอีก1ใบเห็นไหมคุณผู้ชายมันต้องมาคู่กับความเท
1: ่ใช่แล้ว
0: ยังไงก็เท่ต่อที่4ฟรีไปด้วยกับตัวเข็มขัดหนัง PU อีก1เส้นรวมของหลักของแถมวันนี้11ชิ้นย้ำราคาหลักร้อย999บาทคุณผู้ชมจ่ายจบด้วยนะ999 999บาทเพราะว่าไม่มีค่าส่งแล้วพี่โจ้บอกว่าเดี๋ยวค่าส่งจัดการให้วันนี้ใครอยากได้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน100สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โจย้ำโปรอีกครั้งว่ามันคุ้มและใส่แล้วมันดีขนาดไหนครับพี่โจ
3: มันอลังการเนาะเออโอ้ยมือถือฉันอยู่ไหนมือถือฉันอยู่นี้จ้าคุณลูกค้าค่ะหายไปทั้งงานเลยแกไม่สังเกตแกไม่รู้ใช่ไหมฉันแอบซ่อนไว้
1: จริง
3: ให้พวกเธอได้ดูกันว่ามือถือสามารถลงไปได้ทั้งหมดเลยจะ Android หรือ iPhone ที่ขนาดใหญ่สุดก็ไม่ต้องกังวล นะคร
1: ับ
3: ใส่ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากแล้วก็ทำเพื่อแก้ปัญหากางเกงหลายๆตัวที่บ้านที่พอกระเป๋าตื้นแล้วมันแบบนั่งปุ๊บไปหมดแล้วจ้ะ
0: ของ
3: ไหลหมดของหายหมดอย่างนี
1: ้
3: นั่นคือ1ข้อดีแล้วก็อีกหลายข้อดีที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะฮะคือแน่นอนเอวยืดขยายได
1: ้
3: ใส่ได้ทุกวัยนะฮะไม่ต้องกังวลผู้หญิงผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่ต้องกลัวสะดุดล้มเพราะว่าความยาวของขากำลังพอดีคือเวลาเคลื่อนตัวมันไม่ติดเข่า
0: จริง
3: นะฮะและสำคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมจำนวน
0: โอ้โห
3: จำนวนนี่สำคัญมากๆความคุ้มค่านี่สำคัญมากๆนะครับ7ตัว7สีขอไล่สีสุดท้ายอีกทีนึงดำน้ำตาลเข้มเขียวขี้ม้าเทาเข้มกรมท่าเทาอ่อนและสีใหม่ล่าสุดน้ำตาลอ่อนนะครับ
0: สีสวยมาก
3: ของแถมเพิ่มเติมด้วยเนี่ย7ตัว7สีไม่ต้องซักของแถมเพิ่มเติมคือเกงชั้นในชายทรงทรัง1ตัวจากนิวแมนระยะคลาสสีให้นะครับแล้วก็ต่อที่2แว่นตากันแดด1ชิ้นครับแบบต่อที่3กระเป๋าคาดอกครับแบบอีก1ชิ้นต้องมีและต่อสุดท้ายเป็นเข็มขัดหนังพี
0: อ
3: ูเกตพรีเมียมระยะคล
0: า
3: สแบบอีก1ชิ้นเช่นเดียวกันรวมทั้งหมด11ชิ้นในราคาโปรที่สุดว้าวมากๆเดินเข้ามาตอนแรกคิดว่าหลายพันมาเจอราคาตกใจมาก999 999บาทและพิเศษสุดๆสำหรับโปรในวันนี้ก็คือจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยจ้า
0: ขอบมือให้พี่โจ้เลยคุณผู้ชมเพราะโปรโมชั่นนี้เรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษจากนิวแมนที่พี่โจ้ขนมาเลยนะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ถ้าพี่โจ้ไม่มาให้โปรนี้ไม่ได้แน่นอนครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: นี่แล้วหวังว่าทุกคนนะครับจะได้กางเกงขาสั้นที่เป็นกางเกงประจำตัวอย่างนิวแมนทรงสวยใส่สบายกับเซ็ตคุ้มๆแบบนี้ครับผม
0: ใช่แล้ว

0: El shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day
4: โอ้ย
5: อ้าวทางนู้นเป็นอะไรเนี่ยอ้าวเอาเข้าน
4: อนไม่เต็มอิ่มเลยพี่ต๋อคุณผู้ชมสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะโถบางคนบอกนอนไม่สบายเพราะอะไรบางทีไปนอนโดนผ้าปูมันเป็นขุยๆมั้งล่ะ
4: ใช่ใช่
5: บางทีมันอับมันร้อนนอนแล้วแบบเหงื่อออกนอนไม่สบายตัวหรือบางทีมันเกาแล้วได้เวลาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่แล้วค่ะ
4: พี่ตอก็พูดถูกนะเนี่ยจริงๆรู้สึกว่าห้องมันแบบมันไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะ จะเปลี่ยนคนข้างๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาไล่ออกจากบ้านก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนอะไรที่ประหยัดตังค์แล้วก็สามารถทำให้โทนของห้องเปลี่ยนไปแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีคอร์เรคชั่นใหม่ๆไหมพี่ตอ
5: หลายคนรออยู่แล้วนะคะกับผ้าปูที่นอนโซเมดค่ะจริงๆมีหลายคอลเลกชันออกมาขายดิบขายดีเกลี้ยงไปแล้วค่ะใครที่กำลังรอคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะนี่คือ Forest Poem 2026 New Collection ค่ะสวยมากๆและลายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือ Midnight Forest นะคะสังเกตเลยนะปี2026ใครอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะเขาจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำทะเล Midnight นอนหลับสบายท่ามกลางธรรมชาติเหมือนนอนอยู่ในป่าสงบเงียบแล้วก็มีดอกไม้สวยๆซึ่งเป็นดอกไม้มงคลมากมายคุณจะเห็นทั้งลายแบบมิดไนท์และอันนี้คือลาย Morning Forest นะคะตื่นมาพบกับความสดชื่นของดอกไม้ท่ามกลางธรรมชาติด้วย
4: ลายที่แบบว่าทั้ง2อันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าใครได้ไปเนี่ยนะห้องคุณจะสวยขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็น่าอยู่น่านอนแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นไซส์ขนาด6ฟุตแต่คุณสามารถเอาไปใส่แบบ5ฟุตก็ได้เพราะว่ามียางรอบวงเลยนะครับตัวนี้ระบายอากาศได้ดีเป็นการพิมพ์ลายแบบ Excellent Printing นะครับแล้วก็การถักทอดีมาก600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะว่าใครที่ได้ไปเนี่ยนะจะซักกี่รอบนะสีก็ยังชัดอยู
5: ่
4: สีก็ยังสวยอยู่ภาพก็ยังแบบน่าดูน่าชมน่านอนเป็นที่สุดเลย
5: โอ้โหหลายคนบอกเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเชื่อต่อค่ะเปลี่ยนวันนี้ช่วงสิ้นปีช่วงเทศกาลเปลี่ยนรับปีใหม่ดีๆที่กำลังจะมาถึงนะคะให้คุณเนี่ยได้นอนหลับสบายการนอนหลับสบายนอนหลับเต็มอิ่มเนี่ยนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วนะตื่นมาแล้วสดชื่นไม่หงุดหงิดคนข้างๆไม่ต้องกลัวกวนใจกันแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนโซเมทเท่านั้นเองค่ะ
4: คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอกจากจะได้นอนแบบกับภรรยากับสามีได้อย่างสุขใจแล้วเนี่ยนะครับผ้าปูมีให้ปลอกหมอนมีให้นะฮะปลอกหมอนให้2ใบหมอนข้างให้1ผ้าปูให้1นี่คือ1เซตนะฮะ1เซตจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องเลือกคือเดี๋ยวจะแบบว่าตัดสินใจไม่ได้
5: เอาอันไหนดีล่ะ
4: จะเอาแบบ Midnight Forest นะฮะ4ชิ้นได้ไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกเอาไปอีกเป็น Morning Forest อีก4ชิ้น
5: ก็คือ1เซต
4: 1เซตมี4ชิ้น
5: โอ้โหได้ไป2เซตแล้วนะ
4: 2เซต
5: โอ้โหแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะเป็นผ้าห่มนวม6ฟุตนะคะพิมพ์ลายสวยงามได้ลาย2ด้านด้วยค่ะทั้งหมดนับให้แล้วเอาไปเลย9ชิ้นค่ะ
4: ว้าว9ชิ้นนี้นะฮะคุณผู้ชมครับราคาเต็ม 9,770 บาทแต่ว่าวันนี้ใครดูรายการของเราไม่ต้องจ่ายราคาเต็มจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้นะ 1,290 บาทโทรหาเราด่วนตอนนี้ที่02ครับ666-0000 02-666-0000หรือจะสแกนเคอร์โค้ดที่มุมจอก็ได้นะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569

0: มือนแบบได้นอนหลับท่ามกลางแบบว่าธรรมชาติป่าลึกแล้วได้เยอะมากนะคุณผู้ชม1เซตนี่4ชิ้นแล้วได้ไป2เซตแถมแบบโอ้โหผ้าห่มนุ่มผืนใหญ่ๆพี่วินดูสิคุณผู้ชมดูนะคือความแบบนุ่มลื่นของการถักทอของเขาอันนี้คือถักทอเป็นผ้านะคะไมโครเทคถักทอ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนคือต้องจะบอกว่ามันนุ่มมากทุกคนสังเกตนะแล้วการตัดเย็บของเขาเนี่ยที่เป็นผ้าห่มนุ่มเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าตัดเย็บตีตารางแบบนี้ทำให้เวลาคุณซักคุณนอนเนี่ยมันจะไม่ย่นมันจะไม่มากองรวมกันฝั่งใดฝั่งหนึ่งอันนี้มันจะแบบนุ่มสบายนอนห่มแบบหลับสบายทั้งผืนแบบนี้เลย
1: ใช่เขาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีปัญหาเวลาซักนะคุณผู้ชมอยากให้ดูชัดๆตรงนี้เดี๋ยวกล้องเข้ามาได้เลยนะฮะคุณจะเห็นว่าสีตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีน้ำเงินกรมท่าเนาะคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่ามีลายดอกสวยๆนะฮะดอกไม้
0: ดอก
1: อยู่ในกลางป่าจริงๆแล้วผมเอามือไปลูบไปสัมผัสเนี่ยนะมันลื่นมันนุ่มแล้วมันสวยงามมันแบบฟินเหมือนอยู่บนความฝันอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่สะดุดทุกการนอนสมกับเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เรารอคอยคอลเลกชัน2026คุณผู้ชมค่ะแล้วสีเขาสดแบบนี้เลยนะคะเพราะเป็น Excellent Printing นั่นแปลว่าเวลาคุณซักทำความสะอาดเนี่ยก็จะคงความสดความสวยแบบนี้ให้คุณได้นอนหลับสบายทั้งคืนแล้วต้องจะบอกว่ามาเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดเลยคือทั้งผ้าห่มนวมผ้าปูที่นอนที่แบบถักทอ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนแล้วก็มีทั้งหมอนข้างมีทั้งแบบหมอนหนุนให้อีก2ใบ
1: เนี่ยอันนี้หมอนหนุนนะคุณผู้ชมครับให้2ใบเลยนะครับนอนเป็นคู่กันนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นผ้าผืนเดียวกันแล้วคุณดูสีเหมือนกันด้วยพิมพ์ชัดๆแบบนี้ Excellent Printing นะครับซักกี่ทีภาพก็ยังคมชัดเหมือนเดิมลายสวยๆแบบนี้สีแบบนี้ผมเชื่อว่าห้องนอนของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับอยากให้เป็นเจ้าของการดังนั้นตอนนี้รีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอย่างนี้นะครับว่าความแข็งแรงทนทานอย่างที่บอกนะครับว่ามาทั้งทีคอร์เรคชั่นใหม่ Forest Poem เขาต้องเอาของดีมาให
0: ้
1: ผมไปเอาผ้ามาแล้ว
0: นี่คุณทำอะไรดังปึกปึกพี่นวินกล้ามใหญ่มากเลยนะคุณจะทำอะไร
1: ผมจะดึงให้ดูว่าวันนี้เนี่ยของเขาไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวผมกระชากให้ดูแบบนี้นะฮะได้ยินเสียงเน
0: า
1: ะนี
0: ่
1: น
0: ี่
1: คือ600เส้นได้นะครับต่อ10ตารางเซนติเมตร
0: นี่คุณผู้ชมต้องจะบอกแบบนี้เวลาเราไปซื้อผ้าปูที่นอนเนี่ยเราจะต้องดูที่การถักทอแล้วคุณกล้ามใหญ่คุณกระชากขนาดนั้นอะแต่ความแน่นความเหนียวและความสวยยังเหมือนเดิม
1: เป็นไงได้ยินเสียงไหมผมดึงแบบสุดแรงเลยนะฮะผ้าไม่เป็นไรเลยนะครับนี่คือความแข็งแรงของ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรนะครับถ้ามันไม่พอครับต้องพิสูจน์กันด้วยอุปกรณ์นิดนึงผมมีอุปกรณ์นะครับที่จะมาส่องคือให้เห็นถึงอนูเลยว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีอุปกรณ์ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าด้านในเส้นได้เขาถักทอหนาแน่นยังไงดึงถึงเสียงแบบตึงตึงอย่าง
0: น
1: ั้นนะไม่เป็นอะไรเลยนี่ครับ
0: โอ้โห
1: คุณดูนะฮะ
0: แล้วแทบจะไม่เห็นช่องว่างเลย
1: ไม่เห็นช่องว่างไม่เห็นรูเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พื้นที่คือเขาถักทอที่ด้านมากอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณดูสิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมและลายของเขานี่ถูกพิมพ์ลงไป Excellent Printing แบบนี้นะครับซักกี่ทีนะฮะสีก็ยังคมชัดภาพชัดเหมือนเดิม
0: คือชอบความแน่นของเขาคุณผู้ชมจะบอกให้แบบนี้นะคือมันจะเหนียวแน่นมันจะทำให้การนอนของคุณสัมผัสผ้าปูที่นอนไปมันจะนุ่มลื่นไม่สะดุดทุกการนอนแต่ว่ายังสามารถระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนอนแล้วเย็นสบายที่สำคัญนะคะอันนี้เอามาให้ดูไม่ใช่แต่ความเหนียวความแน่นของ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนนะแต่จะบอกว่าการพิมพ์ของเขาคุณผู้ชมดูลายนะสวยมากเขาใช้การพิมพ์ลายเป็น Excellent Printing เพราะฉะนั้นสีอ่ะจะสดแบบนี้ไม่เชื่ออ่ะวันนี้เอามาเผื่อใครบอกว่าอ้าวแล้วทำความสะอาดล่ะเป็นยังไงง่ายมากคุณขาใครแบบจะแบบซักมือใครจะซักเครื่องนะคะเชิญเลยเนี่ยจุ่มไปเลยบิดเลยนะคะได้หมดสังเกตนะคะว่าด้วยการพิมพ์ลายเป็น Excellent Printing แบบนี้บีบให้ดูเลยนะนี่ดูสียังสวยสดเหมือนเดิมแล้วสังเกตน้ำด้านล่างค่ะน้ำก็ยังใสเหมือนเดิมเลยค่ะ
1: นี่ซักครั้งแรกนะนี่ซักครั้งแรกนะคุณผู้ชมครับดังนั้นมั่นใจได้ของเรานะครับวันนี้จัดได้เลยนะครับใครซื้อไปนะครับได้ลายสวยๆแบบนี้แล้วสีที่ติดทนแบบนี้ Excellent Printing นะครับ
0: คือต้อชอบอย่างนึงพี่วินรู้ไหมการที่มียางรอบเป็นรอบวงแหวนเนี่ยมันไม่แบบหลุดตรงปลายมุมซ้ายหัว

0: เดี๋ยวก็ไม่ย่นเดี๋ยวก็หลุดต่างๆแต่อันเนี้ยคุณไปใส่5ฟุตก็ได้6ฟุตก็สบาย
1: ก็เราจะบอกเป็นคนนอนดิ้นมาก
0: ดิ้นสุดดิ้นสุด
1: คนนอนดิ้นมากแล้วบางคนเนี่ยอย่างพี่ต้อมีลูกใช่มั้ยเวลาลูกดิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดนะครับมันก็จะอยู่แล้วมันก็จะเข้ามุมสวยเลยนะครับดังนั้นย้ํานะฮะว่าวันนี้6ฟุตใส่ได้5ฟุตใส่ได้นะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสีน้ำเงินที่เห็นสวยๆบนเตียงอันนี้คือ Midnight Forest นะครับวันนี้ไม่ต้องเลือกให้ไปเลยใน1เซตเนี่ยจะมีผ้าปู1ปลอกหมอนให้2หมอนข้างให้อีก1ทั้งหมด4ชิ้น
0: อู้เยอะแล้วนะ4ชิ้น
1: ในเซตนี้นะครับ Midnight Forest แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกครับเรายังได้ Morning Forest อีก1เซตด้วย
0: ถามจริง4ชิ้นเหมือนกันนะ
1: 4ชิ้นเหมือนกัน
0: 4ชิ้นเหมือนกันเลยโอ้โห
1: ยังไม่พอยังไม่พอเวลาเรานอนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีผ้าห่มนิดนึงเอาเป็นผ้านวมห่มแบบให้อุ่นใจอุ่นกายกันไปเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วอันนี้เนี่ยเป็นไซส์แบบ6ฟุตแล้วสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านเป
0: ็
1: นแบบ2โทนคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยราคามันเนี่ย 9,770 บาทเลยนะแต่คุณไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเราให้คุณจ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับ
0: คุณผู้ชมอย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบหน่อยเพราะคุณจะได้ไปนับรวมให้แล้วทั้งหมด9ชิ้น9ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ซื้อเปลี่ยนที่นอนให้ตัวเองเปลี่ยนผ้าปูให้ตัวเองเนี่ยได้รับปีใหม่ๆหรือซื้อเป็นของขวัญก็ได้ซื้อไปจับฉลากก็ได้ต้องรีบเลยนะคะราคานี้ 1,290 บาทเท่านั้นคุณจะได้ไป9ชิ้นแบบนี้ใหญ่ๆเลย
1: โทรหาเราที่026660000 026660000
0: สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมารับสิทธิ์ก็ได้ค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569

0: working woman อย่างเราทำงานหนักมาทั้งวันกลับบ้านมาก็ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ผ้าปูที่นอนแบรนด์นี้ลายสีสวยตรงปกสวยเหมือนในทีวีเลยแถมผ้าก็ยังนุ่มลื่นบางเบาสบายไม่บาดผิวอีกด้วยแล้วแพนชอบมากๆเลยเวลาแพนดูหนังฟังเพลงอยู่บนที่นอนและได้กอดผ้านวมชุดนี้นะคะรู้สึกสดชื่นแบบบอกไม่ถูกเลยใครที่อยากได้ผ้าปูชุดนอนดีๆเนี่ยแนะนำแบรนด์นี้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโอ้โหนุ่มลื่นนอนสบายมากๆคุณผู้ชมรีบหน่อยนะเพราะตอนนี้เวลาเหลือน้อยมากแล้วนะคะเรียกว่าใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศของการนอนให้คุณเนี่ยได้นอนสบายแล้วเซตใหม่ล่าสุดคอลเลคชั่นใหม่เลยของ Soulmate นะคุณผู้ชมจะบอกว่าเซตเนี้ยคุณก็ได้ไปนะ Morning Forest ดูดิสีเนี้ยตอชอบมากเป็นพิเศษเลยอ่ะมันรู้สึกสบายตารู้สึกแบบเวลานอนแล้วแบบแฮปปี้มากผู้ชายก็ชอบนอนคุณสามีก็นอนได้ผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ยังถูกใจแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่เวนตื่น
2: 1เซตมี4ชิ้นนะแล้วก็วันนี้ได้ไป2เซตเลย8ชิ้นแล้วก็
1: พันใจเย็นๆพึ่งตื่นเราอ่ะพึ่งตื่นใจเย็นๆ
2: เดี๋ยวจูนก่อน
1: ฮะ
2: ฝันเลยเมื่อกี้นี้
1: โปรโมชั่นเข้าฝันไปเลย
2: หลับสบายขอโทษทีคือความรู้สึกมันลื่นมันสบายก่อนนอนนะผมจะโล่งจิตผมชอบเอามืออย่างเงี้ยไปลูบๆไปลูบนะคุณไม่มีสากเลยนะฮะและความรู้สึกก่อนที่เราจะลงไปบนเตียงนะคุณต้อ
1: เป็นไง
2: ยังไงรู้ไหมไม่อยากจะกระโดดลงไปมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างจัดวางไว้อย่างสวยงามในห้องของเราในห้องเดิมของเรานะดูสีดิคุณดูเนี่ยดอกมงดอกไม้เนี่ยนี่คือดอกคาร์เนชั่นนะ
1: ตั
2: วนี้นะครับคือเซตที่ชื่อว่า Morning Forest
1: ใช่ค่ะเป็นดอกไม้สวยๆอยู่ในสวนนะคะเปลี่ยนบรรยากาศของห้องนอนเปลี่ยนบรรยากาศเตียงนอนไม่ต้องเปลี่ยนคนนอนข้างๆแต
2: ่
1: เปลี่ยนความสุขในการนอนรับปีใหม่2026ได้คอลเลกชันใหม่ไปจะบอกเลยนะว่าโซเมทของเราเนี่ยตอบโจทย
2: ์
1: เพราะอะไรดูความนุ่มความลื่นแล้วตอชอบมากเลยอันนี้คุณได้ไปด้วยนะถ้าโทรทัน100สายแรกนี่คือผ้าห่มนว
2: ม
1: ไซส์ใหญ่6ฟุตแล้วชอบการหักทอของเขาที่มีการตีตารางแบบนี้คุณผู้ชมการที่เย็บออกมาเป็นเส้นแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราเอาไปซักทำความสะอาดอ่ะมันจะไม่ย่นกองกันมุมใดมุมหนึ่งอ
2: ัน
1: นี้มันจะแบบโอ้โหนุ่มลื่นห่มสบายเรียบทั่วกันทั้งผืนแล้วห่มได้เป็นสีทูโทนแบบนี้วันไหนอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็พลิกขึ
2: ้
1: นพลิกลงแบบนี้ได้หมดเลยการหักทอ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนผ้าไมโครเทคแบบนี้หายห่วงคุณผู้ชมค่ะสวยมาก
2: เห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมากเลยนะเพราะว่าอยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลายนี้นะ Midnight Forest นะครับหรือจะเป็นอีกลายนึงที่เรานั่งกันอยู่บนนอนกันอยู่บนเตียงนี่แหละนะครับก็คือ Morning Forest นะครับวันนี้ไม่ต้องเลือกจัดได้เลยนะครับนี่ได้ยินเสียงแล้วเป็นไงนี่ผมกระชากนะครับตัวปลอกหมอนอันนี้นะครับซึ่งเป็นลาย Morning Forest นะครับสวยๆเลยเห็นไหมภายใต้ความสวยก็มีความแข็งแรงอยู่นะครับนี่คือการหักทอ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรนะฮะ

0: ชมเห็นไหมว่ามันแข็งแรงทนทานไม่ย้วยเลยเห็นไหมดึงกระชากยังไงเนี่ยโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยครับดังนั้นคุณใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับการถักทองเขาเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆนะครับจากโซเมทคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าถ้าเราอุปกรณ์เข้าไปส่องในตัวเนื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับการถักทอ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนเมตรมันเป็นยังไง
1: คุณผู้ชม
0: ลองด
1: ู
0: น
1: ะ
0: ลองดูนะว่าถ้าขยายลงไปเนี่ยคุณดูนะว่าผ้าที่ค
1: ุ
0: ณใส่ไปวันนี้มันแน่นมาก
1: มันแน่นมันถี่มันแบบดูสิชิดกันอะแทบไม่เห็นรูเลยอะ
0: มันไม่มีรูเลยนะครับทุกอย่างมันถักทอแบบชิดกันแน่นมากนะครับแล้วไม่ว่าจะผมส่องไปจุดไหนลายไหนเนี่ยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าทุกจุดมันแน่นจริงๆ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วตัวนี้นะฮะคุณดูนะสีเป็นการพิมพ์แบบ excellent printing นะครับทำให้สีคมชัดทุกจุดจริงๆว
1: ัน
0: นี้คุณได้ไปผ้าปูที่เรียบรื่นนอนสบายสีสวยคุ้มมากมาย
1: แล้วคุณได้ไปเอาจริงๆนะเซตหนึ่ง4ชิ้นได้ไป1แถม1เซตอะทั้งหมด8ชิ้นแล้วก็มีผ้าห่มนวมอีก9ชิ้นเลยคุณผู้ชมดูนะแล้วลายเนี้ยนะ Morning Forest ไม่ต้องเลือกได้เหมือนกันอย่างที่บอกเลยนะคะว่าทั้ง2ลายเนี่ยคือเขาใช้การพิมพ์ลายแบบ excellent printing เพราะฉะนั้นเป็นยังไงอะหลายคนห่วงอ้าวแล้วเวลาเราเอาไปซักล่ะอันนี้ผ้าใหม่ๆนะยังไม่เคยผ่านการซักมาก่อนนะจุ่มลงไปซักให้ดูเลยอะเวลาคุณเอาไปซักบางคนบอกซักมือบ้างละบางคนบอกซักเครื่องบ้างละอะขยี้ขยำอะไรเต็มที่ไปเลยนะคือนอกจากความแบบที่บอกว่าเหนียวนุ่มลื่นนอนสบายระบายอากาศได้ดีแล้วการซักทำความสะอาดสังเกตเวลาต้อมน้ำลงไปอบิดให้ดูอีกทีน้ำข้างล่างเนี่ยซักน้ำครั้งแรกเลยไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีเลยแล้วผ้าปูปลอกหมอนใดๆของเราเนี่ยก็คือสีก็ยังสดสวยชัดเหมือนเดิม
0: คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าใครที่อยากจะได้นะครับลายสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดเครื่องนอนที่วันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ของโซเมทนะครับไม่มีวางขายที่ไหนตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะมีแค่เฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับForest Poem 2026นะครับ New Collection ของเราเป็นผ้าที่ลายสวยเนื้อผ้าดี Microtex นะฮะระบายอากาศได้ดีเวลานอนก็จะได้รู้สึกแบบว่าสบายกายนะครับและการถักทอ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรเห็นไหมพิสูจน์แล้วมันแน่นจริงๆ
1: ใช่ค่ะแล้วใครที่จะซื้อไปต้อบอกแบบนี้นะเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นยางรัดรอบผ้าปูที่นอนเป็นเหมือนวงแหวนรอบทุกมุมเลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาไปใส่ที่นอน6ฟุตก็ได้สบายหรือที่บ้านบ้านต้อมีควีนไซส์5ฟุตก็ได้ด้วยความที่มันเป็นยางรัดรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ตึงนอนสบายไม่ต้องห่วงว่าบางทีอ่ะเรานอนดิ้นลูกนอนดิ้นสามีนอนด
0: ิ้
1: นแล้วมันจะหลุดออกมาเกี่ยวขาให้กวนใจนะคะ
0: หรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่าผ้าปูที่นอนมันย่นเนี่ยมันก็ไม่สวยเนาะพี่ต้อเนาะ
1: มันไม่ตึงเน
0: า
1: ะ
0: เราเป็นคนเป๊ะไงเราเป็นคนเป๊ะอยู่แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันตึงเลยตัวนี้ช่วยได้นะครับด้วยยางยืดรอบได้เลยนะครับ2ลายวันนี้นะครับซื้อไปไม่ต้องเลือกนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้คุณอยากจะได้ลายไหนปูแบบสีสว่างหน่อยหรืออยากจะได้สีที่เป็นแบบ Midnight Forest ก็สวยดีผมชอบน
1: ะ
0: สีเนี่ยที่คุณเห็นบนจอเป็นสีแบบน้ำเงินกรมท่าแล้วก็มีดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตอนนี้ประดับประดาอยู่บนผ้าปูที่นอนสวยๆเลย Midnight Forest วันนี้เซตนี้4ชิ้น
1: โอ้ได้
0: ม
1: ี
0: หมอนเนี่ยให้2หมอนข้างให้1ผ้าปู1 4น
1: ะ
0: อีกเซตนึงคือ Morning Forest ให้4เช่นกันแล้ววันนี้ใครโทรมา100สายแรกแถมให้กับผ้านวมผ้าห่มนุ่มๆสบายๆเย็บล็อกอย่างดีใช้ได้2ด้านนะครับวันนี้แถมให้ด้วยจากราคาเต็ม 9,770 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทครับ
1: คุณผู้ชมรีบหน่อยนะตอนนี้เวลาเหลือน้อยเหลือเกินนะคะอยากให้ได้ไปทั้งเซตแบบนี้แต่ต้องกดให้ทันซื้อเป็นของขวัญของฝากเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนห้องนอนตัวเองได้หมดเลยค่ะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาก่อนนะคะ
0: โทรหาเราที่026660000 026660000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569

0: แวบเดียวเราก็เปลี่ยนนะคะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับเป็นไงสวยไหม
1: ชอบมากมันรู้สึกว่าบรรยากาศในการนอนมันเปลี่ยนไปเรานอนหลับสนิทหลับสบายขึ้นเหมือนแบบนอนอยู่ในแบบทุ่งดอกไม้ท่ามกลางแบบป่าธรรมชาติ
0: คือเหตุผลของสีเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นสีแบบนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกสงบ
1: เนาะ
0: เวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะฮะมันก็รู้สึกว่าพักผ่อนได้แบบเต็มที
1: ่
0: นะฮะสีนี้เราคัดมาอย่างดีเลยนะครับเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่มีนะครับสีนี้จะมีเฉพาะในรายการของเราสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้แล้วก็มีดอกไม้สวยๆนะครับเนี่ยเป็นลายแบบคอลเลคชั่นใหม
1: ่อันนี้พี่วินชอบมากเพราะว่าถ้าเป็นสีโทนมิดไนท์เนี่ยคุณผู้ชายจะรู้สึกว่าแบบอยู่ในห้องนอนแล้วมันเหมาะกับเราส่วนสาว

0: ิงอย่างต้อเนี่ยก็จะชอบแบบ Morning Forest รู้สึกว่าสดชื่นคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ต้องเลือกไม่ต้องคิดมากนะคือได้ไปทั้ง2ลายและที่เราชอบมากอ่ะในฐานะที่เป็นแม่บ้านนะในเรื่องของการซักทำความสะอาดในเรื่องของการปูที่นอนคือการที่มียางยืดรอบเลยอ่ะเป็นวงรอบเลยเนี่ยมันสะดวก
1: แล้วทุกคนเวลาตื่นมานะจะรู้สึกสดชื่นเพราะว่าตัวระบายอากาศนะฮะคือทำได้ดีการถักทอก็ดีนะครับ600เส้นได้ต่อ10ตารางเซนติเมตรเวลานอนก็รู้สึกสบายตัวสบายผิวนะฮะและการซักไม่ว่าจะซักกี่ครั้งแล้วเนี่ยภาพยังชัดเหมือนเดิม
0: สีสวยสีสดเหมือนเดิมมันดูเหมือนกับว่าเราอ่ะได้นอนของใหม่ตลอดเวลาหรือบางคนเนี่ยอาจจะให้เป็นของขวัญก็ได้ซื้อไปสลับกันใช้ก็ได้เอาไปจับฉลากโอ้โหคุณคิดดูดิของเซ็ตใหญ่ดูแบบมีมูลค่าเลยใครๆก็อยากได้
1: ใช่แล้วถ้าพูดถึงความสะอาดเนี่ยนะครับพอเรามี2เซ็ตแบบนี้เราก็เปลี่ยนได้บ่อยๆเนาะเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับไม่เป็นสิ่งหมักหมมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมซื้อไปเลยไม่ต้องเลือกวันนี้เราจัดให้แล้วนะครับ Soulmate Collection ใหม่ล่าสุดนะครับ Forest Poem New Collection มี4ชิ้นนะฮะแล้วสิ่งที่พี่ต้อชอบนะฮะ Morning Forest ไม่ต้องเลือกไม่ต้องตีกันไม่ต้องแย่งวันนี้ได้ทั้งคู่2เซตเลยนะครับทั้งหมด8ชิ้นแต่ยังไม่พอนะครับ100สายแรกแต่ตอนนี้ก็น้อยแล้วนะ
0: เหลือน้อยแล้วนะ
1: ใครจะได้ไปนะครับกับผ้าห่มนวมสีสวยใช้ได้2ด้านเลยนะครับก็วันนี้โทรมาให้ทันโทรมาให้ติดกันละกันจ่ายราคาเต็ม 9,770 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเป็นแค่ 1,290 บาทครับ
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้9ชิ้นนะคะฟังไม่ผิดได้ผ้านวมผืนใหญ่ๆไปด้วยนะ9ชิ้นแต่จ่ายแค่ 1,290 บาท
1: โทรหาเราที่026660000 026660000
0: หรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมารับสิทธิ์ก็ได้ค่ะ
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31ตุลาคม2569

0: นี้แล้วเห็นแล้วรู้สึกอะไรป่ะเห็นภาพมูที่นอนสวยๆเราอยากนอนแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยอ่ะคือมันลื่นมันนุ่มมันกลายเป็นเย็นสบายระบายอากาศได้ดีคุณผู้ชม
1: ไม่ใช่อะไรนะ
0: เตียงดูดพลัง
1: เวลาขึ้นมาบนเตียงแบบนี้ปุ๊บนะยังไม่อยากนอนไปซะทีเดียว
2: อยากจะมองลายก่อนลายสวยมากคุณผู้ชมลองดูดิเห็นป่ะมุมสูงมองลงมาเนี่ย
0: ม
2: ันสวยจริงๆแล้วลายดอกไม้มันเยอะมันแน่นมันเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือ New Collection ลายใหม่จาก Soulmate นะครับใครอยากได้ต้องรีบกดมาเพราะว่าวันนี้100สายแรกคุณได้ผ้านวมที่สามารถเอาไปห่มได้อุ่นๆเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเนา
0: ะ
2: มีผ้านวมแบบนี้นะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มด้วยดีจังเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วได้เวลาเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกับเซตของ Soulmate นะคะ Forest Poem 2026 New Collection ค่ะได้ไปแบบนี้2เซตนะอย่างเซต Midnight Forest ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือมีผ้าปู1นะคะปลอกหมอน2หมอนข้าง1ใส่ได้ทั้ง6ฟุตและ5ฟุตเพราะเป็นแบบว่ายังยืดรอบเลยแล้วก็แถมอีก1เซตแบบนี้คือ Morning Forest ได้ไป4ชิ้นเหมือนกันได้8ชิ้นละ
2: ใช่แล้วก็ตัวผ้านวมนะครับเอาไว้ห่มนะฮะอุ่นๆเนี่ยให้อีก1ชิ้นด้วยเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วอยากให้คุณโทรให้ติดโทรให้ทันแล้วก็เป็นเจ้าของเซตนี้นะครับแล้วพอซื้อเซตนี้นะคุณแทบไม่ต้องซื้ออีกเลยประหยัดมาก 1,290 บาทใช้ได้แบบยาวๆเลยแล้วสียังชัดเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ขอให้กดให้ทันกันละกัน
0: ใช่เพราะหลายคนบอกรอคอยคือโซเมดมากี่ครั้งผ้าปูที่นอนทุกคอลเลคชันขายหมดเกลี้ยงหลายคนที่กำลังรอคอลเลคชันใหม่ล่าสุดตอนนี้กดให้ทันค่ะ
2: วันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับรีบกดให้ทันกันละกันนะฮะกดหาเราตอนนี้ 1,290 บาทได้ทั้งหมด9ชิ้นวันนี้หมดเวลาแล้ว
0: ไปก่อนค่ะ
2: ขออนุญาตนอน
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: เอาคนละมุมนะคนละมุมนะอู้จริงนะ

0: จ้าง Make life better every day
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
2: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี5:00 ถึง 5:30
3: ไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันจงไทยอี้จะชินพบกับรายการที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการลงทุนและเรื่องราวดีๆระหว่างไทยจีนติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันทุกวันเสาร์เวลา 10:05 น.ถึง 10:35 น.ทางททบ5
4: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ครับที่นี่ช่อง 5

0: The People Show ปรับเวลาใหม
1: ่เมาทุกข่าวดี
0: ทอล์คเรื่องที่โดนใจ
1: อัปเดตสดๆทุกสัปดาห
0: ์พบกันเวลาใหม่เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมงทุกวันเสาร์เริ่ม15สิงหาคมนี
1: ้กับยายไหมมรกต
0: และเป้พานุพง
1: ษ์แล้วพบกันนะคะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love รายการเชิงวาไรตี้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่คุณสัมผัสได้โดยเราจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ทางรายการอยากจะนำเสนอเรื่องราวของผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นวีรสตรีแห่งความเชื่ออีกท่านนึงนะคะที่น่ายกย่องมากจริงๆค่ะเพราะจริงๆแล้วในพระคัมภีร์นั้นเราพบเรื่องราวของสตรีหลายท่านที่มีบทบาทสำคัญในแผนการของพระเจ้านะคะบางคนเป็นผู้นำเป็นมารดาบางคนเป็นผู้รับใช้ชีวิตของพวกเธอนั้นให้บทเรียนที่ทรงคุณค่าไว้กับผู้เชื่อทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวละค่ะและหนึ่งในสตรีเหล่านั้นก็คืออาบิเกลค่ะหญิงผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและงดงามผู้ที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์1 ซามูเอลบทที่25

เป็นเรื่องของหญิงที่ต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งความโกรธและอันตรายแต่แทนที่เธอจะปล่อยให้สถานการณ์นั้นดำเนินไปจนถึงโศกนาฏกรรมอบิเกลกลับลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและสติปัญญาและที่สำคัญคือความเชื่อในพระเจ้าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เรามาติดตามชมกันดีกว่านะคะว่าชีวประวัติของเธอนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนและจะมีความรักอัศจรรย์ใดเกิดขึ้นบ้างในภาพยนตร์เรื่องอาบิเกลค่ะเรื่องราวของอาบิเกลจากหนังสือ1ซามูเอลบทที่25ในพระคัมภีร์เดิมเป็นหนึ่งในบันทึกที่ทรงคุณค่าและงดงามที่สุดเกี่ยวกับปัญญาความกล้าหาญการเจรจาต่อรองและจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเธอได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีทั้งปัญญาดีและรูปร่างหน้าตางดงามทั้งกลางยุคสมัยที่สังคมมักมองข้ามบทบาทของสตรีชีวิตของอาบิเกลเริ่มต้นขึ้นในเมืองมาโอนและคาร์เมลแถบเทือกเขาทางตอนใต้ของยูดาห์เธอแต่งงานกับชายที่ชื่อนาบาลซึ่งแปลว่าคนโฉดบอดหรือคนเขลานามของเขาสะท้อนถึงนิสัยใจคออย่างแท้จริงพระคัมภีร์บันทึกว่านาบาลเป็นมหาเศรษฐีผู้มีแพะ 3,000 ตัวและแกะ 1,000 ตัวแต่เขาเป็นคนหยาบคายมีใจคับแคบและประพฤติชั่วร้ายในทางกลับกันอาบิเกลเป็นผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบมีความยำเกรงพระเจ้าและการแต่งงานของทั้งคู่นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงบุคลิกภาพอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งเปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาแต่คนหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเย่อหยิ่งและขาดสติสัมปชัญญะในช่วงเวลานั้นดาวิดและพวกกำลังหลบหนีจากการตามล่าของกษัตริย์ซาอูอยู่ในทะเลทรายคาเมลพวกเขาได้ทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันฝูงสัตว์และคนรับใช้ของนาบาลจากชนป่าและภัยอันตรายโดยที่ไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆเลยแต่เมื่อถึงฤดูการตัดขนแกะซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและการแบ่งปันดาวิดจึงส่งคนใช้10คนไปหานาบาลเพื่อขอเสบียงอาหารตามธรรมเนียมของการต้อนรับของชาวตะวันออกกลางแต่ทว่านาบาลกลับตอบแทนความหวังดีด้วยความเหยียดหยามเขาปฏิเสธไม่ให้สิ่งใดทั้งยังพูดจาดูหมิ่นว่าดาวิดเป็นเพียงทาสที่ทรยศและหนีมาจากนายนั่นก็คือกษัตริย์ซาอูเมื่อคราวนี้รู้ถึงหูดาวิดด้วยความโกรธแค้นและความรู้สึกถูกลบหลู่ดาวิดจึงสั่งให้พวกสี่ร้อยคนชักดาบและมุ่งหน้าไปฆ่าฟันทุกคนในครัวเรือนของนาบาลให้สิ้นซากวิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้จะนำไปสู่การหลั่งเลือดที่ไร้ความผิดกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคนรับใช้ของนาบาลเห็นภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงพวกเขาไม่กล้าไปบอกนาบาลเพราะรู้ดีว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายและไม่รับฟังใครคนรับใช้จึงรีบนำความไปบอกอาบิเกลผู้ชมคะในเวลานี้ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำอย่างไรดีคะภัยกำลังจะมาถึงตัวแล้วและจะมีคนจำนวนมากมายต้องมาตายโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยแต่เป็นเพราะความโง่เขลาของนาบาลนั่นเองที่กำลังจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เราไปเอาใจช่วยอาบิเกลกันดีกว่านะคะว่าสตรีท่านนี้จะตัดสินใจตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรแล้วทำไมคนรับใช้ถึงมาบอกแต่อาบิเกลไม่ยอมไปบอกนาบาลนะคะให้เราไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะอาบิเกลทราบเรื่องเธอไม่ได้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหรือนั่งร้องไห้รอความตายเธอตัดสินใจลงมือทำทันทีด้วยความเด็ดเดี่ยวอาบิเกลสั่งให้จัดเตรียมอาหารจำนวนมากอย่างรวดเร็วประกอบด้วยขนมปัง200ก้อนเหล้าองุ่น2ถุงแกะ5ตัวข้าวคั่ว5ถังขนมลูกเกด100ห่อและขนมมะเดื่อแผ่น200แผ่นเธอส่งคนรับใช้และเสบียงนำหน้าไปก่อนโดยไม่ได้บอกให้นาบาลสามีของเธอทราบเพราะรู้ว่าเขาจะขัดขวางและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเธอนั่งบนหลังลาและเดินทางลงไปตามช่องเขาเพื่อเผชิญหน้ากับดาวิดและกองทัพที่กำลังเดียดดานลงมาเมื่ออบิเกลพบดาวิดเธอจึงรีบลงจากหลังลาก้มลงกราบเท้าและแสดงความถ่อมใจอย่างที่สุดอบิเกลยอมรับความผิดไว้ที่ตนเองเพื่อลดโทสะของดาวิดเธอเตือนดาวิดว่าอย่าไปใส่ใจคนโฉดเคล้าอย่างนาบาลเลยเพราะเขาทำตัวสมกับชื่อของเขาเองอาบิเกลยังเตือนสติและเตือนใจดาวิดว่าพระเจ้าทรงยับยั้งเขาไว้จากการแก้แค้นด้วยมือของตนเองและการหลั่งเลือดโดยไม่จำเป็นทั้งยังพูดถึงอนาคตของเขาว่าพระเจ้าจะทรงสร้างราชวงศ์ที่มั่นคงให้กับเขาเมื่อถึงวันที่ดาวิดได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเขาจะได้ไม่ต้องมีตราบาปหรือความรู้สึกผิดในใจเกี่ยวกับ

การฆ่าคนโดยไร้เหตุผลและการแก้แค้นด้วยตนเองและจากคำพูดอันเปี่ยมด้วยปัญญาและความถ่อมใจรวมทั้งเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของอับิเกลนี่เองจึงได้สัมผัสหัวใจของดาวิดอย่างจังความโกรธแค้นของดาวิดมันลายหายไปสิ้นดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าและกล่าวขอบคุณอับิเกลว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงส่งเจ้ามาพบเราในวันนี้และขอให้สติปัญญาของเจ้าได้รับการอวยพรและตัวเจ้าเองก็ได้รับพรด้วยผู้ซึ่งยับยั้งเราไว้ในวันนี้จากการหลังเลือดดาวิดรับของขวัญจากเธอและยอมถอยทัพกลับไปอับิเกลสามารถปกป้องชีวิตของทุกคนในบ้านไว้ด้วยปัญญาและความกล้าหาญของเธอเพียงคนเดียวเมื่อเธอกลับถึงบ้านนาบาวกำลังจัดงานเลี้ยงใหญ่อย่างเมามายเธอจึงยังไม่บอกเรื่องราวแก่เขาจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาหายเมาแล้วเมื่อนาบาวได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ตกใจอย่างมากจนช็อกกลายเป็นเหมือนก้อนหินอีกประมาณ10วันต่อมาพระเจ้าทรงลงโทษนาบาวและเขาก็สิ้นชีวิตลงหลังจากนาบาวเสียชีวิตลงดาวิดได้ส่งคนมาขออาบิเกลไปเป็นมเหสีอาบิเกลแสดงความถ่อมใจอีกครั้งโดยกล่าวว่าเธอพร้อมที่จะเป็นเพียงทาสที่ล้างเท้าให้ดาวิดเท่านั้นแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นนั่งบนหลังลาเดินทางไปกับผู้รับใช้ของดาวิดและกลายเป็นมเหสีของเขาอาบิเกลได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับดาวิดในถิ่นทุรกันดารเธอเคยถูกจับเป็นเชลยที่เมืองซิกแลกพร้อมกับมเหสีอีกคนหนึ่งคืออาฮีโนอัมก่อนที่ดาวิดจะช่วยกลับมาได้และในที่สุดเธอก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองเฮบรอนเมื่อดาวิดได้รับการเจิมแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ปกครองยูดาห์โดยเธอก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่สองของดาวิดที่มีชื่อว่าคิเลอับเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมเรื่องราวของอับิเกลจากในพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่25นั้นเป็นเรื่องราวของหญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยนะคะที่พระเจ้าได้ทรงใช้ในช่วงเวลาที่สำคัญเธอไม่ได้มีตำแหน่งสูงเธอไม่ได้มีกองทัพแล้วเธอก็ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองเลยแต่สิ่งที่เธอมีคือสติปัญญาค่ะและความกล้าหาญในการที่จะทำสิ่งดีรวมทั้งความถ่อมใจในการยับยั้งสงครามและสามารถช่วยรักษาชีวิตของคนจำนวนมากไว้ได้ค่ะเมื่อขณะที่ดาวิดกำลังโกรธจัดและกำลังจะทำผิดบาปสถานการณ์กำลังมุ่งหน้าไปสู่ความตายพระเจ้าก็ได้ใช้อับิเกลเข้ามาดังนั้นเรื่องราวของอับิเกลจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกถึงความกล้าหาญของหญิงคนนึงเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระคุณและการถ่ายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยนะคะอับิเกลได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างความพิโรธกับผู้ที่สมควรตายเธอเดินทางไปประชันหน้าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่แตกหักเช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าค่ะพระองค์ผู้ทรงเป็นกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ดังที่พระคัมภีร์ใน1ทิโมธีบทที่2ข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้ามีองค์เดียวและคนกลางก็มีแต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพมนุษย์เมื่ออับิเกลพบดาวิดนะคะสิ่งแรกที่เธอทำนั้นไม่ใช่การแก้ตัวให้กับนาบาวเลยหรือทอดคำรับใช้แต่เธอยอมรับเอาความผิดและความโทษของบ้านสามีมาไว้ที่ตนเองและนี่แหละค่ะคือภาพจำลองที่งดงามที่สุดของการไถ่บนกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงปราศจากความผิดบาปแต่ทรงแบกรับความผิดบาปและการลงโทษของมนุษยชาติโดยที่พระองค์เองพระองค์ไม่ได้ทำผิดเลยแต่ทรงรับโทษแทนเราเพื่อเรานั้นได้รับการอภัยและรอดพ้นจากความตายนะคะดังมียืนยันในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อที่22และบทที่2ข้อที่24ดังนี้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่ได้ตรัสคำเท็จเลยพระองค์ได้ทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมและด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายดีจากคำพูดของอับิเกลที่ยับยั้งการหลั่งเลือดและนำสันติภาพมาสู่ทั้งสองฝ่ายนั้นพระเยซูคริสต์นะคะทรงเป็นองค์สันติราช Prince of Peace พระองค์ทรงระงับความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าและมนุษย์และทรงวิงวอนแทนเราอยู่เสมอเพื่อให้เราทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงค่ะดังมีกล่าวยืนยันไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่14ว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติภาพของเราโดยร่างกายของพระองค์ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่าย

0: ือการเป็นศัตรูกันเราทุกคนนะคะในเรื่องนี้เคยเป็นเหมือนนาบาวผู้ซึ่งโฉดเคล้าและติดบ่วงบาปที่ไม่สามารถช่วยตนเองให้พ้นจากโทษความตายได้แต่อาบิเกลเองได้สะท้อนภาพถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงก้าวเข้ามาด้วยสติปัญญาและพระคุณและประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทุกคนค่ะดังนี้กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราและในเวลานี้นะคะพระเจ้ากำลังยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ให้กับคุณเพื่อให้ชีวิตใหม่กับคุณแล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหากคุณปรารถนาที่จะยื่นมือไปรับคุณผู้ชมสามารถที่จะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจนะคะเฉลียวฉลาดและงดงามซึ่งเธอนั้นถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความอันตรายนะคะแต่แทนที่เธอจะปล่อยให้สถานการณ์นั้นดำเนินไปอย่างเลวร้ายอบิเกลกลับลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ต้องใช้ความกล้าหาญสติปัญญารวมทั้งมีความเชื่อในพระเจ้าและด้วยบุคลิกภาพแบบนี้เองนะคะทำให้ดิฉันนึกถึงสตรีอีกท่านหนึ่งค่ะที่มีความน่ารักและมีความกล้าหาญไม่แพ้กันเลยเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาคริสต์มาสค่ะเป็นเรื่องราวของแอนลี่อีเวนส์นะคะผู้ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไปจึงทำให้พี่สาวคนโตต้องมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนโดยการมาทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรม5ดาวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีกฎระเบียบจัดจึงทำให้เธอนั้นจะต้องตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะเธอก็ต้องมาโดนไล่ออกในช่วงเวลาวันคริสต์มาสโอ้แย่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมให้เราไปเอาใจช่วยเธอกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นทำให้เธอได้พบรักอัศจรรย์ในวันคริสต์มาสหรือเปล่าให้เราไปติดตามชมกันเลยค่ะในภาพยนตร์เรื่อง Crown for Christmas มงกุฎสำหรับวันคริสต์มาสค่ะผู้ซึ่งเป็นพี่สาวคนโตที่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูน้องทั้งสองคนหลังจากที่พ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแอลลี่รักการวาดรูปแต่เธอกลับต้องมาทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูน้องๆซึ่งงานแบบนี้เธอต้องมาดูแลตำแหน่งชั้น VIP พร้อมกับน้องสาวของเธอซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะลูกค้าในระดับ VIP นี้มีความคาดหวังสูงทั้งในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบที่สำคัญคือการทำงานให้เสร็จทันเวลาก่อนที่แขกใหม่จะเข้าเช็คอินจนมาวันหนึ่งที่น้องสาวแอนลี่ถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์ออดิชั่นอีกงานหนึ่งกระทันหันระหว่างการทำความสะอาดนั้นจึงทำให้แอนลี่ต้องมารับภาระงานแทนจึงเพิ่มงานให้เธอเป็น3เท่า
1: No It's in an hour Forget it It's just the chorus
2: Go I'll finish up
1: I can't ask you to do that
2: It's a couple more sweets I got this
1: Thanks, sis. I owe you one.
2: I'll add it to the list. Break a leg.
0: ด้วยความที่แอลลี่รักน้องมากจึงอาสาที่จะทำทุกอย่างเองหมดเลยส่งผลให้งานเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
2: Housekeeping. Seriously.
3: Your car's ready, sir.
4: I think I've left my watch in the room.
3: Your father's watch. I'll get it for you, sir.
1: Why hasn't this been done? I mean, the room is still a mess.
2: I'm sorry. I need another 15 minutes, 20 minutes tops.
0: เมื่อผู้จัดการมาตรวจเจอแอลลี่ก็ถูกไล่ออกจากงานทันทีเพราะไม่สามารถเตรียมห้องให้แขกคนสำคัญได้ทันเวลาแต่การโดนไล่ออกในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาคริสต์มาสพอดีซึ่งเป็นเวลาที่เธอมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเงินมาใช้เพื่อดูแลครอบครัว
1: No I'm firing you and your sister a week before Christmas

0: Here. Someone left a watch on the dresser.
1: เมื่อในระหว่างที่ได้ยินเรื่องนี้เฟอร์กัสข้ารับใช้ของแขกคนหนึ่งจึงเสนองานให้กับเธอเพราะได้มาเห็นว่าแอนลี่นั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่เก็บนาฬิการาคาแพงซึ่งเป็นของสำคัญของเจ้านายของเฟอร์กัสได้และส่งคืนเฟอร์กัสจึงได้ตัดสินใจจ้างแอนลี่ให้ไปเป็นครูพี่เลี้ยงของลูกสาวของเจ้านายเขาในประเทศวินเชียร์ในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้ที่แอนลี่ตั้งใจจะอยู่ฉลองวันคริสต์มาสกับน้องๆของเธอแต่งานที่เสนอมานั้นมีค่าตอบแทนที่ดีมากและครอบครัวก็จำเป็นที่จะต้องมีรายได้จึงทำให้แอนลี่นั้นต้องตัดสินใจรับงานนี
0: ้ We can't accept.
2: Yes, we can.
0: It's too much.
1: และเมื่อแอนลี่ตกลงเธอจึงเดินทางไปถึงเมืองวินเชียร์เธอพบกับเจ้านายของเฟอร์กัสนั่นก็คือกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนผู้เป็นพ่อม่ายและลูกสาวของพระองค์คือเจ้าหญิงทีโอโดราที่กลายเป็นเด็กชุกชนหลังจากที่สูญเสียพระมารดาไปในช่วงแรกเจ้าหญิงทีโอโดราไม่ชอบแอลลี่เลยจึงพยายามเพื่อทุกวิถีทางเพื่อให้แอลลี่ยอมแพ้และทิ้งงานนี้ไปเหมือนที่เธอทำกับพี่เลี้ยงคนที่ผ่านมาแต่แอลลี่ก็รับมือได้เป็นอย่างดีเพราะเธอเคยเลี้ยงดูน้องชายและน้องสาวตัวเองหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตไปสิ่งนี้จึงทำให้เจ้าหญิงเริ่มเปลี่ยนความรู้สึกจากความเกลียดชังกลายมาเป็นความรักแทนที่เพราะว่าแอนลี่มอบความรักที่จริงใจให้กับเธอระหว่างนั้นกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนก็เริ่มประทับใจในความอบอุ่นและอิทธิพลที่ดีของแอนลี่ที่มีต่อเจ้าหญิงซึ่งเป็นลูกสาวของพระองค์เขาเห็นว่าแอนลี่นั้นทำให้เจ้าหญิงโทโดราเปิดใจและแสดงด้านอ่อนโยนออกมาอีกครั้งและความสัมพันธ์นี้เองทำให้พระองค์รู้สึกชอบแอลลี่มากยิ่งขึ้นด้วยความจริงใจในความเข้มแข็งและความเรียบง่ายของเธอแม้ว่าแอลลี่จะเริ่มมีใจให้กษัตริย์เช่นกันแต่เธอก็ตระหนักดีถึงช่องว่างทางชนชั้นและในขณะเดียวกันนั่นเองกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนก็กำลังถูกแชนเซลเลอร์ริกส์กดดันให้มั่นหมายกับเลดี้ซิเลียซึ่งเจ้าหญิงทีโอโดราลูกสาวไม่เห็นด้วยเลยเพราะเจ้าหญิงรักแอนลี่และคิดว่าแอนลี่เหมาะสมมากกว่าที่จะแต่งงานกับพ่อของเธอเลดี้ซิเลียสังเกตเห็นความสนใจของกษัตริย์ที่มีต่อแอนลี่ก็เริ่มแสดงท่าทีเย็นชาและชัดเจนว่าแอนลี่นั้นอยู่ในฐานะอดีตแม่บ้านและไม่คู่ควรอย่างยิ่งแอลลี่จึงเริ่มคิดที่จะออกจากวังเพราะกลัวว่าตนเองจะเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศและส่งผลถึงการมั่นของกษัตริย์และเมื่อมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นแอลลี่ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานทำให้เลดี้ซิเลียอิจฉาและไม่พอใจและในงานนั้นแหวนมั่นก็หายไปอย่างลึกลับ
0: Can I sit in the chair with you, Father?
3: Not this time. I suppose we can airbrush our genes from the final photograph.
1: เป็นอะไรบ้างคะคุณผู้ชมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยแหวนมั่นที่กษัตริย์แม็กซ์มิเลียนจะใช้มั่นเลดี้ซิเลียนั้นกลับหายไปอย่างลึกลับและในขณะเดียวกันกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กับแอลลี่นะคะซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงสามัญชนและเป็นแค่ผู้ที่ดูแลลูกสาวของเขาแอลลี่ก็กำลังเริ่มที่จะมีใจให้กษัตริย์เช่นกันค่ะแต่เธอก็ตระหนักดีถึงช่องว่างทางชนชั้นนั้นเอาละค่ะคุณผู้ชมให้เรามาติดตามชมกันว่าเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรแล้วจะมีรักอัศจรรย์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะและแล้วแอลลี่ก็จับได้ว่าเจ้าหญิงทีโอโดรานั่นเองเป็นผู้ที่แอบขโมยแหวนของเลดี้ซิเลียว่าที่แม่เลี้ยงคนใหม่ไปและที่ทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการต่อต้านการมั่นในครั้งนี้แอลลี่จึงพูดกับเธออย่างจริงจังโดยเข้าใจดีว่าพฤติกรรมของเจ้าหญิงนั้นมีสาเหตุมาจากความเศร้าโศกและความกลัวว่าจะต้องสูญเสียความรักจากพ่อไปหลังจากที่ต้องสูญเสียแม่ไปแอลลี่จึงใช้ความอ่อนโยนและความเข้าใจช่วยให้เจ้าหญิงรับมือกับความรู้สึกของตนเองและให้เธอคืนแหวนพร้อมกับคำขอโทษซึ่งทำให้หัวใจของเจ้าหญิงนั้นอ่อนโยนลงและยิ่งผูกพันกับแอลลี่มากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันนั่นเองกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนก็สับสนระหว่างหน้าที่ต่อ

0: ประเทศชาติกับการแต่งงานที่ถูกจัดฉากขึ้นเพื่อการเมืองเพราะเขารู้ว่าในฐานะกษัตริย์แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาราชบัลลังก์และการแต่งงานครั้งนี้ก็อาจจะช่วยให้สถานภาพทางการเมืองการเงินและการค้าของประเทศดีขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นคำขู่ของแชนซ์เลอร์ริกซ์ว่าถ้าไม่แต่งงานกับเลดี้ซีเลียแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความร่วมมือของสองประเทศนี้แต่เมื่อคืนคริสต์มาสอีฟใกล้มาถึงพระองค์ก็รู้ว่าตนไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อแอนนี่ได้ในช่วงเวลาส่วนตัวนั่นเองพระองค์สารภาพกับเธอถึงแรงกดดันต่างๆและบอกว่าเธอทำให้ชีวิตของพระองค์นั้นกลับมามีแสงสว่างและมีความสุขอีกครั้ง
1: Thank you for treating me like a normal person
2: I'm not sure that's an even exchange
1: Oh trust me it is
2: I'd shake your hand, but I know you don't shake. Good night, Your Highness.
1: Max, please.
2: Well, I should probably...
1: Good night, Ellie.
2: Good night.

ในคืนงานเลี้ยงเต้นรำคริสต์มาสของราชวงศ์แม็กซ์มิเลียนกษัตริย์จึงตัดสินใจครั้งสำคัญพระองค์ประกาศยกเลิกการหมั้นกับเลดี้ซีเลียต่อหน้าทุกคนและเลือกที่จะทำตามหัวใจตนเองเจ้าภาพงานและแขกต่างตกตะลึงแต่เจ้าหญิงทีโอโดร่านั้นกลับยิ้มกว้างเพราะพ่อของเธอตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับลูกสาวไม่ใช่เลดี้ซีเลีย

0: จากนั้นเองกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนจึงตัดสินใจไปตามหาแอลลี่และสารภาพรักต่อเธอและแอลลี่เองก็ตอบตกลงเพราะเธอเองก็รักพระองค์ในช่วงเวลาซาบซึ้งและโรแมนติกนี้เองกษัตริย์แม็กซ์มิเลียนแอนนี่และเจ้าหญิงทีโอโดร่ากอดกันอย่างอบอุ่นพร้อมเฉลิมฉลองคริสต์มาสในฐานะครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นไปด้วยความรักอันอัศจรรย์
1: Are you sure about this?
2: The fact is, you have me at sewing kit.

็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมภาพยนตร์ในวันนี้ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วว่าในที่สุดแล้วความรักก็สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ค่ะเหมือนดังที่มีกล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ13ว่าดังนั้นมนุษย์จึงตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดและในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง7ได้กล่าวถึงความรักไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างและในวันคริสต์มาสนี้เองคือวันที่เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเพราะการมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งการเสด็จมาบนโลกของพระองค์นี้ทำให้เราทั้งหลายมีความปิติยินดีเพราะพระผู้ช่วยโลกให้รอดได้ทรงบังเกิดแล้วพระเจ้าผู้ทรงประทานความรักที่แท้จริงให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครตามที่ได้มีกล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวพยากรณ์ไว้ถึงการมาประสูติของพระเยซูว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชรวมทั้งในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ8ถึง9ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยในข้อนี้คือพระเจ้าได้ทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้นเพราะพระเยซูพระองค์ทรงเป็นทางไปสู่พระเจ้าพระบิดาเบื้องบนโดยทางพระองค์แล้วทำให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องเป็นทาสแห่งความกลัวอีกต่อไปค่ะเพราะพระเจ้าทรงสัญญาแล้วที่จะปกป้องลูกของพระองค์ทุกคนหากคุณเชื่อและวางใจในพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเหมือนดังที่พระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ6และ14ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยและในเวลานี้ค่ะพระเจ้ากำลังยื่นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับคุณและถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะยื่นมือไปรับขอให้คุณอธิษฐานต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจค่ะและถ้าคุณได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วและต้องการจะศึกษาเรื่องราวความรักอัศจรรย์ของพระองค์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมมีคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ก็ส่งกลับมาให้กับเราได้นะคะโดยทางรายการของเราก็จะมีของสมนาคุณส่งกลับไปให้ด้วยค่ะในเวลานี้ขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับและโทรศัพท์ทุกสายที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราขอบพระคุณมากมากเลยค่ะในเวลานี้รายการอัศจรรย์แห่งรักเวลาหมดแล้วล่ะค่ะคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Merry Christmas นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันตีห้าครึ่งคุณอัศดาพรและผมพานุพงศ์ครับ
0: วันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569ค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ Facebook Fanpage TV5 HD ออนไลน์คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวภายใต้ไลฟ์ของเราได้เลยนะคะทุก

0: ทางออนไลน์ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะทางเว็บไซต์ของเราคือ www.thaitv5hd.com และ Facebook YouTube Instagram TikTok X Spotify รวมไปถึงแอปพลิเคชัน LINE ชื่อช่องคือ TV5HD ออนไลน์ค่ะทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตข่าวสารทันทุกสถานการณ์ให้คุณผู้ชมไม่ตกข่าวเลยค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันไปเริ่มจากหัวข้อข่าวกันก่อนค่ะโฆษกกองทัพบกพร้อมด้วยโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะระบุว่ารูปแบบการก่อเหตุในห้วงปัจจุบันโดยเฉพาะที่เกิดเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาลักษณะคือกระจายบริเวณรอบนอกค่ะไม่ได้มุ่งเป้าหมายสำคัญซึ่งประเมินว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อการสื่อสารหลายระดับหวังทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายรัฐค่ะ
1: ส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมาแน่นะฮะได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้1ตุลาคมนี้นะครับเพิ่มจาก500,000สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อช่วยผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีครับ
0: เกษตรเช้านี้เดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นชาวสุราษฎร์ธานีค่ะเขาเนรมิตพื้นที่หลังบ้านเป็นโรงเรือนปลูกผักสลัดสร้างรายได้กว่า10,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะ
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมฮะนายกเรียกฝ่ายความมั่นคงไปหารือซึ่งนักข่าวก็คาดการณ์นั้นนะฮะว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับท่านผู้ชมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับหลังจากที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือท่านก็บอกว่าทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพรวมถึงแม่ทัพภาคที่4สภาความมั่นคงแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่แก้ปัญหาชายแดนใต้เนี่ยนะครับได้หารือกันถึงข้อสรุปก่อนจะนำไปดำเนินการซึ่งก็จะใช้ทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการใช้กฎหมายนะครับการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับส่วนว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องดึงทหารเข้ามาดูสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยหรือไม่เนี่ยนะฮะนายกท่านก็บอกว่าทุกอย่างนั้นมีเหตุผลเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวออกมาค่อนข้างที่จะหนาหูเลยนะฮ
0: ะ
1: ว่าอาจจะโยกย้ายในตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็คือคุณชัดชัยบางช่วนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ข่าวที่จะมาแทนเนี่ยนะฮะก็คือท่านเสทบ
0: ใช่คือมีกระแสข่าวว่าไปทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม
1: ่
0: แต่เรื่องนี้ท่านนายกบอกว่ายังไม่ได้ไปขนาดนั้น
1: เออใช
0: ่
1: ก็สรุปแล้ว
0: มีการยกย้ายคุณชัดชัยบางช่วงเฉยๆค่
1: ะ
0: ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เออก็ไปแทนคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกน
0: ะ
1: เพราะว่าคุณยุพาเนี่ยท่านจะเกษียณในช่วงปลายเดือนกันยายนละ
0: ค่ะ
1: นะก็มีการโยกกันหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่จะมาแทนเลขาสมช.เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เคาะ
0: ยัง
1: ไม่ได้ผ่านครม.นะครับท่านผู้ชมขณะที่เรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนเนี่ยอันนี้นักข่าวไปถามนายกนะครับท่านก็บอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแต่จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยก็สามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่านายกท่านบอกว่าได้ยินมาจากนักข่าวว่าหน่วยงานเนี่ยนะอาจจะเป็นกองทัพที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็มาขมวดนะฮะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้ตามพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับ
2: ก็ผมก็ถามท่านแม่ทัพภาคสี่ท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีเหตุเช่นนี้นะครับส่วนการให้มีการสอบหรือไม่ก็ครูท่านก็บอกท่านยืนยันว่าไม่มีแต่ถ้าจะให้สบายใจเดี๋ยวผมจะกำชับให้ท่านได้ดำเนินการให้มันชัดเจนก็ได้เพราะว่าของพวกนี้มันโกหกไม่ได
3: ้
2: ใช่ไหมเพราะว่าคนบาดเจ็บก็ยังมีชีวิตอยู
3: ่ใช่ค่ะ
2: การพิสูจน์แนววิถีกระสุนว่ามันมาจากไหนปืนอะไรที่เอานำมาใช้เพราะตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ทางอะไรวิทยาศาสตร์ได้ทาง
0: ส่วนทางด้านโฆษกกองทัพบกค่ะพลตรีวินไทยสุวารีพร้อมด้วยพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะหลังจากประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก

0: ครั้งที่11ประจำปี2569ก็เป็นการแถลงถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่ารูปแบบการก่อเหตุในห้วงปัจจุบันโดยเฉพาะที่ก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาลักษณะคือกระจายอยู่บริเวณรอบนอกค่ะไม่ได้มุ่งเป้าหมายที่สำคัญซึ่งประเมินว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อการสื่อสารหลายระดับหวังทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายรัฐมากกว่าหวังผลทางยุทธการส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่บนเฮลิคอปเตอร์ใช้อาวุธปืนยิงประชาชนเรื่องนี้พลตรีธรรมนูญชี้แจงนะคะว่าผลการชันสูตรของแพทย์เนี่ยก็ระบุว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรืออาวุธสงครามแต่อย่างใดค่ะและหากพิจารณามุมกระสุนที่ยิงเข้าในมุม30องศาตามหลักฟิสิกส์แล้วเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถอยู่ในมุมนั้นได้ค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของตำรวจนะคะกำลังเก็บพยานหลักฐานเก็บปลอกกระสุนเก็บจุดที่กระสุนตกแล้วก็ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับเชิญบุคคลมาซักถามค่ะโดยย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนขอให้สื่อและประชาชนรอผลการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ
1: บางคุณหมอก็ชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็จะอาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนสงครามนะครับนั้นพอไม่ใช่กระสุนสงครามเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยตัดไปได้เลยนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายครับการยิงจากฮอโดยแม้แต่กระสุนปืนเล็กนะฮะไม่ได้บอกกระสุนปืนที่มาจากปืนฮอเพราะปืนฮอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้ายิงเนี่ยรับรองได้ปลอกกระสุนล่วงมาข้างล่างแน่นอนนะครับและยิ่งความสูงอยู่แค่นั้นด้วยนะครับแล้วการที่ให้เครื่องเป็นฮอปอยู่อย่างนั้นอ่ะโดยยิงในลักษณะนั้นอ่ะถ้าเกิดยิงเป็นชุดเนี่ยไม่มีทางเหลืออ
2: ันนี้คืออธิบายในสองมุมเรื่องอาวุธว
0: ่
2: าเป็นอาวุธปืนที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์เลยหรือเปล่าหรือเป็นอาวุธประจำกายของทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร
0: ์
2: นะฮะก็ท่านก็อธิบายทั้งสองมุมท
0: ั้
2: งสองด้านเนี่ยสรุปแล้วก็คือมันไปไม่ได้นะ
0: ฮ
2: ะทั้งองศาของการที่กระสุนเนี่ยเข้าไปโดนร่างกาย
0: ใช่30องศาเป็นไปไม่ได้ที่เฮลิคอปเตอร์จะอยู่ในมุมนั้นนะคะแล้วก็อย่างนึงคือถ้าใช้อาวุธปืนยิงมาแล้วมุ่งเป้าไปที่พี่น้องประชาชนหรือร่างกายคนเนี่ยต้องใช้อาวุธปืนใหญ่อะต้องใช้อาวุธปืนที่มีการทำลายล้างสูงเนื่องจากว่าถ้าใช้อาวุธปืนเฉพาะพกธรรมดาหรือปืนเล็กเนี่ยค่ะยิงมาโดนกระแสลมโดนเครื่องบิดใบพัดลมจากใบพัดกระสุนมันไม่น่าจะเล็งได้ถูกต้องขนาดนั้นนะคะ
2: ค
0: ือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าตามข้อมูลทางทหารเองจะเป็นปืนกลหนักหรือปืนกลอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เลยที่ติดอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ขนาดเนี่ยก็ต้อง 7.62 มม.ขึ้นไปอะ
2: แล้วท่านก็บอกว่าถ้าใช้กระสุนอย่างนั้นไม่เหลือ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการทำลายล้างสูงค่ะยิงมาเนี่ยปอกกระสุนนอกจากตกข้างล่างแล้วคือบุคคลที่โดนนะคะก็อันนั้นคือต้องหมายถึงชีวิตเลยนะคะ
2: ครับนะฮะแล้วก็ยังมีกรณีนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ชี้แจงฮะกรณีที่มีการนำเสนอข่าวกล่าวอ้างว่านายทหารยศจ่าเนี่ยใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะในเหตุการณ์นี้แหละฮะท่านผู้ชมที่ทางโฆษกรมน.ได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับโดยอ้างอิงจากร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยไม่จริงนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าในคืนวันที่22สิงหาคมเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ของนราธิวาสจึงจัดอากาศยานขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศสนับสนุนการประสานปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินนะครับโดยไม่ได้นำอาวุธขึ้นไปเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดอันนี้บอกว่าไม่ได้นำอาวุธขึ้นไปเพื่อปฏิบัติการยิง
0: ค่ะ
2: นะฮะสำหรับกำลังพลบนอากาศยานเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเนี่ยมีอยู่4นายก็คือนักบินผู้ช่วยนายทหารฝ่ายอำนวยการและนายทหารประทวนตำแหน่งช่างเครื่องเพราะนั้นทั้ง4นายเนี่ย ไม่ได้พกอาวุธประจำกายขึ้นไปเพราะว่ามีคำสั่งของหน่วยเนี่ยห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นอากาศยานโดยเด็ดขาดนะครับ

0: ยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่าอยู่บนอากาศยานและไม่มีการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะนะฮะนี่ฮะ ก็มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ไงที่ส่งต่อกันโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วก็ไปอ้างถึงว่ามีจ่าคนหนึ่งใช้ M16 ยิงสัตว
1: ์
0: เพราะนั้นเนี่ยพอตรวจสอบแล้ว4นายที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเนี่ยไม่มียศจ่านะ
1: ใช่ค่ะและทั้ง4นายก็ไม่ได้พกอาวุธขึ้นไปด้วยค่ะ
0: อ่ะแล้วภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อเนี่ยนะฮะทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการซึ่งการที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุก่อนการตรวจพิสูจน์เนี่ยอาจจะส่งผลต่อสภาพพื้นที่และพยานหลักฐานในทางคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการบิดเบือนข้อมูลด้วยนะฮะ
1: ส่วนทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาค่ะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้กล่าวถึงการหารือกับท่านนายกนะคะเพื่อทบทวนสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็หามาตรการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นค่ะช่วงเช้าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยได้มีข้อสรุปว่าต้องมีความร่วมมือร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะทั้งฝ่ายความมั่นคงเอ่ยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคราชการในพื้นที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่แหละค่ะซึ่งวิธีป้องกันเดิมของเราเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ควรจะหามาตรการใหม่ด้วยรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือมาเป็นตัวช่วยโดยที่ผ่านการบูรณาการเนี่ยมันยังไม่แน่นพอเพราะว่าต่างคนต่างทำนะคะก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างพร้อมยอมรับว่าเหตุป่วนใต้ในขณะนี้เนี่ยการข่าวบกพร่องค่ะคุณวันนอว่าอย่างนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเห็นใจคนทำงานด้วยเพราะคนจ้องจะก่อเหตุและทำเมื่อเราเผลอเช่นการเผาอบต.ที่ไม่ได้มีการปิดสถานที่ไม่มีที่ไม่ได้มีการปิดสถานที่ไม่มีคนเฝ้าบางแห่งก็ไม่มีกล้องวงจรปิดผู้ก่อเหตุก็ดูว่ามันมีจุดบอดตรงไหนเขาก็จะไปก่อเหตุตรงนั้นค่ะตนจึงเห็นใจทุกฝ่ายแต่เราก็ไม่ควรทะเลาะกันเองหรือว่ามองฝ่ายต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามแต่อยากให้ร่วมมือกันทำงานแล้วก็ไว้ใจกันส่วนเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ไหมเรื่องนี้คุณวันนอบอกว่าใช่เพราะเป็นงานของเขาซึ่งหากเขาอยากคุยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาคุยแต่ต้องพูดคุยบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยหากมีความมุ่งมั่นที่จะให้พื้นที่สงบสุขสามารถพูดคุยกันได้ค่ะและการประชุมครม.สัญจรในรอบนี้เดี๋ยวจะมีการหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ด้วยส่วนที่ท่านนายกพูดถึงการประเมินการวัดผลการทำงานโดยใช้ KPI กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยคือคุณวันนอบอกว่าที่ผ่านมาก็แน่นอนไม่ว่าจะไปวัด KPI วัดตรงไหนมันมีปัญหาแน่นอนแต่ต่อไป KPI มันต้องดีขึ้นค่ะ
0: นะฮะก็เท่ากับว่าประเด็นเรื่องของการข่าวเนี่ยก็ถูกพูดถึงนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่าเวลามีการก่อเหตุแบบนี้นะนายกรัฐมนตรีท่านก็จะพูดถึงเรื่องของการข่าวนะฮะอย่างแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าการข่าวเนี่ยก็ทราบเพียงแต่ว่ารายละเอียดว่าจะก่อเหตุที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยการข่าวไม่ได้ระบุมาขนาดนั้น
1: อาจจะไม่ได้ระบุละเอียดขนาดนั้น
0: ใช่รู้แต่ว่ามีการเตรียมกำลังคนเตรียมอาวุธเข้ามาในพื้นที
1: ่
0: เพื่อเตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์นะฮะทางโฆษกกองทัพบกที่แถลงเมื่อ2วันก่อนท่านก็บอกนะว่าการมุ่งก่อเหตุเนี่ยก็มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย
1: ่
0: างเช่นพวกเสาสื่อสารเสาไฟฟ้านะฮะคือท่านก็บอกว่าพวกเนี้ยจำนวนเนี่ยมันเยอะการที่เจ้าหน้าที่จะไปคุ้มครองทั้งหมดเนี่ยมันก็คงไปไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมก็ต้องเน้นรักษาเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับแต่ว่าทางคุณวันนอก็บอกว่าท่านก็บอกตรงๆอะว่าการข่าวอาจจะยังท่านใช้คำว่าบกพร่องเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะการข่าวก็ยังบกพร่องอยู่เพราะฉะนั้นทางตำรวจพบตร.ท่านก็บอกว่าการข่าวชายแดนใต้เนี่ยท่านบอกยังมีประสิทธิภาพนะ
1: ใช่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่ค่ะก็มีการสั่งปรับยุทธวิธีเชิงรุกนะคะไปอุดช่องโหว่ก็มีการสับช่วงสับเปลี่ยนกำลังพลนะคะตอนนี้เนี่ยท่านพบตร.บอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
0: อ
1: ยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันนะคะว่าการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านบอกว่าไม่ได้บกพร่องนะแม้กลุ่มผู้ก่อเหตุจะอาศัยจังหวัดแล้วก็ช่องโหว่ลงมือก่อเหตุเนี่ยพร้อมกับระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงก็มีข้อมูลแล้วก็มีการ

0: านร่วมกันอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะคะว่าให้เร่งป้องกันเหตุการณ์ที่จะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนหรือว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ท่านผบตร.ท่านก็บอกว่าตอนนี้สั่งปรับยุทธวิธีค่ะให้เป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็สถานีบริการน้ำมันนะคะมาร่วมช่วยในการเฝ้าระวังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันพร้อมกับติดตั้งระบบเตือนภัยใช้กล้องวงจรปิดแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอุดช่องโหว่โดยเฉพาะช่วงสับเปลี่ยนกำลังรวมถึงยกระดับเทคโนโลยีทางอากาศแล้วก็ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษพิสูจน์ทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุคือใครตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีค่ะคือแม้ว่าบางรายเนี่ยตอนนี้มีการข่าวว่าอาจจะหลบหนีข้ามแดนไปแล้วนะคะแต่ก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศแล้วเช่นกันพร้อมย้ำว่าขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังเข้มแข็งดีค่ะและวิงวอนผู้ก่อเหตุยุติความรุนแรงเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมมันมีคลิปหนึ่งที่ถูกแชร์กันในแอป TikTok เนี่ยนะฮะโลกออนไลน์มาเลเซียเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์คลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวมาเลเซียรายหนึ่งนะฮะถูกบุคคลหลายคนซึ่งเชื่อว่าเป็นตำรวจไทยเนี่ยตรวจค้นตัวอย่างละเอียดริมถนนจนกลายเป็นกระแสเลยนะฮะก็ยืนอยู่หลังรถยนต์นะก่อนถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วมีการให้ถอดรองเท้าเพื่อตรวจบริเวณฝ่าเท้าด้วยแล้วพอเนี่ยพอมันกลายเป็นคลิปที่
0: มันถูกแชร์กันเร็วมากค่ะมันกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนทีนี้ชาวมาเลเซียเขาก็เลยมีแคมเปญบอยคอตไทยก็คือจะไม่มาไทยแล้วจะไม่มาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วไม่มาเที่ยวภาคใต้แล้ว
1: ก็คืออยากจะเล่าที่มาที่ไปแบบเนี้ยนะฮะเพราะมันไม่ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหคนมาเลเซียร่วมแรงร่วมใจว่าบอยคอตกันเป็นจริงเป็นจังคือมันเกิดจากคลิปนี้คลิปเดียวพอคลิปนี้คลิปเดียวแหมเราก็รู้อยู่เนาะว่าเวลาใน TikTok อะคลิปไหนที่มันแมสคนก็คอมเมนต์เยอะ
0: ใช่ค่ะคอมเมนต์เยอะแล้วแชร์เยอะค่ะแล้วยิ่งคนเข้าไปดูเยอะอัลกอริทึมก็จะจับแล้วก็ทำให้คนเห็นเยอะมากขึ้น
1: และการคอมเมนต์ใน TikTok ก็จะค่อนข้างที่จะแบบ
0: ไปแรงเลยค่ะ
1: ถูกไหมมันก็จะไปเรื่อยเลยอ่ะ
0: คือออกทะเลไปไกลก็มีค่ะ
1: ใช่นะฮะจนเลยมันก็จะมีว่าเอ้ยไม่ไปดีกว่าบอยคอตดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นพอเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้อย่างที่เบตงซึ่งเบตงนี่ก็จะเป็นเมืองที่คนมาเลเซียมาเที่ยวเยอะนะ
0: จุดที่ชาวมาเลข้ามมากันเยอะมากค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยก็ไปสำรวจกันหน่อยที่ด่านพรมแดนเบตงที่ยะลานะฮะปรากฏว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียพาครอบครัวเข้ามาเที่ยวที่เบตงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์รถบัสเนี่ยฮะภาพที่ทีมข่าวเราไป
0: ทีมบิ๊กไบค์ค่ะอันนี้เป็นกรุ๊ปของบิ๊กไบค์ที่ข้ามมาเที่ยวยังประเทศไทยค่ะ
1: แล้วเนี่ยก็เป็นภาพที่เนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะพอยิ่งมีข่าวไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นคึกคักกว่าปกติอีกค่ะตั้งแต่มีแคมเปญบอยคอตของมาเลเซียกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียข้ามมาเบตงเยอะมากค่ะ
1: ครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นการอำนวยความสะดวกนะฮะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงเนาะแล้วก็การรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งเข้มงวด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นพอคนมาเลอีกมุมนึงเขาก็มองว่าต่อให้ตรวจค้นน่ะมันคือเพื่อความปลอดภัย
0: คือถ้าเราไม่ผิดเขาก็ไม่ได้กลัวค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันก็เลยกลายเป็นอีกมุมนึงที่มันเป็นมุมบวกนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเนี่ยเขาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลย
0: ยิ่งถ้าตำรวจตรวจเข้มแปลว่าความปลอดภัยเขาก็จะสูงมากขึ้นด้วย
1: ใช่เนี่ยฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะแต่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ทีมข่าวเราไปคุยด้วยชื่อนายราเฮมนะเขาบอกว่าตนและครอบครัวเนี่ยเข้ามาเที่ยวในไทยบ่อยมากเลยก็จะเข้ามาทางด่านที่อำเภอเบตงมาช้อปปิ้งมากินอาหารมาซื้อของนะครับแล้วก็ไปออกที่ด่านสุงไหงโกลกนะครับที่นราธิวาสซึ่งก็เป็น3จังหวัดชายแดนของไทยที่น่าเที่ยวมากเลยและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยตนก็มั่นใจนะในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไทยนะครับแล้วกระแสบอยคอตล่ะนะฮะตนบอกไม่เห็นด้วยเลยมันก็เป็นแนวคิดของคนกลุ่มเดียวก็จากคลิปนั้นที่ผมอธิบายให้ฟังอ่ะคลิปนั้นแล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต
0: ์
1: คนนั้นก็มีอยู่แค่ในกลุ่มตรงนั้นน่ะที่บอกว่าบอยคอตบอยคอตนะฮะและนักท่องเที่ยวคนนี้ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็เงียบไปเองนะฮะเพราะว่ายังมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่ต้องการเดินทางข้ามมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับ
0: มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตากับการประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะนั่นก็คือการยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย

0: ายคนจับตามองค่ะคุณปิยะปิจนามคือพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปนั่งในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาอยู่ตอนนี
1: ้ก่อนหน้านี้เป็นไงให้คุณนิรัตน์เข้ามารักษาการ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะแทนอธิบดีท่านเดิมที่ถูกย้ายออกไปก่อน
0: ใช่ค่ะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะคือก่อนหน้านี้นั่งรองปลัดกระทรวงก็พ้นตำแหน่งนะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็ตอนนั้นมารักษาราชการตรงนี้ด้วย
1: เนี่ยเบอร์7
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณน
0: ิ
1: ร
0: ั
1: ตน์พงศ์สิทธิถาวร
0: ค่ะ
1: ครม.เมื่อวานเคาะไปเป็นอธิบดีปป.
0: เคาะออกมาประมาณ20คนค่ะก็ตามรายชื่อนี้เลยค่ะที่จะมีเด็ดๆอย่างคุณรัฐพลนราดีสอนพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าเชียงใหม่ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนะคะคุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่านครราชสีมาก็ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเช่นกันคุณธีรพัฒน์คัชมาศพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณปิยะปิจนำเนี่ยค่ะผู้ว่าบุรีรัมย์ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งหลายคนจับตาค่ะหลายคนไปสอบถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่อ่ะคุณปิยะคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาหรือคลี่คลายได้ไหมซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยคุณปิยะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่นะม
1: ัน
0: เป็นปัญหาเรื้อรังคือถ้าจะให้แก้โดยเร็วเนี่ยอาจจะยากแต่ก็จะพยายามแก้ไขให้ได้มากที่สุดในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่
1: เนี่ยเบอร์5คุณธีรุตสุภวิบูลผลนะ
0: ค่ะ
1: จากอธิบดีสถ.นะท่านผู้ชมที่ถูกปรับย้ายออกไปก่อนหน้านี้จากกรมสอบท้องถิ่นน่ะ
0: ก็ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะมีอีกหลายท่านเลยนะคะก็ประมาณ20ท่านด้วยกันนะคะ
1: ผู้ว่านี่ก็เยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผ
0: ู้
1: ว่านี่ก็ปรับเปลี่ยนหลายข้ามจังหวัดกันเยอะนะฮ
0: ะ
1: อย่างคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุบนะท่านเป็นรองปลัดนะก็ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพราะว่ามันใกล้เกษียณด้วยไง
0: ใช่ค่ะ
1: นะการโยกย้ายเนี่ยอย่างก็ต้องดูว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยมีข้าราชการระดับ40ที่ใกล้เกษียณกันเยอะหรือเปล่าก
0: ็
1: จะต้องปรับแล้วก็โยกย้ายกัน
0: ก็มีการปรับโยกย้ายนี่แหละค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณชัดชัยบางชวดอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้นะคะเดิมทีเนี่ยคุณชัดชัยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณยุพาจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะคุณชัดชัยก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.เนี่ยตั้งแต่ปี67ปัจจุบันเหลืออายุราชการอีก1ปีค่ะโดยจะเกษียณอายุราชการในปี70คือปีหน้า
1: อีกท่านหนึ่งจริงๆคุณธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านเพิ่งจะมานั่งตำแหน่งนี้เองนะฮะที่ประชุมครม.ก็แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองคุณกิตติพลรื่นสำริดนะฮะให้ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการแทนคุณธนัทนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าที่ขึ้นมาแทนเนี่ยเพราะว่าคุณธนัทแกก็จะเกษียณแล้วไง
0: 30กันยานี้ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าในส่วนของคุณธนัทแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะครับ
0: ใช่ค่ะหลังตำแหน่งโยกย้ายแต่งตั้งโยกย้ายออกมาแล้วนักข่าวก็ไปถามท่านนายกค่ะถึงมติโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่ามันเป็นไปตามวาระปกติไหมยึดหลักคุณธรรมความเหมาะสมหรือไม่ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่โยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ถือเป็นงานสำคัญแล้วก็เป็นไปตามการหมุนเวียนโยกย้ายค่ะแล้วก็เป็นความเหมาะสมในหน้าที่การทำงานส่วนในการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ค่ะก็เป็นเพราะว่าปลัดสำนักนายกเนี่ยกำลังจะเกษียณอายุราชการในเมื่อตนมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้องหาคนที่ทำงานด้วยแล้วมันมีความคุ้นเคยกันจึงให้คุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เนี่ยมาช่วยงานตนในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพื่อให้ตนสามารถสานต่องานในสำนักนายกรัฐมนตรีได้และต่อไปหากตนต้องไปทำงานด้านความมั่นคงหรือด้านการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตนก็มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยแนะนำในภาพกว้างรวมถึงสามารถขอให้ท่านเนี่ยเป็นตัวแทนตนในการเข้าร่วมประชุมหารือหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ด้วยทีนี้นักข่าวก็ถามค่ะว่าได้ข่าวว่าพอคุณชัดชัยเนี่ยโยกย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งเลขาสมช.ก็จะว่างใช่ไหมคะเห็นกระแสมีการทาบทามพลเอกชัดชัยด้วงประพัฒน์มาก็นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วท่านนายกได้มีการพูดคุยกับผบ.ทบ.หรือยังพล

0: อกพนาแคล้วปลอดทุกข
1: ์
0: ว่าจะทับทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เนี่ยมานั่งเลขาธิการสมช.คนใหม่เรื่องนี้ท่านนายกหัวเราะเลยค่ะหัวเราะใส่พี่ๆนักข่าวเลยแล้วก็บอกว่านี่สื่อถามนำนี่ สื่อถามนำวันนี้แค่ย้ายเลขาธิการสมช.มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเอง
1: เ
0: รื่องอื่นยังไม่ได้พูดถึงค่ะ
1: แต่ข่าวมาไง มาที่พลเอกชัยพฤกษ์ไง
0: ค่ะ
1: เสทบ.
0: ใช่
1: นะว่าอาจจะ
0: ให้มานั่งเลขาสมช.
1: ท่
0: าน
1: น
0: ายกขำเลยค่ะท่านนายกว่าแหมสื่อถามนำก่อนเลยนะ
1: แล้วสรุปคนใหม่ยังไม่รู
0: ้ยังค่ะยังค่ะทนายกยังไม่ฟันธงออกมาค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมก็อนุมัติค่อนข้างรวดเร็วเลยเกี่ยวกับเงินเยียวยาน้ำท่วมที่น่านเนี่ยนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยนะครับว่านายกท่านก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะฮะจากน้ำท่วมในจังหวัดน่านนะครับรวมถึงพื้นที่การเกษตรด้วยก็เลยสั่งการที่ประชุมครม.เลยฮะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเพื่อให้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วนะครับไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานเนี่ยไปสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วก็ให้หน่วยงานเนี่ยประสานไปตรวจสอบมันเองไม่ใช่ว่าเอาก็รู้อยู่ว่าเขา มีตรงนี้นะฮะในส่วนของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องให้ประชาชนเอาเอกสารมาเอามายืนยันหน่อยสิหลังบ้านคุณก็ไปทำกันเองไปประสานกันเองนะฮะไม่ควรให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อมายืนยันความเสียหายซ้ำอีกนะครับโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี69งบกลางนะครับท่านผู้ชมวงเงินเนี่ย550กว่าล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขซึ่งก็มีการเสนอมีมติเพิ่มเติมแบบนี้ด้วยนะฮะกรณีที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทก็คือน้ำท่วมไม่เกิน7วันเนี่ยได้บ้านละ 9,000 แต่ว่าถ้าน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันนะครับอันนี้ก็จะช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันอันนี้เนี่ยจะมีจำนวนน้อยกว่าคือ 60,000 กว่าครัวเรือนนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจากดินโคลนถล่มน้ำท่วมโดยตรงอย่างเช่นจมน้ำนะหรือว่าถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตเนี่ยช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทก็จะมีทั้งหมด5รายอยู่ที่จังหวัดน่าน
0: ค่ะ
1: นะฮะนอกจากนี้ก็มีข้อสั่งการให้ปภ.เนี่ยร่วมกับทางคปภ.ด้วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางดำเนินการเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงกันเนา
0: ะ
1: ว่าเรื่องของการประกันภัยอาจจะให้ทางเอกชนเนี่ยหรือบริษัทประกันเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าอ้าวหนึ่งละถ้าจะให้ภาครัฐจ่ายมากกว่า 9,000 มันก็จะเป็นภาระงบประมาณ
0: ใช่ค่ะ
1: ในมุมของประชาชนบ้านละ 9,000 ใครๆก็รู้
0: จะไม่พอ
1: ว่ามันไม่พอ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมันได้แค่เยียวยาในบางส่วน
0: คือเบื้องต้นเนี่ย 9,000 แต่ก็มีเพิ่มเติมว่าค่าซ่อมแซมบ้านจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทอันนี้วงเล็บด้วยนะคะขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายอีกทีด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ย 9,000
1: นะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวคิดซึ่งนายกท่านก็เน้นย้ำนะบอกว่าให้เร่งสรุปเรื่องนี้มาเพราะว่าจริงๆเนี่ยพูดกันมาเดือนกว่าแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่ารัฐเนี่ยจะจ่ายให้กับบริษัทประกันเท่าไหร่และประกันจะให้ความคุ้มครองกับประชาชนในเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้างอ
0: ัน
1: นี้รอสรุปกันอยู่เนี่ยนะครับส่วนนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าระบบประปาและการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยนะฮะในอำเภอปัวและท่าวังผาที่น่านซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยตอนเนี้ยกลับมาจ่ายได้ตามปกติแล้วครับก็ทันต่อความต้องการใช้น้ำนะครับซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคก็บอกว่าจากเดิมเนี่ยนะฮะใช้น้ำปกติเนี่ยวันละประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เพิ่มเป็น 5,000 ลูกบาศก์เมตรเพราะว่าคนก็ต้องใช้น้ำล้างบ้านกันเยอะครับท่านผู้ชมอาจจะทำให้บางพื้นที่น้ำไหลอ่อนหรือว่าแรงดันน้ำลดลงเป็นบางช่วงนะครับทางคุณเจษฎาก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ตามความจำเป็นนะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการใช้น้ำพร้อมกันในปริมาณมากๆนะครับส่วนคุณภาพน้ำก็ยืนยันว่ามีการควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการกรองตรวจวัดค่าความขุ่นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ
0: ก็ย้ำนะคะพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้นะคะก็ที่อบต.ก็ได้หน่วยงานภาครัฐ

0: ใกล้บ้านท่านได้เลยหน่วยงานราชการนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าเอกสารเนี่ยเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เองก็ไปยื่นบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ความเสียหายมีอะไรบ้างค่ะทางด้านผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่38ค่ะก็มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูในจุดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่38ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่38ท่านลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ไปกำกับติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของกำลังพลให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ท่านก็ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะพลตรีบุญยฤทธิ์ท่านก็ไปติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในชุดฟื้นฟูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็ให้คำแนะนำในการดำเนินงานค่ะให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนเส้นทางสัญจรแล้วก็พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วนอกจากนี้ท่านลงพื้นที่ไปก็ไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะก็ไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของกองทัพบกนะคะในการเคียงข้างประชาชนและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะขณะที่สทนชค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการรายงานการคาดการณ์น้ำทะเลหนุนสูงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะทำให้มีคลื่นลมกำลังแรงขึ้นนะคะคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่25ถึง28สิงหาคมนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับที่คาดการณ์เอาไว้และอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่25ถึง29สิงหาคมนี้รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องมีการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมช่องทางของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ที่จะรับสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปส่งมอบให้กับคนที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนี่ก็มีคนใจดีที่มาร่วมส่งมอบแล้วเราก็ส่งต่อทันทีเนี่ยนะฮะโดยพลตรีชัยพัฒน์ถมังรักษัตริย์ผู้อำนวยการฝ่ายส่วนบังคับบัญชาฝ่ายสนับสนุนและบริการของททบ.นะครับรับมอบสิ่งของบริจาคสิ่งของจำเป็นแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเลยนะฮะมีคุณละม่อมสิริวัฒนสกุลพร้อมครอบครัวมาร่วมมอบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะฮะมีคุณมานพเพ็ญกิติเนี่ยโอ้โหแกหอบข้าวสารมา3ลังนะก็ตั้งใจที่จะส่งต่อไปให้กับคนที่ได้รับผลกระทบที่น่านนะครับโดยการรับมอบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเร่งด่วนเลยที่กองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกับช่อง5ของเรานะครับนำรถบรรทุกทหารขนาดใหญ่เนี่ยฮะพอของมาปุ๊บเราเอาขึ้นรถบรรทุกเลยนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดเลยนะครับก็ครอบคลุมนะฮะน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องพร้อมกินเลยนะฮะยารักษาโรคยาสามารถประจำบ้านนะฮะแล้วก็มีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กผู้สูงอายุรวมไปถึงสิ่งของด้านสุขอนามัยพวกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ก็ใช้ในการล้างบ้านนะครับผงซักฟอกนะน้ำยาปรับผ้านุ่มถุงขยะอะไรพวกเนี้ยนะฮะซึ่งกองทัพบกและททบ.นะฮะก็พร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือขนส่งอย่างเต็มที่เลยนะฮะคือของเหล่านี้พอถึงมือผู้ประสบภัยเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเขาได้มากเท่านั้นนะเพราะว่าแม้มันเหนื่อยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หนึ่งของเสียหายสองเนี่ยมันเหนื่อยที่จะต้องมาเคลียร์บ้านต้องเอาของรักเนี่ยทิ้งไป
0: ใช่
1: แล
0: ้วข้าวของเครื่องใช้บางบ้านที่จังหวัดน่านนะคะบอกว่าน้ำมันมาเร็วมาแรงบางทีมาช่วงดึกเนี่ยเรารออยู่แล้วชั่วโมงนี้มันยังไม่มาหันหลังไป15นาทีโอ้โหมันมาเร็วและแรงบางคนก็คิดว่าเก็บของขึ้นเท่าเอวเนี่ยจะทันแต่พอมาจริงๆไม่ทันค่ะข้าวของเสียหายของใช้ส่วนตัวเสียหายดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาค่ะถ้าท่านอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อทานน้ำใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ท่านยังส่งความช่วยเหลือมาได้ที่ช่อง5นะคะเดินทางมาได้เลยจะเอารถยนต์ส่วนบุคคลของท่านขนของมาก็ได้เรามีที่จอดรถค่ะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยช่วยขนของด้วยหรือว่าถ้าของ

0: ท่านไม่หนักมากนะคะจะนั่ง BTS มาก็ลงสถานีสนามเป้าได้เลยค่ะส่วนในพื้นที่ของแม่สอดตอนนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ำเช่นกันนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดจังหวัดตากปริมาณน้ำสูงถึงร้อยละ 93.54 แล้วค่ะใกล้ล้นทางระบายน้ำแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายน้ำออกวันละกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรด้วยกันค่ะสิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือถ้ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องมีการปรับการบริหารจัดการน้ำกันต่อไปจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากมานานนับสัปดาห์ค่ะทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงและใกล้จะเต็มความจุอ่างโดยที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านห้วยฝายหมู่1ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดล่าสุดมีน้ำมากกว่า 5.1 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ 93.54 ของความจุอ่างซึ่งความจุอ่างทั้งหมดเนี่ยมี 5.5 ตอนนี้ 5.1 แล้วนะคะทางชลประทานตากเองก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำใกล้ล้นทางระบายน้ำค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างอีกกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรมีน้ำมีการระบายน้ำออกมาเนี่ย 345,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือว่าประมาณ 3.997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องมีการระบายน้ำออกมานะคะจะได้เป็นการควบคุมระดับน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำฝนที่อาจจะไหลลงสู่อ่างเพิ่มเติมเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดตากปัจจุบันยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามปริมาณฝนน้ำไหลเข้ามีการติดตามการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องจะได้มีการรักษาระดับน้ำและรักษาสมดุลอย่างให้ดีมากยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมรองรับน้ำหากว่าฝนตกหนักเพิ่มเติมในระยะนี้ต่อไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมมีความคืบหน้าการสอบสวนเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นจากทางปปช.นะครับท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวานปปช.เขาก็อัปเดตความคืบหน้าในการทำคดีของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งทางรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะรองโฆษกสำนักงานปปช.นายกิตติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยนะฮะแถลงกรณีโกงสอบท้องถิ่นนะครับโดยบอกว่าหลังจากที่ปปช.รับเรื่องกล่าวหาดังกล่าวแล้วครับพนักงานไต่สวนก็สอบปากคำผู้ร้องและสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับพบพยานหลักฐานสำคัญว่ามีพยานรายหนึ่งเนี่ยให้การพาดพิงถึงเครือข่ายของนายพิชิตหรือ A ที่ประกาศหาผู้สมัครสอบที่ยินดีจ่ายเงินแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านนะครับโดยส่งข้อมูลชื่อผู้สมัครให้ตัวแทนและในหน้าทั่วประเทศตัวอย่างความผิดปกติที่ชัดเจนนะฮะนอกจากนี้เนี่ยในวันที่19มิถุนายน69พยานสำคัญอีกรายเนี่ยอันนี้ก็มาให้ข้อมูลชี้เบาะแสว่ามีขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบเพื่อให้ตรงกับคะแนนสอบที่มีการประกาศไปแล้วล่วงหน้านะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสำนักงานปปช.เข้าไปสังเกตการความเคลื่อนไหวก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลนนทบุรีขอออกหมายค้นนะฮะพบบุคคลอยู่ในบริษัทอย่าง11รายจึงเชิญมาให้ถ้อยคำพร้อมกับตรวจยึดคอมพิวเตอร์13เครื่องกระดาษคำตอบแฟลชไดรฟ์อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอกนะฮะเป็นของกลางก็วันที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เป็นข่าวดังเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็คือเหตุการณ์เนี่ยฮะเพราะว่ามีรูปแบบตรงกันกับพฤติการในการสรรหาเป็นพนักงานเทศบาลข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารประจำปี64ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือรูปแบบในการโกงสอบนะฮะแก้ไขคะแนนแล้วก็การจัดหาทั้งไปหาคนที่ยินดีจ่ายผ่านตัวแทนเครือข่ายต่างๆของการสอบปี68พอปปช.ที่เขาได้ข้อมูลมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วพอไปเทียบเนี่ยเอ้ยมันมีความคล้ายคลึงกันกับการสอบนะฮะท่านผู้ชมของปี64อันเนี้ยก็เลยบอกว่าเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าเครือข่ายเนี่ยทำงานอย่างเป็นกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีเพราะฉะนั้นคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับมีมติรับไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษรวมนั้นมีผู้ถูกกล่าวหา 6,012 รายนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวนทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่ว่าจะขยายผลไปถึงข้าราชการระดับสูงอย่างเช่นระดับอธิบดีหรือกลุ่มการเมืองหรือไม่นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.บอกว่าตอนนี้เส้นทางการเงินยังไม่ถึงบทสรุปเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเส้นเงินถึงใครไม่ได้มีแค่ตัวเงินอย่างเดียวก็กำลังรวบรวมแต่บอกว่าในคดีเนี้ยหลักฐานไปถึงใครก็สุดที่คนนั้นขณะนี้สามารถเอาผิดบุคคลได้สูงสุดอยู่ที่ระดับอธิบดีนะครับท่านผู้ชมยังไม่ไปถึงฝ่ายการเมืองแต่ก็ยืนยันว่าปปช.จะสอบไปให้สุดทางเพื่อไปถึงตัวกลางก็คือตอนนี้เส้นเงินไปสุดอยู่ที่ข้าราชการระดับ40
0: ใช่ระดับอธิบดี

0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปปช.บอกว่าเส้นเงินถึงใครสุดที่ใครก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: ส่วนทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีชื่อของคุณทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้จริงไหมแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันจริงไหมก็นักข่าวไปถามนายกนะคะว่านายกก็บอกว่าจริงๆข้อเท็จจริงมันไม่ได้มีการโยงกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องรอหลักฐานจากปปช.อีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่นายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณรังสิมันโรมนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะบอกว่าได้รับการติดต่อนายทองเจือนั้นนายกบอกว่ายืนยันว่าไม่มีตนไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้นะแล้วก็มั่นใจว่าคนใกล้ตัวเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยแต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการเชื่อมโยงกันก็จะถูกดำเนินคดีทุกรายค่ะไม่เว้นแม้ว่าใครก็ตามแต่จะต้องมีหลักฐานนะคะจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: เบื้องต้นนายกบอกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยมั่นใจนะว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอน
1: ครับจากเรื่องของอัปเดตกองสอบท้องถิ่นเนี่ยเรื่องของหัวสว.
0: ค่ะ
1: ก็มีความเห็นจากคุณผลิตออกมานะ
0: ใช่ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็จี้เลยค่ะจี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าอย่ายกคำร้องเรื่องนี้ต้องส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาว่ามีการหัวสว.จริงหรือไม่ค่ะนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะคะคุณไอติมผลิตก็บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ไม่ควรทำหน้าที่เป็นศาลซะเองค่ะเพราะจากหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นกกต.ก็ควรส่งต่อให้ศาลฎีกาในวันที่28สิงหาคมนี้เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าใครทุจริตหัวสว.หรือไม่ทางนี้คุณผลิตบอกว่ารู้สึกกังวลว่ากกต. อาจจะตัดตอนไม่ให้เรื่องไปถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังส่วนที่มีการเปิดข้อมูลโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดคุณชลันรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยกับกลุ่มสว.นั้นเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่อยู่ในมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะส่วนข้อมูลการโทรศัพท์ของนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าข้อมูลนี้ผ่านการกลั่นกรองแล้วระดับหนึ่งค่ะก่อนที่จะนำออกมาเปิดเผยขอเป็นกำลังใจให้กับกกต.ทุกท่านนะคะคุณผลิตบอกว่าอยากให้กกต.ทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาเดินหน้าสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนแต่หากกกต.ยกคำร้องบุคคลใดทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแบบนี้ก็คงต้องไปฟ้องกกต.นี่แหละค่ะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157เรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าก็ไปสู้กันในชั้นศาลหลังมีการกล่าวอ้างนะคะว่ามีหลักฐานเรื่องของการหัวสว.โยงไปถึงรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอะค่ะท่านนายกบอกว่าก็มีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วดังนั้นไปสู้กันในชั้นศาลเลยหากฝ่ายค้านยกมาซักฟอกตนก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบเพราะว่าตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวด้วยค่ะ
1: ครับยังมีกรณีที่ DSI เนี่ยเตรียมแจ้งความไปยังกองปราบนะฮะเพื่อเอาผิดกับคนปล่อยผู้เผยแพร่สำนวนหัวสว.โดยบอกนะฮะว่าผิดทั้งอาญาและกฎหมายคดีพิเศษด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ฮะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรณีที่ไอลอนะฮะเปิดข้อมูลคดีหัวสว.เอกสารดังกล่าวเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเอกสารจริงนะและได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่าเท่าที่ติดตามข่าวเอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดของ DSI ตนก็สงสัยว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยได้มาได้ยังไงนะครับขณะนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดทำให้เอกสารหลุดออกไปหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับและเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะให้อธิบดี DSI ชี้แจงว่าหลุดไปได้อย่างไรและตนยังทราบว่าอธิบดี DSI เนี่ยจะเข้าแจ้งความต่อกองปราบด้วยเพื่อหาตัวคนทำผิดและก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารและสำนวนไปใช้ซึ่งอาจมีความผิดทั้งในคดีอาญาและตามกฎหมายคดีพิเศษด้วยนะครับส่วนการแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลรวมถึงบุคคลภายนอกที่นำข้อมูลมาเผยแพร่ด้วยหรือไม่นะฮะทางคุณรุฑพลเนี่ยบอกว่าก็ให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่าคนที่นำเอกสารไปแล้วก็นำไปเผยแพร่จะมีความผิดหรือไม่นะครับโดยเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่ง

0: รัฐมนตรียุติธรรมนะครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าใครติดตามโครงการไทยเที่ยวไทย plus มาแน่นอนจะเริ่มใช้เมื่อไหร่และสิทธิ์จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในเบรกหน้าค่ะ
2: สุชนหลังล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: าวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เพื่อรักษาแม่ที่บาดเจ็บสาหัสสองพี่น้องต้องเดินทางฝ่าอันตรายไปขอยาจากเซนขุนศึกโหดผู้ครองเสบียงทั้งหมดที่เหลืออยู่บนโลกบนถนนที่ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีเวลาให้คิดนานความเร็วเท่านั้นคือทางรอดลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลรถวอล์กถนนนรกคนเถื่อนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางทบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5

0: าวเด่นเช้านี้กันต่อค่ะใครที่รอคอยโครงการไทยเที่ยวไทย plus
1: ครับ
0: มาแน่นอนค่ะไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียน1ตุลาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็จะเพิ่มสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ด้วยจะได้เป็นการช่วยผู้ประกอบการในช่วงปลายปีนี้ค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus พร้อมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะและจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้ตอนนี้ระบบ

0: บ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนี่แหละค่ะจากการหารือกับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้พร้อมทั้งขยายสิทธิ์จากเดิมที่กำหนดเอาไว้ 500,000 สิทธิ์นะคะขยับขึ้นเป็น1ล้านสิทธิ์ค่ะเพิ่มงบประมาณจากพรก.กู้เงินเป็น 3,500 ล้านบาทจากวงเงินเดิมจะอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทค่ะที่ของเดิมเนี่ยอย่างที่บอกไป 1,700 ล้านอยู่ที่ 500,000 สิทธิ
1: ์
0: ขยับเป็น 3,500 ล้านก็คือได้ 1 ล้านสิทธิ์นะคะ
1: โอ้เท่าหนึ่งเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะจะได้เป็นการกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยว1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ค่ะส่วนการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับว่าให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่หลังจากหมดฤดูฝนแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะรับนโยบายไปดำเนินการแล้วค่ะ
1: นะฮะก็เท่ากับว่าไทยเที่ยวไทยก็คงเริ่ม1ตุลา
0: ลงทะเบียน1ตุลาและจะเริ่มใช้ช่วงธันวาค่ะ
1: เออนะผู้ประกอบการโรงแรมเขาบอกว่าอยากจะให้มาก่อนถ้าเริ่มกันยาได้จะดีมากเลยเพราะว่าปลายปีไฮซีซั่นเนี่ยยังไงคนเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ทันหรือเปล่า
0: เพราะว่าจะเอาเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.ช่วงกันยาค่ะ
1: ถ้ายืนยันตามไทม์ไลน์นี้ก็คงไปใช้
0: ธันวาเลยค่ะไฮซีซั่นช่วงฤดูหนาวไปเลยค่ะ
1: ครับแต่ความสำคัญก็คือจะเที่ยวกันได้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะ 500,000 นี่ตอนนี้เป็นล้านหนึ่งแล้ว
0: เป็น1ล้านสิทธิ์และ1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ค่ะ
1: ก็เป็นเงินจากพรก.กู้เงินนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปชะล่าใจนะท่านผู้ชมใครที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือคนที่ประกาศแล้วได้แล้วท่านยังไม่ได้ไปยืนยันเนี่ยนะฮะหมดเขต31สิงหาคมนี้นะครับท่านผู้ชมโดยคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับรัฐบาลก็เร่งอำนวยความสะดวกเต็มที่แหละฮะให้กับประชาชนที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับโดยบริการความร่วมมือกับส่วนราชการนะฮะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่เลยผ่านศูนย์ OSS ทั้งระดับเขตระดับอำเภอของกรมการปกครองนะครับเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คอยให้บริการประชาชนนะครับโดยประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและต้องการขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็ยืนยันนะฮะต้องไปยืนยันความต้องการของท่านเนี่ยขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางเป็นแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะไปที่ธนาคารของรัฐภายใน31สิงหาคม69นะครับซึ่งภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยก็สามารถแก้ไขหรือว่าปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึง20กันยายน69ก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนเนี่ยคือ30กันยายนแล้วก็ถ้าผ่านเนี่ยนะฮะก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคม69นะครับ
0: มาดูเรื่องของยอดขายรถกระบะกันหน่อยค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.ตอนนี้เขาเป็นกังวลเพราะว่ายอดกระบะมันลดลงเยอะนะคะยอดขายอะค่ะก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมแล้วก็อยากให้หามาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถกระบะหน่อยค่ะโดยยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของเดือนกรกฎาคม69พบว่าอยู่ที่ 117,383 คันนะคะคือถ้าเทียบกับกรกฎาคมปีก่อนมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 6.12% ค่ะเป็นรถยนต์นั่งไฟฟ้า 13,422 คันเพิ่มขึ้นมา 271% ค่ะ PHEV 1,661 คันเพิ่มขึ้นมา 295.48% HEV 24,173 คันเพิ่มขึ้นมา 95.35%ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์นั่งสันดาปภายใน 8,251 คันตรงนี้ลดลงมา 62.49% นะคะสำหรับยอดผลิตรถกระบะยังคงลดลงตามยอดขายในประเทศซึ่งยอดขายในประเทศก็ลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ผลิตรถกระบะไฟฟ้าได้346คันรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 686.36%เพื่อขายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยเมื่อรวมรถยนต์ที่ผลิตช่วง7เดือนคือนับตั้งแต่มกราคมจนถึงกรกฎาคมปี69นี้จะอยู่ที่ 834,595 คันมันลดลงจากช่วงเดียวกันของ

0: กว่าคันต่อเดือนจากเดิมเนี่ย 30,000 กว่าคันต่อเดือนนะคะมันลดลงไปกว่า 60% เลยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจในประเทศมันมีการเติบโตแบบอัตราที่ต่ำมาโดยตลอดหลายไตรมาสทำให้สถาบันการเงินตอนนี้ก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการปล่อยสินเชื่อซื้อรถยนต์ค่ะ
1: เศรษฐกิจในประเทศเพราะรถกระบะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อเป็นเพื่อการพาณิชย์เนาะ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใช้งานนะคะใช้ขนของหรือว่าภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยพอถ้าเราดูภาพรวมจริงๆถามว่าขายรถได้เยอะไหมเยอะแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลซะส่วนใหญ่แล้วถ้าเทียบกันว่ารถไฟฟ้าไอที่ผลิตในประเทศผลิตเพิ่มขึ้นจริงค่ะแต่ที่ขายได้มากขึ้นและมากที่สุดเนี่ยเกิน 60% เป็นรถไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีนไม่ใช่รถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยอะค่ะ
1: และสิ่งที่เนี่ยอุตสาหกรรมเขาเรียกร้องนะปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมกับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเพราะถ้าไปดูราคานะโอ้โหรถกระบะบ้านเราไม่ถูกนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมถึงแม้ว่าผลิตในประเทศไทยก็ตามนะแต่มันมีทั้งอัตราภาษีสรรพสามิตนะฮะที่มันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะฮะแล้วก็เนี่ยพอรถไฟฟ้าจากจีนต้นทุนเขาก็ต่ำ
0: ใช่
1: แล้วก็
0: คือเขาผลิตเยอะค่ะพอเขาผลิตเยอะต้นทุนเขาก็จะต่ำกว่าเราแม้กระทั่งรถไฟฟ้าในบ้านเราเองเนี่ยถ้าลองเทียบกันแล้วพอราคามันใกล้ๆกับของจีนอ่ะมันก็ทำให้ผู้บริโภคอาจจะลังเลในการเลือกอะค่ะ
1: ครับนะครับท่านผู้ชมมาดูการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวก3กันหน่อยนะครับมาดูว่ามีเนื้อหาใจความสำคัญอย่างไรบ้างซึ่งทางพลตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดประชุมนะฮะเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวก3ครั้งที่24ก็จะเป็นกฎการสำคัญเลยฮะส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา3ประเทศก็จะมีอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับการประชุมเนี่ยก็คือทบทวนความสำเร็จความคืบหน้าของแผนงานที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมทั้งการส่งเสริมทักษะอาชีพแห่งอนาคตการส่งเสริมสังคมแห่งการดูแลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้การประชุมดังกล่าวยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวก3ครั้งที่14นะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่27สิงหาคม69โดยที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาร่างวาระการประชุมและร่างแถลงการร่วมนะฮะเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศนะสำหรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศด้วยแน่นอนที่สุดนะฮะว่าการจะทำงานในต่างประเทศได้นะฮะหรือว่าการพัฒนาทักษะแรงงานเนี่ยต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ระบบการศึกษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอยากจะพาทุกท่านไปดูวงเสวนาวิชาการนี้กันหน่อยนะฮะหัวข้อคือร่วมก่ออนาคตการศึกษาที่มีความหมายก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างครูนักเรียนนักวิจัยเพื่อมาออกแบบอนาคตการศึกษาร่วมกันนะครับโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือว่าบพท.ครับจัดเวทีเสวนาเนี่ยฮะภายใต้ชื่อร่วมก่ออนาคตการศึกษาที่มีความหมายเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนเพื่อการขยายผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับโดยมีเป้าหมายหลักเนี่ยในการเป็นพื้นที่กลางนะครับเนี่ยฮะการประชุมเนี่ยเป็นพื้นที่กลางเนาะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์มีทั้งครูนักเรียนนักวิจัยและเครือข่ายนะครับซึ่งในการสัมมนานี้เนี่ยเขาก็จัดแสดงนิทรรศการและพื้นที่ปฏิบัติการโดยแบ่งออกเป็น6โซนนะครับครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการออกแบบการสื่อสารสาธารณะไปจนถึงการร่วมการออกแบบอนาคตการศึกษานะครับยังมีการนำเสนอถอดบทเรียนจากโครงการวิจัย10โครงการที่ครอบคลุมการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหลายจังหวัดเลยฮะที่นักวิจัยเขาลงพื้นที่ไปศึกษาไปวิจัยจนคลอดออกมาเนี่ยนะฮะมีทั้งไปที่บุรีรัมย์นะศรีสะเกษกรุงเทพระยองราชบุรีไปจนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกตัวอย่างนักวิจัยที่เขาได้ทุนไปศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือเด็กเล็กเนี่ยนะฮะบางทีอ่านภาษาไทยยังไม่ได
0: ้
1: ภาษาไทยไม่ออกทีนี้อาจารย์เนี่ยเขาก็ต้องไปศึกษาแล้วว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรในเมื่อคนมุสลิมก็นิยมส่งเด็กเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนศาสนาถูกไหมฮะก็จะต้องมีเครื่องมือหรือมีนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษด้วยจากดร.กิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.และยังมีเวทีเสวนานะฮะที่ให้ผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เนี่ยมาสะท้อนบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ซึ่งการสัมมนานี้นะฮะไม่ใช่แค่การนำเสนอผลงานวิจัยนะแต่เป้าหมายเนี่ยคือเหมือนเอาประสบการณ์ที่ลงพื้นที่จริงอะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเชื่อมโยงความรู้ นะฮะแล้วก็จะได้นำไปพัฒนา

0: ็นข้อเสนอเชิงนโยบายเวลาจะทำหลักสูตรการศึกษาอะไรเนี่ยมีงานวิจัยหรือว่าข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาในอนาคตด้วยแล้วก็ตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้ด้วยนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะครม.สัญจรจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้31สิงหาคมไปจนถึงกันยายนนะคะก็จะเดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลาเองนอกจากการเตรียมพื้นที่แล้วเขาก็มีการจัดเตรียมชุดผ้าทอมือลายราชวัตรเกาะยอค่ะเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาของช่างทอสงขลาสู่เสื้อประชุมครม.สัญจรเตรียมไว้ให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่กันค่ะผ้าทอโบราณลายคอนกเขาและลายก้านแย้งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับการเสด็จประพาสเกาะยอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะด้วยความงดงามและเอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าลายราชวัตรกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอและจังหวัดสงขลามาจนถึงปัจจุบันนะคะและกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังได้รับการคัดเลือกให้ทอเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีเอาไว้สวมใส่ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะนายวิชัยมาระเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่ากล่าวว่าความโดดเด่นของลายราชวัตรเนี่ยมันอยู่ที่ลวดลายตารางทแยงค่ะประกอบกับความเงางามของเนื้อผ้ากว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดแล้วก็อาศัยความชำนาญของช่างทอนี่คือความภูมิใจของกลุ่มที่ลายราชวัตรได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายสำหรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะใช้ผ้าสีน้ำเงินผสมด้ายสีทองสีขาวแล้วก็สีดำนำมาทอรวมกันให้เกิดเป็นมิติของสีในโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นก่อนนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมที่จังหวัดสงขลาการได้รับเลือกในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าจากชุมชนเล็กๆบนเกาะยอก้าวออกมาสู่สายตาคนทั่วประเทศค่ะพร้อมนำเรื่องราวของภูมิปัญญาคนรุ่นก่อนที่ร่วมกันรักษาเอาไว้และจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้กลายเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจอีกครั้งนี่คือความภาคภูมิใจของชาวสงขลาค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมวันไหว้ศาสตร์จีนวันพรุ่งนี้นะครับ27สิงหาคมเพราะนั้นเนี่ยทางกรมการค้าภายในเขาก็เลยไปสำรวจเรื่องราคาหน่อยดูว่าราคาไหนที่มันขายแพงเกินสมควรหรือเปล่าเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆช่วงเนี้ยหมูไก
1: ่แพงค
0: ่
1: ะ
0: แพง
1: ไข่ก็แพงค
0: ่ะแพงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะไม่ใช่แพงเพราะศาสตร์จีน
1: ค่ะ
0: แพงเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันปรับขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยนะฮะไข่ก็บอกว่าไงนะแม่ไก่เกษียณเยอะ
1: แม่ไก่เกษียณเยอะช่วงหน้าฝนไก่ออกไข่น้อยเนี่ยค่ะ
0: นะโอเคไข่เนี่ยยังราคาเดิมนะที่มันขึ้นมาแล้วนะ
1: ขึ้นแล้วยังคงอยู่ที่เดิม
0: ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ใช่สาจีแล้วไข่บวกเข้าไปอีกไม่ใช่แต่ที่บวกเนี่ยชัดเลย
1: ค
0: ือหมูกับไก
1: ่
0: นะฮะเนี่ยฮะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจไปที่ World Market นะฮะตลาด World Market ที่ทวีพัฒนาเนี่ยก็ไปสำรวจราคาสินค้าก็พบว่าอยู่ในภาวะปกติเมื่อเทียบกับปีก่อนหมายถึงว่าศาสตร์จีนปีที่แล้วกับศาสตร์จีนปีนี้ราคาก็คือไม่ได้
1: ใกล้ๆกัน
0: นะครับเป็ดสดทั้งตัวเนี่ยไซส์ XL นะตัวนึงก็300ถึง350ไก่บ้านตัว105ถึง180บาทหมูเนื้อแดงโลละ130ถึง150 3ชั้น175ถึง200บาทนะครับส่วนไข่เอ้าไข่ที่บอกว่าแพงนะคุณฝ้ายพบว่าปริมาณในท้องตลาดลดลงนะก็เลยประสานสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดให้เพียงพอหน่อยนะครับอย่างราคาไข่ไก่เบอร์2นะจำนวน10ฟองก็อยู่ที่48ถึง50บาทนะครับส่วนประเภทอาหารแห้งเพราะว่าราคาลดลงจากปีก่อนนะมีซั่วเห็ดหอมจีนหน่อไม้จีนนะพวกฟองเต้าหู้สดปลาหมึกแห้งเป็ดพะโล้ไก่ต้มเครื่องเส้นไหว้บางรายการก็ปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนนะครับผักผลไม้อันนี้ขึ้นลงตามคุณภาพและปริมาณผลผลิตเลยนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังปกติอยู่นะอะไรที่ขึ้นก็ขึ้นเล็กน้อยถ้าเทียบกับปีก่อนก็พอๆกันนะครับแล้วก็สินค้าก็มีเพียงพอนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้ไหว้ศาสตร์จีนพวกขนมเข่งขนมเทียนนี่ร้านนี้โอ้โหดูต้องเพิ่มกำลังคนมาห่อเลยคุณฝ้ายนี่คือร้านขนมเทียนแก้วที่กำแพงเพชรนะฮะเร่งทำเลยฮะเพราะว่าโอ้โหออเดอร์เขาเยอะโอ้โหที่ไหนเขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีนะเรามาดูที่นี่เนี่ย ให้แม่ๆมาช่วยกันเลยนะฮะเพราะมีออเดอร์เข้ามาทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดนะทำกันไม่ทันทุกปีเลยนะแต่ทางร้านเนี่ย ผมสังเกตหลายร้านแล้วนะถ้าช่วงที่แบบร้านไหนที่ทำขายตลอดทั้งปีนะส่วนใหญ่ก็จะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่ง
1: ๆค่ะ
0: แต่ร้านไหนที่บอกว่าทำออเดอร์พิเศษเฉพาะเทศกาลเท่านั้นอย่างร้านนี้ก็เหมือนกัน
1: เปิดรับพรีออเดอร
0: ์เออแล้วทำเฉพาะเทศกาลไม่ใช่ทำขายทั้งปีกลายเป็นว่าเนี่ยโอ้โหทำไม่ทันนะท่านผู้ชมแล้วออเดอร์มาจากไหนรู้ไหมเชียงใหม่นครปฐมกรุงเทพ
1: แต่ร้านอยู่ที่กำแพงเพชร
0: เออแล้วราคานะท่านผู้ชมเขาขายเป็นโลเวลาขายส่งนี่ขายเป็นโลเวลาซื้อปีนี่ขายเป็นชิ้น
1: ค่ะ
0: 10บาท12บาทก็ว่ากันไปน
1: ะ3ชิ้น20แล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
0: 3ชิ้น20
1: ค่ะ
0: หมายถึงที่ไหนที่คุณไปซื้อเหรอ
1: ที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ
0: เอ้ยยังโอเคเมื่อวานผมก็เพิ่งไปซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยขนมเข่งหรือขนมเทียนอันเนี้ยผมชอบเรียกสับสนกัน
1: อันนี้ขนมเข่งค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เข่งใช่ไหม
1: ขนมนี้ขนมเข่งจะมีแต่แป้งไม่มีไส้ค่ะขนมเทียนจะมีไส
0: ้ผมซื้อขนมเทียนไส้เค็ม
1: ค่ะไส้เค็มเครื่องในจะเป็นถั่วเหลือง
0: เออนี่ไงนี่ไงผมซื้อลูกละ10บาท
1: โอ้
0: ลูกละ10บาท
1: 3ลูก20นี่ถูกไปเลยค่ะ
0: เออ3ลูก20ไม่ถูกไปเลยแต่ผมเลือกร้านไม่ได้หรอกเพราะว่าภรรยาบอกชอบร้านนี
1: ้รสชาติถูกใจก็ต้องเอาร้านนี้แล้ว
0: ภรรยาชอบกินด้วย
1: ก็ต้องซื้อตามนั้น
0: ก็ต้องซื้อตามนั้น
1: ไปเปลี่ยนร้านนะคะ
0: จริงๆมีร้านข้างๆที่ถูกกว่า
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เดี๋ยวรู้ขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะ
1: คนทานนะเขาชิมรู้นะชิมปุ๊บเขารู้เลยว่าใช่ร้านเดิมหรือเปล่า
0: เออกลับมาที่ร้านนี้ก่อนขนมเทียนแก้วเนี่ยโลละ170ขนมเข่งโลละ160นะฮะเทศกาลศาสตร์จีนนะก็จะตรงกับวันที่15เดือน7นะครับซึ่งปีนี้ก็27สิงหาคมนะก็จะเป็นวันที่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะมีเครื่องเส้นไหว้เป็นการไหว้ต่อบรรพบุรุษก็เรียกว่าคุณธรรมเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนึกถึงบรรพบุรุษนะครับก็จะต้องมาไหว้กัน
1: ใช่แล้ววันศาสตร์จีนแบบนี้อย.เขาออกมาย้ำค่ะมันมีเรื่องที่ควรปฏิบัติและห้ามปฏิบัติ3อย่า4ควรนายแพทย์พิเชษพืชขุนทดค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาออกมาเปิดเผยนะคะว่าช่วงเทศกาลศาสตร์จีนแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวได้ทำบุญร่วมกันได้รับประทานอาหารร่วมกันค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนใส่ใจการเลือกซื้อเลือกหาต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อวัตถุดิบเลยนะคะการเตรียมการปรุงและการเก็บรักษาอาหารโดยเฉพาะอาหารที่นำมาไหว้แล้วก็นำมารับประทานร่วมกันอย.แนะนำหลัก3อย่า4ควร3อย่าคืออย่าซื้ออาหารที่ไม่มีฉลากหรือแหล่งผลิตไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอาหารบรรจุเสร็จควรมีฉลากภาษาไทยแสดงข้อมูลครบถ้วนอย่าที่2 อย่าเลือกอาหารเสื่อมสภาพค่ะคืออาหารสดที่มันมีกลิ่นหรือสีผิดปกติหรือมีร่องรอยเน่าเสียหรือเชื้อราอันนี้อย่าที่3 อย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ส่วน4ควรแรกคือควรเลือกแหล่งจำหน่ายร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายที่สะอาดน่าเชื่อถือและได้มาตรฐานควรที่2ควรอ่านฉลากและตรวจสอบข้อมูลบนฉลากให้ครบถ้วนค่ะโดยเฉพาะเลขสารระบบอาหารวันหมดอายุแล้วก็วิธีการเก็บรักษาควรที่3คือควรเลือกอาหารที่สดใหม่เป็ดไก่หมูอาหารทะเลผักผลไม้ก็ควรเลือกที่สดสดสีและกลิ่นปกติลักษณะทุกอย่างโดยรวมปกติควรที่4ควรปรุงอาหารให้สุกเก็บรักษาอย่างถูกวิธีควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยและสุขภาพของทุกคนค่ะ
0: ครับส่วนกรมควบคุมโรคนี่ก็ยืนยันนะฮะการทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักอย่างต่อเนื่องมันสะสมในร่างกายนะฮะอนาคตไม่ดีแน่นะฮะอาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาได้โดยนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงกรณีมีข่าวนะครับตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบอกว่าตามหลักการพิษวิทยานะสารพิษจะก่อพิษต่อร่างกายตามปริมาณเลยที่รับเข้าไปในร่างกายนะครับท่านผู้ชมคือถ้ารับไปน้อยเนี่ยมันก็ขับออกมาทางปัสสาวะได้แต่ถ้าซ้ำๆใช้เวลานานมากขึ้นเนี่ยการขับถ่ายและสุดท้ายมันสะสมในร่างกายจนสุดท้ายเกิดอาการพิษโลหะหนักได้นะครับเพราะฉะนั้นทางกรมเนี่ยเขาแนะนำประชาชนเลยไม่ควรไปกินพวกพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักนะควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับมีมาตรฐานรองรับและถ้าสงสัยว่าจะได้รับโลหะหนักมากเกินไปหรือเปล่าไปเจอคุณหมอเลยไปหาหมอนะฮะให้ประเมินอาการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานการปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่414พ.ศ.2563นะครับและสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในดินจากกรมพัฒนาที่ดินนะฮะว่าสามารถปลูกผักได้หรือเปล่าและไม่นำน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยมาใช้รดพืชผักนะครับ สำหรับพืชผักที่ปลูกในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรปรึกษาเกษตรกรอำเภอขอโทษนะเกษตรอำเภอในพื้นที่หากพบโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินมาตรฐานเนี่ยทิ้งไปเลยนะและไม่ควรเอาไปเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยด้วยนะไม่งั้นเนี่ยคือสารพวกนี้มันเป็นโลหะหนักมันไม่สลายหายไปไหนไงไอ้สัตว์ถ้ากินเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ในตัวสัตว
1: ์
0: เอาไปทำปุ๋ยมันก็อยู่ในปุ๋ย
1: ใช่
0: เอาไปผสมกับดินมันก็อยู่ในดิน
1: มันไม่หายไปไหนค่ะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังจริงๆระมัดระวังแค่คนซื้อไม่ได้ต้องตั้งแต่คนปลูกเลยอะค่ะก็ต้องดูแลกันให้ดีหน่อยใส่ใจกันสักนิดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคทั้งหลายด้วยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนกรกฎาคมกทม.เขาจัดให้พี่น้องเยาวชนคนไทยได้มีการประกวดภาพวาดต่างๆแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเพราะว่ากทม.เขาเติมสีสันริมคลองรัตนโกสินทร์เดี๋ยวจะพาไปดูภาพเวนิสตะวันออกนี่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเขามีการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทางกรุงเทพมหานครเขาจัดการประกวดภาพวาดฟ้าผนังริมคลององอ่างโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นคืนชีวิตให้กับพื้นที่สาธารณะริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์เลยนะคะเขาเปลี่ยนจากกำแพงปูนว่างเปล่าอะค่ะให้กลายเป็นผืนผ้าใบทางศิลปะเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปซึ่งมีคนมาเข้าร่วมโครงการกว่า184ชีวิตจาก128ทีมทั่วประเทศมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความผูกพันวิถีชีวิตริมสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะก็เป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ของกรุงเทพในฐานะเวนิสตะวันออกการพัฒนาเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การก่อสร้างคอนกรีตเท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างจิตวิญญาณสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของคนในสังคมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจึงถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างแท้จริงค่ะเพราะทุกคนได้ร่วมกันทิ้งผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้เป็นการเติมสีสันสร้างความสบายตาสบายใจและเปลี่ยนเมืองหลวงแห่งนี้ให้น่าอยู่และงดงามยิ่งขึ้นค่ะ
0: ไปดูต่างประเทศบ้างครับท่านผู้ชมฮะฝรั่งเศสเจอกับพายุทอร์นาโดพัดถล่มนะฮะตอนนี้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า40คนแล้วแล้วก็กระทบต่อเครื่องบินด้วยดูฮะความเสียหายของพายุนะ
1: ค่ะ
0: ดูรถฮะ
1: รถไปเกยกันแบบนี้เลยค่ะ
0: โอ้มันแรงมากจริงๆเนี่ย AP รายงานนะฮะพายุทอร์นาโดพัดถล่มในเมืองโปมาสจังหวัดโอดของฝรั่งเศสรายงานผู้บาดเจ็บเนี่ย41คนนะฮะโดย15คนเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเลยรวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งที่บาดเจ็บนะฮะหลังจากบ้านของเธอเนี่ยพังถล่มลงมาเลยนะครับพายุทำให้บ้านนะฮะหลังคาบ้านแล้วก็บ้านเนี่ยพังราบหลายหลังเลยแล้วก็ทำให้บ้านประชาชนประมาณ300หลังคาเรือนที่เสียหายนะครับทางการแจ้งเตือนภัยระดับสีส้มก็คือให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองนะส่วนใหญ่ก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ขณะที่หลายพื้นที่ก็ไฟดับนะฮะการเดินทางอะไรต่างๆรถไฟถนนต้องปิดนะครับนอกจากนี้ยังมีความเสียหายเนี่ยฮะต้นไม้รถยนต์ซากบ้านเรือนปลิวกระจัดกระจายก็คือเสียหายเละเทะเลยเนี่ยนะฮะบ้านประชาชน 2,800 หลังคาเรือนใน10หมู่บ้านไม่มีไฟใช้นะครับรัฐมนตรีคมนาคมของฝรั่งเศสบอกว่าเที่ยวบินในสนามบินหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นจากเมืองบอร์กโดบักเซนิสตูลูสรวมไปถึงปารีสที่ต้องเดินทางไปตอนเหนือเนี่ยต้องเลื่อนการเดินทางออกไปหรือไม่ก็ต้องยกเลิกเลยนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้จะเห็นว่าในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะต้องบอกว่าแปรปรวน บางพื้นที่ฝนตกหนักพายุเข้าบางพื้นที่อากาศร้อนจนมีคนเสียชีวิตอย่างในมหาสมุทรเองอุณหภูมิก็สูงแบบสูงทำลายสถิติเลยค่ะเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญและก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะสำนักข่าว AP รายงานนะคะว่าศูนย์ข้อมูลสภาพอากาศโคเปอร์นิคัสของยุโรปออกมาประกาศว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรทั่วโลกตอนนี้เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยก็สร้างความกดดันต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบกนะคะโดยหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านสภาพอากาศของโคเปอร์นิคัสบอกว่าอุณหภูมิของมหาสมุทรทั่วโลกตอนนี้พุ่งสูงถึง 21.1 องศาเซลเซียสเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าสถิติที่บันทึกเอาไว้ในเดือนมีนาคมปี67เพียงเล็กน้อยค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นี่แหละและบอกว่าเมื่อมหาสมุทรอุ่นขึ้นก็จะมีความเป็นกรดมากขึ้นค่ะ และจะมีออกซิเจนในน้ำน้อยลงซึ่งมันจะส่งผลเสียต่ออุตสาห

0: รมอาหารที่พึ่งพาทะเลนอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำในมหาสมุทรและรูปแบบของสภาพอากาศสิ่งที่ตามมาคือมันจะทำให้พายุมีกำลังแรงมากขึ้นมีฝนตกหนักมากขึ้นและเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงขึ้นด้วยค่ะตามปกติซีกโลกใต้ส่วนใหญ่จะเป็นมหาสมุทรนะคะอุณหภูมิผิวน้ำทั่วโลกเนี่ยจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูร้อนของซีกโลกใต้กำลังจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ปีนี้สถิติสูงสุดถูกบันทึกเอาไว้ในช่วงเดือนสิงหาคมดังนั้นมหาสมุทรจะยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆจนกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะถึงจุดที่สูงที่สุดคาดว่าจะเป็นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมค่ะขณะที่ภาวะโลกร้อนในระยะยาวจากการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของความร้อนในมหาสมุทรนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8 องศาเซลเซียสพูดแบบนี้ 0.8 องศาหลายคนบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวแต่คุณต้องนึกว่ามหาสมุทรอาคารน้ำทะเลมันเยอะมากเพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวก็ส่งผลกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลรวมไปถึงเราที่อยู่บนบกด้วยล่ะค่ะ
1: ครับเนี่ยฮะเรื่องของสภาพอากาศมันส่งผลต่อทวีปยุโรปด้วยยุโรปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเจอเครื่องความร้อนร้อนจัดแล้วก็แล้งด้วยนะฮะเนี่ยภัยแล้งรุนแรงในยุโรปครับแล้วมันกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องของขึ้นความร้อนคนเนี่ยโดนกระทบหนักเลยเสียชีวิตนะฮะไฟป่าตามมาเยอะแล้วมันก็เนี่ยมาดูในมุมของภาคการเกษตรบ้างนะฮะโดยจริงๆตรงนี้เป็นฟาร์มที่อุดมสมบูรณ์นะจังหวัดซีแลนด์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนเธอร์แลนด์เจอความแห้งแล้งนะฮะเกษตรกรบอกก็พยายามทำให้ดินเนี่ยมันทนต่อภัยแล้งมากขึ้นแล้วนะฮะแต่ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็กระทบต่อไร่นาทั่วยุโรปจริงๆแล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตอนนี้หน้าร้อนนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทั้งทวีปเลยตั้งแต่มันฝรั่งในเนเธอร์แลนด์ไปจนถึงข้าวโพดในบอสเนียองุ่นในอิตาลีเกษตรกรจริงๆก็พยายามสู้พยายามปรับตัวนะฮะแต่ว่าอากาศมันรุนแรงเกินไปอะฮะมันกระทบต่อพืชผลแล้วก็แหล่งน้ำของพวกเขาครับธนาคารไทรโอโดสของเนเธอร์แลนด์เผยแพร่บทวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะประเมินว่าคลื่นความร้อนและภัยแล้งอาจจะทำให้ GDP ทั่วยุโรปลดลงประมาณ 1% ในปีนี้นะครับหรือว่าตีเป็นเงินก็ประมาณ180,000 ล้านยูโรโอ้โหเท่าไหร่ล่ะ
0: โอ้โห
1: 180,000 ล้านยูโรนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเลยโดยพืชผลของพวกเขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและการขาดน้ำด้วยเนื่องจากหลายพื้นที่ของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเกษตรกรเขาไม่ได้รับอนุญาตนะให้ใช้น้ำจากลำธารและคลองระบายน้ำเพื่อเอาไปใช้เพื่อการเกษตรนะครับขณะที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาฝนตก5 มิลลิเมตรและในเดือนเนี่ยอาจไม่มีฝนตกเลยปัจจัยเนี่ยทำให้พืชผลแค่แกนไม่ได้ขนาดตามต้องการเกษตรกรบางคนก็หันไปลดการใช้น้ำนะฮะเพื่อช่วยรับมือกับการแปรปรวนของสภาพอากาศรวมทั้งการกระจายธุรกิจแล้วก็ปลูกพืชไม่รอดละก็ไปทำเป็นแคมปิ้งก็เรียกว่าต้องหารายได้เสริมกันเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรเช้านี้ค่ะ

0: ั่นมาจากหัวใจกลิ่นของความเป็นไทยให้ทั้งโลกได้รู้นี่คือหงส์ไทย
1: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
2: คทบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพิ่มให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 น.ถึง 20:00 น.ก่อนข่าวพระราชสำนัก
3: Mitsubishi Xpander Cross HEV ครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะขับสบายระบบความปลอดภัยครบไปเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกเลย Xpander Very good from Thailand นี่
4: Mitsubishi Lariat ครับป้องกันแชมป์นะครับทั้งประเภททีมแล้วก็โอเวอร์ออลนะครับในเอเชียครอสกันที่แรลลี่2026ครับวันนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าเป้าที่เขาวางเอาไว้เป็นยังไงบ้างส่งใจไปเชียร์ครับ

0: ษตรเช้านี้เดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาแปลเปลี่ยนพื้นที่หลังบ้านค่ะให้กลายเป็นโรงเรือนปลูกผักสลัดค่ะโรงเรือนปลูกผักที่เต็มไปด้วยผักสลัดหลากหลายชนิดนี้นะคะเป็นฝีมือของคุณบดินทร์วิชัยดิษฐ์อายุเพียงแค่28ปีค่ะถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่ที่พื้นที่ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณบดินทร์จบปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ยึดอาชีพขับรถตู้รับส่งนักเรียนแต่กลับมาประสบความสำเร็จหลังจากที่พลิกผันตัวเองกลายมาเป็นเกษตรกรปลูกผักสลัดเป็นอาชีพนี่แหละค่ะคุณบดินทร์เริ่มต้นด้วยการปลูกผักสลัดในกล่องโฟมไม่กี่กล่องนะคะพอเห็นว่าผักงอกงามดีก็เลยขยายพื้นที่ดัดแปลงพื้นที่หลังบ้านที่เคยทิ้งไว้รกร้างเนี่ยค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ30ตารางเมตรมาสร้างเป็นโรงเรือนเริ่มต้นด้วยการปลูกกรีนคอสกรีนโอ๊กเลสโอ๊กฟิลเล่มินิคอสส่งขายให้กับลูกค้าในชุมชนคนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็ลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามาในราคากิโลกรัมละ100บาทค่ะเดือนนึงเนี่ยก็ได้รายได้ประมาณ 12,000 บาทนะคะทีนี้คุณบดินทร์ก็เล่าเรื่องของการปลูกผักบอกว่าผักสลัดเนี่ยอายุครบ45วันก็เก็บขายได้แล้วแล้วปุ๋ยที่ใช้ก็ยังนำปุ๋ยน้ำที่ใช้ในผักสลัดเนี่ยเอาไปใส่ผลไม้ด้วยก็จะเอาไปใส่ชมพู่มะพร้าวมะนาวต้นบัวฝรั่งขี้นกแล้วก็ผักอื่นๆมากมายค่ะคือผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วตั้งใจปลูกเอาไว้ทานเองเหลือถึงจะนำไปขายใช้วิธีปลูกในน้ำแทนการปลูกในดินนะคะคุณบดินทร์บอกว่ามันช่วยลดต้นทุนเรื่องของปุ๋ยได้เป็นอย่างดีและผักเหล่านี้ใช้เวลาในการปลูกมากกว่าผักสลัดค่ะก็ถือเอาไว้ว่าเอาไว้หมุนเวียนปลูกผักสลัดขายช่วงที่ผักสลัดกำลังเป็นต้นอ่อนก็เก็บผักอื่นๆขายได้ด้วยก็ทำให้ชีวิตตนเองนั้นดีขึ้นค่ะ
1: พาไปดูหนุ่มไอเดียดีมากนะฮะท่านผู้ชมฮะคือแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาขายกะทิและตอนแรกเขาก็ไปทำงานของเขานะแต่ตอนหลังมาทำไอศครีมโฮมเมดโฮมเมดที่ว่าเนี่ยเขาบอกผสมผสานนะคือตอนนี้ที่เป็นไวรัลก็คือเจลาโต้ถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่เนื่องจาก
0: อัลตร้าสมูท
1: แต่เนื่องจากเขาขายอยู่ต่างจังหวัดอะ
0: ค่ะ
1: จะอัลตร้าสมูทเดี๋ยวคนจะรู้จักไหมจะเจลาโต้คนจะเข้าถึงไหมเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาเจลาโต้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แต่เขาผสมแบบไทยๆไอติมไทยไปด้วยนะนี่ร้านไอติมไทยชัยบุรีนะฮะเจ้าของคือคุณนนทนัทตุลสมคิดหรือคุณแจ็คนะครับแกจบวิศวะนะจากพระจอมเกล้าลาดกระบังนะแล้วก็ทำงานประจำอยู่ในกรุงเทพทีนี้ไม่เอาละทิ้งเงินเดือนหลักแสนนะออกมาทำธุรกิจตัวเองเปิดร้านไอติมและเครื่องดื่มในรูปแบบของร้านไอศครีมโฮมเมดพรีเมียมนะครับอย่างที่บอกผสมระหว่างสูตรไอติมไทยกับไอติมเจลาโต้สไตล์อิตาเลียนผสมไทยเลยลักษณะเด่นคือเนื้อจะเนียนแน่นหนืดนะฮะละลายในปาก
0: ตามสไตล์ของเจลาโต้ค่ะ

0: เนื้อเนียนละเอียดแบบนี
1: ้โอ้มันจะมีความยืดอะไรประมาณน
0: ี้
1: เนาะ
0: มันจะหนืดๆค่ะเจลาโต้เขาจะมีความหนืดคือถ้าเอาช้อนไปตักขึ้นมามันสามารถตั้งยอดได้เลยนะคะจะเป็นยอดแหลมๆได้เลย
1: โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็แนวคิดของเขานะแกบอกแกเป็นคนชัยภูมินะแต่มาทำธุรกิจที่ลพบุรีก็เลยเลือกที่จะใช้ชื่อร้านแห่งนี้ว่าไอติมไทยชัยบุรีคือผสมคำระหว่างชัยภูมิกับลพบุรีให้เป็นชัยบุรีแกคนชัยภูมิแต่ขายร้านแกอยู่ลพบุรี
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนนะครอบครัวเนี่ยอยู่ชัยภูมิใช่ไหมขายกะทิแล้วก็ทำไอติมกะทิอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นแกก็เลยต่อยอดไอศกรีมในรูปแบบของตัวแกเองทุกขั้นตอนแกเน้นเรื่องวัตถุดิบต้องดีต้องสดใหม่แล้วรสชาติแกมีทั้ง30รสอ่ะไม่แต่งสีแต่งกลิ่นนะจะได้กลิ่นและสีของไอศกรีมจากธรรมชาติของวัตถุดิบที่นำมาใช้อ่ะถ้ารสตาลตะโหนดก็น้ำตาลตะโหนดรสทุเรียนก็ทุเรียนมะพร้าวรสนมสดพรีเมียมยาคูปีโป้อัญชันมะนาวดาร์กช็อกโกแลตชาไทยชาเขียวโอวัลตินกาแฟไอติมปั่นเครื่องดื่มต่างๆโอ้หลากหลายชนิดเลยแล้วแกขายแบบขายปลีกขายส่งด้วยนะแล้วขายราคาแบบ
0: ถูก
1: ๆอย่างเงี้ย35บาท
0: อ๋อ
1: โอ้ราคาเข้าถึงได้
0: เจลาโต้ที่จับต้องได
1: ้ฟังเสียงนิดนึงฮะ
2: เป็นเจ้าของร้านไอติมไทยชัยบุรีครับครับไอติมไทยชัยบุรีนะครับเรามีการผสมผสานระหว่างไอติมไทยนะครับกับไอติมเจลาโต้นะครับของอิตาลีหรือของต่างประเทศเนี่ยเข้าด้วยกันเพราะว่าเราอยากได้เนื้อสัมผัสของตัวไอศกรีมเนี่ยที่มีความแตกต่างที่ไม่เป็นไอติมไทยแบบที่เป็นทรายนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนียวมากเหมือนกับไอติมต่างประเทศนะครับของเราจะอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะมีการเลือกสรรวัตถุดิบนะครับหรือคัดหาวัตถุดิบต่างๆจากที่ต่างๆนะครับมาใช้นะครับเลือกเฉพาะของที่เป็นของดีแต่ละจังหวัดนะครับรวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆเราก็พยายามเลือกแบบที่ดีที่สุดนะครับเอามาผสมผสานกันแล้วก็ออกมาเป็นเนื้อไอศกรีมแล้วก็ออกมาเป็นไอศกรีมที่เป็นของไอติมไทยชัยบุรีครับพวกนี้เราจะไม่ใช้สารแต่งสีแต่งกลิ่นหรืออะไรพวกนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับ
0: และที่ทางข่าวที่ต้องติดตามวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดไต่สวนพยานบุคคล5ปากรวมถึงคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ด้วยนะคะกรณีที่มีการยื่นคำร้องเรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดค่ะ
1: นะฮะแล้วก็วันนี้ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงประกอบพรก.กู้เงินจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งงานที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานคือพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: ครับเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับพรุ่งนี้ติดตามข่าวเช้าตี 5:30 สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: การชกมวยต้องมองว่ามันชีวิตเราจริงเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ก็เลยชอบ
2: มันมีเทคนิคที่สวยงามที่ต้องเรียนรู้ตลอดความฝันของทุกคนที่เรียนมวยไทยในโลกอยากไปเรียนที่เมืองไทย
3: หนูอยากจะจริงจังกับกีฬานี้ค่ะมันเป็นชิงที่แบบหนูรักจริงๆหนูก็เลยตัดสินใจว่าก็ต้องมาประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะ

พหูวัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์